0: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
1: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
1: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: ว้าว
4: ยูโร
3: ช็อกโก
4: ช็อกโกพาย
5: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
4: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
6: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
9: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
10: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้านะครับร่วมส่งใจเชียร์น้องเนเน่กันหน่อยครับรัฐบาลเองยังออกตัวเลยนะครับว่าเชิญชวนคนไทยร่วมส่งใจเชียร์น้องเนเน่นะครับในการคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งณขณะนี้บรรยากาศที่อเมริกาน่ากำลังจะขึ้นเวทีน
11: ะ
10: น้องเนเน่จะขึ้นโชว์เป็นคนที่2นะครับคุณผู้ชมครับ

0: เนี่ยฮะรอบที่แล้วได้โกลเด้นบัซเซอร์ไงฮะโดยไม่ต้องมาลุ้นคะแนนเลยครับได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีเลยครับนางสาวพลอยไทยในลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่23กันยายนก็คือนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเวลา7 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศครับขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้ขึ้นภาพนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเพลงภาพเพื่อร่วมส่งพลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยมือกีตาร์นักร้องสายร็อกจากภูเก็ตวัย16 ปีก่อนที่เธอจะลงแข่งขันรอบแสดงสดนี่แหละครับที่เวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วเราจะทราบผลแล้วครับว่าน้องจะได้คว้าแชมป์ตามที่หลายฝ่ายเขาคาดการณ์กันไว้หรือไม่ครับ
1: คือวันนี้มีการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประกาศผลว่าใครจะได้รับชัยชนะนะคะในอเมริกันก็อตทาเลนต์วันนี้เราต้องมาลุ้นกันนะคะเชื่อว่าพอจบรายการของเราไปหลายคนคงจะต้องไปเกาะติดขอบจอเพื่อรอดูทั้งดูกีฬาด้วยนะคะแล้วก็ยังดูน้องเนเน่นะคะว่าวันนี้จะดุเดือดขนาดไหนเพราะเห็นว่าเกสที่มาในบนเวทีเอจีทีวันนี้จะเป็นลิงกี้ปาร์คนะคะก็จะมาเป็นแขกรับเชิญด้วย
0: ครับคือสิ่งหนึ่งที่แฟนเพลงเขาอยากจะทราบก็คือน้องจะเอาเพลงอะไรขึ้นไปร้อง
1: ใช่จะดุเดือดขนาดไหนนะคะรอลุ้นกันมาที่เรื่องใกล้ตัวค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจามทีเดียวเนี่ยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะพี่ณรงค์เพราะว่าคนคนนี้ค่ะเขาโพสต์ผ่านทางโลกโซเชียลแล้วก็ให้เห็นกล้องวงจรปิดเอาเป็นอุทาหรณ์ละกันค่ะคุณผู้ชมคือท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณนุหรือว่าคุณพิษณุเขาบอกว่าเขาอะจามทีเดียวอะดูจากภาพตามไปด้วยเลยนะคะเขาเนี่ยเขาเดินออกมาแล้วเขาก็จามฮัดเชยเสียงดังเลยนะคะแล้วก็ซุดลงไปนั่งกับพื้นเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยเขาต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะเพราะไม่มีแรงแล้ว

0: ว่าชาไปครึ่งซีกพอไปโรงพยาบาลเข้า MRI คุณหมอบอกว่าเกิดจากอาการหมอนรองกระดูกปริยังดีนะยังไม่ถึงขั้นปลิ้นเพราะว่าถ้าปลิ้นเนี่ยจะหนักกว่ารุนแรงกว่านะคะอันนี้ปริเนื่องจากว่าเขาเคยมีรอยโรคเดิมอยู่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ว่าเนี่ยกลับมาหลังจากที่เขาจามเสียงดังซึ่งปกติเขาไม่ได้เป็นคนจามเสียงดังเลยนะพี่ณรงค์แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยต้องฉีดยาพ่นจมูกอะเพราะเป็นฤทธิ์สีดวงจมูกก็เลยทำให้เขาจามดังกว่าปกติเลยมีอาการแบบนี้ขึ้นก็เลยไปดูนะคะคุณหมอมาให้คำแนะนำเหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปเพราะแอนได้คุยกับทางคุณนุนะคะคุณนุบอกว่าคุณหมอบอกหลังจากนี้จะต้องงดการทำกิจกรรมยกของหนักก้มๆเงยๆนะคะตอนนี้อาการออกจากโรงพยาบาลและเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นก็ออกมานะคะอาการณตอนนี้ยังไม่ 100% ค่ะยังเจ็บอยู่ประมาณสัก2ใน10อะนะคะ2คะแนนจาก10คะแนนเขาบอกยังเจ็บอยู่ตอนนี้ก็ต้องมาดูแลรักษาตัวไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์เตือนกันนะคะว่าใครที่อาจจะมีอาการเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกต้องระมัดระวังเรื่องของการไอการจามด้วย
1: โอ้โหจามทีเดียวเนี่ยคือเขาบอกเลยนะฮะว่าแขนซ้ายขาซ้ายไม่มีแรงเลย
0: ใช่นั่นแหละค่ะเนี่ยมาเตือนกันเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเหมือนการจามทีเดียวปวดท้องเลยอ่ะพอมาเห็นข่าวนี้นี่ต้องระวังในการจามว่าเอาเบาๆหน่อยละกันหรือประคองตัวเองนั่งตรงๆยืนตรงๆนะคะเวลาจามแรงดันในท้องมันจะได้ไม่ทำให้เราเจ็บปวดค่ะ
1: มีหลายหน่วยงานครับร่วมเปิดเวทีขับเคลื่อนการจัดการเสพติดแห่งชาติยกระดับ CBT นะฮะดึงชุมชนร่วมบำบัดพร้อมเตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามมาตรา3ครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดบริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติดโดยภาคประชาชนตามมาตรฐานระดับชาติเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสาธารณสุขตามมาตรา3ผนึกกำลังกันครับสบยช.สปสช.ปปส.หน่วยบริการและภาคประชาชนร่วมขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดครับครอบคลุมทั้ง3รูปแบบมาตรฐานก็ได้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้ยาหรือว่าสารเสพติดโดยมีการมีส่วนร่วมของชุมชนและการลดอันตรายจากยาเสพติดเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานระดับชาติเตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสาธารณสุขมาตรา3ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเชื่อมการทำงานระหว่างภาครัฐและระบบสาธารณสุขและภาคประชาชนให้สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชมถ่ายทอดสดนะคะเอเชียนเกมวันนี้แข่งขันกันก็เป็นเซปักตะกร้อระหว่างไทยกับลาวนะคะเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันกันค่ะก็เดี๋ยวในช่วงหน้านี้นะคะเอเชียนเกมครั้งที่10ค่ะ23กันยายน 7:10 น.ชมการถ่ายทอดสดเซปักตะกร้อระหว่างไทยและลาวนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะส่วนเรื่องของเอเชียนเกมค่ะเอเชียนเกมเนี่ยทัพนักกีฬาไทยเองก็คว้าเหรียญทองที่4แล้วนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็มีรายงานเข้ามาด้วยนะคะ

ครับแม้ว่าที่กรุงโตเกียวนะครับจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นหนักขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่ผมยืนอยู่นี้คือที่นาโกย่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับการจราจรยังสามารถดำเนินได้ไปด้วยปกตินะครับผู้คนยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วก็สภาพอากาศนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นแต่อย่างใดนะครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้สามารถคว้ามาได้อีก1เหรียญทองครับการแข่งขัน MMA Mixed Martial Arts ศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่บรรจุในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกที่อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์รอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะป้องกันตัวทีมชาติไทยดรีกีแชมป์โลกในมุมน้ำเงินลงสนามพบกับไดอาน่าโพโกเซียนปรากฏว่าตลอดทั้ง2ยกกัญจุธาเป็นฝ่ายออกอาวุธทำแต้มได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเอาชนะไปได้3-0คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับกีฬา Mixed Martial Artsในศึกเอเชียนเกมที่มีการบรรจุเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกและเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังการแข่งขันการจุดทากล่าวว่าก่อนจะแข่งขันรู้สึกกดดันและอยากได้เหรียญทองในครั้งนี้มากๆรู้สึกดีใจที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองเพราะทำการฝึกซ้อมมาหนักมากเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้มีทั้งความเหนื่อยทั้งการบาดเจ็บแต่สามารถผ่านมาได้เพื่อวันนี้ดีใจที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกให้กีฬาศิลปะป้องกันตัว

ก็ดีใจมากๆค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตแอมแล้วค่ะก็ขอบคุณสมาคมเมกมาชาร์ดค่ะแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทางทีมสตาร์โค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมจริงๆขอบคุณทุกคนเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยที่เป็นกําลังใจแล้วก็

0: จนเรื่องนี้ไม่มีปัญหาสำหรับตนในการแข่งขันเลยยืนยันว่าแอมเป็นผู้หญิง 100% ด้านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ28ของโลกเกมนี้โค้ชออฟกิติพงศ์รัศดาเกียงไกรหัวหน้าโค้ชวางผู้เล่นชุดแรกมีพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมพิศระส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยคังโซวี่กัปตันทีมพร้อมด้วยลีดาฮยอนดาวตบของทีมเซตแรกพิมพิชยากกรัมและทัดดาวนึกแจ้งช่วยกระตบความแต้มได้ดีจนไทยเอาชนะไปก่อน25-20เซต2ไทยยังช่วยกันเล่นได้ดีชนะไป25-19ส่วนเซตที่3ทีมสาวไทยช่วยกันตบความแต้มจนสาวไทยเอาชนะไปได้25-23โดยแมตช์นี้พิมพิชยากกรัมทำไปมากที่สุด15แต้มสรุปสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3
1: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทแล้วกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้ว
0: ขณะที่การแข่งขันของทีมแบดมินตันทีมหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งพบกับจีนเดิมทีพิงค์พิชามนได้รวมอยู่ในทีมนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าน้องพิงค์ไม่ได้มาปรากฏตัวที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลุกขนไก่ไทยแพ้จีนไป0-3คู่โดยหญิงคู่แพ้ทัศไทยทิพย์มิจาดกับกัสจังนภภากรตุงคาสถานคู่จากไทยแพ้หลิวเซิงซู่กับพันหนิงจากจีน0-2เกม9-21และ10-21ด้านหญิงเดียวมือ2หมิวพรประวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้เฉินยูเฟยมือ4ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19และ13-21ขณะที่เดียวมือ1เมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกก็แพ้หวังจื้ออีมือ2ของโลกเช่นกันทำให้ทีมขนไก่สาวทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมไม่มีเหรียญรางวัลติดมือ
2: ก็รอลุ้นกันต่อนะคะในการแข่งขันตะกร้อระหว่างไทยกับลาวค่ะก็ชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะคะส่วนเรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ันทุกสไตล
1: ์เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
5: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและขบ

ีฬาเช่นเกมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่อง9กด30ของเราจะร่วมถ่ายสดด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับก็สามารถเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยได้ครับผ่านทางช่อง9กด30นะครับจะเริ่มถ่ายสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากการถ่ายสดแล้วจะมีข่าวนะครับรายงานตลอดนะก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์การแข่งขันรายการใดก็ตามอย่าลืมนะครับนักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจนะครับมาร่วมกันครับเชียร์ไทยสุดใจเพื่อคว้าชัยไปด้วยกันครับ

0: นับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดแป้งพับเซรีเฟ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนธนบุรีพาณิชย์น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: มันยิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การตองทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแทจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีครับสวัสดีออนด้วยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ
3: ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นกันไปแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วเรื่อยๆเลย30กันยายนนี้สัปดาห์หน้าแล้วนะคะเราเตรียมตัวไปเจอกันได้ที่งาน9 Entertain นะคะ Anniversary 24th Anniversary Charity Concert ค่ะครบรอบ24ปีของเรานะคะก็มาราธอนเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะคุณ
2: แน่นอน
3: ปีแรกของคุณด้วยแนะนำเลยนะคะทั้งคุณผู้ชมแล้วก็คุณวีด้วย
2: ครับ
3: วอร์มข่าววอร์มเอววอร์มขาให้ดีเพราะว่าเรามาราธอนจริงๆตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะ
2: แต่ว่าผมเป็นคนแบบกลัวร้อนแดดแล้วบางทีกลัวฝนด้วยคร
3: ับ โอ้ไม่ต้องห่วงปีนี้เขาดูแลเป็นอย่างดีเรามีตงเรามีเต็นท์อะไรแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าทุกๆปีอ่ะแฟนๆอ่ะงานเริ่มบ่ายโมงแฟนๆเขามารอตั้งตีห้าโมง
2: สแตนด์บายใช่ไหมจับจองใช่ไหม
3: ใช่ดังนั้นก็ใครจะมาก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะเตรียมอุปกรณ์อะไรมาให้พร้อมเลยด้วยนะ
2: แต่รอบนี้สบายๆขึ้นเยอะเลยนะครับสนุกกันแน่นอนครับมาทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องที่ตื่นเช้ามาเราก็มีรอยยิ้มเราก็ชื่นใจไปกับจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลใช่ไหมทุกคนต้องตื่นมาแล้วก็ส่งกำลังใจตอนนี้คือโซเชียลทุกคนคือกระหน่ำส่งแรงใจให้กับเนเน่รอยัลเด็กเก่งคนนี้แหละนะฮะในวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นตัวแทนคนไทยไปอวดความเป็นร็อกเกอร์สาวบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026แบบนี้เลยฮะ
3: นี่ก็อันนี้คือภาพที่ส่งตรงมาจากลอสแองเจลิสนะคะเป็นการแสดงรอบไฟนอลค่ะจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาที่อเมริกานะคะก็คือตรงกับช่วงเช้าของบ้านเราในวันนี้ค่ะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยก็โอ้โหทำให้เวทีลุกเป็นไฟเลยนะกับเพลงร็อกระดับตำนานนะคะอย่าง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นั่นเองซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวของความอดทนการต่อสู้กับแรงกดดันแบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ลองไปฟังสักช่วงเล็กๆกันดูค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องเนเน่เองนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ไปกำลังใจให้หนูแล้วก็หนูหวังว่าโหวตทุกโหวตนี้ให้โหวตหนูก็หวังว่าหนูจะทำให้ได้เป็นที่ชนะเลยเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: นี่แหละฮะนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เราได้เห็นคือภาพที่น้องเพอร์ฟอร์มเนา
3: ะ
2: แต่ถ้าเกิดใครได้ดูบรรยากาศคลิปเต็มๆเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดของคนในฮอล์แล้วคนลุกคือขึ้นมายืนปรบมือกันเกลียวกราวกรรมการคอมเมนต์กันแบบไปในทิศทางเดียวกันอะ
3: no.
2: หรืออย่างเดียวฮะคือเราต้องรอให้คนอเมริกาเนี่ยเขากดโหวตเยอะๆให้กับเนเน่รอยัลที่พูดว่าคนอเมริกาเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันหลังไมค์นะออนว่าคุณผู้ชมอันนี้คือการชนะเลิศเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงโหวตและของคนที่อยู่ในบริเวณในพื้นที
3: ่ no,
2: และของ
3: เวทีเท่านั้นแหละแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะ
2: แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์อีกเล็กน้อยคือเห็นชุดสีแดงๆนี่ไหม
3: ค่ะ
2: นี่นะฮะเป็นชุดที่ทำมาจากผ้าไทยด้วยนะ เธอก็แอบแทรกความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปอีกมากมายนะครับทีนี้การประกาศผลจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้าตามเวลาในไทยคือประมาณ 8:00 น.เช้านะครับผมสำหรับอเมริกาสกอตไทยแลนด์ซีซั่น21แบบนี้ครับ
3: รอติดตามได้เลยลุ้นมากๆแค่ดูแค่ไม่กี่วีก็ขนลุกอีกรอบนึงแล้วนะคะซึ่งในวันประกาศผลจะมีวงร็อกระดับตำนานยุค90อย่าง Linkin Park เนี่ยมาโชว์เป็นแขกรับเชิญในรอบประกาศผลแชมป์ด้วยส
2: ่
3: วนเนเน่เองก็ได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าโอ้ยอยากร่วมงานอยากร่วมโชว์กับวง Linkin Park นี้สักครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะ
2: โหมันคงจะขนลุกแน่ดูถ้าเราได้เห็นบรรยากาศนั้น
3: I wish I could join with them
2: เออนี่แหละนะก็เอาใจช่วยขอให้มันเกิดการแสดงของ Linkin Park พร้อมกับเนเน่ได้ขึ้นไปจอยกับบนเวทีรวมถึงขอให้เธอคว้าชัยชนะมาได
3: ้
2: เช่นเดียวกันนะเพราะต้องแข่งกับอีกหลายโชว์นะที่วีแอบดูเมื่อเช้าก็จะมีโชว์น้องหมาจะมีโชว์ทีมที่เป็นเต้นมีโชว์หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยมีโชว์ร้องที่เป็นคู่แข่งโดยตรงงานดนตรีคู่แข่งโดยตรงของเนเน่ก็มีเช่นกันก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปนะเพราะว่าเราก็มีตัวแทนคนไทยในอเมริกาอยู่หลายคนครับที่เขาเนี่ยเชียร์เนเน่อยู่เยอะมากหนึ่งในนั้นนะก็จะมีคนบันเทิงที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะครับอย่างเช่นพี่เบลนันทิตาครับนี่ก็ตามติดเนเน่มาตั้งแต่ก่อนรอบไฟนอลนะฮะจนต้องบอกเลยว่าส่งข่าวมาให้กับคนไทยเราได้ติดตามเนี่ยแทบจะเป็นผู้สื่อข่าวคนนึงอยู่แล้ว
3: เป็นสำนักข่าวเบลนันทิตาไปเลย
2: อะไรอย่างนั้น
3: ในช
2: ่
3: วงของการแข่งขันนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะก็คือคุณณัฐเทพหัสดินณอยุธยานะคะที่ตอนนี้ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มาร่วมส่งแรงใจเชียร์เนเน่ในรอบไฟนอลแล้วก็ชวนคนไทยนะให้ส่งกำลังใจแล้วก็โหวตให้เนเน่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยบอกว่าไม่ใช่แค่พลังแรงเชียร์จากคนในครอบครัวอย่างเดียวนะเพราะว่ามีแรงใจจากคนในวงการบันเทิงที่ตื่นเช้ามาเชียร์เนเน่เยอะมากเลยจริงๆนะคะรวมถึง3สมาชิกแห่งวงโอโซนค่ะที่เล่นดนตรีกับน้องเนเน่ก็เหินฟ้านะไปเชียร์พี่สาวคนเก่งถึงที่อเมริกาเลยด้วยนะคะและทั้ง3หนุ่มนอกจากไปเชียร์แล้วก็มีข้อความในใจอยากจะบอกกับพี่เนเน่ด้วยค่ะ
5: อยากให้พี่แพรทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ผมอยากเชียร์คาดหวังให้เต็มที
6: ่
5: ก็ทำให้เต็มที่ครับ
6: โอเคขอบคุณครับถามน้อง MK บ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นรอบไฟนอลละ
7: รู้สึกตื่นเต้นมากครับผม
6: แล้วก็คาดหวังไงกับโชว์ของเนเน่วันนี
7: ้ก็อยากให้พี่เนเน่ทำเต็มที่ครับผมแล้วก็อยากให้พี่ได้ที่หนึ่งครับผมอยากให้พี่แพรมันได้ใช่
6: ยังไงต้องได้ใช่ไหม
7: ต้องได้แน่ๆครับผม
6: โอเคมาเดี๋ยวมาถามน้องกันบ้างนะคะว่าให้ฝากก่อนที่น้องเนเน่จะขึ้นโชว์ในวันนี้ฝากกำลังใจถึงเนเน่หน่อยบอกเลยว่าให้กำลังใจเลยอ่ะเต็มที่บอกเลยครับ
8: ขอบพี่เนเน่สู้ๆนะครับแบบไม่ต้องกดดันนะขึ้นไปทำเต็มที่แบบ100%เลย
6: โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณน้องทั้ง3คนมาก
8: ครับ
2: นี่แหละนะครับก็เราก็จะนี่คือช่องทางการโหวตนะฮะที่คุณผู้ชมก็ชมกันถ้าเกิดว่าคุณมีญาติพี่น้องคนรู้จักที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการบกวนแนบลิงก์เนี้ยไปให้เขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลานะยังสามารถที่จะกดโหวตอยู่ได้เรื่อยๆเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะครับ
3: ใช่แล้วนะคะส่งกำลังใจให้เชียร์เนเน่กันแล้วก็หวังว่าประกาศผลมาจะเป็นชื่อเนเน่รอยัลของเราได้แชมป์กันไปนะ
2: เท่ากับว่าจากการเทียบเวลาแล้วพรุ่งนี
3: ้
2: ในรายการ Nine Entertain เนี่ยนะ
3: เราจะรู้ผลแล้ว
2: 11:30 น.เนี่ยเราจะได้พูดแล้วว่าเนเน่เป็นแชมป์
3: เราก็คือเรามานิเฟสไปก่อนว่าน้องเนเน่ต้องได้แชมป์นะคะ
2: กล่อมกันไปก่อน
3: ใช่
2: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นจริงแหละ
3: ทั้งกีตาร์ทั้งเสียงร้องทั้งเสียงวาร์คทั้งเพอร์ฟอร์มบนเวทีมันครบเครื่องมากจริงๆนะคะ
2: ครับผมมากันที่อีกหนึ่งแรงเชียร์จากคนไทยนะครับอย่างพี่เล็กฝันเด่นพี่ใหญ่ฝันดีแล้วก็พี่ออฟด็อกเตอร์คิดส์นะฮะก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็รวมถึงเขาเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับน้องเนเน่รอยัลด้วยใช่ไหมนี่แหละนะฮะตามภาพเลยเขาบอกว่าได้สัมผัสว่าน้องเนี่ยเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเต็มไปด้วยพรสวรรค์แล้วก็พรสวรรค์ที่ติดตัวมารวมถึงมาพร้อมกับการซ้อมการฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะแล้วก็เฉิดฉายออกมาได้เต็มที่บนเวทีระดับโลกแล้วก็มอบมาเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะให้กับคนไทยรวมถึงคนทั่วทั้งโลกด้วย
3: ใช่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะรวมถึงทำให้พี่ๆเขาเนี่ยนึกถึงตอนที่เป็นศิลปินในยุคนั้นเลย รู้สึกว่าการกลับมาร้องเพลงเพื่อส่งต่อความสุขให้คนอื่นๆก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะซึ่งพี่เล็กพี่ใหญ่และพี่ออฟเนี่ยบอกว่าน้องเนเน่คือตัวแทนของคนในชาติไทย ที่นำเสนอตัวตนจากซีกหนึ่งของโลกไปสู่ซีกโลกอีกที่หนึ่งเลยด้วยและเชื่อว่าน้องทำออกมาอย่างเต็มที่มากๆก็ส่งกำลังใจให้น้องต่อไปอย่างน้อยเนี่ยน้องก็ทำให้คนไทยได้มีความสุขเชื่อว่าน้องเนี่ยจะคว้าชัยกลับมาให้คนไทยได้ภูมิใจกันอย่างแน่นอนค่ะ

0: ทุกคนมีเป้าหมายก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบทำให้เต็มที่อย่างน้อยๆทำให้พวกเราคนไทยเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็เต็มที่กับมันเพียงเท่านี้ก็ซื้อใจความรู้สึกของทุกๆคนอยู่แล้วครับมันเป็นออริจินอลนะของทุกๆคนเนี่ยในอดีตแล้วน้องเนี่ยเป็นยุคใหม
1: ่
0: เอามาร้องเนี่ยมันเลยทำให้กระแสของเพลงยุคเก่าเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามนต์เสน
1: ่
0: ห
1: ์ใช
0: ่ความคล
1: าสสิกเลย
0: เข้ามาเลยทำให้พวกเรารู้สึกเฮ้ยเรามีคลื่นลูกใหม่แล้วที่ในอนาคตอาจจะเก็บเกี่ยวเพลงเก่าๆในยุค60 70 90เนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาแบบอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราก็ร้องได้และเราก็มีความสุขได้และเราก็สามารถส่งผ่านเนี่ยเคยเป็นอดีตของนักร้องเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้ฟังในยุคสมัยนั้นด้วย
1: น้องแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นว่าคนเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันเกินฝันได้อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนั่นคือสมับรุ่นเราเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในประเทศใช่ไหมแต่น้องเนี่ยคือทะลุขึ้นไปแล้วรู้จักกันทั่วโลกเลย
0: ไม่ว่าผลจะออกมายังไงผมว่าคนไทยชื่นชอบอยู่แล้ว
1: ผลชัยชนะก็ไม่มีปัญหาสำหรับน้องเนเน่เพราะว่าอยู่ในใจของคนไทยแล้วแต่ก็อยากให้น้องได้ที่หนึ่ง
2: ครับน้องก็คือเป็นตัวแทนที่ทำให้คนไทยมีความสุขจริงๆในช่วงการแข่งขันนี้นะคะถึงแม้คนไทยของเราจะไม่สามารถโหวตได้แต่เราแชร์คลิปเนเน่ใน TikTok ของ AGT ได้เห็นตอนนี้ยอดแชร์เป็นหมื่นเลยนะ
3: แชร์
2: ไปเลยให้ทั่วโลกได้เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้คือใครว้าวทำไม Amazing ขนาดนี้
3: เป็นการเปิดการมองเห็นเพราะมีก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในอเมริกาที่เขาโหวตได้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทันได้เห็นโชว์ของน้องเนเน
2: ่
3: ซึ่งมันถ้าเกิดเขาได้เห็นแล้วคงพิสูจน์ความสามารถแล้วก็เชื่อว่าใจเขาก็คงอยากจะกดนะกดโหวตให้ตามนั่นแหละ
2: เพรา
3: ะ
2: ว่าขนาดนี้
3: ถ้าวิจารณ์ไม่ผิดเนี่ยเท่าที่ไปดูกติกาการโหวตมาเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่เขาโหวตให้ได้เนี่ยเขาจะโหวตได้10 โหวต
2: โอ้หรอ
3: เออสมมติว่าเขาชอบโชว์เนเน่มากเขาอาจจะโหวตให้สัก10 เต็มเลยหรืออาจจะ8แล้วก็แบบอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณออนบอกก็คือเราแชร์เยอะๆเปิดการมองเห็นเยอะๆอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ก็ช่วยได้นะครับ
2: และเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังผลไปพร้อมๆกันนะคะกับนายเห็นตอนเช้าของเราก็ต้องรู้ผลแล้วแหละว่าจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ซึ่งคว้าได้หรือไม่ได้แค่นี้ก็เป็นความสุขของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆอยู่แล้วนะคะอ
3: ยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคลิปเต็มมากๆอ่ะมันขนลุกไปหมดเลย
2: ลองไปหาดูลองไปหาดู
3: ครับผมมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะที่เราก็อยากจะให้กำลังใจเช่นกันแต่นี่อีกรูปแบบนึงคือเรื่องของพี่ขวัญอุษามณีครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาเขาเรียกว่าอะไรแจ้งว่าตัวเองเนี่ยเป็นพยานนะ อยากจะมีหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะเพื่อที่ทีนี้เนี่ยก็มีคนปริศนาคนนึงเนาะถ้าใครที่ตามข่าวก็จะเห็นว่าพี่ขวัญเนี่ยไปวิ่งแล้วคนปริศนาคนนี้เนี่ยก็เข้ามาข่มขู่มาประชิดตัวนะที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะด้วยการตะโกนชี้หน้าแล้วก็พูดประโยคนี้ครับว่าอีก3 เดือนคุณจะต้องเปลี่ยนคำพูด
2: huh?
3: และมีการอ้างชื่อผู้ใหญ่คนดังนะครับอย่างคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยนี่เป็นการขู่แบบซึ่งหน้าแบบนี้เลย
2: คลิปนี้เลยที่เหมือนพี่ขวัญก็คือถ่ายเก็บไว้
3: ใช่
2: เขากล้ามากเลยนะแล้วก็แบบประชิดตัวมากๆเลยด้วยนะคะผ่านมาได้ประมาณ1 สัปดาห์ค่ะขวัญก็ยอมรับว่ายังคงหวาดกลัวแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะเพราะว่าคิดว่าชายปริศนาคนนี้ไม่น่าจะกระทำการคนเดียวนะคะน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับการที่ขวัญเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีแตงโมนั่นเองซึ่งขวัญก็บอกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำไปเพื่ออะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งเธอก็ยืนยันนะว่าพร้อมเดินหน้าให้ความร่วมมือกับการตามหาความจริงในเรื่องการเสียชีวิตนะคะของแตงโมเช่นเดิมเพราะว่าเชื่อมั่นในความยุติธรรมค่ะ
3: นอกจากนั้นครับอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ขวัญเนี่ยได้มีแชร์ความรู้สึกนะความคิดต่อประเด็นดราม่าที่มีไลฟ์โค้ชออกมาแล้วพูดว่าผู้หญิงในวัย35 ปีเนี่ยไม่สวย
2: ทำไม
3: ผู้หญิงในวัย35 ปีเนี่ยหมดเสน่ห์
2: ม
3: ัน
2: ย
3: ัง
2: ไง
3: ใจเย็นน้องนะฝั่งพี่ขวัญก่อนพี่ขวัญเนี่ยเขาก็ฟาดกลับนะบอกว่าคุณอันนี้ถือว่าโลกแคบมากค่ะระวังตัวเองจะอยู่ไม่ถึง35นะคะ
2: โอ้ว้าว
3: เพราะว่าอย่างนี้เลยพี่ขวัญบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะอยู่บ้านมากเกินไปมัวแต่มองอะไรที่มองอยู่ในมุมแคบๆลองออกจากบ้านลองปอกเปิดลองเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองนี่มีมุมมองใหม่ๆบ้างจะได้รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
2: พี่ขวัญพูดแทนใจมากค่ะ
4: โลกเคบมาก
5: ระ
4: วังจะอยู่ไม่ถึง35ไม่หรอกขวัญว่าคือน้องไม่รู้น้องหรือพี่หรือใครก็ไม่รู
5: ้เราเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมคนที่พูดอ่ะ
4: เย่ละขวัญว่าเขาอาจจะแบบอยู่บ้านมากเกินไปมั้งเลยเห็นอะไรแบบว่ามุมมองแคบๆลองออกจากบ้านหรือว่าลองแบบว่าเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเอง มีมุมมองอะไรใหม่ๆบ้างจะรู้ว่าข้างนอกมีอะไรที่ดีมากกว่าที่ตัวเองคิดอีกเยอะอย่างคราวที่แล้วที่เรียกไปสืบอะค่ะเราก็ยังหาเหตุผลแรงจูงใจอะเขาไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่อยากให้แบบเพิกเฉยหรือเมินเฉยไปเนาะพอสุดท้ายสิ่งที่ขวัญกังวลก็คือความปลอดภัยของขวัญคือแบบนี้เขาเรียกว่าการข่มขู่เพราะว่าถ้าไม่ข่มขู่เขาจะไม่มีประเด็นพูดออกมาว่า3เดือนขวัญถึงต้องเปลี่ยนคำพูดถูกไหมมันคือการบิดเบือนของกฎหมายอะค่ะมันมีแต่หลักการประพฤติหรือจริยธรรมที่มันก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคมอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ถูกต้องจริยธรรมอันดีของสังคมอะอันนี้มันมาจากความรู้สึกขวัญไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วเรารู้สึกถูกคุกคามแล้วก็ลุกล้ำยังไงขวัญก็อยากให้เจ้าหน้าที่การสืบสวนครั้งนี้หาเหตุผลมาให้ได้ว่าทำไมเขาถึงมีแรงจูงใจถึงคำพูดที่บอกว่าอีก3เดือนขวัญถึงต้องเปลี่ยนคำพูดคำพูดของขวัญนั้นมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่ามันต้องมาจากหลักฐานที่มันพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างขวัญไม่สามารถบิดผิวคำพูดได้อะเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นมาแล้วขวัญรู้แล้วว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้ขวัญพูดได้
2: ใครเจอแบบนี้ไปก็ต้องกังวลเป็นธรรมดานะคะก็หวังว่าจะได้รับการคุ้มครองการปกป้องนะจากทั้งคุณตำรวจเองแล้วก็ใครก็ตามที่เกิดขึ้นทำแบบนี้ก็จะได้รวยว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะคะนี่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะคะ
3: รวมถึงสิ่งที่คุณทำกำลังจะทำต้องบอกว่ามันจะอยู่ในสายตาของประชาชนแล้วก็สื่อนะนะอย่าทำอะไรแล้วอย่าลืมคิดถึงผลที่ตามมานะต้องคิดให้มันเยอะๆนะครับผมส่วนเรื่องอายุ35ว่ายังไงออนมีอะไรก็เสริม
2: จะพูดได้เลยเพราะว่าก็แบบพี่ขวัญพูดเลยว่าบางทีมุมมองบางคนก็อาจจะโลกแคบเกินไปเขาอาจจะไม่เห็นว่าผู้หญิง35จริงๆหรือ30ทุกคนอ่ะสวยในแบบของตัวเองทั้งนั้นแต่นี่มองว่าเขาอยากได้ยอด engage แหละ
3: ใช่ใช่ใช่
2: ปั่นกระแสเพื่อให้ได้ยอด engage ก็ไม่ต้องไปสนใจเอาความกับคนแบบนี้
3: เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยนะฮะแล้วก็มาเรื่องต่อมากันบ้างยังคงต้องให้กำลังใจกันต่อกับเรื่องราวนี้คือพี่เจอร์แบบพี่เต้ยจรินพรนะฮะความรักของคนเนี่ยมันก็มีรักมีเลิก
2: ถ
3: ูกไหมแต่ขอการเป็นคนของประชาชนการอยู่ในพื้นที่สื่อมากๆเนี่ยมันบางทีมันก็ใจร้ายกับคนเป็นดาราอะไรอยู่มากๆเหมือนกันเมื่อความรักเขาไปต่อไม่ได้อย่างพีเตอร์จรินพรกับอดีตแฟนหนุ่มนะซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับปรากฏว่าชาวเน็ตบางกลุ่มครับเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงคุกคามเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงหยามเกียรติของพีเตอร์จรินพรจนพีเตอร์เนี่ยถึงกับต้องออกมาระบายความในใจเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์แล้วก็ปกป้องในศักดิ์ศรีของตัวเองครับ
2: เมื่อวานนี้นะคะเราเจอเพื่อนสนิทของพีเตอร์อย่างแต้วณัฐพรนะคะซึ่งสาวแต้วเองก็บอกว่าได้เห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนก็เลยยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันมากแต่ว่ามีการส่งอีโมจิกำลังใจไปให้เพื่อบอกให้เต้ยรู้ว่าแต้วอยู่ตรงนี้นะแต้วมองว่าการให้เวลากับคนที่กำลังเจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจให้เขาได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสำคัญกว่าคำพูดนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแต้วเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวแบบละเอียดมากนักฟังจากคนอื่นเล่ามาบ้างแต่ก็คิดว่าเรื่องชีวิตของคนอื่นที่เราไม่ได้ไปรู้หรือเข้าใจทั้งหมดการที่มาคอมเมนต์หรือใช้คำพูดอะไรที่มันกระทบความรู้สึกจนกระทั่งคนคนหนึ่งต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองแสดงว่ามันต้องรุนแรงมากๆค่ะ
3: แล้วก็พี่แต้วนะครับอยากจะฝากถึงทุกๆคนครับว่าอยากให้ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงเวลาที่เราเนี่ยจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรเพราะว่าบางคำพูดบางประโยคเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยนะว่ามันได้ไปส่งผลกระทบมันได้ไปบั่นทอนจิตใจของผู้รับสารเหล่านั้นเนี่ยมากขนาดไหนอ่ะเราไปฟังเสียงคนสนิทของพี่เต้ยจรินพรอย่างพี่แต้วณัฐพรกันครับ
6: เราเจอกันก็ยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเนาะแล้วเห็นพร้อมทุกคนเลยค่ะไม่ได้แบบให้กำลังใจอะไรกันยาวเพราะเต้ารู้สึกว่าเต้ยก็เป็นคนที่เขาคุยกับตัวเองหมายถึงว่าตกตะกอนกับความคิดตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็กอดส่งไอคอนแบบเหมือนเป็นอีโมจิไปอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจกันแล้วแล้วเต้าว่าการแบบให้เวลาในการที่แบบเราจะแบบให้ได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบกับความรู้สึกเองอะเป็นสิ่งสำคัญกว่าแบบคำพูดไหนๆเลยอะค่ะจริงๆไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้นเลยอะแบบฟังคนอื่นเขาเล่ามาแต่เต้าก็คิดว่าอะไรก็ตามมันก็ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องชีวิตคนอื่นที่เราไม่ได้เข้าใจไม่ได้ไปรู้ขนาดนั้นมันแล้วมันกระทบกับความรู้สึกจนกระทั่งแบบคนคนนึงต้องออกมาพูดอะแต่ว่ามันก็คงรุนแรงมากอะก็คงพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงแล้วกันเวลาจะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคำพูดหรือบางประโยคมันกระทบจิตใจกันจริงๆเนาะ
2: เราก็พูดเรื่องการคอมเมนต์กันไปไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างหลายๆคนที่คอมเมนต์คุกคามแบบนี้ก็มีเพจมาเปิดเผยนะว่าแบบก็เป็นคุณพ่อมีลูกสาวเหมือนกันแต่ทำไมถึงยังกล้าคอมเมนต์แบบนี้กับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับใครก็ตามค่ะ
3: ครับผมนะฮะมากันที่เรื่องต่อมานะครับพี่ใหม่ดาวิกา
2: โอ้สวยสับตลอด
3: สวยสับไม่พอโอ้โหแล้วจัดเต็มด้วยฮะทำเอาแฟนหนุ่มอย่างพี่เต๋อชันทวิทย์นี่คือมีเขินเพื่อนๆเลยเพราะว่าล่าสุดนะฮะใหม่ดาวิกาเนี่ยเขาไปจัดเต็มทำคอนเทนต์ใส่ชุดราตรีสุดอลังการไปตามพี่เต๋อชันทวิทย์ที่สนามบาสเกตบอล
2: ทำหลายคลิปด้วยนะคลิปแรกๆเนี่ยมาก่อนแล้วโอ้โหยอดวิวถล่มทลายก็เลยทำเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่ละชุดอะคือยิ่งใหญ่ทุกชุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าตามกลับบ้านได้ทุกครั้งนะบางครั้งก็กลับได้จริงบางครั้งก็ยังไม่กลับก็ใหม่ก็ต้องกลับก่อนคนเดียวเหมือนกันนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะไวรัลขนาดนี
3: ้
2: ก็รู้สึกว่าคอนเทนต์เหล่านี้ดังกว่าผลงานของใหม่ไปแล้วโอ้ชี้ใหม่ไว้อย่างนั้นนะคะ
3: เห็นแล้วมันอดยิ้มไม่ได้จริงๆฮะดูดิดูๆนั่นแหละเน
2: ี่ย
3: แต่งอย่างเงี้ยมาสนามบาสอ่ะมาตามสามีกลับบ้านอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วจิกส้นเข็มเดินมาแล้วโพสด้วย
3: โพสนะทำผมกี่ชั่วโมงแล้วทำหน้ามากี่ชั่วโมงแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องกี่ชั่วโมงเพื่อตามสามีกลับบ้านภายในเวลาไม่เกิน5นาที
2: จริงคือหลายๆครั้งเขาไปงานมาแล้วเขาก็มาตามสามีกลับต่อซึ่งแน่นอนว่าอีเวนต์ถัดไปชีบอกแล้วนะคะว่ากำลังสั่งนำเข้าชุดอลังการระดับไฮแฟชั่นเพื่อเตรียมไปใส่ทำคอนเทนต์ตามพี่เต๋อกลับบ้านโดยเฉพาะแฟนๆไม่ต้องรอนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนรอแป๊บเดียวไม่ผิดหวังแน่นอน
3: ครับผมนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับใหม่ดาวิกาก็มีการพูดถึงเพื่อนสนิทอย่างมิ้นท์ชลิดาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้มิ้นท์ชลิดานี่ครับภูผาเตชะนรงค์เนี่ยเขาได้คุกเข่าขอแต่งงานไปโอ้โหเพชรเม็ดเปิ้งเลยเอาอีกแล้วภูผายกระดับเขาเรียกยกมาตรฐานชายไทยเข้าไปอีกแล้วนะฮะเพชรเม็ดเริ่มเลยนะใหม่บอกว่าเห็นแล้วร้องไห้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาทั้งคู่เป็นคู่ที่น่ารักมากๆรู้ว่าเขารอช่วงเวลาที่ใช่ที่สุดและเนี่ยมันประจบเหมาะพอดีเลยนะครับวันที่เขามาบอกข่าวดีคือวันที่เราเนี่ยนั่งกินส้มตำกันอยู่ที่บ้านใหม่ดาวิกาอ่ะใหม่ว่ายังไงไปฟังเสียงใหม่กันครับ
7: เขาเป็นคู่ที่น่ารักกันมากแล้วก็เขารอเวลาที่ใช่ the right time แล้วมันก็ใช่พอดีค่ะประจวบเหมาะเวลาอายุมิ้นก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ต่างจากทุกคนเลยอ่ะหลังบ้านใหม่ก็ถามเขาตลอดวันที่เขามาบอกเนี่ยก็คือวันที่นั่งกินส้มตำกันที่บ้านหนูนั่นแหละแล้วเขาก็บอกมีอะไรจะบอกนะใหม่ก็บอกโอ้ยอย่านะโอเคพอรู้แล้วก็คือแบบดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยมันเริ่มจากพี่ที่สนามบาสนั่นแหละค่ะเป็นคนถ่ายคลิปให้หนูเพื่อนๆที่เล่นกับพี่เต๋อนั่นแหละค่ะถ่ายให้แล้วหนูก็อินพอไวไปก็แบบให้กลับบ้านมันไม่ได้ไวรัลไปแค่รุ่นเรานะหลานพี่เต๋อตัวเล็กๆก็เจอหน้าหนูก็แบบน้าใหม่ไปตามพี่เต๋อหรออะไรอย่างเงี้ยเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าคอนเทนต์เนี้ยดังกว่าผลงานหนูแล้วค่ะตอนนี้ชุดนั้นควรจะเป็นคอลเลกชันในการตามผัวกลับบ้านมากมันมาทุกลุกวันที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะชุดกำลังเดินทางมาเข้ามาในประเทศนะคะรอแป๊บนึงมันน่ากลัวมัน
8: คืออยากบอกคุณสามีไหมว่าวันนั้นคือต้องตั้งใจ
7: หนูให้ดูรูปด้วยให้ดูรูปชุดด้วยค่ะแล้วบอกว่าตอนพี่เต๋อเล่นบาสในวันที่หนูแต่งตัวสวยเพราะแฟนคลับรอคอยเหลือเกินหนูนวดสปาอยู่นวดหน้ากำลังเคิมๆคุณใหม่ไปตามนะคะชุดสวยทุกชุดเลยหนูว่าค่ะได้ค่ะหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
3: นี่แหละฮะเห็นได้ยินว่าหลังบ้านเนี่ยเขามีการนัดแนะกันด้วยนะ ว่าจะให้พี่เต๋อชันทวิทย์เนี่ยไปเล่นบาสวันที่ใหม่ดาวิกาเขาพร้อมเนี่ยเขาจะแบบสวย
2: วันที่มีอีเวนต์แต่งตัวสวยจะได้ทำคอนเทนต์ไปตามได้แล้วแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังกับผลงานใหม่อันนี้ของใหม่ดาวิกา
3: เป็นพี่เต๋อก็ยากเหมือนกันนะ
2: ใช่แต่แป๊บเดียวไปรอแป๊บนึงพี่เต๋อไม่กลับชีใหม่ก็เดินกลับบ้านก็มีเหมือนกันรอติดตามคอนเทนต์นี้นะคะ
3: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรอทุกคนอยู่ครับ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: โอ้เยี่ยมน่ากินจัง
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิง
11: ชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวัน

0: พียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เข้าและยังกำลังเฮ็ดยัง
5: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันหวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึงสุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
6: โทรหาเนเดอร์จำเบอร์โทรน้องได้บ่
7: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆเด้อค่ะพี่น้อง
8: โลโก้กลัมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
6: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
9: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
5: หมวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิตทั่ว

ุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่ติดตามเรื่องราวในวงการบันเทิงกันไปแล้วนะฮะสำหรับบ้านเราทีนี้ถึงเวลาของบันเทิงต่างประเทศกันบ้างครับ
3: แน่นอนนะคะกับความน่ารักของนักแสดงจากประเทศจีนนะคะกับนางเอกอย่างไผ่ลู่ที่บอกเลยว่าใครๆต้องอยากร่วมงานกับเธออย่างแน่นอน
0: นางเอกจีนไผ่ลู่ได้ใจทีมงานไปเต็มๆค่ะหลังทุ่มทุนควักเงินล้านแจกมือถือแบรนด์ดังรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับทีมงานนับ10ชีวิตโดยทีมงานผู้โชคดีบางคนก็ออกมาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านโซเชียลของจีนพร้อมชื่นชมว่าทุกคนที่ได้ร่วมงานกับไผ่ลู่ต่างก็ชื่นชอบเธอกันหมดเพราะเธอมักจะใจดีกับคนรอบข้างเสมอไม่แค่แจกมือถือนะคะแต่ก่อนหน้านี้ไผ่ลู่ก็มักจะเลี้ยงอาหารและขนมอยู่บ่อยๆไปจนถึงให้อั่งเปาในวันตรุษจีนกับทีมงานด้วยแววว่าบริการคนขับรถไปจนถึงสตันต่างก็ได้รับของขวัญมูลค่าหรูนี้กันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะส่วนนักร้องสาวปากแดง Taylor Swift ก็เตรียมขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ Artist Director Honors ซึ่งถือเป็นรางวัลใหม่บนเวที2026 MTV Video Music Awards ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ไปครองสำหรับรางวัลดังกล่าวนะคะมีขึ้นเพื่อยกย่องศิลปินผู้มีผลงานเบื้องหลังและยกระดับศิลปะแห่งการเล่าเรื่องผ่านภาพนั่นเองค่ะจากการที่ได้รับรางวัลนี้นะคะยังส่งให้เทเลอร์กลายเป็นศิลปินที่คว้ารางวัล MTV Video Music Awards ไปครองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง31รางวัลนอกเหนือจากรางวัลเกียรติยศนะคะเทเลอร์ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆถึง9รางวัลแต่ศิลปินที่มีลุ้นรางวัลปีนี้มากที่สุดต้องยกให้กับมาดอนน่าที่มีชื่อเข้า

0: ชิงถึง11รางวัลนั่นเองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้จะลากันไปกับเพลงเนเน่ไหนแน่มากที่น้าแอดคาราบาวนะคะแต่งเพลงนี้มอบให้กับเนเน่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันประกาศผลกันว่าเนเน่ของเราจะคว้าชัย AGT เป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะคะ
2: ถ้าเมื่อกี้ที่ร้องไปน้าแอดฟังอยู่จะมีอะไรจะบอกน้าแอดบ้าง
1: น้าแอดจะอยากติดต่อเราให้เราไปร้องในเพลงนี
2: ้ครับผมรวมถึงคืนนี้นะครับเรากลับมาเจอกันกับ Nine Day Night Live นะครับในช่วง 20:30 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กระหึ่มเสียงเชียร์เนเน่รอยัลสาดพลังเพลง Seven Nation Army สะกดเวที America's Got Talent 2026รอบชิงชนะเลิศเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วม 24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่
1: พรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
0: เดินหน้าภารกิจเร่งค้นหาลูกเรือ5ชีวิตเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารหน่วยซิลนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชิชตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 น.ตามเวลาในประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับที่นี้นะครับอยู่กับคุณวานิสาสมัครสรุปนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองครับและอยู่กับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมอาจารย์เป็นล่ามภาษามืออยู่กับเรานะฮะแน่นอนว่าวันนี้โอ้โหคนไทยนี่ดังก้องโลกเช้าเชียร์เนเน
0: ่
1: ที่อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเอเชียนเกมอีกตุลาเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมโอ้โหระดับระดับชาติเลยนะฮะ World Bank เนี่ยนะฮะ
0: ใช่โดยเฉพาะตอนเช้านี่นะคะเรียกว่าผลงานของสาวน้อยมหัศจรรย์ของเรา16ปีเนี่ยนะคะน้องเนี่ยได้รอยัลในชุดสีแดงนะคะกระหึ่มเวทีแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะต้องรอผลโหวตแต่น้องเอาชนะใจคนไทยได้แล้วจริง
1: ๆแล้วก็คนที่อยู่ในแถวหน้าเวทีของการประกวดในรอบนี้วันนี้เดี๋ยวเรามีบรรยากาศมาให้ดูซึ่งก็รวมถึงที่โรงเรียนที่ภูเก็ตที่น้องๆที่น้องเขาเรียนอยู่ด้วยโอ้โหเชียร์กันแบบว่าดังสนั่นกล้องทั้งโรงเรียนนะฮะ
0: ก็ส่งกำลังใจให้ค่ะตอนนี้รอผลโหวตอยู่นะคะแต่ว่าผลงานของน้องเนเน่เราได้ชมกันแน่นอนแต่เตือนกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเป็นไปตามนัดเลยจริงๆนะคะที่กรมอุตุออกมาเตือนวันนี้ก่อนเข้ารายการนะคะแถวๆอสมทก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 80% ซึ่งกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่23ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับฝนกันด้วยนะคะ
1: ครับก็ติดตามเราอยู่หนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะส่งแรงใจแรงเชียร์ยังได้อยู่เพราะว่าที่นู่นเขายังโหวตกันอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: และเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างที่บอกไปนะฮะเอาละฮะ

0: แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่จังหวัดตรังกันก่อนคือเป็นเรื่องที่แม่อกสั่นขวัญแขวนมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยปาระเบิดร้านเสริมสวยแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ปรากฏว่ากลายเป็นนี่เป็นระเบิดลูกที่12ในรอบ2เดือน
1: โหน่าตกใจคนในพื้นที่บอกนี่2เดือนนะคะยังตามจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับทางตำรวจสภ.กันตรังนะฮะจังหวัดตรังตอนนี้ต้องเร่งแกะรอยอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพของความเสียหายของบ้านของคุณกันนิกาซึ่งเธอเนี่ยดูฮะโอ้โหเปิดเป็นร้านเสริมสวยอยู่ในพื้นที่หมู่5บ้านน้ำฉาอำเภอกันตังจังหวัดตรังช่วงตี 2:30 ฮะโดนมือดีปาระเบิดใส่ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปพบกระเดื่องระเบิดจำนวน2ชิ้นมีสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่โดยรอบพื้นที่เลยครับส่วนบริเวณพื้นดินหน้าบ้านพบหลุมระเบิด2หลุมอยู่ห่างกัน3เมตรแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยทำให้อย่างที่เห็นภาพไปก่อนตอนแรกเนี่ยผนังบ้านกระจกประตูหน้าต่างกระเบื้องหลังคาเสียหายหมดเลยนะฮะสายสื่อสารก็ขาดด้วยคุณกันนิกาเจ้าของบ้านเขาเล่าประมาณว่าตอนตีหนึ่งเศษตื่นมาเตรียมตัวออกไปกรีดยางฮะแต่แค่เพียงไม่นานก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถยนต์ด้วยนะจอดอยู่หน้าบ้านตอนแรกเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเตรียมตัวออกไปกรีดยางเหมือนกันนั่นแหละก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรไม่ได้ออกไปดูฮะพอจากนั้นได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ขับออกไปแล้วตามมาด้วยเสียงตู้มดังสนั่นหน้าบ้าน2ครั้งแต่ละครั้งก็ห่างกันแค่ประมาณ 4-5 วิเท่านั้นเองฮะซึ่งในตอนนั้นยังคิดว่าเป็นเสียงยางระเบิดยางรถระเบิดอยู่เลยอ่ะเลยเริ่มจะเตรียมเดินออกไปดูแล้วแต่ว่าลูกเขยบอกไม่ได้ข้ามเอาไว้ก่อนโดยบอกว่าเสียงเหมือนระเบิดทุกคนในบ้านอยู่ด้วยกัน5คนก็มีเจ้าของบ้านมีลูกเขยแล้วก็มีคุณแม่อายุ90ปีแล้วมีหลานอีก2คนด้วยโอ้โหหวาดกลัวอกสั่นขวัญแขวนพากันซ่อนตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจฮะ
1: ค่ะก็น่าตกใจนะคะแล้วก็คนอยู่ในบ้านเนี่ยมีเด็กมีผู้สูงอายุด้วยแล้วความเสียหายที่คุณผู้ชมเห็นว่าความรุนแรงด้านหน้าร้านเสริมสวยกระจกเนี่ยแตกเลยนะคะความเสียหายเยอะมากโดยเจ้าของบ้านคุณกันนิกายืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครค่ะแล้วก็มีอาชีพเป็นแค่คนกรีดยางกับเปิดร้านเสริมสวยไม่น่ามีปัญหากับใครขณะที่คนที่อยู่ในบ้านก็พากันหวาดผวาค่ะคงนอนหลับได้ไม่เต็มตาถ้าเกิดว่าตำรวจยังไม่สามารถตามจับคนร้ายได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตอนนี้ก็กำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดทั้งบริเวณที่จุดเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีค่อนข้างมั่นใจนะคะตำรวจบอกว่าจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้เร็วๆนี้สำหรับเหตุปาระเบิดนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดตรังครั้งนี้ถือว่าโอ้โหนี่เป็นลูกที่12แล้วนะคะในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะครั้งแรกเนี่ยเกิดเหตุปาระเบิด2ลูกใส่เข้าไปในสนามกีฬาบริเวณชนโคนครตรังตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองตรังหลังจากนั้นมาก็เกิดขึ้นในคืนวันที่5ต่อเนื่องวันที่6สิงหาคมคนร้ายปาระเบิด2ลูกค่ะเข้ามาใส่บ้านเรือนไทยของกำนันนะคะกำนันนงหรือว่านายจำนงนาวาแก้วซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองตรังแล้วก็คว้างระเบิดอีก2ลูกเข้ามาบริเวณสนามกีฬาในพื้นที่ที่จุดเดิมอะค่ะในอำเภอเมืองตรังอีกรอบนึงเนี่ยโหในช่วง2เดือน12ลูกแล้วนะคะ
0: นี่3จุดเนี่ยนะฮะปาเข้าไป6ลูกแล้วแล้วก็ที่สนามกีฬาชนโคนครตรัง2ครั้งเลยพอต่อมา18สิงหาคมคนร้ายปาระเบิดอีก1ลูกไปลูกที่7แล้วฮะในพื้นที่ใส่บ้านของชาวบ้านนะในอำเภอย่านตาขาวแล้วก็มา25สิงหาคมอีก1ลูกอันนี้ก็ไปบ้านชาวบ้านเขาอีกเหมือนกันแต่ไปนู่นเนี่ยที่อำเภอนายงนู่นเลยแล้วก็มา18กันยายนก็มาปาระเบิด2ลูกใส่บ้านที่อยู่ในตำบลบ้านควนอำเภอเมืองตรังก่อนที่จะล่าสุดเนี่ยแหละครับที่อำเภอกันตรังล่าสุด2ลูกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดก็คือ12ลูกและตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยยังไม่สามารถจำจับกลุ่มคนร้ายได้เลยอะฮะคือในรอบ2เดือนเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะ
1: โอ้แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบนะแล้วก็แม้ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะในห้วงที่เวลาที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ครั้งที่13ครั้งที่14ถ้าเกิดว่ายังตามจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้อาจจะมีผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บหรือขั้นเสียชีวิตก็ได้นะคะ
0: เอ๊อยู่ตั้งแต่เหตุครั้งแรกเนี่ยบริเวณสนามกีฬาชนโคนครตรังเนี่ยกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยนะไม่รู้ว่า

0: ่าอย่างไรนะเพราะมันเกิดซ้ำที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยไง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งที่บ้านของบ้านเรือนไทยที่เป็นกำนันด้วยนะคะ
0: นั่นสิฮะ
1: และนี่เป็นรอบนี้บ้านของชาวบ้านนะคะเปิดเป็นร้านเสริมสวยก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แล้วรอบนี้จังหวัดตรังนะคะคือน่าตกใจค่ะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุการณ์มาแต่ว่ารอบนี้ในพื้นที่จังหวัดตรัง
0: ใช่
1: 2เดือนนะคะ12รอบคุณผู้ชมคะก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ยังคงต้องติดตามเช่นเดียวกันหลังจากมีเรือประมงอับปางค่ะก็ชาวบ้านนะคะก็พากันช่วยกันค้นหารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยซิลลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นลูกเรือชาวเมียนมาตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหา5ชีวิตนะคะวางแผนกันค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรือประมงของสกาญจนาวารี888ไปอับปางอยู่กลางทะเลค่ะล่าสุดวันนี้นะคะชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1มีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหน่วยซิลนี่แหละค่ะร่วมกับทางชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจะเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่เรือจมอีกรอบนึงค่ะเรือตรวจการตอน112นะคะก็จะออกจากช่องแสมสารมุ่งหน้าไปยังจุดที่เรือสกาญจนาวารี888อับปางค่ะเนี่ยค่ะก็เรือตรวจการนะคะออกไปแล้วนะคะจากช่องแสมสารจะไปยังจุดที่เรือประมงเนี่ยอับปางคาดว่าจะใช้เวลาก็ค่อนข้างพอสมควรนะคะ3ชั่วโมงขึ้นไปพอเดินทางไปถึงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประเมินทั้งสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการด้วยก่อนที่จะตัดสินใจลงดำน้ำตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมทั้งกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถ้าเกิดตรวจพบอยู่ภายในนะคะ
0: ซึ่งคาดว่าอาจจะอยู่ใต้เรือที่อับปางอยู่นะฮะเพราะว่าลูกเรือชาวเมียนมานะฮะตอนนี้ยังมีสูญหาย5รายก็ประกอบไปด้วยรายชื่อดังนี้นะครับนายโซเละนะฮะอายุ38ปีนายซาทีเกวอายุ47ปีนายไนอู้นะฮะอายุ45ปีนายท้อรวยอายุ22ปีแล้วก็นายคินมาวเออายุ47ปีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับว่าผู้สูญหายเนี่ยรายใดอยู่ภายในเรือหรือเปล่าเดี๋ยวรอตรวจสอบจากชุดประดาน้ำในภารกิจวันนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสภาพอากาศต่างๆด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่กรมอุตุเตือนด้วยนะคะว่าในช่วงเวลานี้นะคะจะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากและหนึ่งในนั้นเนี่ยในพื้นที่ของภาคตะวันออกก็มีฝนมากนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพเนี่ย 80% ภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันโดยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการค้นหาการตรวจสอบภายในตัวเรือค่ะจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพตัวเรือและหาสาเหตุที่แท้จริงของการอับปางด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวข้องไหมหรือว่าเกิดจากเรื่องของสภาพของเรือที่มีความขัดข้องส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันค้นหาลูกเรือเมียนมาตอนนี้5ชีวิตนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการค้นหากันค่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตามต่อเนื่องตลอดช่วงบ่ายในวันนี้เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศด้วยในหลายพื้นที่ที่มีคำเตือนออกมาแล้วว่าฝนจะตกหนักถึงหนักบ้างจนถึงขนาดมีข่าวลือเรื่องเกิดมหาอุทกภัยต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ที่ฝนตกหนักสะสมนะครับตั้งแต่พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็มีป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวมีป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีที่นครราชสีมาน้ำในหลากลงมาผ่านแก่งวังกระทะนะฮะแล้วถนนถูกตัดขาดเลยครับคุณผู้ชมฮะดูสภาพของปริมาณน้ำสีของน้ำป่าที่ไหลหลากลงมานะฮะมวลน้ำป่าเนี่ยหลากลงมาเลยทำให้ชาวบ้านก็ตอนนี้สัญจรไม่ได้แล้วครับถนนที่ตัดผ่านลำน้ำที่แก่งบางกระทะมีน้ำสูงไหลรุนแรงเชี่ยวกรากตามภาพที่ได้เห็นเลยนะฮะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปทำการเกษตรปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนมูลบนต่อเนื่องนะครับส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำภายในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและล่าสุดในปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนมูลบนนะครับอยู่ที่ 1.03 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ในเช้านี้มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเป็น50ล้าน 92,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 36.12% ของความจุกักเก็บปกติที่อยู่ที่141ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วงนี้ครับเขื่อนยังพักการส่งจ่ายน้ำให้ภาคการเกษตรแต่ว่า จะเริ่มกำหนดแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานอีกครั้งก็ช่วงข้าวที่จะเริ่มตั้งท้องนะครับแต่ว่าจะต้องทำการสำรวจแต่ละพื้นที่ก่อนเพื่อจะให้ได้รับน้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็เดี๋ยวจะกำหนดส่งวันส่งจ่ายน้ำที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้

0: ระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอีกเฉลี่ย90เซนติเมตรจนถึง1เมตรเลยค่ะอย่างที่คลองบางหลวงคลองผงเพงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำต่อน้ำก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสูงขึ้นอีก57เซนติเมตรส่วนที่หน้าตลาดเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีก44เซนติเมตรเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นี่ค่ะใกล้จะเข้ามาท่วมบริเวณชั้น2อยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่บริเวณตรงนี้บ้านของชาวบ้านก็จะยกสูงอะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันตรงหน้าตลาดเสนาเนี่ยต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่ที่39เซนติเมตรแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่แค่เรื่องของการสัญจรอย่างเดียวนะฮะก็ยังมีเรื่องของการส่งพัสดุต่างๆตอนนี้ได้รับผลกระทบและอย่างคุณวิรวัฒน์เขาบอกเป็นพนักงานส่งพัสดุเนี่ยฮะเขาบอกว่าในพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยอยู่ที่ตำบลบ้านกระทุ่มตอนนี้อุปสรรคก็คือบ้านเรือนของชาวบ้านนะที่จะต้องไปส่งของเขาอยู่ริมน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดเลยเวลาที่จะไปก็ต้องคอยโทรคอยเรียกแล้วก็ต้องโทรล่วงหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเพราะกว่าที่คนที่จะรับพัสดุจะต้องพายเรือออกมารับก็ต้องใช้เวลา
0: เนี่ยค่ะ
1: เนี่ยนะฮะดูสิ
0: ยืนรอแล้วก็ต้องบอกโอ้โหนี่ชาวบ้านน
1: ะ
0: ลำบากเหมือนกันนะคะ
1: ลำบากครับดูโอ้โหนี่เห็นไหมแล้วก็ต้องพอมาถึงก็ต้องลุยน้ำไปหากันนะฮ
0: ะ
1: พื้นที่หลายหมู่เลย2 3 4 5ตลอดแนวริมแม่น้ำท่วมแทบทั้งหมดแต่ยังไงก็ต้องเอาละฮะยอมเสียเวลากันเพราะก็เข้าใจว่านี่คือน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวิ่งเข้าไปส่งของก็บอกว่าวันนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วในบางที่นะครับหรือว่าอย่างคุณรัชนีเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่5ของบ้านกระทุ่มนะฮะอยู่ริมแม่น้ำน้อยเหมือนกันบอกว่าขนาดว่าบ้านยกสูงแล้วอ
0: ่ะ
1: ยังท่วมเลยตอนแรกเขาคิดว่าโอ้ปีนี้น้ำมาช้าไม่คิดว่าจะท่วมแต่คืนเดียวพรวดขึ้นมาอยู่ไม่ได
0: ้
1: นะฮะต้องพยายามยกของไว้ขึ้นบนที่สูงแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ทันครับเพราะว่าน้ำมันมาตอนกลางคืนลองฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อย
2: บ้านหลังน้ำมันขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ
3: แค่เมื่อวานตอนแค่จิ้มพื้นพอเช้ามาหมดเลยเนี่ยเต็มถนนเลยทะลุหมด
2: ก็คือพอเช้าตอนนี้ขึ้นเยอะเลย
3: ขึ้นก็เขาว่าปล่อยมาพันหนึ่งเนี่ยมันก็ล่อก็พายเรือเลย
2: แล้วเห็นบอกว่าจะมีการปรับเป็นพันห้าเรากลัวไหมตอนนี
3: ้มึงคนนี้จะทำไงนู่นน่ะบ้านหลังนู้นน่ะหลังหน้าบ้านน่ะหนุนทุกปีจนหนุนจนปีที่แล้วมัน 4-5 เดือนแกเดินไม่ได้เลยน่ะคานน่ะคนแก่80ฟ้าละ88แล้วอ่ะ
2: ก็คือตอนนี้ถามว่าก็ต้องทำใจ
3: มันเป็นที่น้ำมาแล้วอ่ะ
2: อย่างว่าเราติดน้ำอ่ะเนาะ
3: ปีที่แล้วขนาดบ้านเนี้ยสูงปียังต้องหนุนน่ะเนี่ยหลังเนี้ย
2: ต้องเสริมขึ้นมา
3: เสริมขึ้นมา
2: แล้วปีนี้น้ำมาช้าหรือมาเร็วป่ะ
3: ช้าช้า
2: ช้าใช่ไหม
3: ที่แรกนึกว่าไม่มีแล้วแบนเยอะเลย
2: ก็คิดว่าไม่น่าจะอะไรท่วมเยอะ
3: พรวดเลยคืนเดียว
2: คืนเดียวเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหม
3: ตอนแรกยังลุยกันได้พอมาเมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาเรือออก
0: น่าเห็นใจชาวบ้านนะคะเพราะว่าน้ำมาตอนกลางคืนด้วยไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้เตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าตามที่หลายหน่วยงานออกมาเตือนค่ะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วง23จนถึง26กันยายนค่ะคือตอนนี้ต้องเตือนกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆเพจเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นมหาอุทกภัยทางการเตือนว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ให้เตรียมความพร้อมในการรับมือและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่กรมชลประทานค่ะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่น้ำเหนือเพิ่มขึ้นมานี่ค่ะประกาศเตือนออกมาแล้วนะคะว่าช่วงเช้าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา 1,620 เป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ช่วง 9 โมงเช้าที่ผ่านมาและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปจนถึงอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรในเวลาประมาณบ่าย 3 โมงเย็นค่ะจากนั้นก็จะคงอัตรานี้เอาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากที่ฝนตกต่อเนื่องจากคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่ช่วงวันที่23ถึง25กันยายนค่ะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2

0: นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะก็อาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำตั้งแต่พื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรและในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยค่ะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนนะคะที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับในขณะที่ทางปภ.ก็ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์นะแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภออินบุรีกับอำเภอพรหมบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเลยนะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4เตือนช่วง23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือไล่มาเลยนะฮะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและลงไปที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มมาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคตะวันออกก่อนนะฮะส่วนภาคอื่นนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับแล้วก็ยังจะมีคำเตือนมาจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ทางคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าช่วง23ถึง27กันยายนนี้ต้องติดตามสถานการณ์ฝนใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะ24ถึง26กันยายนซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ตอนนี้เป็นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงประกอบกับมีร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นด้วยนะฮะปริมาณฝนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ที่ระดับ100มิลลิเมตรแล้วก็บางแห่งอาจจะแตะถึง200มิลลิเมตร
2: โอ้โ
1: หต้องเฝ้าระวังเลยก็คือมีภาคกลางนี่ฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็ภาคตะวันออกแค่เกินร้อยนิดเดียวเนี่ยพื้นที่เหล่านี้น้ำขังท่วมแล้วฮะซึ่งบางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังอย่างที่บอกในขณะที่พื้นที่ลาดเชิงเขาต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็ล่าสุดสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกจนถึงวันที่27กันยายนโดยครอบคลุม8จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ฮะ
0: แล้วขณะที่ตอนนี้หลายคนที่ติดตามในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็มีเพจเตือนภัยออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้เรื่องนี้ค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยนะคะว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องขณะที่ในฝั่งของทางการเนี่ยมีทั้งหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำโดยในช่วง24จนถึง26กันยายนนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวยืนยันค่ะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือมีมาตรการป้องกันแล้วไม่น่ากังวลเพราะฉะนั้นการนำเสนอข่าวออกมาในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
3: เรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะฮะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัด ในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะมาเค้าเรียกมาเอาข้อมูลเนี้ยมาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชนมีเวลาในการแจ้งเตือนเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
0: คำนี้มาอีกแล้วเอาอยู่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นในเพจของหน่วยงานราชการเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกนะคะ
1: แต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวไว้อะไรที่พอจะเก็บได้ยกของขึ้นที่สูงไว้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของเนเน่กับบรรยากาศของการขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกา Got Talent กับเพลง Seven Nation Army โอ้โหเสียงดังกระหึ่มแฟนๆทั้งในพื้นที่แล้วก็ในโรงเรียนในประเทศไทยนี่เชียร์กันดังสนั่นมากๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันฮะ
2: ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็เป็นโครงการของรัฐบาลที่ลงมาช่วยพี่น้องประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยนะคะก็คิดว่าดีเพราะต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ดีขึ้นระหว่างผู้แม่ค้าผู้ประกอบการแล้วก็กับลูกค้านะคะระบบก็ดีนะคะเสถียรหมายถึงว่าไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะคะแฮปปี้กันได้เยอะนะคะแทนที่เหมือนร้านชานางงามเนี่ยขาย1แก้วบางคนก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเป็น2แก้ว3แก้วนะคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นไทยช่วยไทยพลัส
4: ช่วยไทยพลัสต่อเพื่อคนไทยทุกคน
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็ม
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
7: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
10: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
11: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
19: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
20: แป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
21: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: น้องเนเน่รอยัลนะฮะในที่สุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าสร้างเสียงโจทย์จันอีกครั้งหนึ่งด้วยสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอและเสียงร้องที่เรียกว่าฉายแววความเป็นร็อกเกอร์สาวอย่างไม่หยุดยั้งไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมฮะอย่างที่เธอเคยประกาศเอาไว้เราไปเริ่มดูตั้งแต่ก่อนจะเริ่มการแสดงในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เมื่อช่วงเช้า ะฮะเพราะว่าก่อนเริ่มการแสดงเนี่ยจะมีการแสดงวิดีโอแนะนำตัว
0: ค่ะ
1: เน่เนี่ยน้องได้พูดถึงประวัติว่าเล่นดนตรีของเธอเนี่ยมันมายังไงตั้งแต่7ขวบตอนนั้นจะเรียนคอมพิวเตอร
0: ์
1: แต่ปรากฏว่าคลาสเรียนเต็ม
0: ค่ะ
1: ก็เลย

0: เรียนดนตรีฮะแล้ววิชานี้เนี่ยเหลือเครื่องดนตรีอยู่ชิ้นเดียวก็คือกีตาร์นี่แหละแต่พอเธอบอกว่าได้จับคอร์ดแรกไปปั๊บหลงรักทันทีกับเสียงโน้ตที่อยู่ในคอร์ดนั้นนะฮะจนฝันจะได้เป็นร็อกสตาร์หญิงในเวทีอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์แล้วฝันนั้นก็เป็นจริงขึ้นมาน
1: ี่แหละ
0: นี่แหละฮะโอ้โห
1: คือบอนทูบีนะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของชะตาฟ้าลิขิตมาเพื่อให้เธอได้จับกีตาร์
0: ได้จับกีตาร
1: ์ใช่คือเหลือแค่ตัวเดียวด้วยเหลือแค่ดนตรีชนิดเดียวแต่เธอก็คือพอจับปุ๊บนี่แหละคือสิ่งที่เธอเหมือนแบบโอ้โหเหมือนเป็นโซเมดอ่ะแล้วก็7ขวบเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
0: แล้วพอเธอมาได้จับกีตาร์มันก็ฉายแววความเป็นร็อกเกอร์มาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้คือเต็มที่มากๆแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกช่วงนึงที่มีภาพที่วง The Warning เนี่ยวงร็อกหญิงล้วนเหมือนกันวงเห็นไหมเนี่ยเนเน่เธอชื่นชมมากเธอชื่นชอบมากๆก็จะมีจังหวะที่มาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันด้วย
1: โอ้โ
0: หดูดิน
1: ี่แล้วก็เป็นเหมือนพอมาถึงปุ๊บคนที่มีหัวใจร็อกเหมือนกันนะ
0: มันเข้ากัน
1: ใช่เป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก
0: ใช่ภาษาดนตรีภาษาร็อกเนี่ยนะฮะคือมือกลองของวง Paulina Villarreal เนี่ยขึ้นไปตีกลองให้วงนี้มาเป็นสัญชาติเม็กซิกันนะฮะแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาการแสดงแล้วฮะโอ้โหเพลงที่นำมาเล่นก็คือ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะฮะอันนี้เป็นวงดูโอหญิงชายชาวอเมริกันที่มาจากดีทรอยต์เดี๋ยวดูหน่อย

0: ค่ะแค่ขึ้นไปก็ปลุกพลังสะกดคนดูทั้งฮอลแล้วก็ทุกคนที่ติดตามนะผ่านทางโซเชียลนะคะเราคนไทยเองคนลุก
1: คนลุกจริงคือเพราะด้วยการเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วดูการแสดงของเธอมันไม่ใช่แค่เสียงร้องแต่มันมีมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างเนี่ยลีลาแววตาท่าทางโหสะกดคนนะ
0: ใช่ค่ะจริงๆเลยนะคะคือจิตวิญญาณของเธอเนี่ยออกมาเลยคือเธอเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะขึ้นแสดงนะว่าเพลงนี้ที่เธอเลือกมาเนี่ยใช้คำว่า very very me คือเป็นเพลงที่มันเหมือนแบบตัวตนของเธอเลย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เธอแบบบอกว่า very very me นี่คือฉันเลยจริงๆแล้วพอจังหวะที่จากตอนช้าใช่ไหมคะว่าสะกดแล้วแล้วพอจังหวะที่ต้องแบบกระหึ่มออกมาเนี่ยนะคะการแสดงมันพุ่งพ่านไปหมดจริงๆนะคะเวทีมันแทบจะระเบิดออกมาเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องย้อนไปนิดนึงนะคะกับการแสดงในรอบก่อนหน้าที่เนเน่เนี่ยนะคะเรียบเรียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องขึ้นมาใหม่ช่วงต้นเนี่ยคือมันเป็นการร้องแถวเบาก็จริงนะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยพลังที่อยู่ด้านในเรียบเรียงท่อนโซโล่ขึ้นมาเองด้วย
1: ครับ
0: แต่ก็ยังคงรักษาทำนองหลักของเพลงเอาไว้มีช่วงร็อกหนักๆที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะทำให้อย่างที่เธอตั้งใจเต็มที่ลองฟังเสียงช่วงจังหวะนี้นิดนึงค่ะ

เรียกว่าเป็นเหมือนการปลุกยักษ์ในตัวของผู้หญิงที่อายุเพียงแค่16ปีเนี่ยออกมานะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้นะคะหลายคนที่เป็นแฟนของน้องเนเน่ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเธอเองก็เคยแสดงเปิดหมวกกับเพื่อนๆในวงโอโซนของเธอด้วยนะคะแต่ว่าในการแสดงที่ผ่านมาจะเป็นแบบต้นฉบับของวงไม่ได้ดัดแปลงมากนักพอเสร็จสิ้นการแสดงเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมบรรดากรรมการผู้ชมก็พากันปรบมือกึกก้องอย่างกรรมการเมลบีเนี่ยที่เป็นคนที่กดปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเนี่ยนะคะเธอแบบเรียกว่าเอ่ยปากชมอีกแล้วนะว่าเนเน่มีเสน่ห์บนเวทีที่ลึกลับและเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังมีโซเฟียเวอร์การ่านะคะที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเหมือนเนเน่แล้วค่ะส่วน KSI นะคะซึ่งได้มาแทนเนี่ยบอกว่าก็เพิ่งได้เห็นแล้วก็ได้ฟังครั้งแรกก็บอกพอฟังครั้งแรกก็กลายเป็นแฟนเธอเลยทันทีโฮวี่แมนเดลเนี่ยแสดงความหลงไหลอยู่แล้วนะในความสามารถของเนเน่มาตั้งแต่ต้นคือเข้าไปสวมกอดพ่อของเนเน่นะคะหลังจากการแสดงจบนี่จังหวะนี้สวมกอดกับคุณพ่อเลยแล้วก็ยังบอกทุกคนเข้าไปโหวตให้กับเนเน่ให้คือเรียกว่ากรรมการก็สุดดันเหมือนกันนะคะก็รวมแล้ว

0: กรรมการทุกคนเนี่ยบอกตรงกันเลยว่านี่เป็นศิลปินมีตัวตนโดดเด่นในเนื้อดนตรีแล้วก็มีเสน่ห์ในรูปแบบของเธอเองจริงๆ
1: ครับแต่ต้องบอกว่ายังมีผู้เข้ารอบชิงก็คือมี10รายมีนักเต้นนักกายกรรมแสดงสุนัขมายากลเรียกว่าหลากหลายมากแต่มีอยู่คนนึงฮะร้องเพลงเหมือนเนเน่อายุน้อยเหมือนกันด้วยเรนโนเอลสาวน้อยวัย14ปีชาวอเมริกันเลยนะฮ
0: ะ
1: เธอคนนี้ก็ได้โกลเด้นบัสเซอร์เหมือนกันถึง2ครั้งจนเข้ามาสู่รอบชิงตอนนี้เธอเลือกค่อนข้างใหม่ก็คือบรูโน่มาวิสิตวอลนะฮะซึ่งเธอเนี่ยทำผลงานได้ถึงเรียกว่ากรรมการเนี่ยชื่นชมเสียงร้องความสามารถในแค่อายุ14ปีจากนี้ไปเข้าสู่การลงคะแนนที่เดี๋ยวเปิดรับไปจนถึงพรุ่งนี้คุณผู้ชมรอพรุ่งนี้เช้าประมาณ 8:00 น.เช้าเราจะได้มาลุ้นกันอีก1รอบนะฮะ
0: ก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะเพราะว่าในบ้านเราเองบ้านเกิดของน้องที่ภูเก็ตนะคะเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยก็พากันส่งกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันไปดูภาพกันหน่อยนะคะที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาอำเภอกระทู้ภูเก็ตนี่มากันทั้งเพื่อนๆนะคะผู้ปกครองนะคะมาส่งกำลังใจให้คือทันทีที่น้องเนเน่ปรากฏหน้าจอโอ้โหนี่ค่ะทั้งคุณครูนะทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่นะคะทุกสายตานะก็จับจ้องไปที่บนเวทีทันทีที่มาเลยค่ะวิดีโอพรีเซนต์เนี่ยของน้องก่อนที่จะขึ้นเวทีเสียงปรบมือเสียงเชียร์มาเป็นระยะค่ะและโดยเฉพาะตอนที่เพลงเนี่ย Seven Nation Army ดังขึ้นมานะคะก็ทำให้คึกคักนะกันไปทั้งโรงเรียนก็มาด้วยความมั่นใจนะคะปล่อยพลังเสียงพลังร็อกออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็ถ่ายทอดออกมากับจังหวะของกีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะคือบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยคึกคักมากจริงๆทั้งทุกคนเนี่ยในโรงเรียนร่วมลุ้นปรบมือให้กับน้องอย่างเต็มที่ฟังเสียงจังหวะช่วงหนึ่งของโรงเรียนนี้กันหน่อยค่ะ
2: การที่ดูการแสดงของพี่เนเน่วันนี้นะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตื่นเต้นมากค่ะรอวันนี้แล้วก็พวกเรานะคะทั้งKIS Family เราบีลีฟในตัวของน้องเนเน่อยู่แล้วค่ะเราเชื่อว่าเนเน่ทำได้แล้ววันนี้จะเป็นHistoryของประเทศไทยเราค่ะ
2: จากการแสดงวันนี้เป็นยังไงคะที่ดูคุณพ
3: ี่ Amazing ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเนเน่จะทำให้ทุกคนแบบว่าว้าวแล้วก็ทุกอย่างคือเราคาดหวังว่าเนเน่ทำได้ดีที่สุดแล้วน้องก็ทำออกมาได้ดีที่สุดจริงๆค่ะ
0: ส่งกำลังใจนะคะและเชื่อว่าเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยอีกหลายคนนะคะเห็นพลังแบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะว่าช่วงตุลาคมนี้ก็หวังให้ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเพราะว่าเราจะมีการประชุมสุดยอดนะคะของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต้อนรับผู้มาเยือนจาก190ประเทศในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: ใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อฮะ
4: คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่า1การที่ว่ารัฐบาลกระตุ้นโดยเอาเงินเติมมาให้นะครับก็ทำให้เราลดค่าของชีพประจำวันนะครับอย่างเช่นเครื่องดื่มอาหารเนี่ยก็ทำให้เงินเราเหลือเพิ่มขึ้นนะครับในการดำรงชีวิตนะครับส่วนตัวเองก็คือพอเราค่าของชีพลดลงเนาะเราอาจจะมีเงินที่ประหยัดกระปุกได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของตัวเราโครงการแบบนี้เข้ามาครับเพื่อแบบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าของชีพของประชาชนนะครับตรงนี
5: ้ไทยช่วยไทย plus plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: ลังกายนะ
1: ยูโร
2: ชาปเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เกาเหรอ
6: ไม่เกาซาดินขาว
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุคเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ศาลแพ่งเปิดพิพิธภัณฑ์แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแพ่งซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของศาลแพ่งเลยนะครับนายธานีสิงหนาถอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ศาลแพ่งที่บริเวณชั้น6อาคารศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการที่สะท้อนเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของศาลแพ่งใน4ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับประกอบด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแพ่งอันเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของศาลแพ่งมีประวัติและพัฒนาการของศาลแพ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของศาลแพ่งในแต่ละยุคสมัยฮะ
1: รวมถึงนวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการประชาชนของศาลแพ่งในปัจจุบันค่ะซึ่งแสดงถึงการนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมให้มีความให้มีประสิทธิภาพสะดวกสร้างสรรค์ทันสมัยและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเป็นส่วนงานเอกสารวัสดุและอุปกรณ์เก่าแก่ของศาลแพ่งซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีและรูปแบบการปฏิบัติงานของศาลในอดีตอันมีคุณค่าแก่การศึกษาและการอนุรักษ
0: ์ก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ศาลแพ่งแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของศาลแพ่งเข้าด้วยกันนะครับผู้ศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของศาลแพ่งเข้าใจบทบาทของศาลยุติธรรมและเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชนของศาลแพ่งครับ
1: คุณผู้ชมคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีอีกหนึ่งงานสำคัญระดับประเทศของเราเลยนะคะโดยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมความคืบหน้าการปรับปรุงและจัดสถานที่ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมพร้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ IMF World BankAnnual Meeting 2026ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก191ประเทศทั่วโลกค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งจัดขึ้นในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงสำคัญนะคะสร้างขึ้นในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเพื่อการประชุม IMF World Bank Annual Meetings เมื่อ35ปีที่แล้วและยังได้ปรับโฉมเต็มรูปแบบเพื่อการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ต่างๆที่มีการปรับปรุงมีความคืบหน้าอย่างมากค่ะอาทิไทยพาวิเลียนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสะท้อนความสำคัญของเวทีการประชุมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งผ้าไทยอาหารไทยและศิลปะไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรับรู้เรื่องราวและเกิดความประทับใจค่ะ
0: นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมห้องสำนักงานเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team and MS นะฮะศูนย์รักษาความปลอดภัย Security Command Center ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อง Master Control Room ระบบ ITAV รวมถึงได้ทดลองชิมอาหาร Coffee Break ที่จะเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประชุม Annual Meeting 2026และก็ยังได้ประชุมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าไทยจะมีความพร้อมสูงสุดในการจัดการประชุมเพื่อสื่อสารเจตจำนงในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้ประชาคมโลกรับรู้และได้โอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตครับส่วนทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีพิธีมอบโลกเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับรางวัล Moral Icon ต้นกล้าแห่งความดีประจำปี2569ยกย่องบุคคลต้นแบบของการทำความดีครับนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาครับเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ได้รับรางวัล Moral Icon ต้นกล้าแห่งความดีประจำปี2569โดยมีบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากเรื่องราวการทำความดีจำนวน7เหตุการณ์ครับอาทิเหตุการณ์ของนักเรียนหญิงนะ3คนจากโรงเรียนมัญจาศึกษาของจังหวัดขอนแก่นร่วมกันช่วยเหลือคนพิการนะข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยมีเหตุการณ์ของคุณสุวรรณีธรรมคงมิตรนะฮะซึ่งเป็นเสมียนประจำร้านและอาสากู้ชีพ ช่วยเหลือชายสูงวัยที่เกิดอาการฮิสโตรกและก็ประสานทีมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและก็ยังมีเหตุการณ์ของคุณสมคิดแซ่ซิมเจ้าของเต็นท์รถพร้อมกับภรรยาเก็บเงินสดเอกสารแล้วก็เช็ครวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทส่งตำรวจติดตามหาเจ้าของแถมปฏิเสธสินน้ำใจด้วยเรียกว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความดีไม่จำกัดอยู่ที่วัยอาชีพหรือว่าสถานะของบุคคลนะฮะ
1: สำหรับการประกาศยกย่องบุคคลในโครงการ Moral Icon ต้นกล้าแห่งความดีนะคะก็จึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับคนทำความดีและทำให้สังคมเห็นว่าความดีมีคุณค่าและได้รับการยอมรับค่ะเมื่อเรื่องราวของคนทำดีได้รับการเผยแพร่ก็สามารถกลายเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนำไปปฏิบัติตามและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนร่วมกันนี่ขนาดเป็นตัวอย่างของคนทำความดีนะคะยังทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วความดีเนี่ยมันอาจจะประเมินค่าไม่ได้แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจจริงๆนะคะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวกีฬาเอเชียนเกมนะฮะที่เราจะต้องส่งแรงเชียร์แรงใจฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะฮะสักครู่เดียวครับ
2: ไม่ถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ต์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเทคนี้นะครับกับพี่ท็อปสาเลศลิ่มกังวันมงคลนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอเชียนเกมวันนี้อยากรู้จักกับแอมกัญจุธามากขึ้น MMA เหรียญทองที่4เอเชียนเกมของเราแต่ว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นแบบนี้เห็นว่ามีดราม่า
3: คือในดราม่าเรื่องของการตรวจเพศไงว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราเห็นเมื่อวานร่างกายน้องแข็งแรงมากแล้วก็รวมถึงการที่ต้องเปลี่ยนจากกีฬามวยไทยรวมถึงยูนิสูนี่เธอเป็นอดีตแชมป์โลกน
1: ะ
3: เปลี่ยนมาเล่น MMA ต้องดูว่าเป็นยังไงนะเราไปติดตามได้จากคุณเนมกันเลยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกม2026ของเราครับน้องแอมกัญจุธานะครับก็วันนี้เนี่ยเพิ่งจะคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทีนี้หลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักน้องแอมมากนักแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักกีฬา MMA มากนักเดี๋ยวให้เล่าประวัติของแอมนิดนึงว่าก่อนจะมาเล่น MMA เนี่ยผ่านหลายกีฬาต่อสู้เลย
3: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแอมเป็นนักกีฬามวยไทยค่ะเป็นแชมป์โลกมวยไทยแล้วก็เป็นนักกีฬาอดีตทีมชาตินักกีฬายูยิสุค่ะก็เป็นแชมป์โลกยูยิสุแล้วก็เป็นเหรียญทองเวิลด์เกมของยูยิสุค่ะแล้วก็ผันตัวมาเล่นกีฬา MMA
2: ทำไมเราถึงสนใจกีฬา MMA ครับ
3: จริงๆแอมชื่นชอบกีฬา MMA มาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแค่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีสมาคมไม่มีกีฬา MMA ในไทยมากนะใช่ค่ะก็เลยเลือกเป็นกีฬายูยิสุเพราะว่าตอนนั้นกีฬายูยิสุก็กำลังบรรจุแล้วก็กำลังบูมในตอนนั้นในช่วงนั้น
2: แล้วสาเหตุที่เราสามารถโยกจากยูยิสุมาเล่น MMA ได้เนี่ยมีใครชักชวนมา
3: จริงๆก็ผู้ใหญ่เห็นความสามารถมากกว่าค่ะก็เลยหลายๆท่านก็ชวนมาอย่างโค้ชเคียวแล้วก็ท่านรองก็คือพี่เพียร์คิริสที่แบบว่าเห็นความสามารถก็เลยบวกกับมาก่อตั้งสมาคมด้วยก็เลยอยากให้แอมมาร่วมทีมด้วยก็เลยตัดสินใจมา
2: พอเล่นแล้วก็ไปถึงแชมป์โลกเลย
3: ค่ะจริงๆก็ทุกคนช่วยค่ะใช่ไม่ใช่แค่แอมคนเดียว
2: สำหรับความสำเร็จในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะฮะก็เห็นอารมณ์พาชั่นความแบบรู้สึกมันค่อนข้างจะตื้นตันเลยเหมือนจะร้องไห้ออกมาด้วยตรงนี้มันเหมือนมันผ่านความยากลําบากมาในการแข่งขัน
3: จริงๆพอเราเหมือนว่าพอแอมอ่ะเล่นกีฬายูยิสุจนเป็นแชมป์โลกใช่มั้ยคะพอมาเล่นกีฬา MMA มันเหมือนต้องนับสูงใหม่อ่ะคือมันไม่สามารถต่อยอดไปได้เลยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าพอการเริ่มต้นใหม่มันยากใช่แล้วบวกกับกีฬาเราเป็นกีฬาที่ไม่มีใครรู้จักด้วยค่ะในเรื่องของการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบน้อยมากๆใช่
2: แต่ก็ผ่านอุปสรรคเราได้มาได้กำลังใจยังไงบ้างครับ
3: ก็เป็นกำลังใจจากทางสมาคมโค้ชคือทุกคนเลยค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันพาให้ทั้งหมดของสมาคมผ่านขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ใ
2: ช่เหรียญรางวัลนี้นะฮะเดี๋ยวโชว์กล้องนิดนึงฮะอยากจะมอบให้ใครคนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
3: ตัวเองเลยค่ะตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะเพราะว่าถ้าไม่กลับมาจากคำชวนก็วันนี้ก็คงไม่ได้มาแข่งใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเหรียญนี้เป็นเหรียญของสมาคมเทมม่าแห่งประเทศไทยหรือสมาคมมิกมาชาร์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นของคนไทยทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกีฬาเรา
2: ท่าสุดท้ายเลยครับก็อย่างที่แอมบอกว่าคนรู้จักกีฬา MMA น้อยนะฮะอยากให้อธิบายนิดนึงความสนุกมันอยู่ตรงไหนแล้วก็กติกาความยากง่ายของมันอยู่ตรงไหน
3: จริงๆกีฬา MMA มันเป็นกีฬาแบบผสมค่ะแล้วมันความยากคือมันต้องครบทั้งพาร์ทยืนพาร์ททุ่มหรือแบบแม้กระทั่งกราวเกมอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกีฬามิกมาร์ชอาร์ตมากขึ้นมากๆจากมหกรรมนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนใครที่แบบอยากเล่นหรือมีโอกาสก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงให้กับน้องๆเจนต่อไปค่ะ
2: แล้วหลังจากนี้จะต่อยอดไปแข่งขันรายการไหนต่อครับ
3: อ๋อยังมีเอเชียนอินดอร์อยู่ค่ะ
2: พร้อมนะพร้อม
3: พร้อมค่ะพร้อม
2: ครับก็โอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเหรียญทองที่4ของทัพไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ

0: กว่าจะได้เหรียญนี้มานี่แลกมาด้วยน้ำตาไม่รู้กี่หยดนะคะเห็นแล้วก็ภูมิใจด้วยและล่าสุดเหรียญที่5มาอีกแล้วนะคะเหรียญทองเป็นขี่ม้าแต่เห็นเป็นในรอบ28ปี
1: เป็นประเภทอีเวนติ้งทีมชายแล้วก็ยังได้อีกหนึ่งเหรียญเงินจากบุคคลอีเวนติ้งด้วยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของกีฬาขี่ม้าของเราด้วยนะครับ
0: คร ับ
1: เป็นการแข่งขันขี่ม้าประเภททีมชายอีเวนติ้งคอสคันทรีที่อีควีสเทรียนพาร์คในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับโดยทีมไทยประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิการทำแต้มเสียไป 109.90 คะแนนครับจากการแข่งขันทั้ง3บททดสอบก็คือศิลปะบังคับม้าคอสคันทรีแล้วก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จครับนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูครับยังคว้าเหรียญเงินประเภทบุคคลได้อีก1เหรียญด้วยซึ่งนับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งของไทยหลังจากเคยทำได้ครับเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพมหานครที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองย้อนไปนานทีเดียวฮะครั้งนั้นนี่เราได้จากเฟื่องวิทย์อนุรุทธเทวาวิทัยลายถมยานักกรกมลสิริแล้วก็มานะสอนกระโทกครับส่วนเหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นแต้มเสีย 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้แต้มเสีย 143.50 คะแนนครับส่วนทีมแบดชายของไทยเอาชนะชานิสเตเปครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบกับอินโดนีเซียในช่วงบ่ายของวันนี้ครับแบดมินตันเอเชียนเกม2026ครับประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับชานิสไทเปโดยเดี่ยวมือ1ครับวิลกุลวิทิสารมือ2ของโลกเคนฟอร์มเอาชนะโจเทียนเฉินครับมือ5ของโลกไปได้2-1เกม19-21 21-16และ21-14ช่วยทีมไทยขึ้นนำไปก่อน1-0คู่จากนั้นชายคู่มือ1ครับพีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีรรัตน์สกุลคู่มือ36ของโลกตบเอาชนะลีเจียวฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ15ของโลกไปได้2-1เกม16-21 22-20และ23-21ช่วยไทยขึ้นนำ2-0คู่ครับแล้วก็มาเป็นชายเดียวมือ2 EQ พนิชพลธีรรัตน์สกุลครับคู่เป็นมือ17ของโลกพบกับชิยูเจนครับมือ23ของโลกเกมแรก EQ เอาชนะไปก่อนครับ21-15แต่ว่าเกมที่2ขนาดที่ถูกนำอยู่9-5 EQ มีอาการบาดเจ็บที่หลังครับจนต้องขอยอมแพ้ทำให้ชานิสไทเปไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่ครับเป็นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ฮะส่วนชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกตบเอาชนะหวังชิหลินกับหลิวกวงเฮงครับ2-1เกมช่วยไทยเอาชนะไปได้3-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ครับในรอบ16ปีของทีมชายหลังจากที่เคยทำด้านเอเชียนเกมเมื่อปี2010ที่กวางโจวรอบรองทีมไทยจะพบกับอินโดนีเซียในบ่ายวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่กลางปีโบขุนทดครับนักชกดาวรุ่งของไทยผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายมวยสากลได้สำเร็จครับมวยสากลเอเชียนเกม2026ที่นิชิโอยิมเนเซียมรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทดนักชกดาวรุ่งวัย19ปีจากจังหวัดจันทบุรีมุมแดงพบกับดานิยารอสเมตอฟจากเติร์กมินิสถานครับเกมนี้ต้องบอกว่ากลางปีออกหมัดได้อย่างแม่นยำครับใบหน้าสลับตามตัวก่อนที่ครบ3ยกกลางปีจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปขาดลอยครับ5-0เสียงผ่านรอบสุดคนสุดท้ายไปพบกับโอลิมอฟซามันดาจากอุซเบกิสถานที่ได้บานในรอบแรกครับต้องบอกว่ามวยสากลก็ยังคงเป็นความหวังเหรียญของนักชกแล้วก็นักกีฬาไทยในการแข่งครั้งนี้ด้วยส่วนเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมประเภททีมชายน้องนอร์ตันครับทิตพัฒน์ปรีชายานดารุ่งวัย16ปีของไทยมือ275ของโลกสร้างชื่อในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับหลังจากที่พิกล็อกเอาชนะหลินชี่ตงครับอดีตมือ1ของโลกและเป็นมือ8ของโลกคนปัจจุบันจากจีน3-2เกม

เจนแม้ว่าทีมไทยจะแพ้จีนไป1-3คู่แต่ว่าในโลกโซเชียลต้องบอกว่าแสดงความชื่นชมกับน้องนอร์ตันอย่างมากครับที่สู้กับอดีตมือหนึ่งของโลกได้อย่างน่าทึ่งโดยน้องนอร์ตันครับเคยคว้าแชมป์โลกประเภทคู่ผสมด้วยอายุไม่เกิน15ปีในรายการ ITTF World Youth Championship 2025ที่โรมาเนียโดยจับคู่กับพลอยกุลพัฒน์วิจิตรวิริยะกุลและสร้างบริษัทครับเป็นนักกีฬาไทยคู่แรกที่คว้าแชมป์โลกเยาวชนได้สำเร็จด้วยครับขณะที่ทางด้านของปริพันธ์วงศาครับยอมรับว่ามั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะพบกับญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้ครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับยืนนำนักเตะครับทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมก่อนพบกับญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดสุดท้ายในเย็นวันนี้ซึ่งถือเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มหลังจากที่2ทีมครับเก็บชนะมา2นัดรวดโดยก่อนการฝึกซ้อมครับเจ้าม่อนปริพันธ์วงศาครับตัวรุกของไทยที่ทำไปแล้ว3ประตูใน2เกมแรกกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทำได้ทำประตูได้ครับแต่ตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆและก็พี่ๆในทีมจะช่วยกันเล่นและเอาชนะญี่ปุ่นหรือว่าอย่างน้อยก็มีแต้มในการพบกันในวันนี้ให้ได้ครับสำหรับฟุตบอลชายของไทยจะพบกับญี่ปุ่นครับในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A วันนี้ที่โตโยต้าสเตเดียมในเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับไปต่อที่สุดเหรียญทองล่าสุดกันครับทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้วครับ5เหรียญทองจากเทควอน3เหรียญ MMA 1เหรียญแล้วก็ล่าสุดได้จากคีมาอีเวนติ้งทีมชายแล้วก็อีก2เหรียญเงินครับได้เพิ่มมาจากขี่ม้าบุคคลชายอีเวนติ้งแล้วก็1เหรียญทองแดงเมื่อวานนี้จากวอลเลย์บอลทีมหญิงอันดับ1เป็นจีนครับ36เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่2ญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3ครับเกาหลีใต้มี6เหรียญทองเท่ากับคาซัคสถานครับส่วนโปรแกรมของนักกีฬาไทยวันนี้ครับก็ยังมียกน้ำหนักหญิงชิง2เหรียญทองครับรุ่น49กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A สุธาสินีแก้วสิงห์ขอนแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A สุรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงปารีสเกมลงแข่งขันแล้วก็โปโลน้ำหญิงรอบแรกครับอุซเบกิสถานพบกับไทยแบดมินตันทีมชายรอบรองครับไทยพบกับอินโดนีเซียแล้วก็ฟุตบอลชายครับต้องมาลุ้นเย็นนี้ครับไทยพบกับญี่ปุ่นลุ้นแชมป์กลุ่มกันครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ครับไปชมโค้ชออสกิติพงษ์รัชดักเตียงกายเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่สร้างมีมให้กับตัวเองในการหลบลูกตบของนักตบจากเกาหลีใต้ครับ

0: คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นมานะคะจนถึงตอนนี้ในเรื่องของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยช่อง9กด30นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนำเสนอรายการพิเศษสารคดีต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงมาแล้ว7ตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชาติทั้งเรื่องโขนเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างผ้าทอการศึกษาการสาธารณสุขล้วนสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประสบนิกรค่ะซึ่งพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์นานาชนิดโดยเฉพาะเต่าทะเลช้างและสัตว์ต่างๆอีกมากมายวันศุกร์นี้นะคะเสนอเป็นตอนสุดท้ายกับโครงการป่ารักน้ำน้ำพระราชหฤทัยสู่ความชุ่มชื้นของแผ่นดินนะคะกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อสรรพชีวิตติดตามรับชมได้นะคะวันศุกร์นี้ 13:00 นทางช่อง9กด30และเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับเราจะลาท้ายข่าวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยภาพของเนเน่รอยัลกับเวทีอเมริกา Got Talentรอบชิงชนะเลิศนะครับไปดูการสาดเสียงแล้วก็ชุดที่เด่นสง่ามากๆลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถูกตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอร์เอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอร์เอ เฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่@shopmania ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ศักดิ์สิทธิ
1: ์คงกระพันธ์แม่วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือสุดของประเทศไทย
0: ไม่ให้แฟนๆนะฮะรายการของเราได้เบื่อนะครับนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับขึ้นมาจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนั่นคือ
1: เชียงราย
0: ครับผมแล้วก็จากสนามบินเชียงรายมาถึงที่วัดแห่งนี
1: ้ประมาณ
0: 20กว่ากิโล
1: 20กิโลเท่านั้นเอง
0: นะครับมาถึงวัดสวยระดับโลก
1: เป็นงานศิลปะเป็นความสวยงามที่ระดับโลกเลยทีเดียว
0: ลงมาเลยนะครับผม
1: ครับผมนี่ฮะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนี่และนี่ก็คือวัดร่องคุณ

0: ครับเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะผู้ที่สร้างวัดแห่งนี
1: ้ครับผม
0: นะครับนั่นก็คืออาจารย์เฉลิมชัย
1: ครับผม
0: จะมานะครับให้ความรู
1: ้
0: มาอธิบายนะครับเรื่องราวของวัดนะด้วยตัวท่านเองเลย
1: และที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ท้ายรายการอาจารย์เฉลิมชัยจะมอบอะไรให้แฟนคลับ
0: มาถึงวัดร่องขุ่นมีของดีเหรอมีครับ อาจารย์เฉลิมชัยนะฮะบอกได้เลยว่า
1: ครับ
0: ให้เก็บไว้ชั่วลูกชั่วหลานเลยครับสำหรับแฟนรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับ
1: อ่ะตอนนี้เราไปเจอเจ้าวาดก่อนไหม
0: ไปเจออาจารย์ครับ จริงๆที่นี่มีพระนะฮะมีเจ้าวาดด้วย
1: มีครับ
0: นะครับแต่อาจารย์เนี่ยจะดูแลในส่วนของเรื่องของการสร้างนะครับแล้วก็พัฒนาวัดนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะตอนนี้นัดอาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะหลับซะก่อนนะครับไป
1: ไป
0: ครับ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ขึ้นเหนือสุดมาวัดที่สวยงามระดับโลกแถมยังได้เจอศิลปินระดับปรมาจารย์อีกด้วยครับโอ้โหวันนี้สนุกและอลังการงานสร้างแน่นอนจ้าไม่รอช้าครับไปเที่ยววัดร่องขุ่นกับอาจารย์เฉลิมชัยกันเลยครับ
0: ท่านผู้ชมครับอาจารย์เฉลิมชัยคร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
3: อายุวันโดสุขขังพลัง
0: วันนี้หล่อเป็นพิเศษครับผม
3: คงกระพัน
0: ครับผม
3: นี่คงกระพัน
1: ครับผมหนังเหนียวครับ
3: เหนียวใช่ไหม
1: เหนียวครับ
3: ยิงดู
1: ใจเย็นๆใน
0: วันในวัน
2: โอ้ยจะมายิงอะไรกันครับอาจารย์เปิดหัวมาก็โหดเลยนะครับเนี่ยอย่าเพิ่งมาลองของกันเลยนะครับมาคุยกันก่อนนะ
0: นอกวัด
3: น
0: ี่
3: ก
0: ็
3: ศ
0: ัก
3: ดิ์สิทธิ
0: ์
3: นี่ก็คงกระพัน
0: ใช่คร
3: ับก็เลยลุยไปทุกวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และคงกระพัน
0: ใช่ครับ
3: แต่วัดนี้ไม่มีศักดิ์สิทธิ์และไม่มีคงกระพันมีแต่ศิลปะ
1: นี
3: ่มีศิลปะ
0: แต่เรามีพระ
3: เรามีพระ
1: มีการ
3: ทำบุญทำทานเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะคนนึกว่าวัดต้องคุณ
1: ไม่มีพระทีแรกนึกอย่างนั้นอาจารย์
3: ตีอยู่นี่
0: ต
3: ี
0: พาไปด
3: ู
0: หน่อย
3: ได้ไหมตีได
0: ้ได้ขอพิเศษ
3: เอาไป
0: ขอดูขอดู
3: จะดูอะไร
0: เจ้าวาด
3: ศักดิ์สิทธิ์มา
0: อยากเห็นเจ้าวาด
1: เดี๋ยวนี่ไงเจ้าวาด
0: นี่มากรุงเทพไม่ได้มากระไร

0: ยกนี่มันกระดายก
1: นี่ร้องเจ้าอาวาส
0: ร้องเจ้าอาวาส
2: ตกลงนี่จะเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาละวาดกันดีล่ะเนี่ยเปิดมาก็หยอกกันอํากันเหนื่อยแน่นอนครับเทปนี้โอ้โหขำกันเหนื่อยเลยล่ะครับคุณผู้ชมจ๋า
3: โอเคป่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูนะฮะท่านผู้ชม
1: มาๆๆดู
3: ครับผม

0: พร้อมกันเลยจ้า
1: เดี๋ยวพี่จะมาก่อนอันนี้ทำไมเป็นสีทอง
2: ครับ
1: ทำไมโบสถ์ที่วัดเราจึงมีขาวกับทอง
2: ทำไมฮะอาจารย์
1: ทองเนี่ยเป็นของมนุษย์เป็นของคนธรรมดาขาวเป็นของผู้บรรลุธรรมเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วนั่นคือเขตพุทธวาส
3: อนุญาตผมรวยขนาดนี้เหรอเนี่ย
1: รวยคนรวยเลยเมื่อก่อนจนมากนะแต่พอสร้างวัดพร้อมรวยเลย
0: ขึ้นชื่อว่าแท่งทองหรือทองแท่งก็รวยทั้งนั้นแหละครับแต่แบ่งพวกเรารวยมั่งก็ได้นะครับป่าแท่งเก็บไว้รวยคนเดียวไม่ได้นะครับ
1: อันนี้คือถือว่าเป็นศรีธรมหาสมุทรตรงนั้นคือเขาพุสุเมนเราต้องผ่านขุมนรกก่อนมาไปสู่ที่สูงอันนี้คือปากของพญามารเวลาเรามองเนี่ยมันเหมือนนั่นคือเกี้ยวของพญามารเกี้ยวของพญามารคือเวลาอ้าปากเนี่ยพญามารอ้าปากอมสัตว์นรกพวกมือเนี่ยก็เป็นสัตว์นรกนี่เป็นพญามัจจุราช
2: ครับผม
3: อ๋อนี่เหรอ
1: พญามารพญามัจจุราชนี่พระราหูพระราหูคือคู่กุมชะตาเคราะห์กรรมของ
2: พวกเรามนุษย์ทุกคน
1: อันนี้ก็เป็น
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นเขาพุสุเมนอ๋ออันนี้เป็นใจกลางกึ่งกลางของเขาพุสุเมนอันนี้เป็นเทวดาเห็นไหมเทวดามารับเราที่นี
3: ่ครับอาจารย
1: ์แล้วข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีดอกบัว
3: ครับ
1: เลขนี้เป็นเลข8นะเป็นมรรคมรรคมีองค์8นะครับเนี่ยคือมรรคในความสําเร็จ
3: มีดอกบัว8นะ
1: มีดอกบัว8ตอนนี้เราอยู่กับเทวดา
2: ครับ
1: ตอนนี้เราเทวดานําเราไปสู่พรหม
3: ครับ
1: เห็นมั้ยเราจะลงไปก็เป็นบันไดแห่งพรหมเห็นไหมจากสวรรค์ทั้งหมด6ชั้นก็มาสู่พรหมทั้งหมด16ชั้น
2: ครับ
1: อันนั้นคือเจ้าวาดองค์ที่สร้างวัด
3: ท่านชื่ออะไรครับ
1: เขาเรียกกันตุลุงตุลุงสมัยเด็กพี่ก็เรียกตุลุงสมัยแล้วพี่ลื้อทิ้งทั้งหมดเพราะท่านนิมิตว่าไอ้เบอร์เนี่ยไอ้เบอร์คือพี
2: ่ครับ
1: ไอ้เบอร์เนี่ยมันมีบุญหนักสักใหญ
2: ่
1: มันจะกลับมาสร้างวัดของเราให้ยิ่งใหญ่เหมือนเมืองนิพพานที่นี่จนกระทั่งยกเจ้าฟ้าอันแรก
3: อ๋อตุลุงท่าน
1: ก็ทัน
3: ท่าน
1: ท่านอยู่คือรอท่านกูจะทุบกุฏิท่านเรื่องอันอื่นทุบหมดแล้วเหลือกุฏิท่านอันเดียว
3: ต้องรอท่าน
1: รอท่านก่อนให้ท่านมรณภาพท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านจะมรณภาพแล้วรอยกเจ้าฟ้าก่อนแล้วเสร็จท่านรู้แล้วเสร็จแล้วก็ยกเจ้าฟ้าขึ้นตัวแรกท่านก็หลับตายเลยแล้วก็ลื้อกุฏิท่านทิ้งเลยกุฏิอยู่ข้างหลัง
2: ก็แสดงว่าบ้านอาจารย์อยู่ใกล้ๆนี่
1: เกิดที่นี่เองเกิดปากทางเข้าวัดบ้านสมัยก่อนจนมากไงเตี่ยกับแม่เช่าอยู่15บาทอยู่ปากทางเนี่ย
0: คุณผู้ชมครับนี่แค่โบสถ์ยังตะลึงความสวยงามกันขนาดนี้แต่ยังไม่หมดนะครับที่วัดร่องขุ่นเต็มไปด้วยศิลปะอันงดงามและมีเอกลักษณ์จากฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับไปเที่ยวกันต่อเลยจ้า
3: ที่นี่อะไรฮะอาจารย
1: ์ที่นี่คือบ่อน้ำอธิษฐานจิตสร้างขึ้นมาเพื่อหนึ่งคือความงามนะเอาฟิลลิ่งของโดมของคริสเตียนมาทำแล้วก็ความงามในนั้นก็ได้สตังค์ด้วย
2: นี่ไงล่ะโอ้โห
3: นี่
2: อันนี้อนุญาตให้โยนได้ไหมตัง
1: อนุญาตคือว่าเราไม่เปิดตู้บริจาคของเราให้ทุกคนทุกศาสนามาโยนหนึ่งบางคนโยนเพื่อเกมก็คือแม่นไหมโยนลงไป โยนลงไปเพื่อจะลงบ่อแรกไม่ใช่ง่ายนะเพราะน้ำมัน
2: ทำให้เรียนมันไม่ตรง
1: แฉลบพี่น้องคริสเตียนบ้างพี่น้องมุสลิมบ้างมาโยนเล่น
3: ครับ
1: แต่นี่มีคนไทยโยนจริง
3: ตั้งใจ
1: เพื่อตั้งใจมาปีเกิดตัวเองชดชูจะรู้ขานเอาลองเล่นไม่ใช่ง่ายนะ
3: ถูก
1: อ้าวตรงกลางทีละคนเห็นนะยาก
2: ไปไหนอ่ะ
1: ข้างล่างบอกแล้วไม่ได้ง่าย
2: ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: เฮ้ยไม่ข้างล่างชั้น2
3: สาธุแต่ยังได้ยังชั้น2สาธุ
1: มันเหลือรับประทานแล้วชั้น2ก็เหลือรับประทานแล้ว
3: เหลือรับประทานแล้ว
2: ยิ่งใหญ่
1: ไม่ใช่ง่าย
3: คือนะฮะอธิษฐานจิต
0: คุณผู้ชมครับที่ด้านหน้าบ่อน้ำอธิษฐานจิตก็ยังมีต้นโพให้ประชาชนที่มาเขียนชื่อขอพรและแขวนใบโพเอาไว้เป็นการร่วมทำบุญกับวัดอีกด้วยนะครับและที่ทำเอาพวกเรานี่สะดุดตากันอย่างมากครับก็เห็นจะเป็นเมลุของวัดนี้แหละครับที่สะดุดตาก็เพราะว่าความสวยของเมลุนี้เองจนกลายเป็นจุดไฮไลท์ที่คนนิยมมาถ่ายรูปนั่นเองครับ
2: นี่ครับสถานที่แห่งนี้คือ
1: ตอนแรกเรียกว่าเมน
2: ครับ
1: พี่สร้างเมนหวังว่าจะเผาแม่ตัวเองนะแล้วก็จะเผาตัวเองแล้วเผาลูกศิษย
2: ์
1: แล้วก็เผาคณะสถาวัต
2: ครับ
1: ปรากฏว่าสร้างเสร็จเรียบร้อย
2: สวยเกิน
1: ไม่เผาใครสักคนเพราะมันสวยเหลือเกินจริงแล้วเมนพี่ใส่หมดแล้วนะเครื่องมีหมดแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแต่ว่าถึงเวลาจริง
2: ไม่ได้ใช้
1: ไม่ใช้

0: อันนี้ที่พี่เก็บไว้เนี่ยเป็นที่ทำพิธีสืบชะตาให้กับเมีย
1: มีชายไทยไม่กี่คนนะต่อดวงชะตาให้เมียเนี่ย
0: ที่รักเมียขนาดนี
1: ้ใช่แต่มันไม่ค่อยทำกันหรอกเชื่อดิไม่อยากต่ออายุให้เมีย
2: ไม่มีอายุสั้น
1: ไม่ไม่อยากต่ออายุให้เมียหรอก
0: มีคนเดียวที
1: ่คนเดียวในโลกเลยต่ออายุให้เมีย
3: โถอาจารย์ก็รักเมียพี่หนุ่มก็รักเมียป๋าก็แซวไปทั่วนะป๋าเนี่ยใช่สิยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนนี่อุ๊ยพูดอะไรออกไปอ่ะ
4: เป็นแบบอย่างที่ดีนี่เป็นไอดอลผมเลย
0: รักเมียรักเมีย
4: ถ้าคุณมีเมียคุณจะแช่งเมียให้ตายเหรอ
1: ไม่ก็ตามแต่ไม่มีเป็นเสริมให้หรอก
4: ตามเวลาโอ้สุดยอดเลยนะ
0: เร็วก็ด
4: ีภาพนี้ผมจำได้ผม
0: น
4: ี้
0: อันนี้มาสเตอร์พีซเลย
4: ตอนนี้จริงนี่มา
0: ถือว่าสูงสุดของที่นี่แพงที่สุดของที่นี่นะเวลานี้ถึงแม้จะรูปเล็กแต่แพงที่สุด
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันขอนำคุณผู้ชมมาพบกับผลงานสุดยิ่งใหญ่ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้สร้างวัดร่องขุ่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติจากความไม่เชื่อก็เปลี่ยนเป็นแรงศรัทธาจึงลงมือวาดและสร้างอุทยานพระพิฆเนศไว้อย่างยิ่งใหญ่งดงามตระการตาซึ่งจะมีที่มาอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: อาจารย์ครับด้านหลังนี้ยังไงอาจารย์
2: ชื่ออะไรฮะอันนี
3: ้พี่เรียนศิลปะใช่ไหมพระพิฆเนศถือว่าเป็น
2: เทพแห่งศิลปะ
3: ดังนั้นเวลามาสร้างวัดเนี่ยความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยเหมือนท่านทำให้เรา
2: สำเร็จมีพลัง
3: เมื่อพี่สร้างวัดเสร็จเรียบร้อยในเขตพุทธวาสเป็นเรื่องของพุทธศาสนาพี่จะสร้างเทวสถานที่อยู่นอกวัด
2: อันนี้เป็นเขตเทพอ
3: ันนี้จะเป็นเทพก็อยู่ในกลางเกาะ
2: เป็นเทพหรือเป็นมนุษย์เนี่ยจะใช้สีทอง
3: สีทองใช่พวกนี้ยังติดกามอยู่อยากสร้างหอพิเศษที่ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับโบสถ์มันเรืองรองอ่ะมันร่ำรวยอ่ะ
2: อันนี้ขึ้นไปดูได้ยัง
3: อันนี้เมื่อก่อนให้เข้าไปดูแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าจะเข้าก็ไปเดินเล่นก็ได้
2: ไปเถอะ
1: ไปดู
4: มาแล้ว
1: ใกล้ๆนะ
0: มาถึงที่นี่ยังไงก็ขอเข้า

0: ไปชมความสวยงามแบบใกล้ๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอ้าไปกันเลย
1: พระพิเนธองค์จำลองพี่อ่ะที่พี่มาจากรูปวาดแล้วมาทำเป็นประติมากรรมชิ้นขนาดนี้องค์นี้99องค์
2: ครับ
1: แล้วพี่ก็ขาย99องค์เนี่ยเอาเงินที่สร้างหอพระพิเนธท่าน
2: ครับ
1: นะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันขายกัน6ล้านเนี่ยหอพิเนธนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปนะรูปจริงนี่แพงนะนี
2: ่นี่ผมมีที่บ้านอาจารย์
1: หลายสิบล้านแต่รูปพิมพ์
2: รูปพิมพ์ถ่ายรูปได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ไม่ได้ห้าม
2: ไม่ได้
1: เนี่ยพวกนี้เขาเห็นแล้วเลียปากเลยเพราะเป็นพระราหูที่เราไม่เคยเห็นกันเลย
2: ครับ
1: มันเป็นสไตล์เฉลิมชัยมันเป็นศิลปะอันนี้องค์ดัชนีทองอันนี้แพงโคตรๆเนี่ยองค์นี้เนี่ยองค์9เนี่ยทับ9เนี่ยองค์เนี้ยแพงนี่หอพิเนธที่เริ่มสเก็ตเนี่ยที่สเก็ตหอพิเนธครั้งแรกแล้วก็มาขยายเป็นรูปนี้เป็นรูปสีนี่เห็นไหมเนี่ยเราจะสร้างอย่างนี้ตอนนี้เราเสร็จแค่ข้างบนนี้เท่านี
2: ้
1: ตรงนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยสะพานที่ว่ามาเนี่ยข้ามมา
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นรูปอีกรูปที่อยู่หอศิลป์พิเนธที่ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งของตัวเองถือว่าสุดยอดองค์นึงเนี่ย
3: โอ้อาจารย์พลังล้นเหลืออาจารย์เกิดวันอะไรฮะเนี่ย
1: อังคาร
3: นั่นไงสุดยอด
1: กำลังสูงสุดกำลังสูงสุด
3: เกิดวันเดียวผมไงพลังเยอะ
1: เนี่ยทองคำ
3: เอ๊ะมันก็มีเยอะนี่ฮะอาจารย์
1: ทองคำมันมีเยอะแต่อยู่ในตลาด
3: ไม่ใช่ในนี้ในตู้เนี่ย
1: อ๋อนี่ไม่ได้ของวัดอันนี้ไม่ได้
3: ที่บ้านนะอาจารย์ที่บ้าน
1: คือถ้าอยู่ในตู้ปั๊บจบเลย
3: เป็นของวัด
1: ที่บ้านไม่มี
3: ไม่เก็บเลย
1: ไม่เก็บเลยไม่เก็บสักองค์เลย
2: ให้หนุ่มตอบแทนไหมไม่ให
0: ้โถน่าสงสารป่าแท่งจริงๆครับตื้อแล้วตื้ออีกอาจารย์ก็ไม่ใจอ่อนสักทีของดีของหายากขนาดผู้สร้างนี่ยังไม่มีนะฮะคิดดูละกันโอ้โหสงสารน่ะ
1: อย่างเงี้ยแพงสุดถ้าไปเห็นนะพระพิเนธพระพิเนธที่มีลายเซ็นแบบนี้นะ
2: มี
1: นะ
2: อาจารย
1: ์เนี่ยลายเซ็นแบบเนี้ย
3: ผมมีเซ็นให้ด้วย
1: เนี่ยๆข้างล่างเนี่ยลายเซ็นน่ะเนี่ยถ้ามีเฉลิมชัยช้อชิงเฉลิมชัยอย่างเงี้ยโคตรแพงเลยถ้าเห็นแบบนี้นะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับที่ได้มาชมสุดยอดศิลปะแห่งพระพิฆเนศผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยที่หาชมยากมากๆทั้งสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเรื่องราวปาฏิหาริย์โดยอาจารย์เฉลิมชัยเล่าว่าเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งไปเจอพราหมณ์ทักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพ่อปู่ลงมาเกิดเพื่อมาสร้างงานศิลปะให้แก่พระพุทธศาสนาต้องวาดรูปพระพิฆเนศต้องวาดรูปพ่อปู่แล้วจะรุ่งเรืองแต่อาจารย์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้นจริงบังเอิญวันนั้นเขียนรูปอยู่บนฝาผนังที่วัดอยู่ดีๆผู้กันร่วงหลุดมือแล้วเจ็บแปลบเข้าไปที่ซีกขวาทั้งหมดเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่ากระดูกทับเส้นประสาท2ข้อซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติหมอให้ผ่าก็ไม่ผ่าก็อยู่อย่างนั้นอยู่กับความทุกข์ทรมานตลอดวาดรูปไม่ได้ตั้ง 2-3 เดือนเริ่มมีความสงสัยว่าพระพิฆเนศหรือเปล่าก็เอากระดาษมาวาดแผ่นหนึ่งแล้วเข้าสมาธิเลยถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ทำให้ป่วยถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้หายเลยหายแล้วจะวาดเลยพอออกจากสมาธิก็หายจริงๆบิดท่าไหนก็ไม่ปวดลุกขึ้นเดินก็ไม่ปวดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วกระดูกสองข้อนั้นก็ไม่ส่งผลอีกเลยมันแปลกที่มันปวดแล้วมันหายได้เลยสร้างเป็นหอพระพิฆเนศแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครับ
1: นี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของชีวิตตัวเองด้วย
2: ครับ
1: ว่าการทำพระพิฆเนศเนี่ยมันเป็นความฝันเหมือนการสร้างวัดกับการสร้างพระพิฆเนศเนี่ยเป็นความฝันเลยดังนั้นอยากสร้างพระพิฆเนศองค์ที่งดงามและแปลกไปจากทุกองค์ในโลกนี
2: ้
1: เพื่อให้เป็นงานศิลปะของเฉลิมชัยที่ยิ่งใหญ
2: ่
1: ประดับไว้ในโลก
3: ด้านล่างที่ท่านนั่งประทับอยู่เนี่ย
1: เป็นเมฆเมฆกับทิพยานหนูก็เป็นพาหะของท่านพาหนะของท่าน
3: แล้วจากนั้นเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นสะพาน
1: ใช่เป็นสะพานโค้งอ่ะ
3: สีทอง
1: ขึ้นมาข้างบนเลย
3: นะครับ
2: ก็คือขึ้นมาแตะนี่เลย
1: ใช่มาแตะประตูนี่เลย
3: ตรงนี้ที่ดินทั้งหมดที่เราเดินอยู่นี่ก็จะหายไป
1: หายไป
3: เป็นบ่อน้ำ
1: เป็นบ่อน้ำเป็นเกาะเป็นเกาะ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับสถานที่ต่อไปบอกได้เลยนะครับว่าสำคัญมากเพราะเป็นหอศิลป์ที่รวบรวมสุดยอดศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยเอาไว้รับรองว่าคุณต้องร้องว้าวเมื่อได้ไปเยือนครับไม่รอช้าครับไปชมกันเลย
1: จริงๆหอศิลป์วันนี้เรา ปิดครึ่งนึงแต่วันนี้จะพาให้ดูหมด

0: ชื่นชม
1: นี่คือทางเข้าอันนี้คิดว่าซื้อมาเท่าไหร่สมัยก่อนขาย 1,500
0: โอ้แพงมีราคานะ
1: 1,500 ยังแพงอยู่เหรอสมัยก่อน
0: ไม่แพงเหรอฮะ
1: โอ้สมัยก่อนนี่ 1,500 ปี 25
2: ไม่ใช่คือเป็นรูปนี้เป็นรูปของอาจารย
0: ์อ๋อรูปของอาจารย์
2: ที่วาดสมัย
1: รูปนี้สมัยวาดปี25
0: อาจารย์บอกว่าอาจารย์ซื้อมา
1: ขาย 1,500
0: ครับ
1: ขาย 1,500 สมัยนั้นในขณะที่ศิลปินทุกคนขายรูปละ 10,000
0: ถูก
1: แต่เนี่ยขาย 1,500 แล้วก็ไปซื้อคืนมาเมื่อปี
0: อ๋อซื้อกลับมา
2: ซื้อกลับมากี่ล้าน
1: อันนี้ก็ซื้อคืนมา
3: ครับ
1: สมัยเรียนอย่าเข้าไปเส้นเสียมารยาทคนไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่อง
1: เพราะเวลาไปงานศิลปะไปที่ไหนหันไปซะบ้าง
0: ห้ามใกล้ใช่ไหม
1: เขาขีดเส้นให้ต้องรู้โดยสัญชาตญาณ
4: ป๋าแท่งนี่โดนทั้งวันจริงๆครับแหมวันนี้สงสัยต้องทำบุญใหญ่แล้วล่ะครับผม
0: อาจารย์แล้วนี่รูปแรกเหรอที่วาด
1: ใช่ที่วาดตอนเป็นนักเรียน
0: 14
1: ตอนเป็นนักเรียนอายุ14
2: อาจารย์จำได้ไหมตอนนั้นแรงบันดาลใจอะไรคือไงฮะ
1: ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่โจทย์ชอบวาดรูปเองวาดเอง
0: วา
1: ดเองแล้วก็เอาไปขาย
0: ขายได้ไหม
1: โอ้โห2ปีมีคนซื้อ30บาท
0: ดีใจตื่นเต้น
1: ซื้อมาโอ้โหพอมันมีชื่อเสียงก็รีบไปตาม
0: ซื้อกลับมาเท่าไหร่ฮะขายไป
1: ซื้อกลับมาตอนนั้น30,000กว่าเลยนี่รูปเนี้ยวาดให้เตี่ยวาดให้เตี่ยเตี่ยเอาไปให้คนขึ้นบ้านใหม่เพื่อนแก
0: ครับ
1: รูปนี้ซื้อมา 600,000รูปนี้เขียนสมัยเรียนสมัยเรียนที่ศิลปากรมีรุ่นน้องเอามาขายให
0: ้ครับ
1: รูปนี้ก็น่าจะ500,000หรือไงจำไม่ได้ซื้อมา400,000นี่ไม่ใช่400,000ตอนนี้นะ
0: ครับ
1: แท่งไม่ใช่400,000ตอนนี้นะ
2: ปีอะไรจ๊ะ
0: รูปนี้ได้กลับมาอยู่กับเรา
1: ตอนนี้มันนานมากแล้วมันนานมากแล้ว
0: 20 30ปี
2: รูปเนี่ย
1: ถ้าตอนนี้เหรอ
0: 500,000นี่แหละ
1: หลายล้าน
2: หลายล้าน
0: คือตอนสร้างวัดเอาภาพแบบนี้แหละไปขายใช่ไหมฮะ
1: ใช่พิมพ์ขายแต่มีของจริงขายก็มี
0: ของจริงขายก็มีภาพแบบนี้นะ
1: รูปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้แพงมาก
2: ภาพนี้ผมจำได้ผมมี
1: อันนี้มาสเตอร์พีซเลย
2: ตอนนี้จริงนี่มา
1: ถือว่าสูงสุดของที่นี่แพงที่สุดของที่นี่นะเวลานี้ถึงแม้จะรูปเล็กแต่แพงที่สุด
0: เท่าไหร่แล้วครับ
1: มีพวกนักสะสมต่างประเทศมาให้เงิน
2: ร้อย
1: เยอะเยอะ
2: ร้อย
1: ไม่อยากบอกมันเยอะมันเยอะภาพพิมพ์เนี่ย
2: อันนี้
1: ขายไปในประเทศไทยเป็นอย่างต่ำต้องมีสัก 3-4 หมื่นรูป
2: ด้วยความที่เป็นภาพที่สุดยอดมาสเตอร์พีซนะอาจารย์อธิบายหน่อยนี่คืออะไรครับอาจารย์อ
1: ันนี้คือสวรรค์นะเวลาเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็จะว่างแล้วมีแสงมีอะไรแล้วในใจของเราก็จินตนาการไปถึงสูงสวรรค์เหมือนเราเดินเข้าไปในทิพย์วิมานเนี่ยเป็นความฝันของเรา
0: คร
1: ับ แล้วเราก็กึ่งฝันกึ่งสมาธิกึ่งนิมิตที่ก็เขียนรูปเป็นดินแดนทิพย
0: ์
1: สีเราก็ให้มันนุ่มเนี่ยนุ่มเหมือนทิพย์เหมือนเบาๆเป็นทิพย์อย่างเงี้ยคนก็ชอบเป็นสวรรค์
4: ต้องบอกเลยนะครับว่าภาพนี้เหนือคำบรรยายทั้งความสวยงามและจินตนาการที่มาของภาพนี้นับได้ว่านี่คือผลงานระดับมาสเตอร์พีซของอาจารย์เฉลิมชัยและมีมูลค่ามหาศาลจริงๆดีใจมากๆครับที่ครั้งหนึ่งได้มาเยือนที่นี่แต่ความสวยงามอลังการยังไม่หมดเท่านี้นะครับไปดูต่อกันเลยครับ
0: โอ้โห
1: เห็นนะดูห้องเขาโอ้โหปฏิมากรรมที่นี่มีชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกที่สูงสุดของการทำปฏิมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปนี่เป็นปฏิมากรรมชิ้นล่าสุด
2: ล่าสุดนะอาจารย
1: ์
2: ล่าสุดที่อาจารย
1: ์ทำ
2: อันนี้คืออะไรฮะ
1: พระอุปคุต
2: โอ้โหพี่แท่งยังไง
1: อันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุด
0: อ
1: ันนี้นี
2: ่วิจิตรมาก
0: ด้านล่างพระราหู
1: ตรงนี้มี9องค์คือมันแพงที่สุดของปฏิมากรรมของพี่ทั้งหมดพระผู้หลุดพ้น
0: พระผู้หลุดพ้นแพงที่สุดถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซ
1: มาสเตอร์พีซของปฏิมากรรมที่แพงมาก
2: นี่ไงองค์นี้ไง
1: องค์นี้ก็แพงนะเพราะเป็นสีเขียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราเห็นพระพิเรศองค์ที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยคือแพงสุดของพระพิเรศเรามี3 สีแต่ถ้าเห็นเขียวอย่างเงี้ยแพงสุด
0: นะครับถ้าเป็นงานอาจารย์เฉลิมชัยนะครับถ้าสีเขียวนี่คือแพงสุดนะครับ
4: ต้องบอกเลยนะครับว่าหอศิลป์แห่งนี้สุดยอดมากๆมีทั้งภาพวาดภาพถ่ายภาพพิ

0: ประติมากรรมล้ำค่ารวมไปถึงพุทธศิลป์ในการสร้างพระพิมพ์ต่างๆต้องบอกว่าระดับโลกเลยแหละครับและนอกจากนั้นภายในวัดก็ยังมีสิ่งก่อสร้างสวยงามอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่หอระฆังห้องน้ำสีทองทางเดินที่ประดับด้วยใบโพสีเงินเรียกได้ว่าภายในบริเวณวัดแห่งนี้สวยงามทุกจุดและมีความหมายทุกจุดจริงๆครับ
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
11: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
12: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
13: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
14: สะดวกช้อป
13: ที่ช็อปมาเนีย
0: คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เราจะขอนำทุกท่านมาพบกับสุดยอดพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมในปีพุทธศักราช2554พุทธศิลป์ของท่านเปี่ยมไปด้วยความวิจิตรงดงามและแฝงไปด้วยความตั้งใจของอาจารย์จึงทำให้ได้รับความนิยมและมีมูลค่าสูงขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งยังหายากมากๆอีกด้วยซึ่งวันนี้ถือเป็นความโชคดีของเราที่จะได้ชมแบบใกล้ชิดและได้รับความรู้แบบเจาะลึกกับอาจารย์อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วครับไปชมกันเลย
15: มาถึงช่วงคงกระพันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์เฉลิมชัย
16: ช่วงเหนียว
15: ช่วงคงกระพันเป็นเรื่องราวของวัตถุมงคลนะอาจารย
16: ์
15: ของรายการ
16: ความศักดิ์สิทธ
17: ิ์ไม่ได้เหนียวแบบว่าแทงไม่เข้ายิงไม่เข้านะเหนียวคือว่าขอไม่ให
15: ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้ไม่มีให
17: ้มีก็ไม่ให้เว้ย
0: แหมพูดแบบน้อยใจแล้วก็น้อยคนที่จะกล้าแซวแรงแบบนี้พี่แทงพี่หนุ่มนี่กล้ามากๆจริงๆเลยเชียวแหมขอต่อไปนะครับพี่ๆเผื่ออาจารย์จะใจดีแบ่งมาทางนี้บ้างอยากได้เหมือนกันนะนะ
15: วันนี้อาจารย์ออกมา4รุ่น4แบบที่บอกว่าโอ้โหหาดูได้ยากเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีแล้วไม่ว่าแท่งจะประหลอดยังไงจะพูดได้นวดแท่งนวดยังไงก็ไม่ได้นะอาจารย
16: ์นี่คือหนังสือที่สรุปของการสร้างพระทั้งหมดเลยนะ
17: เฉพาะหนังสือนี่ก็หายากแล้วนะ
16: หายากมากนะตอนนี้นะตอนนี้มันไล่ขึ้นมา 20,000 กว่าแล้วหนังสือนี่เพิ่งออกมาเดือนเดียวมั้ง 1,200 บาท
17: 1,200
16: บาท
15: ครับ
17: ออกจากโรงออกจากโรงพิมพ์มา 1,200 บาท
16: 25,000 28,000 30,000 แล้วมันจะแพงโคตร
15: นี่เขาไม่ได้พระเขากล่าวว่าหนังสือก็ยังดีหนังสือก็ไม่มี
16: หนังสือก็ไม่มี
15: โอ้ตายแล้ว
16: จะให้ได้นะนี่ไม่ให้ได้นะ
17: แหมรุ่นคือพันจริง
0: ตื้อแล้วตื้ออีกจนท้อครับก็ไม่ได้ครับงานนี้งานของอาจารย์เฉลิมชัยนี่ทรงคุณค่าจริงๆครับผม
16: หนังสืออันนี้เนี่ยคือการพูดถึงว่าเป็นตำราพระเครื่องของอาจารย์เฉลิมชัยเลยเพื่อไม่ให้ใครปลอมได้บอกว่าถ้าพระจริงจะต้องเป็นลักษณะยังไงบอกลายเซ็นค่าของลายเซ็นพระแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรพระองค์นี้ก็ปี้ไม่ได้ของพี่ทุกองค์ก็ปี้ไม่ได
15: ้ก็ปี้ไม่ได้แต่มีคนพยายามทำไหมฮะอาจารย
16: ์มีพยายามทำแต่ทำไม่ได้ห่างชั้นเยอะห่างชั้นเยอะอันนี้พระโพธิสัตว
15: ์
16: ซีดเฉยๆก็ไม่มีปัญญาแค่ซีดก็พอ
17: ซีดยังไม่ให้เลย
16: ซีดก็ไม่มีปัญญาให้ไปจนถึงพระองค์สุดท้ายที่สร้างและเลิกนี่คือเชียงรายเกมแล้วพระในนี้หลายองค์ที่ไม่มีใครได้ไม่ใช่สร้างแล้วจะได้เหมือนที่อื่นเขาสร้างอันนี้คือหนุมาน
18: โอ้อันนี้ยิ่งใหญ่มากเพิ่งเล่ทองคำ
16: ว้าวไอ้ซีดอย่างเดียวเว้ยซีดอย่างเดียวเว้ย
15: ไม่มีแล้ว
16: นี่นวะโลหะอันนี
17: ้อย่างน้อยก็ได้เห็นเมื่อกี้นะครับได้เห็นกับตาแล้วนะครับ
15: มีรุ่นอะไรบ้างฮะอาจารย์
16: อันนี้ยืมของ
15: พระราหูพระราหู

0: ยืมของเนี่ยพระราหูอันนี้องค์นี
1: ้ยืมเจ้าของมา
0: สมัยก่อน 3,000 บาทเอง
1: ครับ
0: ที่ตอนออก 3,000 บาท
2: อันนี้เนื้ออะไรอาจารย
0: ์อันนี้เนื้อเงิน
2: เนื้อเงิน
0: เยอรมันเนื้อเงินเยอรมัน
1: อันนี้เรียกว่าพิมพ์อะไรยังไงฮะมีไหมอ
0: ันนี้พิมพ์เล็ก
1: พิมพ์เล็ก
0: อันนี้เงินพิมพ์เล็ก
1: ใช้
0: องค์เงินพิมพ์เล็กมีพิมพ์ใหญ
1: ่
0: กับพิมพ์เล็ก
1: องค์เงินพิมพ์เล็ก
0: แต่อันนี้แพงมากเพราะเลข1อันนี้นะแต่พอพูดแบบนี้นะคนที่เล่นพระของอาจารย์เจริญใจนะอย่านะอย่าล่วงนะเอ้ยนะอย่าล่วงนะปั๊บนี่มึงเจอเป็นล้านนะ
3: องค์นี้ราคาเป็นล้านนะเซียนแท่งแหมพอรู้ราคานี่รีบปล่อยเลยนะครับพ่อคุณทำเป็นเล่นไปพระสวยขนาดนี้หายากขนาดนี้สงกระใสต้องหามาไว้สักองค์แล้วละมั้งครับ
1: โอ้นี่ยืมมาฮะยืมมาให้ดู
0: มือสั่นระวัง
1: ครับนี่องค์ที่หนึ่งเลย
0: อันนี้คือแพงที่สุดนะเวลานี้พี่ยังไม่มี
2: เอาเหรอ
0: พี่เป็นคนทำพี่ยังไม่มี
2: โอ้แต่จริงๆเนี่ยปกติเวลาที่เขาสร้างกันนะเลขหนึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็ประธานอะไรก็จะเก็บไว้นะเนี่ยผมมีพระอาจารย์รุ่นหนึ่งเก็บไว้นานแล้ว
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: นะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะเอามาโชว์ในรายการเซอร์ไพรส์อาจารย
0: ์เฮ้ย
1: เอาดีๆนะหนุ่มนะ
0: จริงๆดีนะ
1: ดี
2: นี่ไงให้อาจารย์ดูเลยว่าแท้หรือเปล่าองค์นี
0: ้โอ้โหไอ้หนุ่มรู้ป่ะนี่ราคาเท่าไหร่มึงรู้ป่ะ
2: ไม่รู้เลย
1: หนุ่มไปได้มาจากไหนอ่ะ
2: ก็ได้มานานแล้ว
0: โอ้บ้ากูไม่เชื่อมึงหรอก
2: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าเป็นของไอ้หนุ่มจริงนะไอ้หนุ่มรู้ไหมว่าใบกำกับนี่คืออะไร
2: ใบเซอร์
0: ใบเซอร์มีไหน
2: ก็เขาให้
0: ไซส์ขนาดไหนใบเซอร์ไม่จริง
1: คุณได้แต่เหรียญเหรอ
0: ไหนบอกไซส์เ
2: ลยอาจารย์บอกก่อน
0: ไซส์ใบเซอร์ก่อน
2: แท้เท่าไหร่
0: เอาไซส์ใบเซอร์ก่อนแล้ว
2: นี่อาจารย
0: ์ไม่เนี่ย
2: นี่ไง
0: นี่คือมันยืมมา
2: ว้าม
0: ันตอแหลว่าเป็นของมัน
3: กะจะแกล้งอำอาจารย์หยอกซะหน่อยแต่เจอตอเข้าไปงานนี้โป๊ะแตกเลยทีเดียวครับโถอาจารย์ก็ไม่ไว้หน้ากันเลยนะเนี่ย
0: พระองค์นี้นะหนุ่มรู้ไหมมันมีน้อยมากแล้วก็แพงที่สุดของพระเป็นรุ่นแรกของพี่
2: อาจารย์มีไหม
0: มอบให้ลูกศิษย์เฉยๆนะฟรีพี
1: ่
0: 80คนลูกศิษย์สมัยนั้นมันขายทั้งวัด
2: มันถึงได้ตกทอดมาถึงมือผมไงอาจารย
0: ์มันขายทั้งวัดบอกกูบอกมึงอย่าขายนะมึงอย่าขายนะ 3,000 ขายแล้วบอกมึงอย่าขายมันเป็นหมื่น 5,000 ขายแล้วย้าย
1: เดี๋ยวถึง100,000ดิ
0: แสนนะมึงแสนขายแล้วไปยามันขึ้นไป200,000200,000ขายแล้วคนสุดท้ายของวัดที่ขายพระองค์สุดท้ายไปคือ700,000เมื่อไหร่มึงคิดดูว่าเดี๋ยวนี้องค์นี้จะเท่าไหร
2: ่ก็เป็นล้าน
0: โอ้โห
2: หักมาเก็บเลย
0: เฮ้ยระวังเฮ้ย
1: นี่คือผ้าอะไรฮะอาจารย์รุ่นไหนยังไง
0: นี่คือล็อกเก็ตที่ทำ
1: ล็อกเก็ต
0: ลูกวาด
1: อ๋อนี่ลูกวาดนะฮะล็อกเก
0: ็
1: ต
0: เป็นล็อกเก็ตแต่นี่เป็นลูกวาดที่เอามาทำล็อกเก็ตเป็นพระประธานวัดร่องขุ่นเซ็นอยู่ข้างหลังปี50เห็นไหมวัดร่องขุ่น
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยลายเซ็นเนี่ย
1: 15ปีแล้วนะแป๊บ
0: ใช่นี่มันให้หนุ่มยืมมานี่ก็บุญแล้วมันกลัวใจหาย
2: ของผมอาจารย์เน้นจริงเลยยืม
0: กูโหเฮงแล้วไม่น่ามี
3: โอ้ยอาจารย์แซวแรงแซวเก่งทำไมบูลลี่พี่หนุ่มแบบนี้เนี่ยไอ้หยอกน่ารักกันจริงๆเชียวสนุกจังเลยวันเนี้ย
0: มันไม่เสริมเลยที่ว่ามันจะซื้อแม่งล้านสองเงี้ยมันไม่กล้าหรอก
2: แล้วอาจารย์ไม่คิดบ้างเหรอว่าผมได้มาตอน 4-5,000
0: ไม่มี
2: เ
0: พราะมึงจะต้องมาเอาไปเซอร์กู มึงจะต้องบอกโฉนดกูดังนั้นยาก
2: โกหกอาจารย์ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอาจารย์จะต้องเซ็นเนี่ยทุกทำใบเซอร์ให้มันเพื่อการปลอม
1: อาจจะมีวาระพิเศษมาก
0: ไม่มีไม่มีคำที่เป็นสัญญาต่อวงการก็คือ
2: เลิกคือเลิก
0: สัจจะคือเลิก
1: นะฮะไม่ว่าจะ
0: พอแล้วบรรลุจุดประสงค์แล้ว
1: ลำบากใจเหมือนกันนะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมากๆอย่างเงี้ยอาจารย์มีวิธีปฏิเสธยังไง
0: เห็นไหม
1: ใช้วิธี
0: ไอ้มึงเป็นใครกูก็ไม่ให้
1: ก็บอกตรง
0: ๆกูไม่หวังพึ่งมึง
1: ไม่ทำ
0: ไม่ให้และไม่ทำเลยมีเยอะแยะที่มาขอใหญ่ขนาดไหนก็มาขอ
1: มาช่วยนะช่วยนะ
0: ได้รับคำตอบว่าไม่ทำโลกก็เยอะก็ต้องระมัดระวังกันอย่าไปพลาดพอพลาดปั๊บติดลูกติดเมียติดครอบครัวเยอะแยะไปหมด
2: ครับ
0: นะสิ่งสำคัญที่สุดนะสำคัญสูงสุดนั่นก็คือใจเรา
2: คร
0: ับ ใจเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราพึ่งธรรมะได
2: ้ครับ
0: ธรรมะดีที่สุดนะ
2: ครับ
0: ในเวลาเราทุกข์หรือเราไม่ไหว
2: ครับ
0: ปัญหามันมาล้มเรามันเยอะเราเครียด
2: ครับ
0: จริงๆนะธรรมะของพระพุทธเจ้าดีที่สุดก็คือการปล่อยวาง
2: ครับ
0: แล้วคิดว่ายังไง

0: ก็ต้องดีขึ้นไม่มีสิ่งใดหรอกที่ดีอยู่ตลอดและไม่มีสิ่งใดหรอกที่แย่อยู่ตลอด
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยมากนะคร
2: ับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: โอ้โหความหล่อของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย
3: สองพิธีกรความรอไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอาจารย์ก็สุดยอดตลอดการเช่นกันวันนี้มีความสุขสุดๆไปเลยครับ
4: แต่ยังไม่จบแค่นี้ช่วงหน้าไปหาความอร่อยรอบวัดกินกันจ้า
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ตอนยอนตอนยอน
1: โอ้ยมาเหนือก็ต้องมามากินอาหารเหนือกระเจ้าจะอู้จะอี้อะหยังอะไรครับเนี่ยโอ้ยพอเถอะอู้บ่ได้จริงๆล่ะครับเอาเป็นว่าเลิกอู้มั่วๆแต่มากินอาหารเหนืออร่อยๆกันดีกว่าครับกับร้านที่มีชื่อว่าสาบันงา
2: ช่วงอร่อยรอบวัดครับวันนี้นะฮะเดินทางออกจากวัดร่องขุ่นก็ประมาณสัก10กว่าโลนะเข้าเมืองมา
1: ครับ
2: นะครับมาทานร้านอาหารทางเหนือที่เรียกว่าเป็นขันโตกเมืองใช่ไหมครับ
1: แนะนำนะฮะร้านเผื่อหลายท่านนะท่านผู้ชมไม่รู้จักนะครับนี่คือหนึ่งในร้านที่อร่อยของจังหวัดเชียงรายฮะเจ้าของร้านอยู่นี่ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสด
1: ีคุณสารแหน่
3: ค่ะร้านสะบันงา
2: อร่อยมานานแปลว่าอะไรฮะ
3: สะบันงาสะบันงาเป็นดอกไม้ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
2: ดอกไม้
3: เจ้าน
1: ี่ความรู้ทั่วไปไม่มี
2: วันนี้นะครับอาหารที่ร้านสะบันงาพี่สารแหน
1: ่ครับ
2: นะครับก็เตรียมมาหลายอย่างเลยมีของโปรดของผมด้วย
3: มักอะไรอย่างคะ
2: มักลาบหมูคั่วเจ้า
1: อันนี้แม่ลาบหมูคั่วนะครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วพี
3: ่โอ้ย30กว่าปีแล้วค่ะ
1: โอ้โหมั่นใจได้
3: ปี2530
1: ลุยเลยมั้ยเดี๋ยวเย็น
3: ลุยเลยเจ้าเดี๋ยวมันจะลำนะคะ
1: เดี๋ยวจะบ่ลำ
3: เลย
2: ของมากที่สุดสำหรับอาหารเหนือนะครับที่นุ่มมักขนาดที่สุดเลยก็คือว่าควรพูดมั้ยควรพูด
1: ไม่ควร
2: ด
1: ี
2: กว่านะ
0: นี่มันภาษาอะไรครับพี่นมก็นี่แหละครับหนุ่มใต้อู้ภาษาเหนือมันก็จะออกมาแนวนี้แล้วครับพี่บ่าวเจ้าโอ้ยรวมมั่วกันไปหมดแล้วเนี่ย
3: แต่ง
1: ๆขอบคุณครับ
2: เฮ้ยโอ้โห
3: สะดุ้งหมด
0: ทำเอาพี่สารแหน่นี่สะดุ้งไปเลยนะครับพี่แท่ง

0: โต๊ะของเราละครับ
1: โอ้อร่อยอร่อยจนต้องตอบโต๊ะ
0: ลำแต๊ะแต
1: ๊ะลำแต๊ะแต๊ะนะ
0: นะครับถ้าคนเหนือรู้ว่าสนิทกันเขาเรียกว่าจาดลำ
2: ลำจัดนัก
0: ลำจัดนักโอ้ยอร่อยบายแล้ว
2: ด
1: ูอุดหูนิดนึง
0: มันแห้งอร่อยจริงมันมีความเหนือเลยมันมีความเหนือชัดเจนเลยมันเป็นลาบคั่วที
1: ่ไม่หนุ่มชอบ
0: ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรพี่ทำยังไง
1: คั่วเนี่ย
2: ตะเกียกกับสูตรจากคุณแม่เนี่ยค่ะเพื่อนสอนมาก
1: ำ
2: เมืองเนี่ยเปิ้นอู้เหมือนตะเกียกด้
1: าน
2: แดง
1: แ
2: ดงมาจาก
1: อร่อยแล้วแล้วผมรู้เลยพี่แท่งชอบเพราะว่ามีความเผ็ดนิดๆนะเผ็ดร้อนสนุกเลย
0: แล้วไม่แห้ง
1: แต่ผมขออนุญาตข้ามมาแกงคั่ว
2: นี่มีน
0: อนเงินมือเลยนะมาถึง
1: เบอร์หนึ่ง
0: มาถึงชามชนะเลิศเลย
1: เบอร์หนึ่งนะครับของร้านสบันงาที่ว่ากันว่านะฮะหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่มีใครล้มได
2: ้
1: นี่อุดหูนิดนึง
0: เฮ้ยอย่างนั้นเลย
1: เหร
0: ออ
3: ร่อยแค่ไหนก็ดูเอาละครับอุดหูแล้วอุดหูอีกพี่แกก็ขยันตบโต๊ะจริงๆเลยเชียวแหมก็มันอร่อยอะเนาะ
1: กลมกล่อมเป็นแกงโฮะชื่อ
2: มันจะบะโดนนะมันจะกลมๆเจ้าก
0: ลิ่นแบบเป็นกลิ่นของเขานะ
2: ไม
0: ่เคยคุ้น
2: กินเฉพาะทาง
0: โอ้โหเฮ้ยอร่อย
1: เห็นไหม
0: ลำ
1: ลำ
2: ดีใจค
1: ่
2: ะ
0: คือเป็นแกงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางเหนือเลยมีความแตกต่างอย่างทุกสิ้นเชิงจากอย่างอื่นที่คุณเคยทาน
1: ต่อไปนะมาแกงแคร์หน่อยไหม
0: ได้
1: ห่วงใยนะครับแกงห่วงใย
2: มาเดาแดบแดบกันฮะเห็นจักข
0: าไหนเดาแดบแดบคือตัวไหน
2: ไม่จักขาเนี่ยค่ะ
1: นี่นะ
2: อ
1: ันนี้เดาแดบแดบ
2: เวลาเอากินนี่นะเวลาคนเมืองเป็นกินเนี่ยเอาแทงเข้าไปแล้วก็หูดเนี่ยค่ะอยู่โน้หูด
0: หูด
1: รูด
2: รูด
1: รูด
2: มันจะมีเนื้อไม้นะฮะเวลาแต่บัดนี้กินเข้าไปนะกินเฉพาะเปลือกไม้แล้วมันจะชูรสชาติของแกงแคได้
1: โอเคงั้นเดี๋ยวต้องกินอีกทีต้องกินสุดท้ายถูกไหม
2: กินก่อนก็ได้แล้วก็
0: อันนี้เดานะว่ารสไปทางหม่าล่าแน่เลย
2: การรับรสเขาก
1: ินก็ไม่เหมือนแกงทั่วไปนะ
2: พริกเมืองนี่ต่ำคนเดียวเจ้าค่ะจิ้มดูเคี่ยวก็ได้ค่ะเคี่ยวแล้วคายออกค่ะแต่ถ้าคนเมืองเป็นใจมือกำเนาะเป็นหัวหมูนี่เนี
1: ่ยเหมือนความรู้สึก
2: มันจะปลาปลา
1: ลิ้นชาชาเหมือนกินหม่าล่าน
2: ิด
1: ต้มยำนิดแกงหน่อย
2: เนี่ยคนเมืองจะกินจี
1: ้นี่คือแกงแค
2: ร์เ
1: ป็นแกงแบบพื้นเมืองของคนเมืองเลยถูกไหม
2: เจ้า
1: ไม่ผมไม่เคยทานนะก็ดูคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มนะตำมะเขือ
0: แต่ใช้เอามะเขือมะเขือใช้มะเขืออะไรพี
2: ่มะเขือยาวเนี่ยค่ะ
0: เรียกว่ามะเขือยาวนะฮะ
2: มะเขือบ้านเนี่ย
0: มะเขือบ้านนี่แหละเอามาตำมีสูตรขึ้นเลยฮะเข้าจมูกเลยมะเขือตีขึ้นมาเลยนะฮะนึกถึงหน้าตามะเขือยาวออกเลยที่เอาไปย่างอร่อยมาก
1: โอ้ยท่านผู้ชมอร่อย
0: หัวอร่อยมากเพราะฉะนั้นใครอยากจะนะฮะค้นหาติดตามรสชาติที่แบบโบราณโบราณเนี่ยมาร้านนี้ได้เลยไม่ผิดหวัง
1: พี่ชลนาเปิดวันไหนบ้างปิดวันไหนบ้างยัง
0: เชิญชวนหน่อยเชิญชวนประกาศประชาสัมพันธ์นิดนึงร้านเราวันไหนเปิดวันไหนปิด
2: สบันงายินดีแล้วแขกแก้วมาเยือนนะจ๊ะใครได้มาเอลตีสบันงาก
0: ็
2: อยากได้มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างคุณแข่งคุณหนุ่มนะคะ
0: ครับ
2: กินเข้าลำปากกินมากลำใจแสดงการันตีด้วยความเป็นคนเมืองแท้ๆเจ้า
0: ครับนะวันไหนวันไหนบ้าง
2: เปิดตึงวันเจ้าตั้งแต่มื้อเตียงจนถึงมื้อแลงค่ะ
0: นะ
2: ส่วนโควิดนี่ปิดเจ้าน้อย
0: 11โมงมาหรือยัง
2: 11โมงเปิดแล้วเจ้า
0: เปิดแล้วนะฮะใครหิวข้าวกลางวันมาได้เลยนะครับจนถึง2ทุ่มนะคร
1: ับ
0: ทุกวันนะครับ
1: นะ
0: ฮะจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยไหมเผื่อจะได้จอง
2: เบอร์โทรร้านก็0537122290หรือว่าเบอร์มือถือเนี่ยก็ได้0889596299มาอันก่อเข้าไปดูในเพจก็ได้ค่ะแอดสบัญญาเชียงราย
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง 9M.HD กฎหมายเลข 30เช่นเคยนะครับบ่ายโมง50นาทีเราจะมาติดตามเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์อย่างวันนี้นะครับก็เป็นกรณีของต่อมลูกหมากโตซึ่งก็ทราบกันดีแล้วว่าคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยมาพบมาปรึกษามาพึ่งพาอาจารย์นายแพทย์ดนัยพันธ์อัครสกุลที่โรงพยาบาลสุขุมวิทกันตลอดแทบจะวันเป็นวันหรือเกือบทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้มีคนไข้ล่าสุดนี้ก็ญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นวัย70กว่าปีแต่มีภรรยาเป็นครอบครัวเป็นคนไทยนะครับคนนั้นก็เลยมีการเดินทางไปต่างจังหวัดบ้านของภรรยาแล้วก็เจอดีคือลืมยาไปเนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวก็คือต่อมลูกหมากโตแล้วก็ไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้ตามปกติถ้าหากขาดยานี่แหละครับก็เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าไม่เผาผีเลยกับการกินยาเพราะได้มารักษากับนายแพทย์ดนัยพันธ์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทไปติดตามเรื่องนี้จากผู้ป่วยท่านนี้ก่อนเลยครับ
1: 治療前はですね、やはりそのトイレをするために薬をまああの今から10年以上続けて飲んでたんですね。それがその飲んでるんですけれども、やっぱりその日によって調子が違うんですね。だんだんだんだんその薬を飲むのが多くなってきて、でやっぱり薬飲まないとその出なくなる、そのトイレその出なくなるという感覚がその実際に経験しないと分かるんですけどね。手術した後っていうのは手術してからはあのだいたい1週間ぐらいですね。あの痛みとか血尿が出ましたけど。ほぼ状態は改善してかなりこの状態も良くなって日にはお昼過ぎぐらいになってると午後になると、まあ、かなり調子がいいですねで今はもうほとんどもう通常のそのトイレの状況に戻ってますあの手術のことはニューロリフトのことについてはその今ネットがねすごくあの流れてますからもう前立腺肥大の治療ということでニューロリフト聞けば YouTube はいっぱい出てきますで私も全部それ調べまして不安は全くありませんでした経験豊富なそのダナイパン先生とに手術を受けられるということでああ私はラッキーだなと思いましたこの病院には私はもう本当14年通ってますんでだからそういう意味ではとても安心感のあるいい先生だったのでとてもラッキーだったと思います私のその実家の方家内の実家がタイで私妻タイ人なんですけどもタイの実家とそのところに行った時にまあチェンナイの方なんですけども4日ぐらいの滞在のつもりでいたのがお父さんが亡くなってですねその葬式ってことになったんでずっといなきゃいけないんだけどで その時に薬持ってってなかったんで4錠か5錠ぐらいしかなかったんでそこの病院を探しましてねもうその間にその薬は取れるともう出なくなっちゃうんですよもう本当にひどい目にあったん でそれ以来あこれはもう手術しかないとで先生のその あれを見てあの病院のねでパンフレットを見てリーフレットを見てもうこれはもうやるしかないともう即決ですね。
0: ผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นวัย70เศษท่านนี้โชคดีแล้วครับที่ตัดสินใจมาเข้าพบปรึกษาแล้วก็ให้อาจารย์ดนัยพันธ์เนี่ยช่วยดูแลในเรื่องของจัดการกับปัญหานี้ได้เบ็ดเสร็จสำเร็จเด็ดขาดอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในเบรกต่อไปช่วงนี้จะให้หมอขอพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 M-COT HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถดอปรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา
0: การมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับเราจะมีเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกับในเบรกแรกซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกครับสำหรับสุภาพบุรุษที่มักจะต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของต่อมลูกหมากโตแล้วก็มีทุกข์มากๆในเวลาที่จะปัสสาวะแล้วก็มันไม่ได้อย่างใจนะครับบางทีก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ว่ารายที่ผ่านไปนี้ในเบรกแรกก็ โอ้โหหนักกว่านั้นอีกเพราะว่าลืมติดยาพกติดตัวไปแล้วก็ไปเกิดปัญหาว่าต้องไปนอนค้างอาแรมที่ต่างจังหวัดไม่ได้ยากินอย่างต่อเนื่องมาจากที่กรุงเทพก็เลยมีปัญหาเยอะเลยเดี๋ยวเรื่องนี้แหละครับต้องเรียนปรึกษากับนายแพทย์ที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทขอแนะนำให้ท่านรู้จักซึ่งจริงๆท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนายแพทย์ดนายพันธ์อัครสกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับญี่ปุ่นรายนี้นี่โอ้โหอาการหนักนะครับเนี่ยถ้าเผื่อว่าลืมยาสมมุติคนไข้รายอื่นลักษณะเดียวกันถึงแม้ยาอายุไม่ถึง70อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพกยาติดมาเป็น10ปีอย่างนี้แล้วมันขาดยาไม่ได้
3: ขาดยาไม่ได้
0: ไม่ได้เลยใช่ม
3: ั้ยไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เพราะอะไร
3: เพราะยาพวกนี้มันออกฤทธิ์ประมาณ24ชั่วโมงบางตัวนี่ออก12ชั่วโมงแต่ว่ายาทุกตัวเนี่ยมันก็ต้องกินทุกวันขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเลยแต่ว่าจะมีปัญหาทันทีแต่ละท่านที่มียารับประทานประจำเนี่ยได้รับการปรับยาเรียบร้อยแล้วเช่นตัวนี้กินแล้วไม่ดีตัวนั้นไม่ดีเนี่ยอยู่ตัวแล้วเราถึงได้ยาตัวนั้นมาแล้วรับประทานประจำถ้าสมมุติกรณีเลวร้ายสุดก็คือปัสสาวะไม่ออกเลยก็ต้องไปเสียบสายปัสสาวะแต่ถ้าสมมุติว่าออกได้แต่ค้างอยู่เนี่ยหลายวันหน่อยก็อาจจะไข้ขึ้นปัสสาวะขุ่นถ้าหนักๆเนี่ยอาจจะค่าไตเปลี่ยนแปลงได้อาจจะต้องแอดมิดต้องมาใส่สายปัสสาวะแล้วถ้าสมมุติว่ามีไข้ขึ้นเนี่ยก็ต้องมารักษาเรื่องโรคทางเดินปัสสาวะก็จะต้องค้างอยู่ในโรงพยาบาลร้ายสุดก็คือต้องผ่าตัด
0: ผ่าตัดอีกก็ผ่าตัดนี่คือ
3: ผ่าตัดโดยที่เราไม่ได้อันแพนเนี่ย
0: ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งที่สุดเพราะว่าต่อมลูกหมากนี่มันเป็นโรคที่เราสามารถที่จะผ่าตัดโดยการแพลนนิ่งไว้ให้เรียบร้อยเช่นเป็นอิเล็กทีฟเคสซึ่งเราสามารถเลือกระยะเวลาของเราได้ผ่าตัดธรรมดามาตรฐานที่เราเคยคุยมาแล้วเนี่ยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ3วัน
0: ครับ
3: อย่างน้อยนะต้องมีสายปัสสาวะค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเลเซอร์ทั้งการกูดซึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมันต้องกินเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องหยุดงานประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย
0: ์
3: แล้วก็กว่าจะฟื้นเต็มที่ก็ประมาณ 2-3 เดือนคนเนี้ยเป็นต่อมลูกหมากโตมานานเพราะฉะนั้นเขามีความรำคาญยาที่เขาทานการที่มียาเม็ดนึงติดตัวไปเนี่ยนะแค่เม็ดเดียวนะชีวิตมันลำบากมากเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำผ่าตัดละคนไข้คนนี้เนี่ยตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ส่องเข้าไปดูก่อนคนนี้ต่อมลูกหมากโตประมาณ70กรัมคือหลักการของเราคือเรายิงให้2ข้างเท่ากันเพราะนั้นคนนี้ยิงไปทั้งสองข้างเนี่ยประมาณข้างละ3จุดทั้งหมดก็ยิงไปทั้งหมด6จุดด้วยกันแล้วก็หลังทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ได้ใส่สายปัสสาวะเลยปัสสาวะได้เองเลย
0: ซึ่งถ้าเทียบกับผ่าตัดเนี่ยไปผ่าตัด
3: ก็ต้องเริ่ม
0: ตอนอายุเยอะนี่ยิ่ง
3: ก็ต้องเริ่มใหม่
0: โอ
3: ้
0: โหไม่ไหว
3: อันนี้เนี่ยสมมติว่าอายุเราเยอะขึ้นเนี่ยที่เราเคยทำคนไข้อายุ80กว่า90ก็เคยทำคนไข้กลุ่มพวกนี้ก็แฮปปี้ซึ่งคนไข้ถ้าสมมติว่าอายุเยอะขึ้นหรือมีโรคเยอะข้อดีของอันนี้ก็คือเราออฟยาละลายลิ่มเลือดหรือเราหยุดยาหลายตัวเนี่ยเราหยุดเป็นระยะเวลาสั้นกว่าผ่าตัดมาตรฐานผ่าตัดมาตรฐานเราหยุดก่อนอาทิตย์นึงยูโรลิฟก็อาจจะหยุดประมาณเนี้ยอาทิตย์นึงแต่หลังผ่าเนี่ยผ่าตัดมาตรฐานต่างๆเนี่ยเราต้องหยุดอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เพราะไม่งั้นจะมีเลือดออกอีกแต่ยูโรลิฟเราจะหยุดประมาณ3วัน4วันแล้วเราก็สามารถจะรีซูมยากลับมาให้ทานได้เหมือนปกติ
0: ครับโอเคเลยนะครับอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอจากโรงพยาบาลสุขุมวิทโดยอาจารย์ดนัยพันธ์ในวันนี้นะครับมีญาติพี่น้องนะครับคุณผู้หญิงดูก็ไม่ได้เสียหายนะครับเอาไปบอกคนใกล้ตัวว่าถ้าต่อมลูกหมากโตนี่เลิกนะครับเลิกคิดเรื่องการผ่าตัดเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาถ้าอายุยิ่งเยอะยิ่งแย่ก็ใช้วิธีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลสุขุมวิทนำมาให้บริการโดยมีอาจารย์ดนัยพันธ์นะครับต้องถามต้องช่วยต้องดูให้กับผู้ป่วยเนี่ยมากหน้าหลายตาอย่างที่เรียนให้ทราบแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอผมกับอาจารย์ดนัยพันธ์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพุธต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ34เซนติเมตรรวมทั้งมีการแจ้งเตือนจากปภ.ประชาชนเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วด้านนายอำเภอวิเศษชัยชาญระบุว่าคาดว่าวันนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรเบื้องต้นประสานเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพเตรียมความพร้อมตามแผนหลังกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนโดยติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างไรก็ตามกทม.จะติดตามสถานการณ์ชุมชนริมแม่น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ไต้ฝุ่นตู้จุ้ยได้ขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นไปเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ขณะนี้สำนักข่าว NHK ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น9คนและยังสูญหายอยู่อีก4คนโดยทางการยังคงเร่งค้นหาอยู่หลังจากไต้ฝุ่นได้ทำให้ฝนตกลงมาในปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ใน8พื้นที่ในภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือบริเวณกรุงโตเกียวและจังหวัดโดยรอบที่สูงที่สุดคือเกาะโอชิมะวัดได้ถึง832มิลลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงกว่าปริมาณเฉลี่ยของทั้งเดือนกันยายนถึง 2.4 เท่าส่วนความเสียหายล่าสุดสำรวจอยู่ที่บ้านเรือนประมาณ600หลังในจังหวัดคานางาวะและชิบะที่เสียหายจากน้ำท่วมและดินถล่มค่ะเซปักตะก้อเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยที่เก็บชัยชนะมา2นัดรวดนำทีมโดยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรพิเชษพันแสนและสิทธิพงษ์คำจันทร์พบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทีม A ชัยชนะไทยได้ไป2ต่อ0เซต15ต่อ3และ15ต่อ5ส่วนทีม B ไทยเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ9ทั้ง2เซตและทีม C ไทยก็เอาชนะได้2ต่อ0เซต15ต่อ4ทั้ง2เซตทำให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี้ค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
3: ์หลงหลงคุณดูแลบ้านนี้อย่างดีคุณเข้มงวดกับตัวเองและดูแลบ้านหลังนี้อย่างใจกว้างและอบอ้อมอารีมาตลอดเราสองคนผัวเมียมีเจตนาดีกับพวกแกมาโดยตลอด
4: คุณคะ
5: เท่าแกนั่งก่อนเถอะครับ
4: นั่งระวังนะคะ
3: ทุกคนคงสังเกตได้ว่าช่วงนี้ฉันพาอานาไปคุยเรื่องธุรกิจบ่อยๆสอนเรื่องบัญชีให้กับเขาเพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะยกตำแหน่งของฉันให้กับอานา
5: ใช่ครับลุงใหญ่จัดการเรื่องนี้มาตลอดให้ผมกับพี่จิ๋วคำนวณบัญชี
3: หัวหนานไม่ใช่ลูกชายของฉันเขาเป็นเพียงแค่หลานชายแต่ฉันเต็มใจจะยกตำแหน่งให้กับหัวหนานก็พิสูจน์แล้วว่าฉันไม่ได้เห็นแก่ตัว
5: คุณพ่อคุณลุงทั้งสองผมรู้ว่าผมเป็นคนรุ่นหลังไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรแต่วันนี้ผมจะต้องพูดเพื่อความเป็นธรรมให้ลุงใหญ่ลุงใหญ่ทำเพื่อโรงงานซีอิ๊วทุ่มแรงทั้งหมดเพื่องานมาตลอดถ้าเกิดเราไม่มีลุงใหญ่ก็จะไม่มีโรงงานซีอิ๊วว่านกวดในวันนี้
6: ในเมื่อพี่ใหญ่บอกว่าไม่ได้คิดจะฮุบโรงงานงั้นก็ส่งมอบตำแหน่งของพี่เดี๋ยวนี้เลยสิ
7: ส่งมอบเลยสิ
8: ใช่ส่งมอบเลยสิ
5: ใช่งั้นพี่ก็ส่งมอบตำแหน่งตอนนี้สิ
3: ส่งมอบเลยก็ยิน
7: มอบเลย
3: งั้นก็ได้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะทำการส่งมอบตราประทับจวนหนานเดินเข้ามานี่ทุกคนจวนหนานเป็นหลานคนโตของตระกูลว่านด้วยฝีมือของเขาและคุณธรรมเขามีคุณสมบัติที่จะมาควบคุมตระกูลว่านของเราดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะมอบตาประทับให้กับจวนหนาน
6: เดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่ผมไม่ค้านที่พี่จะให้ตาประทับกับลูกชายผมแต่เขายังไม่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาตาประทับควรให้ผมเป็นผู้ดูแลก่อนถ้าเขาแต่งงานได้เป็นพ่อคนเมื่อไหร่ผมจะยกให้เขาเอง
5: เดี๋ยวก่อนโรงงานซีอิ๊วไม่ใช่ของพี่ใหญ่คนเดียวพี่ไม่มีสิทธิ์ยกให้ใครก็ได้ตามอำเภอใจ
9: ทำไมต้องมอบให้จั่วหนานมอบให้จั่วหยีไม่ได้เหรอ
6: ไม่เอานะให้ได้ขาเป๋เนี่ยนะ
8: นี่ลุงรองเวลาคนจะทำธุรกิจเขาไม่ได้ใช้ขาคิดเขาใช้สมองคิดลูกชายฉันหัวสมองหลักแหลมจะตายไปฮะ
10: หยุดเถียงกันได้แล้วจั่วจางของฉันแขนขาแข็งแรงฉลาดหลักแหลมรู้จักเท่าแก่หลายคนส่งมอบให้เขาเถอะ
6: คุณพ่อได้ตัดสินใจแล้ววันนี้พี่ใหญ่มีอำนาจสูงสุดเขาเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะมอบให้ใคร
9: พี่รองนี่น่าขันจริงๆทุกคำที่พี่ใหญ่พูดพี่ไม่เคยฟังแต่กลับฟังแค่ครั้งนี้เหรอ
5: ลุงสีพี่รองพวกแกได้เห็นแก่ตัวจริงๆเลย
3: ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วตราประทับนี้จะมอบให้ใครพวกแกสามคนคิดเอาเองฉันไม่เกี่ยว
6: บ้านใหญ่ไม่มีคนสืบทอดฉันเป็นบ้านรองก็คุณให้ฉันตัดสินใจ
9: ขอคัดค้านพี่สามมีสิทธิ์อะไรจะมาคัดค้านวันนั้นพี่ติดหนี้พี่ก็เอาหุ้นของโรงงานว่านกวนไปขายเพื่อใช้หนี้แล้วตอนนี้โรงงานว่านกวนก็ไม่เกี่ยวข้องกับพี่แล้วเนี่ย
6: ถูกต้องเรื่องสมมอบตำแหน่งควรจะให้ฉันและน้องสีเป็นคนตัดสินน้องสี
3: พวกแกสองคนวันนี้รับตราประทับนี้ไปต่อหน้าบรรพบุรุษจากนี้เป็นต้นไปจะต้องดูแลโรงงานซีอิ๊วนี้ให้ดี
6: ๆแน่นอน
3: แน่นอน
10: ตราประทับฉันไม่แย่งหรอกแต่สามีฉันยังแซ่ว่านตระกูลว่านยังมีทรัพย์สมบัติอื่นจะต้องแบ่งให้บ้านสามของเราด้วย
3: อีกอย่างนะลุงร้องรอให้พ่อผมประทับตาลายนิ้วมือเพื่อยกหนี้สินให้จะมาหาข้ออ้างให้พวกเราเป็นคนนอกคิดจะกันแกล้งกันชัด
5: แกโตแล้วจริง
3: ๆใครบอกกับแกว่าเราจะแบ่งสมบัติกันฮะ
8: จะไม่แบ่งก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปพี่สะใภ้ใหญ่จะไม่ได้คุมบ้านนี้แล้ว
11: ดีเพราะฉันก็แบกรับภาระนี้มานานถึงเวลาสับเปลี่ยนให้พวกเธอแล้ว
8: ฉันขอเสนอต่อไปนี้ให้บ้าน3บ้าน4สับเปลี่ยนกันสับเปลี่ยนกันดูแลทุกๆ1เดือน
10: ตกลงตามนี
8: ้ดีเลยดีเลย
3: ดี

0: ทรงมอบให้พวกแกแล้ว
1: ดีที่สุดเลยเนอะ
2: ยังเจ็บอยู่หรือเปล่าคะ
0: ทุ่มกายและใจมา70 ปีมันก็ต้องเจ็บใจอยู่แล้ว
2: อย่าโกรธไปเลยนะร่างกายสำคัญกว่า

0: บายใจด้วยซ้ำไป
1: คุณคิดเหมือนกันสินะคุณอย่าได้เสียใจกับสิ่งที่พวกเขาพูดอีกเลย
0: ไม่หรอกพวกเขาจะพูดอะไรก็ช่างผมก็ยังจะปกป้องตระกูลว่านของเราแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือจั๋วเฟิง
2: เท่าแก่ใหญ่คุณเร็วเข้ายกน้ำชาให้คุณพ่อคุณแม่สิคะ
0: เจ้ามาถ้าเธอไม่อยากทำก็อย่าฝืนเลย
1: ใช่อย่าลำบากใจเลยพวกเรารู้ว่าจู่ๆจะให้เธอมาแบกรับเรื่องแบบนี้มันไม่ง่ายเลยพวกเราแค่อยากจะให้เธอยกโทษกับเราพวกเราไม่มีเจตนาปิดบังเธอจริง
3: ๆหนูเข้าใจค่ะดื่มชาค่ะคุณพ
0: ่
3: อ
0: เด็กดี
3: ดื่มชาค่ะคุณแม
1: ่ลุกขึ้นเร็ว
3: หนูแต่งกับจั๋วเฟิงหนูก็ถือว่าพวกคุณเป็นพ่อแม่นานแล้วค่ะ
1: ในที่สุดแล้วก็เป็นครอบครัวที่ปรองดอง
4: ยังเจ็บอยู่เหร
1: อถึงจะเจ็บก็ยังไม่เท่าเจ็บใจทุกอย่างเป็นความผิดของฉันฉันทำร้ายคุณชายเฟิงฉันเปิดโปงเรื่องที่เขาโดนซื้อมาตอนนี้เขาเป็นคุณชายตระกูลว่านไม่ได้แล้วทำยังไงดีล่ะ
4: เจ๊เออทำไมเจ๊ไม่บอกผมแต่แรกว่าคุณชายเฟิงเป็นพี่ชายผมเราเกิดมาจากท้องแม่เดียวกันเจ๊จะหลอกผมไปถึงเมื่อไหร
1: ่ที่จริงฉันคิดจะปิดบังเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตฉันอยากเจอลูกชายของฉันแต่ฉันไม่คิดที่จะบอกเรื่องนี้กับเขาฉันแค่อยากรู้ว่าเขามีความสุขหรือเปล่าแค่นี้ก็พอใจแล
4: ้
1: ว
4: แล้วทำไมปีนั้นใจขายพี่ไปแต่ไม่ขายผม
1: แกเกิดออกมาแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดร้องตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยไม่เหมือนกับพี่ชายของแกก็เป็นเด็กดีพอเกิดมากินนมเสร็จก็นอนถ้าเกิดว่าฉันขายเด็กขี้แยแบบแกเขาก็จะตีแกจนตายเลยนะสินี่แน่แกโตมากับฉันเสียใจมากนึกเรื่องไงแกโทษฉันอยู่เหร
4: อผมไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ผมหมายความว่าคุณชายเฟิงก็เติบโตมาอย่างมีความสุขถ้าผมเลือกได้คนที่ถูกขายไปหวังว่าจะเป็นผมแทนเจ๊ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะเจ๊เลือกถูกคนแล้ว
1: ไอ้นี่พูดคำนี้ออกมาได้นะไอเด็กโง่เดี๋ยวฟาดให้ตายเลย
4: จะนั่งลงก่อนเถอะ
1: ถูกขายน่าสงสารจะตายถูกแบ่งแยกจากพ่อแม่จนครอบครัวแตกแยกเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดในชีวิตแกเข้าใจไหม
4: เข้าใจแล้วเดี๋ยวผมเล่นชาให้อย่าโกรธล่ะ
1: ฉันเป็นคนที่ล้มเหลวหรือเปล่านะขายลูกชายไปแถมยังช่วยสามีที่กำลังป่วยไม่ได้แกรู้หรือเปล่าว่าปีนั้นหลังที่ขายพี่แกไปแล้วฉันเสียใจและเสียดายมากแต่ฉันก็ทำได้แค่ไปเล่นการพนันเพื่อลืมความเจ็บปวดของตัวเอง
4: เจ๊ไม่ใช่ผีพนันโดยสันดานเหร
1: อคิดว่าฉันไปผีพนันโดยสันดานเหรอใครจะไปทำแบบนั้นถ้ามีทางเลือกฮะ
4: ไม่ว่ายังไงขอให้เจ๊ตามหาคุณชายเฟิงให้เจอทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วงโดยเฉพาะเสี่ยวหมานพอถึงวันแต่งงานสามีก็หายไป
5: สิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาก็ต้องรับผิดชอบ
6: ไม่ใช่นะเขาอยากทำให้พี่พอใจแต่พี่ก็รู้ว่าเขาต้องรับหน้าที่นำทหารทำศึกเขาต้องรักษาหน้าตาและภาพลักษณ์ของตัวเองถ้าพี่รักเขาจริงพี่ก็กลับบ้านเถอะกลับบ้านเออ

0: ดสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
4: ้
3: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
4: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบ

0: นี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
0: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ใช้ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เออนี่เสี่ยหัวเกอแกกับคุณชายเฟิงมีความรู้สึกถึงกันรู้สึกได้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนฮะ
3: รู้สึกไม่ได
2: ้โถ่เอ้ยได้รู้สึกบ้างหรือเปล่าไร้ประโยชน์จริงๆเลยถ้าแกไม่รู้สึกถึงเขาขึ้นมาฉันคงต้องหันไปพึ่งการทำนาอีกแล้วล่ะ
3: ฮะจะไม่ถูกคนเก็บขี้ทูบหลอกมาจะไปอีกเหรอง
2: ั้นฉันเข้าไปถามจากวัดอื่นสิโอ๊ย
3: เจ๊นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนะ
2: โอ้ย
3: ถ้าอยากไปก็รอให้แผลที่เท้าหายซะก่อน
2: เฮ้ยเธอกลับไปซะดีกว่า
4: ให้ฉันไปหาเขาหน่อย
5: คุณนายรบกวนคุณเข้าไปก่อนฉันขอคุยกับเด็กคนนี้ตามลำพังหน่อย
2: แต่ว่า
5: อย่าห่วงจะไม่มีการทำร้ายและทะเลาะวิวาทสรุปเธอใจเอายังไง
4: พี่ทิวเยี่ยนยกโทษให้ฉันด้วยถ้าไม่ยกโทษฉันก็จะไม่ลุก
5: ถ้าเธออยากสารภาพผิดเชิญไปที่โบสถ์ข้างๆที่นี่มันบ้านเด็กกำพร้าลุกขึ้นเถอะถ้าเด็กมาเห็นเข้าจะขายขี้หน้า
4: ฉันแค่อยากบอกพี่ว่าวันนั้นฉันก็จะเอาซุปแก้เมาค้างไปให้ท่านผู้ตรวจการพี่ก็รู้ว่าพอเขาดื่มร่างกายเขาสูงใหญ่ส่วนฉันตัวเล็กอ่อนแอฉันไม่อยากเลยจริง
5: ๆถ้าพูดแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์วันนั้นทำอะไรไปบ้างเธอเองรู้อยู่แก่ใจ
4: พี่ทิวเยี่ยนพี่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรพี่รีบกลับบ้านเถอะถ้าพี่กลับท่านผู้ตรวจการจะไม่เป็นทุกข
5: ์สิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาก็ต้องรับผิดชอบ
4: ไม่ใช่นะเขาอยากทำให้พี่พอใจแต่พี่ก็รู้ว่าเขาต้องรับหน้าที่นำทหารทำศึกเขาต้องรักษาหน้าตาและภาพลักษณ์ของตัวเองถ้าพี่รักเขาจริงพี่ก็กลับบ้านเถอะกลับบ้าน
5: เธอคิดว่าการที่เธอใช้แผนสกปรกพวกนี้จะดึงดูดผู้ตรวจการได้สินะ
4: พี่ชิวเยี่ยนพูดถูกแล้วฉันเข้าใจสำหรับท่านผู้ตรวจการแล้วฉันเป็นแค่แสงสีที่ผ่านตาและฉันก็ไม่อยากทำลายความรักพวกคุณฉันรู้ว่าพี่ไม่มีทางยกโทษให้ฉันพรุ่งนี้ฉันจะมาอ้อนวอนพี่อีก
5: ใส่หัวไปไม่ต้องพูดแล้ว
6: จิรักคุณโกรธมาหลายวันแล้วจะหายโกรธได้หรือยังเมื่อไหร่จะกลับบ้านเราสักที
5: คุณทำเรื่องต่ำช้ากับผู้หญิงคนนั้นในจวนจนตอนนี้เธอก็ยังอยู่กลับไปแล้วฉันควรจะเผชิญหน้ายังไงให้ฉันคิดว่าเธอไม่มีตัวตนหรือให้คุณคิดว่าฉันไม่มีตัวตน
6: เมาแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องปกติของผู้ชาย

0: สำคัญคือผมมั่นใจแล้วว่าใครมีคุณค่าที่สุดในสายตาของผมไปเถอะกลับไปกับผม
1: คิดให้ดีว่าจะจัดการกับผู้หญิงนั่นยังไงค่อยมาหาฉัน
0: จัดการเรียบร้อยหรือยัง
2: เธอไม่รับเงินก้อนนั้นครับ
0: น้อยไปเลย
2: เพิ่มเงินไปเท่าหนึ่งแล้วเธอก็ยังไม่ยอมรับครับ

0: เหมือนกับนางฟ้าที่ฉันเคยเจอตอนที่ติดอยู่ในถ้ำเมื่อปีนั้น
1: ตอนนี้กระสุนปืนกับเสบียงหมดแล้วเดี๋ยวผมไปหาน้ำให้ดื่มนะครับ

ันจะตายไม่ได้ต้องมีกองเสริมมาช่วยฉันแน่นางฟ้านางสวรรค์จะต้องคุ้มครองฉัน

0: ท่านผู้ตรวจการข้าต่ำต้อย
1: เธอแสดงระบำแห่งตูนหวงเป็นด้วยเหรอ
0: เมื่อก่อนฉันเคยเรียนมาจากสถานเรืองรมคุณชอบหรือเปล่าคะ
1: ชอบสิ
0: คุณชอบก็ดีแล้วการแสดงนี้เป็นการแสดงสุดท้ายที่ฉันมอบให้คุณ
1: จะไปแล้วเหรอ
0: ฉันสมควรที่จะไปแต่ฉันรังเกียจคุณไม่ลงจริงๆยังไงซะพี่ชิวเยี่ยนก็เป็นพี่ที่ฉันรู้จักตั้งแต่เด็กเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเมื่อก่อนเธอดุมากเลยที่จริงฉันคิดไว้ว่ารอให้พวกคุณดีกันค่อยไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉันเป็นความผิดฉันจะไม่ควรทำลายความรักของพวกคุณแต่ฉันอดกลั้นไม่ไหวจริงๆในหัวใจของฉันคุณเป็นวีรบุรุษฉันรักและเทิดทูนคุณแต่เสียดายที่รู้จักกันช้าความรู้สึกทั้งหมดทำได้แค่เก็บไว้ในใจหวังอย่างมากว่าชาติหน้าฉันจะสามารถอยู่กับคุณได้อย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ฉันจะยิ่งเกลียดคุณไม่ลงต่อไปคุณต้องดูแลพี่ชิวยี่นดีๆและทำเหมือนว่าไม่เคยรู้จักฉันมาก่อนลาก่อนค่ะ

0: ซี่เยาไปแล้วจริงเหรอ
1: เมื่อเช้าฉันเห็นเธอไปแล้วผู้ช่วยโจบอกว่าพี่ใหญ่เสนอเงินแล้วไล่เธอออกไปพี่ใหญ่ขอให้ฉันมารับพี่กลับบ้านค่ะ
0: ซี่เยายอมทำตามแบบนี้ได้ยังไง
1: พี่กับพี่ใหญ่รักกันมาตั้งหลายปีเขารู้ว่าอะไรสำคัญ
0: เมื่อผู้ชายเจอกับสิ่งยั่วยวนไม่ว่ายังไงเขาก็ยอมจำนน
1: เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้แน่นอนว่าพี่ใหญ่เป็นคนผิดนี่ถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าฉันจะไม่คุยกับเขาอีกแน่ฉันยอมรับพี่ในฐานะพี่สะใภ
2: ้ย่าแล้วย่าแล้วย่าแล้วคุณหนูย่าแล้วคุณนาย
1: มีอะไรอายุน
2: เกิดเรื่องกับคุณหนูว่านเขานั้นแล้วค่ะ
0: หมายถึงซี่เยาเหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: ตื่นสิตื่นสิตื่น
1: ที่นี่อุปกรณ์ไม่พร้อมอยากจะทำแท้งให้อีก
3: แหมแค่ทำแท้งเองง่ายจะตายไปเป็นเพราะเธอน่ะร่างกายอ่อนแอเลือดไหลเยอะแบบนี้แหละ
0: ซี่เยาเธอมีเลือดเนื้อเชื้อไขของผู้ตรวจการเอาออกแล้วเหรอ
3: นี่รีบถือโอกาสที่เธอยังไม่ตายช่วยกันลากเธอออกไปไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเธอตายที่นี่ขึ้นมาจะยิ่งเดือดร้อนไปกันใหญ
1: ่ยังเป็นคนอยู่ไหมทำแท้งให้คนอื่นลวก
3: ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาโชคไม่ดีเรื่องผู้ชายทำท้องโตแต่ก็บอกให้ใครรู้ไม่ได้ก็ต้องเอาเด็กนั่นออกอยู่แล้วละ
0: ซี่เยาน
1: ี
0: ่เด็กคนนั้นเป็นลูกใครพูดมาสิ
1: ฉันไม่มั่นใจถ้าเกิดเป็นของคุณชายเว้ยก็ถือว่าเป็นเลือดชั่วฉันไม่ต้องการมันถ้าเกิดเป็นของท่านผู้ตรวจการฉันก็ยิ่งรับไม่ได้ฉันจะบังคับให้เขามาแต่งงานกับฉันไม่ได้ถ้าเกิดฉันทำแบบนั้นฉันขอโทษพี่จริงๆฉันจะให้เด็กคนนี้เกิดไม่ได
0: ้เธอมันโง่จริง
1: ๆรู้ไหมคะว่าทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้ฉันเพิ่งจะมีที่สุขหัวนอนมีข้าวกินอิ่มท้องฉันไม่อยากเลย
0: ฉันเข้าใจเธอลำบากมามากมาย
1: ถึงจะลำบากก็ไม่ควรผิดศีลธรรม
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
7: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
8: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
8: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
9: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: พี่ลา
11: เขา
7: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
10: ฮะอะไรนะที่รัก
7: สายยังเข้าไม่ได้
10: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
7: อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: แป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่เธอจำได้หรือเปล่าตอนที่เธออยู่ในซ่องมีผู้หญิงตั้งกี่คนที่ต้องมาตายเพราะการทำแท้งน่ะการทำแท้งเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวที่เหมือนกับใจจะขาดเลยนะ
3: ฉันไม่อยากทำลายความรักระหว่างพี่กับผู้ตรวจการฉันขอโทษถึงตายก็ไม่มีใครมาสงสารฉันชีวิตฉันบางกว่ากระดาษถูกคนอื่นทำลายถูกคนอื่นเหยียบย่ำต่ำกว่าโคลนบนพื้นดินต้องให้สูงส่งเพียงน้อยนิดฉันก็รับไว้ไม่ได้ฉันไม่ละโมบฉันแค่หวังว่าในวันที่ฉันตายอย่างน้อยจะมีคนมาช่วยเก็บศพฉัน
2: เธอไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้อีกแล้ว
3: รู้ไหมคะว่าทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้ฉันเพิ่งจะมีที่สุขหัวนอนมีข้าวกินอิ่มท้องฉันไม่อยากเลย
2: ฉันเข้าใจเธอลำบากมามากมาย
3: ถึงจะลำบากก็ไม่ควรผิดศีลธรรมคุณหนูสูงสูงคุณเคยเผชิญกับความหิวโหยบ้างไหมเคยเผชิญกับความจนบ้างไหมถ้าเกิดคุณไม่เคยได้กินข้าวอิ่มเลยสักมื้อคุณจะนึกถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยู่ไหม
2: เมื่อจนก็จะไร้ความหวัง
3: แล้วต่อไปเธอจะเอายังไงต่อคุณนายใหญ่กับเฒ่าแก่ใหญ่ดูแล้วว่าฉันหลอกพวกเขาแต่ว่าพวกเขาใจกว้างมากไม่ได้เปิดโปงฉันพวกเขาดีกับฉันมากจริงๆฉันไม่มีหน้ากลับไปอีกแล้วถ้าเกิดฉันไม่มีที่ซุกหัวนอนจริงๆฉันจะไปขออาศัยอยู่ในวัดอารามหรือต่อให้ฉันไปนอนข้างถนนก็ถือว่าเป็นเวรกรรมยังไงถ้าฉันตายไปก็ไม่มีใครมาสงสารอยู่ดีงั้นฉันขอตายดีกว่า
2: เธอกลับไปกับฉัน

0: ที่รัก
1: คุณไม่ซื่อสัตย์กับฉันและฉันโกรธมากอีกอย่างซี่เยาไม่ควรเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้แต่ก็เป็นเพราะผู้ชายอย่างคุณไม่หักห้ามใจตัวเอง
0: ใช่ที่รักผมไม่ควรเมาทำตัวเละเทะแบบนี
1: ้ฉันจะไม่ดื้อรั้นอีกต่อไปฉันต้องให้ความยุติธรรมแก่ซี่เยา
2: พี่สะพ้ายคิดดีแล้วหรือยังจะให้เธอเข้าบ้านจริงเหรอ
1: วันนั้นพี่ใหญ่ของเธอมีความผิดไม่ควรให้ซี่เยามารับผิดชอบคนเดียวทั้งหมด
0: ใช่ที่รักถ้าผมผิดเองผมจะหาวิธีมาแก้ไขผมไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่เป็นธรรมซี่เยาพรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอย้ายไปอยู่ที่วัด
1: ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดแล้วตรงนั้นมันหนาวมากซี่เยาไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วให้เธออยู่ในจวนนี้แหละ
2: นี่พี่สะพ้ายแบบนี้ไม่ใจดีไปหน่อยเหรอพี่กำลังให้ท้ายคนที่กระทำความผิดอยู่นะ
0: จิวเยี่ยนเป็นคนที่มีเหตุมีผลต่อไปเราคือครอบครัวเดียวกันคนข้างนอกต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าคุณคือภรรยาที่แท้จริง
2: พี่ใหญ่พี่สะพ้ายการปกครองแบบแมนจูถูกโค่นล้มแล้วแต่นี่เป็นยุคสมัยใหม่คนเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียวไม่ควรกลับไปมีเมีย3

0: อนุสี่อีกอย่างพี่เป็นถึงข้าราชการของรัฐควรจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างถึงจะถูก
1: แม่ในเมื่อพี่สะพ้ายเธอก็เห็นด้วยอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เนอะ
0: เพราะพี่สะพ้ายรักพี่ไม่อยากทำให้พี่หนักใจถึงยอมเห็นด้วย
1: เฮ้งั้นเธอบอกมาว่าพี่ควรทำยังไง
0: ถ้าเกิดฉันเป็นพี่ฉันจะเลือกภรรยาเพียงคนเดียวแน่นอนว่าพี่สะพ้ายเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายขอโทษค่ะฉันทำให้ทุกคนไม่มีความสุขฉันไปเองดีกว่า
1: เอ๊อยู่นี่แหละไม่ต้องไปตกลงตามนี้ที่รักคุณช่วยหาเรื่องงามยามดีให้ผมเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าซี่เยาเป็นภรรยาน้อยผมถึงยังไงซี่เยาก็เป็นคนตระกูลว่านตามธรรมเนียมต้องไปสู่ขอกับตระกูลว่านรบกวนให้คุณช่วยจัดการให้ผมทีซี่เยากลับห้องไปพักผ่อนได
0: ้ขอบพระคุณท่านนายพลขอบคุณพี่ชิวเยี่ยน
2: คุณครับข้างบนมีที่ว่างนะครับ
3: ไปดูกันเลยครับ
4: ไม่ต้องห่วงนะคนจะต้องเห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์กวางโจวมากกว่าที่ติดประกาศตามถนนฟอซานอยู่แล้ว
5: ทำไมไม่มีข่าวคราวกันบ้างเลย
6: จริงด้วยที่ที่น่าจะหาได้ก็ไปหมดแล้ว
4: ดูสิเราพัดพรากกันมาตั้ง20กว่าปียังมาเจอกันได้ต้องมีความหวังเข้าไว้อย่าท้อแท
6: ้มาชิมกันเถอะ
4: สองพ่อลูกเนี่ยนะชอบน้ำจิ้มซีอิ๊วกันซะจริงเลย
5: การทำซีอิ๊วเป็นกิจการของบ้านเราต้องชิมอย่างละเอียดค่ะ
6: ถูกต้องชิมของเจ้าอื่นอย่างพิถีพิถันเรียนรู้จากพวกเขาแล้วพวกเราก็จะพัฒนาไปอีกอย่างที่นี่นะเฒ่าแก่หงแนะนำให้เขาใช้ซีอิ๊วจากโรงงานว่านกวนของเรา
5: ชิมหน่อยสิรักษาระดับน้ำดี
6: พอใช้ได้
5: วันนั้นหนูได้กินเส้นหมี่ขาวราดน้ำซีอิ๊วจากร้านข้างถนนรู้สึกว่าอร่อยมากเลยค่ะผู้คนไม่มีเงินซื้อกับข้าวเลยซื้อซีอิ๊วไปกินกับข้าวแทนหนูจะต้องทำซีอิ๊วสูตรที่อร่อยที่สุดให้ได้
6: คุณว่าถ้าเกิดจั๋วเฟิงฮึกเหิมได้สักครึ่งหนึ่งของลูกเราก็คงจะดี น่าเสียดายที่เธอเป็นเด็กผู้หญิงไม่งั้นฉันจะเอาสูตรเคล็ดลับวิชาความรู้เกี่ยวกับการทำซีอิ๊วของโรงงานว่านกวนให้เธอหมดเลย
5: ทำไมต้องยกให้แต่ผู้ชายเท่านั้นล่ะคะ
6: เพราะว่านี่เป็นกฎระเบียบของตระกูลว่านเราจะสืบทอดให้ผู้ชายและต้องเป็นคนในบ้านเท่านั้น
5: คิดซะว่าหนูเป็นผู้ชายก็ได้นะ
4: คุณคะตอนนี้เป็นสาธารณรัฐแล้วความคิดสมัยเก่าควรเปลี่ยน
6: ผมก็อยากแต่ว่านี่เป็นกฎของตระกูลว่านผมไม่อยากจะเปลี่ยนมั่วซั่ว
2: เท่าแก่ขบวนมีที่นั่งนะครับ
6: เท่าแก่ว่านครับดีจริงๆที่เจอเท่าแก่ที่นี่ผมหาเท่าแก่มานานแต่ก็หาไม่เจอน้องชายสองคนนั้นของเท่าแก่เชื่อถือไม่ได้
7: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
6: เฮ้ยซีอิ๊วโรงงานว่านกวนของเท่าแก่นับวันก็ยิ่งแย่ลงมีลูกค้าหลายรายที่อยากคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้
7: อ
6: ผมเลยไปคุยกับน้องชายคุณแต่พวกเขาก็เอาตาบายเบียงแล้วก็ภัตตาคารหลังนี้เปลี่ยนไปใช้ซีอิ๊วของโรงงานฝูหยงช้างหมดแล้ว
7: เปลี่ยนไปใช้ฝูหยงช้างเหรอไม่หรอกนะทำไมถึงไม่กินเหมือนของว่านกวนเลย
6: เพราะว่าว่านชี้ชวนน้องชายสามของคุณกลายเป็นผู้ดูแลฝูหยงช้างไปแล้วน
7: ะ
6: โรงงานซีอิ๊วว่านกวน
1: ลุงใหญ่ลุงกลับมาแล้ว
6: จวนนันฉันถามหน่อยทำไมโรงงานของเราถึงวุ่นวายและไม่เป็นระเบียบแบบนี
1: ้ลุงใหญ่เมื่อก่อนตอนที่ลุงสามเป็นผู้ดูแลขั้นตอนการผลิตแต่ละข้อชัดเจนเป็นไปตามกฎระเบียบแต่หลังจากลุงสามไม่อยู่อย่างน้อยก็ยังมีลุงใหญ่คอยดูแลตอนนี้ขนาดลุงใหญ่ก็ยังไม่อยู่เลยที่นี่และไม่มีใครดูแล
6: แล้วเอิ้งเกิงล่ะ
1: อาจารย์เอิ้งเกิงอยู่ได้ซะที่ไหนล่ะคุณพ่อกับลุงสี่กำชับไว้ว่าทุกเรื่องต้องรอคำสั่งจากพวกเขาเท่านั้น
6: เฮ้ยพวกแกก็ไม่ควรจะหมดอะไรตายอยากต้องช่วยดูแลที่นี่ให้ดีอย่างสุดความสามารถ
1: คุณพ่อกับลุงสี่ชอบทะเลาะเรื่องอำนาจในการควบคุมแต่พอเกิดปัญหาพวกเขาเนี่ยกลับปัดความรับผิดชอบพวกเราผู้น้อยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเลย
8: เฮ้ยพอที่นี่ไร้กฎระเบียบคนเยอะปัญหามันก็แยะจบกันแล้วที่นี
6: ่เอาลุงใหญ่ล้มอะไรพระลุงมาเนี่ยล้มอะไรพวกแกเพิ่งกลับมากันหรือไง
1: ครับ
6: ใช่ครับผมขออนุญาตลุงรองไปแล้วเขาอนุญาตให้เรากลับดึกได
8: ้ลุงรองก็อนุญาตผมเหมือนกันไม่ใช่แค่นี้เท่าแก่สี่ยังอนุญาตให้พวกเขาลางานหลายวันเพื่อไปดูแข่งจิ้งหรีดใหญ่ที่กวางโจได้ด้วยนะ
6: คนงานทำซีอิ๊วก็จะไม่พออยู่แล้วทำไมให้พวกเขาลาอยู่ตามเพ้อใจแบบนี้
9: ไม่ใช่นะเท่าแก่ใหญ่มีคุณชายเรากับคุณชายสามเท่านั้นที่สามารถมาสายหรือลาหยุดได้ส่วนกรรมกรอย่างเราไม่สามารถมาสายและยังต้องทำงานล่วงเวลาเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แม่ผมที่บ้านเกิดเพิ่งเสียไปผมอยากจะไปร่วมงานศพเท่าแก่รองกับเท่าแก่สียังไม่อยากผมลาหยุดเลยลุงรองก็พูดถูกแล้วนี่คนตายไปแล้วถึงกลับไปก็ไม่ฟื้นคืนชีพหรอกลุงรองแกนั่นแหละที่ผิดแม่ของเขาเสียชีวิตแค่โอกาสไปร่วมงานศพยังไม่มีเลยถ้าเกิดเป็นแกจะรับได้ไหม
3: ตอนนี้พี่ไม่ใช่คนจัดการครอบครัวไม่มีสิทธิ์จะมาดูบัญชี
10: ถูกต้องไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีสิทธิ์จัดการพี่ใหญ่ในเมื่อพี่ไม่ได้จัดการครอบครัวต่อไปพี่ก็ไม่มีอำนาจมาชี้นิ้วสั่งอีก
3: รบกวนพี่ด้วยถ้าต่อไปไม่เห็นด้วยกับเราก็จะมาที่ห้องบัญชีไม่ได้ตอนนี้ผมกับพี่รองเป็นผู้ถือกุญแจวันนั้นพี่ส่งมอบตาประทับให้เราเองกับมือมอบอำนาจให้เราตอนนี้พี่คิดจะทวงคืนจากเราเหรอ

0: ือสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
0: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
1: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
0: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ันมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
2: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
3: ้
2: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
2: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
3: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
4: 3,230
3: บาทไม่ต้องจ

0: ใช่ครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่อ๋อแต่ว่าพ่อผมก็มีความเมตตาเขาบอกว่าพนักงานลาหยุดได้ตามใจแต่ว่าต้องถูกหักเงินเดือนส่วนคนที่ไม่เคยลาหยุดก็ต้องทำงานเป็นเท่าตัวแบบนี้โรงงานก็จะประหยัดค่าแรง
3: ช่างน่าขันช่างน่าขันซะจริงๆเฮ้ยอานันต์เออเกิงตอนนี้เออเกิงอยู่ที่ไหน
2: อาจารย์เออเกิงน่าจะไปที่ห้องบัญชีไปโต้เถียงกับคุณพ่อและลุงสี่อยู่ครับพวกเขาชอบทะเลาะกันบ่อยๆลุงใหญ่ลุงกลับมาเป็นผู้ดูแลหลักเถอะคือเป็นแบบนี้ต่อไปโรงงานซีอิ๊วนี้คงจบกัน
3: ทะเลาะกันพอหรือยัง
4: ตุ๊กแกยาย
5: ยาย
3: ฉันเพิ่งจะกลับมาจากกวางโจฉันเจอกับตุ๊กแกหงเขาบอกฉันทุกอย่างหมดแล้วพวกแกแต่แกงแย่งกันเพื่อจะได้อำนาจสูงสุดตอนนี้ก็ได้ไปแล้วเพิ่งได้ไปไม่นานก็ทำที่นี่เละเทะหมดพวกแกจะเอายังไงกันแน
5: ่ไม่มีอะไรก่อนหน้านี้พวกเราแค่มีเรื่องเข้าใจผิดกัน
6: เข้าใจผิดนิดหน่อยคลี่คลายแล้ว
3: ตอนนี้โรงงานไม่เหลือถั่วเหลืองแล้วแกจะแก้ยังไงเออเกิงไปคุยกับเท่าแก่ของเหมียนเจียงเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราต้องการถั่วเหลืองด่วนโปรดเมตตาพวกเราเล่าถั่วเหลือง200หาบมาให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องบัญชีอีก3วันเราจะส่งเงินคืนให้
4: เท่าแก่ยอย
3: อาจิวตอนนี้ห้องบัญชีมีเงินเท่าไหร่ไม่เหลือสักแดงเลยครับ
5: ไม่เหลือเงินแล้วเหร
3: อเราจะได้รับเงินเท่าไหร่ถ้าเราขายของได้อีก3วันข้างหน้าประมาณ300เหรียญงั้นแกไปรวบรวมเงินมาเดี๋ยวนี้นะจัดการบัญชีของถั่วเหลืองถ้าเกิดเงินไม่พอเขาคิดวิธีใหม่ครับเจ้าแก่ใหญ่เอาบัญชีมาดูสิ
5: เดี๋ยวก่อน
6: พี่ใหญ่ตอนนี้พี่ไม่ใช่คนจัดการครอบครัวไม่มีสิทธิ์จะมาดูบัญชี
5: ถูกต้องไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีสิทธิ์จัดการพี่ใหญ่ในเมื่อพี่ไม่ได้จัดการครอบครัวต่อไปพี่ก็ไม่มีอำนาจมาชี้นิ้วสั่งอีก
6: รบกวนพี่ด้วยถ้าต่อไปไม่เห็นด้วยกับเราก็จะมาที่ห้องบัญชีไม่ได้ตอนนี้ผมกับพี่รองเป็นผู้ถือกุญแจวันนั้นพี่ส่งมอบตราประทับให้เราเองกับมือมอบอำนาจให้เราตอนนี้พี่คิดจะทวงคืนจากเราเหรอทำตัวให้น่าเชื่อถือหน่อยอย่าทำอะไรที่มันไร้ระเบียบ
5: ถูกต้องอาจิวแกรีบไปรวบรวมเงินมา300เหรียญเดี๋ยวนี้แล้วไปสาสางบัญชีถั่วเหลือง
3: ครับตัวแกรอง
6: พี่ใหญ่ผมกับพี่รองทำแบบนี้มันก็ดีกับตัวพี่ต่อไปเนี่ยพี่ต้องมีความสุขกับชีวิตเกษียณส่วนเรื่องโรงงานก็ส่งต่อให้พวกเราเถอะ
5: ถูกต้อง

0: ไม่ได้เจอกันตั้งนานทำไมขนของมาเยอะแบบนี้ล่ะ
1: ผู้ตรวจการเก่าแต่งตั้งให้ฉันเป็นอนุเขาบอกว่าฉันเป็นคนของตระกูลว่านก็เลยส่งของขวัญมาให้เพื่อเป็นการสู่ขอแต่ของพวกนี้ทำเพื่อเป็นพิธีถึงยังไงฉันก็ได้แต่งงานกับเขาอยู่แล้ว
2: อนุเหรอในพลเก่ากับพี่เยี่ยนรักกันดีจะตาย
1: ความรักระหว่างชายหญิงมีอะไรที่น่าแปลกอีกอย่างผู้ชายทุกคนต่างก็ชอบของใหม่ๆผู้ตรวจการจะปันใจให้หญิงอื่นมันก็ไม่แปลกผู้ชายทุกคนก็มีอนุกันทั้งนั้นแหละยิ่งกว่านั้นเขาคือผู้ตรวจการเก่านะมีอำนาจยิ่งใหญ่ถ้าอยากจะมีอนุต่อให้มี10คนก็ยังได
2: ้พี่เยี่ยนเคยบอกฉันว่าชีวิตนี้เธอรักผู้ตรวจการเก่าเพียงคนเดียวและเธอก็หวังว่าผู้ตรวจการจะรักเธอคนเดียวถ้าผู้ตรวจการจะมีอนุพี่เยี่ยนต้องรับไม่ได้และยอมถอยดีกว่า
1: จริงเหรอฉันไม่เคยได้ยินเลยตอนนี้ฉันยินดีจะเป็นน้อยให้เขาเป็นใหญ่ทำไมจะไม่ยอมรับ
0: อันที่จริงที่ผ่านมาฉันก็อยากจะหาคนดีๆให้กับเธอให้เธอแต่งงานอย่างมีความสุขและก็เหมาะสมแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่า
1: ขอบพระคุณคุณนายใหญ่เมื่อก่อนสวรรค์กลั่นแกล้งฉันมาตลอดให้ฉันล้มลุกคลุกคลานราวกับเป็นโคลนตมแต่ตอนนี้ฉันสามารถบินให้สูงขึ้นด้วยความสามารถตัวเองพวกคุณเป็นอะไรทำไมถึงหน้าเนี้ยวคิ้วขมวดยังไงคุณก็

0: ถือว่าเป็นแม่ปลอมๆของฉันเธอก็เป็นพี่ปลอมๆของฉันตอนนี้เห็นฉันมีชีวิตที่ดีไม่รู้สึกดีใจบ้างเลยเหรอ
1: เธอเอาของขวัญของเธอกลับไปเถอะนะฉันรับไว้ไม่ได
0: ้ของขวัญพวกนี้ให้แล้วเอาคืนไม่ได้หรอกถ้าเกิดพวกคุณไม่ชอบก็ให้พวกคนรับใช้ไปสิอีกอย่างอีกเดียวฉันจะจัดงานแต่งใหญ่อีกและจะส่งบัตรเชิญมาให้นะ
1: ถ้าเธอตัดสินใจมาดีแล้วฉันก็ยินดีด้วยฉันจะสั่งให้คนส่งของขวัญไปให้เธอแต่ว่าช่วงนี้พวกเรามีเรื่องอีกมากมายที่ต้องสะสางไม่มีเวลา
0: ฉันเข้าใจคนเราชอบสาดเกลือใส่แผลคนอื่นไม่มีการโรยกลีบดอกไม้ไม่รู้สึกยินดีฉันไปละ
2: ฉันไปส่ง
0: ได้สิ
2: เสี่ยว
0: ฉันว่าเธอไม่ได้จริงใจจะมาส่งฉันมีเรื่องอะไรอยากถามเหรอเธอกลับไปก่อนป่ะ
2: ค่ะเข้าใจแล้ววันนั้นเธอบอกคุณชายเฟิงว่าเราผิดพี่ผิดน้องกันใช่ไหม
0: ใช่แล้วฉันดื่มเหล้าไปนี่นาเลยบอกเขาไปแล้วแต่ตอนที่ฉันบอกไปฉันไม่รู้ว่าเขาคือเด็กที่ว่านฉีซานซื้อมาฉันรู้แค่ว่าเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของว่านฉีซาน
2: ที่แท้เธอก็รู้ความจริงนี่นานแล้วเธอเป็นคนจ้างลุงตงให้มาหลอกฉันว่าฉันเป็นลูกแท้ๆของเขา
0: ถูกต้องมีปัญหาอะไรข้อแรกเพราะวันนั้นคุณนายใหญ่ปรารถนาที่จะมีลูกสาวเธอเลยพาฉันขึ้นมาข้อ2เธอลืมไปแล้วเหรอว่าเธอไม่ลงรอยกับคุณนายใหญ่ฉันบอกให้เธอยอมรับไปแต่เธอเป็นคนบอกให้ฉันทำเองทำยังยุยงฉันอีกฉันถูกบังคับให้ต้องฉวยโอกาสนี้มาฉันผิดด้วยเหรอ
2: แก้ผ้าเอาหน้ารอดทำไมเธอถึงได้กลายเป็นคนแบบนี้คุณธรรมเธอหายไปไหนหมดตั้งแต่เด็กจนโตเวลามีของอร่อยฉันก็ให้เธอกินก่อนเสื้อผ้าสวยๆฉันก็ให้เธอหมดตอนเธอทำผิดฉันก็ช่วยรับแทนฉันไม่เคยยอมให้คนอื่นมาแกล้งเธอเลย
0: เพราะเธอติดหนี้บุญคุณฉัน
2: ได้ต่อให้ฉันติดหนี้เธอในชาติก่อนเธอก็ไม่ควรพูดแบบนั้นกับคุณชายเฟิงเขากลายเป็นเหมือนคนบ้าตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวคราวตกลงฉันไปทำอะไรให้เธอกันแน่ถึงได้มาทำร้ายฉันแบบนี
0: ้แน่นอนว่าเธอทำไม่ดีกับฉันเธอก็รู้ว่าฉันชอบคุณชายเฟิงทำไมถึงต้องเข้ามายุ่งไม่งั้นฉันก็ยั่วให้เขามาชอบฉันได้ละ
2: เธอจะไปยั่วเขาหลอกเขาเหมือนกับที่ทำกับผู้ตรวจการเก่าใช่ไหมล่ะ
0: ทำไมฉันต้องถูกไอ้สารเลวนั่นข่มขืนด้วยแต่เธอกลับได้แต่งงานยิ่งใหญ่ได้แต่งงานเป็นคุณนายเราสองคนเป็นสาวบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นคนส่งข่าวเหมือนกันอยู่ในโรงงานซีอิ๊วเหมือนกันแต่ทำไมเธอถึงวาสนาดีกว่าฉัน
2: คิดว่าฉันวาสนาดีกว่าเธองั้นเหรอตั้งแต่เล็กจนโตเวลามีของดีฉันยกให้เธอตลอดทำคุณบูชาทอดจริง
0: ๆแต่ฉันรู้จักอยู่คำนึงคือทำดีเพื่อหวังการตอบแทนเธอทำดีกับฉันเพราะอยากให้ฉันตอบแทนเธอให้ฉันเป็นสัตว์รับใช้ให้เธออย่าพูดเหมือนตัวเองยิ่งใหญ่นักเลยเธอทำดีกับฉันเพราะอยากให้ตัวเองดูดีเท่านั้นเองอีกอย่างสิ่งที่เธอทำถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าได้พูดว่าฉันติดหนี้เธอละ
2: ไม่คิดเลยว่าเธอจะตอบแทนฉันแบบนี้ฉันเห็นเธอเป็นน้องแท้ๆมาตลอดจิตใจที่ดีงามของเธอหายไปไหน
0: น้องแท้ๆเหรอไม่งั้นเธอจะมีใจให้คุณชายเฟิงเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะฟ้ามีตาคิดว่าตัวเองจะได้เป็นคุณนายเหรอคิดว่าตัวเองมีความสุขเหรอใช่แล้วแค่คืนเดียวอยู่ในโรงงานซีอิ๊วแล้วจะมีหน้ามีตาเหรอตอนนี้โรงงานเละเทะไปหมดแล้วไม่เหมือนฉันบินเหนือกิ่งไม้ตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงของผู้ตรวจการส่วนเธอเป็นแม่ม่ายไปเถอะ
3: สมาชิกในครอบครัวที่รักฉันมีข่าวดีจะมาประกาศเดือนหน้าเป็นต้นไปทุกคนสามารถนอนดึกได้และไม่ต้องมาโรงงานตอนเช้าๆอีก
4: อ๋อทำไมอ่ะ
3: เพราะฉันกับน้องสีตัดสินใจแล้วจะขายโรงงานสีอิ๊ว
4: พูดอะไรของแก
3: แหมพี่ใหญ่พี่แกมากแล้วที่จริงฉันกับน้องสีตัดสินใจทำแบบนี้เพราะทำเพื่อพี่นะพี่จะไม่ต้องเปลืองแรงกายแรงใจอีกไง
4: พี่ใหญ่อายุอานามพี่ก็มากแล้วถึงเวลาที่พี่จะเกษียณแล้วปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องมาแถข้างๆกูแค่ใช้แกขายโรงงานซีอิ๊ว
5: รู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรพูดอะไรออกมา
3: พวกเราไม่ใช่เด็กแล้วรู้อยู่แล้วว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ฉันกับน้องสีใคร่ครวญมาอย่างดีเราคิดว่าไหนๆก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทำซีอิ๊วแล้วคืนเป็นแบบนี้จะไปรบกวนอนาคตของทุกคนและพี่ใหญ่ซะเปล่า
4: ถูกต้องพี่คิดว่าเราอยากทำให้พี่โกรธจนตายเหรอ
6: พูดอะไรนะโรงงานซีอิ๊วเป็นธุรกิจของตระกูลว่านจะขายไม่ได
3: ้ขอโทษครับพี่สะพายใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเรากับพี่ใหญ่หวังว่าพี่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง
4: เดี๋ยวก่อนฉันก็เป็นเลือดเนื้อของตระกูลว่านเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอเหรอ
7: ที่เราสองคนยอมพวกพี่มาตลอดไม่ได้แปลว่าเราจะยอมให้มากลั่นแกล้ง
3: น้องสามสะพายสามพวกแกไม่มีส่วนในโรงงานซีอิ๊วดังนั้นไม่ใช่เรื่องของพวกแก
4: นี
7: ่คุณคะคุณพี่ใหญ่
4: พี่ใหญ่ฉันไม่ยอมให้พวกแกขายโรงงานซีอิ๊วเนี่ย
8: เรื่องนี้ถือเป็นคดีที่สำคัญมากจะต้องกระเทือนไปถึงรัฐบาลกลางแน่นอนพวกเขาต้องแต่งตั้งคณะทำงานลงมาสอบสวนคดีจากนั้นค่อยคุมตัวคุณไปสอบสวนที่เมืองหลวงพวกแกว่านขอให้คุณโชคดี
5: สรุปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นผมเป็นคนฆ่าท่านผอ.

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรอาทิถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อ10วันที่แล้วล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น20คนจากเดิม10คนขณะที่การค้นหาผู้สูญหายอีก115คนยังคงดำเนินต่อไปโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยคาดว่าจะพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกจากการขยายพื้นที่การค้นหาใต้น้ำซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยามฝั่งและกองทัพได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตจากภายในตัวเรือได้8คนและอีก2คนถูกคลื่นซัดรากขึ้นมาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ253กิโลเมตรเรือโดยสารเวอร์โก้ทรานสปอร์ต8บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนออกเดินทางไปยังจังหวัดกาลิมันตันใต้ก่อนที่จะพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าตรู่ของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของทีมเทนนิสทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่27กันยายนจนถึง3ตุลาคมโดยเมื่อวันนี้ได้ลงสนามซ้อมใหญ่ร่วมกันก่อนที่จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงดึกคืนนี้สำหรับนักกีฬาชุดนี้นักกีฬาชายนำโดยบูมกสิริสำเร็จชายเดี่ยวมือหนึ่งของไทยและแม็กซิมัสพาราพลโจนส์กับนัทปรัชญาอิสโรเหรียญทองแดงหางโจเกม2022ส่วนนักกีฬาหญิงนำโดยไหมมนัญชยาสว่างแก้วโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศมอบเงินรางวัลอัดฉีด2เท่าจากนักกีฬาที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง2ล้านบาทเพิ่มเป็น4ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเพิ่มเป็น2ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทเพิ่มเป็น1ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยค่ะรายการต่อไปรับชมคุณขโมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: าหลากบ้านสีวาเดิมแม่ห้องสอนบ้านเรือนสะพานเสียหายเตือน 23-27 กันยาฝนตกทั่วไทยน้ำท่วมฉับพลันรถขนยาบ้า 4.5 ล้านเม็ดยิงเปิดทางแหกด่านที่เชียงรายถูกวิสามัน1จับได้1เชียร์เนเน่โชว์เดือดรอบสุดท้าย AGT กรรมการเทใจโพสต์ขอคะแนนโหวตพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ข้อมูลข่าวสารหลากหลายนะครับแต่ผมคิดว่าข่าวเนเน่ที่โชว์พลังวันนี้ได้พลังความสุขของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยทั้งโลกวันนี้เราจะให้ความสำคัญนะครับส่งพลังใจให้กับเนเน่ที่จะมีการประกาศผลพรุ่งนี้เช้า8โมงด้วยกันวันนี้มาส่งใจกันครับคุณเรจา
2: ส่งใจอย่างเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีภาพน้องเนเน่ไปประกาศศักดาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวที AGT นะคะแล้วเราก็มีวิธีการช่วยโหวตด้วยช่วยกันหน่อยเถอะค่ะเพราะว่าการโหวตมันมีผลต่อการได้แชมป์ของน้องเนเน่ถ้าได้จริงเดี๋ยวจะได้รู้ว่าได้รางวัลอะไรบ้างด้วยวันนี้ครบวงจรเลยกับเนเน่นะคะแต่ทุกวันมีข่าวอุบัติเหตุเยอะเลยคุณชีวิต
1: ใช่ครับนี่นะยาบ้าต้องบอกว่ายาบ้ารายวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโหยถ้ามีการขนแล้วก็จับกันได้นะครับเป็นล้านเม็ดก็หูผึ่งตาโตแล้ว
2: กี่ล้าน
1: ตอนนี้นะครับเกือบเส้น10ล้านขึ้นนะทุกนี้เลยจ้าชายแดนระอุเมื่อคืนนี้ครับอยู่ที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม่ครับมีพลเมืองดีเขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับรถต้องสงสัยครับไปแล้วครับสีขาว CRV ที่หนีปฏิบัติการนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านตรวจอยู่ที่บริเวณด่านตรวจแม่โถหมู่ที่7ตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเส้นทางนี้เป็นรอยต่อนะครับพื้นที่เวียงป่าเป้าเนี้ยจะข้ามไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่เนื่องจากว่าพลเมืองดีได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตั้งด่านตรวจและครับปรากฏว่าเจอรถคันนี้ขับรถหนีครับในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตามครับพอตามไปนี่นะรถคันนี้เสียหลักครับพอเสียหลักลงข้างทางนิดนึงนะครับปรากฏว่ารถคันนี้นะครับคนที่อยู่ในรถใช้วุธปืนยิงมาครับประมาณสัก5นาทีในที่สุดแล้วนะครับก็เรียบร้อยจบครับเพราะว่าลงข้างทางนะครับจับมาได้2คนครับนั่งอยู่ตรงนี้นะคือนะครับนายเอกพงศ์อายุ22ปีเท่านั้นเองครับเป็นอำเภอเป็นคนชาวอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายส่วนอีกคนชื่อวิเชียนอายุก็ยังไม่เยอะครับ28ปีที่ผมบอกอายุนี่คือว่าคนอายุน้อยๆครับเป็นวัยรุ่นอยู่ค้ายาบ้าพวกนี้หมดแล้วครับนี่นะนายวิเชียนนี่เป็นชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับปรากฏว่านี่นะนะครับวิถูกวิสามันไปตายเป็น1คนก็คือว่านายวิเชียนแหละครับส่วนนายที่จับได้นี่นะก็1คนเพราะฉะนั้นต้องขยายผลต่อนะครับเพราะว่ายาบ้าซุกเอาไว้เท่าไหร่ล่ะครับ4ล้าน5แสนเม็ดครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยแต่อย่างว่านะครับคนเหล่านี้นะเป็นผู้ที่บอกว่ารับจ้างขนนะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับอ้าวตำรวจบอกว่าจะต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติการแบบนี้ทุกวันต้องขอบคุณด้วยนะครับพลเมืองดีที่แจ้งเจ้าหน้าที่ครับคุณเรจาน
2: ี่ถ้ากดหลุดไปได้ไปไหนนะคุณสุ
1: ครับไปเชียงบัดเชียงใหม่เป็นรอยต่อนะครับคือเชียงใหม่ก็เชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดนทั้งคู่ครับติดทางด้านเมียนมาเพราะฉะนั้นนะครับจะขนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จะขนจังหวัดเชียงรายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขนจากจังหวัดเชียงรายก็ไปจังหวัดเชียงใหม่แต่เมื่อจังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับถูกปราบหนักเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเส้นทางหาวิธีการหลบทุกอย่างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนครับ
2: กลัวว่ากระจายมาให้เยาวชน
1: ครับ
2: เสพก
1: ันแน่นอนอยู่ครับ
2: เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะ อีกเรื่องนึงที่รายงานกันทุกวันก็คือเรื่องอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนค่ะปกติเนี่ยเมาก็ไม่ขับง่วงเขาก็ไม่ให้ขับนะคะแต่นี่ไม่รู้ว่าง่วงหรือว่าเมาหรืออย่างไรค่ะเข้าไปในร้านขายยาไม่ได้ซื้อยาด้วยเข้าไปทั้งคันแบบนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเลยคุณสุวิทย์ดูเนี่ยรถนั่นที่อยู่ข้างในนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเช้ามาเจอแบบนี้ตั้งแต่8โมงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนด้วยค่ะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถไม่เฉียวไม่ชนละมั้งคุณสุวิทย์คือเข้าไปทั้งคันเนี่ยเต็มๆแบบนี้เลยค่ะแล้วช่วง8โมงมีคนอยู่แถวนั้นเยอะคนเดินถนนบ้างคนซื้อของขายของบาดเจ็บกันระนาวเลยค่ะนี่คือบริเวณถนนหน้าสนามบินนานาชาติภูเก็ตฝั่ง ่งขาออกหน้าร้านขายยาตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแหมแล้ว8โมงเช้านี่โอ้โหคนก็ออกมาซื้อของซื้ออะไรไปทำงานกันรถคันนี้ไม่รู้จริงๆนะตอนนี้ยังหาสาเหตุอยู่นะ
1: ค
2: ะว่าทำไมน่ะถึงได้ขับไปจะเข้าร้านก็ไม่เข้าไปขนานกับร้านขายยาแบบนั้นเลยอะค่ะน่าจะปุ๊บแฉลบเข้าไปแบบนี้ค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนคือคุณพี่ที่นอนอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะอายุ41ปีค่ะส่วนอีกคนนึงเป็นคุณป้าอายุ58ปีนะคะชื่อว่าคุณธนทัศน์เธอเสียชีวิตเลยค่ะเจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลภูเก็ตนะคะเพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไปนะคะไม่รู้จริงๆว่าง่วงหรือเปล่าแต่ช่วงแรกเนี่ยตำรวจโดยท่านพันตำรวจโทอัครพลสิวิโลท่านสารวัตรสอบสวนสพสาคูบอกว่าน่าจะง่วงนะคือคนขับรถนี่นะคะชื่อว่านายสำริดนายสำริดเนี่ยตอนนี้ตำรวจจับตัวไปแล้วแล้วก็เอารถของกลางไปไว้ที่สพสาคูด้วยไปสอบปากคำก็ผู้รู้เรื่องอยู่ค่ะยังไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวต้องไปตรวจปัสสาวะตรวจเลือดอะไรแบบนี้ค่ะเบื้องต้นนะถ่ายภาพในที่เกิดเหตุไหมคะชุดปฏิบัติการช่วยเหลือชุดฉุกเฉินอะไรต่ออะไรก็รีบมาช่วยค่ะพอเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชนนำร่างไปพลิกศพนะคะไปชันสูตรสาเหตุการตายอะไรต่ออะไรต่อไปค่ะแต่ก็นำมาเตือนกันช่วงนี้จะเป็นว่าช่วงเช้านะคะขับรถมาทั้งคืนหรือเปล่าบางคนก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนขับรถในแอปบางอย่างหรือไม่ที่ต้องตีรถทั้งวันทั้งคืนเพื่อไปส่งที่สนามบินนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะง่วงหรือช่วงนี้ฝนตกปล่อยๆทั่วประเทศอะค่ะถนนมันลื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการแฉลบแบบนี้เดี๋ยวเราหาสาเหตุแต่อยากจะให้ระมัดระวังกันเดี๋ยววันนี้มีพยากรณ์อากาศมาด้วยนะคะฝนตกเยอะจริง
1: เรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับนอกจากเรื่องของผู้คนละครับก็คือว่าคนขับแล้วแต่เรื่องของรถอะไรอุปกรณ์ระวังครับเบรกแตกครับปรากฏว่ารถบัสนะครับรถใหญ่ทั้งคู่ครับเบรกแตกคันหนึ่งเอาไม่อยู่ชนท้ายรถบัสอีกคันหนึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บนะครับ25คนเมื่อช่วงประมาณสักเช้าวันนี้เองครับเจ้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับบริเวณ3แยกไฟแดงบ้านอิดตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับไปตรวจสอบเรียบร้อยนี่ครับผู้ที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกำลังให้การกับตำรวจเห็นไหมครับรถคันใหญ่2คนคันหน้านะครับก็คือว่ารถขนพนักงานนะครับก็คือว่านะครับชาวบ้านจะมาทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถคันหน้านะครับก็คือว่านะนำพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานนะครับอยู่ที่อำเภอไฮโยจังหวัดอ่างทองเพื่อมาทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ไกลกันละครับอ่างทองกับอยุธยานี่นะเพราะฉะนั้นอีกขั้นตามหลังมานะครับก็คือว่านำผู้ใช้แรงงานจากอำเภอสามโก้ครับจำนวน40คน3ก้องจากอ่างทองเช่นเดียวกันครับมาทำงานที่อยุธยาแต่ปรากฏว่านี่ครับพี่โชเฟอร์นะครับที่ถูกชนท้ายเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ผมมาจอดรอไฟแดงอยู
2: ่
1: ปรากฏว่านะครับรถบัสคันตามหลังมาชนตุ้มแล้วรถคันหลังตุ้มที่ว่านี้ครับเป็นไงครับทำให้คนนี่บาดเจ็บครับแต่ยังโชคดีบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ารถมันช่วงอยู่ติดไฟแดงอยู่แต่ถามว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่ารถคันหลังครับ

0: เบรกแตกเอาไม่อยู่ก็เลยชนเพราะฉะนั้นระวังกันครับเช็คสภาพรถให้ดีครับ
1: ไปเช็คกันต่อนะคะต้องบอกว่าข่าวนี้ผู้ปกครองให้คำแนะนำกับเด็กๆและเยาวชนเราด้วยนะคะเป็นเรื่องที่งามหน้ามากๆค่ะนี่คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะท่านทำ

0: ราเบลอไว้ทั้งหมดเพราะแก้ผ้าอยู่ค่ะย
1: ้
0: ำนะคะว่าผอ.ไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
1: ชี้เปลือยเหรอครับ
0: ผอ.ไม่ใช่ชี้เปลือยแต่ดูคล้ายมากเลยที่ต้องเบลอหนาขนาดนี้เพราะผอ.ทำแบบนี้แล้วก็จบด้วยการช่วยตัวเองด้วยค่ะ
1: ครับโอ้ตายแล้ว
0: แล้วโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่แน่นอนค่ะก็มีเด็กนักเรียนเยอะนะคะถามว่าคนเป็นผอ.น่ะระดับผอ.ไม่รู้หรอว่ามีกล้องวงจรปิดอ่ะไม่รู
1: ้
0: ก็น่าจะรู้แต่มันไม่ยำเกรงอะค่ะผู้สื่อข่าวไปถามคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงในโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ไม่อยากจะให้ข้อมูลแต่พอจะสืบมาได้จากแหล่งข่าวว่าผอ.เนี่ยมีหลายกระทงเลยคุณสุวิทย์คือภาพที่เห็นจะนี่คือเป็นภาพทางนิติวิทยาศาสตร์เลยคือเอามาใช้ได้เลยปฏิเสธไม่ได้แต่เป็นพฤติกรรมที่เขาลือเขาเล่าอ้างกันอีกเยอะมากเลยอย่างแรกคือทะลึ่งพูดจาลามกตลอดเวลาโอ้เห็นครูผู้หญิงไม่ได้มาแล้วอ่ะมีแต่เรื่องอย่างว่าเขาจะลงไปใต้สะดือตลอด2สกปรกแต่งตัวสกปรกเนี่ยโต๊ะอะไรทำงานสกปรกไปหมดเสื้อผ้าด้วยความเคารพนะท่านผอ.อันนี้เขาพูดกันมานะเขาบอกว่าเหมือนไม่ได้ซักเสื้อซักผ้ามาเป็นชาติๆเลยค่ะแล้วกิริยามารยาทไม่ค่อยจะดีก็เมากันไปในโรงเรียนนะคะจนมีคนเอาภาพนี้ออกมาเผยแพร่แล้วก็มีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของผอ.สืบกันต่อไปเลยค่ะถามว่าผอ.คนนี้เป็นใครมาจากไหนย้อนกลับไปเมื่อปี2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยเป็นรองผอ.ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเคยไปอยู่วัดน
1: ี
0: ่ก็เลยเป็นคนทำมาทำโมคือถ้าไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเนี่ยทั้งชี้เปลือยทั้งแก้ผ้าช่วยตัวเองต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าผอ.คนนี้ถ้าสมมติคุณสุวิทย์ไปนั่งคุยนะไปสวัสดีไปเลยคุยเรื่องการศึกษาจะเป็นคนธรรมะธรรมโมจะพูดถึงธรรมะตลอดเวลาเพราะเคยอยู่วัดมาอันนี้แปลกใจนะคะเพราะว่าระหว่างที่รับตำแหน่งรองผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะไปอยู่วัดไม่ได้อยู่บ้าน อยู่วัดอาศัยข้าววัดกินเลยค่ะ อยู่นานนะคะประมาณเกือบ2ปีค่ะไปถามพระลูกวัด พระลูกวัดท่านก็พูดตามความสัตย์จริงนะคะ ท่านก็บอกว่าเนี่ยผอ.หรือว่าอดีตรองผอ.อะไรต่ออะไรเนี่ยคนนี้เดิมแล้วเนี่ยมาอยู่วัดจริงนิสัยเหมือนที่อาจารย์เขาพูดกันเลยค่ะคือสกปรกแล้วก็เอาแมวมาเลี้ยงแล้วก็ชอบไปว่าพระบอกว่าพระเนี่ยบิณฑบาตช้าบิณฑบาตสายกลับมาวัดช้าหิวเนี่ยรู้ไหมเอาข้าวมาให้กินไม่ทันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ไปเดินแก้ผ้าทงๆในขณะที่พนักงานหรือคุณครูต่างๆเนี่ยเขาก็โวยวายกันว่ามันทำไม่ถูกหรือเกิดวันนึงทำอะไรกับนักเรียนไปทำไงคิดไม่ออกเลยนะว่ามันจะแย่ขนาดไหนค่ะตั้งกรรมการสอบเลยค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ท่านวุฒิชัยไกรวิเศษบอกว่าเดี๋ยวย้ายด่วนย้ายด่วนเข้ากรุก่อนเพื่อจะเปิดทางให้ตั้งกรรมการสอบเดี๋ยวรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนที่จะสรุปนะคะส่วนพระลูกวัดก็บ่นเหมือนกันค่ะว่าก็เป็นห่วงว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกๆหลานเราจะเรียนยังไงเพราะว่าตอนที่อยู่วัดก็นิสัยแปลกๆอยู่ค่ะถึงจะต้องไล่ไปให้พ้นวัดจากนี้เดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าทางสพป.จันทบุรีเขต2จะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ในเมื่อเรื่องขนาดนี้แล้วว่าคุณสุวิทย
1: ์
0: จะกลับไปเป็นผอ.โรงเรียนไหนพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะเครียดนะคะ
1: ใช่ครับนี่นะกลัวหมดแล้วครับนี่นะผมมีข่าวด่วนแจ้งต่อท่านผู้ชมนิดนึงนะครับตอนนี้ศาลปกครองไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่นะครับที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็กับพวกคือสามีของท่านนั่นเองครับคือคุณอนุสรอมรฉัตรนะครับที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ก็คือว่าเรื่องของความเสียหายจากจำนำข้าวนะครับประมาณสักหมื่นกว่าล้านบาทนะครับศาลก็ได้มีการชี้ออกมานะครับว่าเนื่องจากว่าทั้งสองท่านนั้นนะโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีการขอให้ศาลได้พิจารณาใหม่โดยอ้างเหตุผลก็คือว่าเอาหลักฐานไปพิจารณาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ามีหลักฐานเพิ่มไปอย่างนั้นนะในที่สุดศาลบอกว่าไม่รับไปอย่างนั้นก็ถือว่านี่นะคดีก็ยังติดอยู่กับคุณยิ่งลักษณ์ต่อไปนี่นะเอาดูข่าวต่อมานะครับเรื่องของเทศภัยทางธรรมชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวต้นชั่วโมงที่สำนักข่าวไทยรายงานที่พัทยาโอ้โหหนักมากนะครับนี่นะแต่ปรากฏว่าที่หนักที่หนึ่งนะครับน้ำป่าไหลแล้วครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหนักมากนะครับเมื่อประมาณสักสองทุ่มเศษเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับทางเข้าหมู่บ้านสิวาเดอร์หมู่ที่3ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะครับหลังจากที่ว่าฟ้าฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้อย่างหนักแล้วครับปรากฏว่าน้ำเข้าไปไหลหลากครับทั่วหมู่บ้านอันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะครับในตอนที่ว่าฝนตกหนักไม่ได้แล้วครับต้องลงในพื้นที่ตอนเช้าแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายนะครับปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ ับล้มมาฟาดบ้านของพี่น้องประชาชน

0: ขวางทางนะครับระหว่างหมู่บ้านแล้วก็สะพานข้ามไปโรงเรียนก็ถูกกระแสน้ำตัดขาดครับกำแพงแล้วก็ถนนถูกกัดเซาะแล้วก็ถูกตัดขาดด้วยตามภาพที่ปรากฏอย่างนี้ครับปรากฏว่าพื้นที่ต่างๆนะครับถูกน้ำท่วมแรงแล้วก็กัดเซาะทำให้สะพานก็เอาไม่อยู่ครับก็ต้องว่าพังลงตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าบ้านพี่น้องส่วนใหญ่นครก็เป็นภูเขาครับแล้วก็เป็นชาวเขาด้วยเพราะฉะนั้นน้ำที่เห็นภาพสีไหมครับสีแดงนี่นะมันก็ไหลลงมาแรงครับแต่วันนี้ผู้ที่ลงไปตรวจสอบนะครับก็คือว่าชาวบ้านแล้วก็นายกอบต.แม่สามแลบบอกว่าภาพที่เห็นขึ้นนะครับมันน่ากลัวมากเลยมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แรงแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นนี่นะเกิดอยู่เรื่อยนะครับแม่ฮ่องสอนเพราะฉะนั้นการอพยพของพี่น้องประชาชนเมื่อคืนนี้ค่อนข้างโกลาหลเนื่องจากว่าต้องอพยพนะครับขึ้นที่สูงเป็นการด่วนเห็นไหมครับนี่นะช่วยกันครับเอ้าระวังพื้นที่อื่นด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวว่าพื้นที่ภาคกลางครับพายเรือกันแล้วไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอสามโคกไม่ว่าจะเป็นที่บึงที่ริมแม่น้ำน้อยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองเพราะฉะนั้นระวังแม้กระทั่งเขาใหญ่นะครับประกาศแล้วครับบอกว่าระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าจะมีดราม่านะคะระหว่างเพจดังเพจนึงที่มาเตือนว่าเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมใหญ่นับชั่วโมงกันเลยค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าเป็นเพียงแค่ร่องมรสุมเท่านั้นแต่ก็เริ่มเห็นแล้วนะคะใครจะจริงไม่จริงเนี่ยรอดูวันนี้เลยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะการเตือนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมเท่าไหร่พูดตรงๆเพราะว่าเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศค่ะก็ไม่รู้จะระวังกันยังไงไปดูภาพกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเลยค่ะฉบับที่4และเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยที่มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนไปกันยาวๆเลยค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้พูดไปก็คือทั้งประเทศนั่นแหละคุณสุวิทย์บริเวณชายฝั่งนะคะก็ยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะนี่ดูค่ะนี่คือปริมาณฝนที่จะเลื่อนลงมาแล้วค่ะเนื่องจากว่ามีมวลความเย็นนะคะค่อยๆกดความกดอากาศลงมากลายเป็นฝนมาต่ำลงมาเรื่อยๆค่ะณตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างที่คุณสุวิทย์บอกไปนี่ไงมันมาแบบนี้นะคะสีแดงๆเข้มๆขึ้นมานั้นจนถึงม่วงนั่นก็คือหนักค่ะไอ้ที่เบาๆฟ้าๆนั้นมันก็อาจจะแบบอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะคะอย่างที่เห็นค่ะมันก็พาดผ่านมาเหมือนกันณวันนี้นะคะคนภาคอีสานตอนบนนี่ก็บอกว่าฝนไม่ค่อยจะมาเลยปีนี้จะทำข้าวอะไรต่ออะไรก็ยังแล้งแต่ชาวนาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกำลังจะเกี่ยวกันนะคะฝนเนี่ยคงจะเกลียดมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวชื้นค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้เกี่ยวสงสัยจะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าจากวันนี้ไปอีก5วันค่ะฝนจะตกหนักบางที่เกือบ 100% เลยนะคะทุกภาคของประเทศไทยค่ะที่จะต้องเตือนกันหนักๆเลยนะคะก็คือที่มีการทำนากันทั้งสิ้นเลยค่ะถ้าเกี่ยวก่อนหน้านี้ถือว่าโล่งไปแล้วจริงๆนะคะยังไม่เกี่ยวเนี่ยตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันแล้วค่ะสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตราดพิจิตรนครสวรรค์และอุทัยธานีนะคะนี่คือภาคเหนือตอนล่างบริเวณที่ใกล้ๆกับเขื่อนเจ้าพระยาทางเหนือเขื่อนแล้วก็ใต้เขื่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่จะมีฝนและฝนฟ้าคะนองและภาคตะวันออกที่เตือนๆกันคือกรุงเทพปริมณฑลสระบุรีลพบุรีอ่างทองอยุธยาชัยนาทสุพรรณนครนายกจันทบุรีกาญจนบุรีตราดฉะเชิงเทราชลบุรีนครปฐมระยองราชบุรีสระแก้วสิงห์บุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีค่ะที่เตือนกันแบบนี้กลัวว่าจะไม่ได้ผลเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเพราะว่าเวลาที่เตือนกันอย่างตอนที่ฝนมาที่หาดใหญ่นะก็เตือนกันที40จังหวัดอย่างเงี้ยแล้วพอมาจริงๆมันก็คือเรนบอมในจุดที่เป็นจุดเดียวแล้วฝนตกแช่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเป็นเว็บไซต์หรือว่าสายด่วนไปเลยค่ะของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีเว็บไซต์ค่ะ www.tmd.go.th นะคะเข้าไปดูได้เลยหรือว่าจะโทรถามที่1182ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ย้ำเลยค่ะว่าตอนนี้ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจต่างๆให้ความเห็นตรงกันอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ปราจีนบุรีพัทยาทางเหนือทางใต้หรือว่าทางภาคอีสานภาคตะวันออกที่จะมีฝนเข้ามาเนื่องจากว่าไม่สามารถรับน้ำได้อีกแล้วดินมันอุ้มน้ำไว้เต็มแล้วนะคะที่เขาใหญ่ทางกรมอุตุบอกว่าดินนั้นอุ้มน้ำไว้ 100% แล้วค่ะถ้าเกิดฝนมาเนี่ยน้ำหลากแน่นอนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูงด้วยเวลาฝนมันเทลงมามันจะบวกกันด้วยทั้งแลนด์สไลด์ดินถล่มอะไรต่ออะไรอันนี้ต้องระวังค่ะชาวกรุงเทพมหานครต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างที่ผ่านมาก็น้ำท่วมกันมาตลอดนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครเราไม่เคยเห็นแบบนี้บ่อยนะคะฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมคุณสุวิทย์100% ของกรุงเทพมหานครนะคะปกติ
0: แจ้ง 80%
1: ใช่วันนี้เดี๋ยวอ่านเลยนะคะกรุงเทพมหานครฝนตก 100% ของพื้นที่ค่ะพรุ่งนี้ 90% ค่ะมะรืนนี้ 93% มะเรื่องนู่นก็ 83% จะ 90 ไปอย่างนี้อีก6วันนะคะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครเสื้อผ้าไม่ต้องตากไม่ต้องซักกันนะคะรถไม่ต้องล้างใครก็อยู่กัน

0: อย่างนี้ไปเย็นๆไปนะคะแล้วจากนั้นค่ะฝนก็จะเริ่มลดลงมาอยู่ที่70และ 50% ก็ยังหนักอยู่นะคะเดือนกันยายนคือเดือนที่ฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลานะคะย้ำนะคะว่าไม่มี depression ไม่มีไต้ฝุ่นไม่มีพายุนี่คือร่องมรสุมเท่านั้นนะคะ
1: นะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ดูข่าวกันต่อไปนะครับผมว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับในช่วง9โมงประมาณสัก8โมงครึ่งนะครับที่ผ่านมาจนถึง9โมงกว่านะครับดัชนีแห่งความสุขนะครับพุ่งปรุดที่สุดในโลกครับเพราะว่าได้ฟังแล้วก็ได้ดูนะครับเน่เน่หรือแพรวรัติการอําลอยครับนักร้องสาวชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับอายุเพียง16ปีได้ขึ้นโชว์พลังเสียงนะครับในการขึ้นเวทีระดับโลกครับเนี่ยนะอเมริกาก็ทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศทำกลางบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับคือก้องทั้งโลกด้วยบทเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับ Seven Nation Army ครับดังขึ้นผงาดโลกมีความสุขมากซึ่งคนไทยมีความสุขแล้ววันนี้จะขออนุญาตนะครับให้คนไทยนั้นได้มีความสุขนะครับในช่วงที่เธอโชว์พลังดูอีกครั้งครับ
0: ค่ะ

0: โอ้เป็นการสะกดนะครับด้วยความสุขของคนคุณอิเลจานี่นะ
1: ที่สุดอ่ะ
0: เออใช่ที่สุดนะครับแหมเธอช่างเลือกบทเพลงนี้ครับมาร้องได้โชว์พลังกีตาร์รวมทั้งบทเพลงที่เธอบอใช้พลังเสียงรวมทั้งเครื่องแต่งกายนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ว่าเธอให้สัมภาษณ์ทีหลังนะครับคุณอิเลจามันเป็นเรื่องที่บอกว่านี่นะเธอมีความฝันแล้วครับเธอมีความขันว่าเป็นจริงแล้ววันนี้ได้จับกีตาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ยังเด็กมากค
1: ิ
0: ดมาตลอดนะครับว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์ครับดีใจมากที่ได้อยู่บนเวทีแห่งนี้ AJT นะฮะแล้วก็เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายตอนนี้มันเหมือนกับความฝันที่เคยมีตอนเด็กกำลังเกิดขึ้นจริงแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นช่วยโหวตให้ด้วยแล้วก็เพื่อทำตามความฝันแล้วก็เป็นร็อกสตาร์อันนี้เป็นสิ่งที่เธอเปิดเผยภายหลังคุณอิเลจานะแต่ภาพแห่งความสุขนะครับอันนี้เป็นเธอที่บอกว่าท่านี้คุณกำลังที่บอกว่านะครับยืนสงบสติอยู่ก่อนที่จะร้องเพลงเนี่
1: ย
0: เธอก็ใช่นะครับเอามือลูบหัวลูบลงไปคือว่านี่เป็นการโชว์พลังโชว์พลังเสียงแล้วก็โชว์พลังความมั่นใจของเธอแล้วภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับแสงสีเสียงต้องบอกกันนะครับว่ามันอลังการในห้องนะครับรับรองว่านะครับผู้สื่อข่าวเราแจ้งมาว่าสะกดจิตคนทั้งห้องแล้วก็สะกดนะครับอารมณ์ของคนได้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็เชียร์เธออันนี้ต้องบอกคุณอิเลจานี่นะอันนี้เป็นภาพที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่บ้านเรานี่นะโอ้โหปรากฏว่านะครับที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับคึกคักมากไหมครับลูกศิษย์ลูกหาบ้านเราที่เป็นคนนะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บ้านเกิดของเนเน่ด้วยสมผมพลังใจโดยเฉพาะปรากฏตัวนะครับครั้งแรกของเนเน่ปรากฏว่าลูกหลานของเราเชียร์กันกองครับปรบมือนี่บรรยากาศแห่งความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนภูเก็ตวันนี้มาโชว์พลังผ่านสายตาให้คนดูทั้งโลกนี่นะครับก็มีการตั้งจอโปรเจคเตอร์นะครับขนาดใหญ่เลยคุณเรชานะออกมาเมื่อไหร่ก็ปรบมือปรบมือนี่เป็นการสร้างความสุขนะให้คนภูเก็ตแล้วก็คนที่ทั้งประเทศไทยแต่ผมว่านี้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ผมก็มีความสุขด้วยนะครับก็คือนอกจากนะครับเนเน่ได้โชว์พลังสุดเวียงแล้วปรากฏว่ากรรมการ4คนอ่ะคุณอิเลจานะเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เขาพูดถึงน้องเนเน่บนเวทีวันนั้นอ่ะ
1: กรรมการทั้ง4คนนะคะต้องบอกว่าเขาก็ตื่นตันดีอกดีใจเนี่ยค่ะกรรมการท่านนึงก็ไปกอดกับพ่อเนเน่เลยนะคะเขาบอกว่าเขาภูมิใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อของเนเน่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักกีตาร์หรือว่าไม่ได้อะไรเลยเป็นนักตะกร้อธรรมดาเนี่ยค่ะก็ไปกอดกันแบบนี้เลยนะคะกรรมการท่านนี้ก็เคยชมเนเน่บอกว่าให้เงินไปเลย$1,000,000ไม่ต้องมาแข่งแล้วชนะอยู่แล้วบนเวทีนี้มีกรรมการอยู่หลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเมลบีที่เป็นแฟนคลับของเนเน่ที่กดเป็นโกลเด้นบัตเซอร์ให้ไปตั้งแต่ครั้งแรกวันนี้เมลบีก็มาอ้าวมีใครบ้างนะคะคนนี้ KSI นะคะเขาบอกว่าผมเป็นแฟนคลับคุณเลยนี่การแสดงคุณมันสุดยอดสุดยอดแล้วก็เหนือคำบรรยายมากคุณควรภูมิใจในตัวเองมากๆนะนี่เป็นอายุ16นะคะ
0: นี่
1: แล้วกรรมการผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบเน่เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าบุคลิกของเน่คือคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนเป็นผู้หญิงไทย

0: นี่นะคะนี่มีคนไปสัมภาษณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเมลบีเนี่ยเขาพูดเลยนะคะในฐานะที่เขาชอบเนเน่มากๆออกนอกหน้านอกตาเลยเมลบีบอกว่าฉันดีใจมากที่ตัดสินกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับคุณไปไม่เพียงแค่คุณจะมีบุคลิกบนเวทีที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่ว่าคุณยังมาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกก็คือภูเก็ตนะคะนี่โซฟีเนี่ยเขาเป็นทั้งดาราแล้วก็นางแบบนะคะเธอก็เคยบอกแล้วว่าไปไหนอ่ะคุณก็พูดถึงแต่เน่ทั้งนั้นเลยทุกคนบนถนนก็พูดถึงคุณไปหมดเลยคุณต้องชนะแน่ๆเมลวีกับโซฟีก็บอกด้วยนะคะว่าคุณสุดยอดมากฉันแทบจะคลั่งเลยตอนนี้ไม่มีใครเหมือนคุณคุณมีเอกลักษณ์ขอบคุณที่คุณมารายการนี้นะขอบคุณมากๆเลยวงการร็อกเนี่ยก็จะต้องจารึกชื่อคุณไว้แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะอุ้ยขอบคุณกันไปหมดเลยคุณสุวิทย์นี่ด้วยนะคนนี้ด้วยนะ
1: ใช่นี่นะโดยเฉพาะฮอวี่นะครับบอกว่าคุณเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพรสวรรค์ที่สุดเลยครับที่สร้างกระแสระดับมากที่สุดเท่าที่เคยขึ้นเวทีมา
2: ค่ะ
1: นะครับเมื่อสักครู่นี่ครับคนนี้นะครับไปกอดพ่อของเนนี่ด้วยนะแต่ที่น่าสนใจผมอยากจะย้ำคำพูดนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอุปนิสัยเขาฝรั่งมั่งค่านะครับเขาทำอะไรสุดๆเขาเรียกว่าบ้าสุดๆครับโดยเฉพาะออริจินี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าคุณความคุณนี่มีความภูมิใจของตนเองให้มากที่สุดเลยนะคุณนี่บ้าสุดๆไปเลยนี่ครับเห็นไหมนี่คือเป็นการโชว์พลังแต่เมลบีผมขอย้ำต่อไปนิดนึงนะครับคุณเนชาเนี่ยน
2: ะ
1: เขาบอกว่าคุณเนี่ยมาจากสถานที่ดีๆด้วยดีที่สุดในโลกคือจังหวัดภูเก็ตครับประเทศไทยฉันอยากจะไปที่นั่นมากเลยเนี่ยนะแล้วสิ่งที่บอกมาแสดงนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์คุณเนี่ยอายุเพิ่ง16ปีอ่ะคุณนี่นะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้ชนะในรายการนี้ฉันจะขายบ้านหลังใหม่ของโฮวี่เลยทิ้งเลยไปอย่างนั้น
2: ไม่ขายบ้านตัวเองด้วยนะ
1: เห็นไหมครับเขาสะใจครับคือพูดด้วยความสะใจกับเน่ๆคุณนั่ง
2: ถึงแม้ว่าเมลบีเนี่ยจะเป็นสมาชิกสไปซ์เกิร์ลนะคะเขาบอกว่าแอมมาpop girls ไม่ใช่ rock girls นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนเนเน่ตกไปจนได้ค่ะวันนี้หน้าผมทุกอย่างเป๊ะไปหมดเลยนะคะเนเน่คือ soft power ของไทยจริงๆค่ะมาดูทีละอย่างเลยบางคนบอกว่าวันนี้ผมสวยจังแล้วแต่งหน้าเนี่ยเป๊ะมากอยากให้แต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้มาตั้งนานอ่ะไปดูรายละเอียดของน้องเนเน่กันถามว่า mood and tone ของโชว์ชุดนี้มันคืออะไรทำไมได้สวยขนาดนี้นะคะ Facebook ของเนเน่ก็โพสต์ว่านี่คือ Rock Strong Red Commander ค่ะ Mood and Tone ชุดนี้เริ่มต้นจากภาพที่คุณแม่อยากเห็นก็คือจินตนาการของคุณแม่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคใหม่นะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่มันจะดูแข็งแรงค่ะดูมั่นใจดูสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของชาวร็อกเพราะฉะนั้นสีแดงต้องมาค่ะร็อกก็ต้องแดงๆดำๆแบบนี้ค่ะแม่อยากจะให้ถ่ายทอดออกมาแบบนี้ในทิศทางที่ชัดเจนนะคะโทนแดงโทนดำดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นไหมมีบ้างแบบนี้ด้วยมีหมุดโลหะเข็มขัดหนังต้องมีค่ะรายละเอียดของเนี่ยมีโซ่นี่อ้าวโซ่มีการจับเดร็บนี่ตรงเอวนี่มีเดร็บด้วยนะคะแล้วการเคลื่อนไหวบนเวทีเนาะอนุนก็แกว่งนี่ก็ไกวสะท้อนแสงปั๊บสวยงามไปหมดค่ะแต่เน่ไม่เคยลืมนะคะการขึ้นเวทีแต่ละครั้งนอกจากจะนำเพลงร็อกการรีดกีตาร์แบบมีเอกลักษณ์เหมือนกับฝึกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วมาเก่งเอาชาตินี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการนำเอกลักษณ์ผ้าไทยขึ้นไปสู่เวทีโลกด้วยนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็คือการนำผ้าไทยส่วนหนึ่งของงานผ้าไห
1: ม
2: บ้านครัวลายสอบดิ้นเป็นพื้นเรียบๆค่ะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวโอ้โหชุมชนที่นั่นเป็นชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะก็ผสมความเป็นไทยกับความเป็นมุสลิมลงตัวกันแบบโอ้โหลานเหลือเกินนะคะคนเนี่ยที่เห็นคนไทยอาจจะรู้สึกว่ามันดูเป็นเอเชียเราชินตาเราธรรมดาทั้งเมลบีทั้งโซเฟียบอกว่าเธอสวยมากทั้งเสื้อผ้าการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเธอมันเข้ากับเธอมากเพราะว่าคนไทยอาจจะมีความคิดว่าฉันต้องสวยแบบบิวตี้สแตนดาร์ดของโลกนี้ก็คือผมทองตาฟ้าจมูกโด่งอะไรแบบนี้แต่ฝรั่งเขากลับมองว่าเนี่ยสวยจริงไม่ต้องไปเสื้อหนังไม่ต้องไปกางเกงเสื้อหนังตะข่ายอย่างคนอื่นเขาเอาความเป็นไทยไปโชว์บนเวทีโลกแล้วมันเหมาะกับความเป็นเนเน่นะคะก็คือผมแบบนี้สาวไทยแน่นอนหน้าแบบนี
1: ้
2: สาวไทยเอเชียสวยงามค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันลงตัวมากแต่แอบใส่รองเท้าดร.มาตินนะจ๊ะเนื่องจากว่าเป็นชาวร็อกไงมันจะมาใส่รองเท้า
1: แบบ
2: ชาวไทยไม่ได้เอาให้รองเท้าเขาไปอย่างนึงเพื่อช่วยความแข็งแกร่งนะคะเวลาขยับแต่อะไรอย่างมันเข้ากันไปหมดเลยนะคะภาพนี้คือภาพที่คุณแม่อยากเห็นและคุณแม่วันนี้ภูมิใจมากค่ะเป็นภาพที่คนที่ชื่อพี่ไอซ์เขาออกแบบแล้วก็สร้างให้เป็นจริงโดยพี่หมอหญิงนะคะเอาละก็ถือว่าเป็นทีมงานค่ะพลังร็อกสตรองเป็นความมั่นใจในลุคร็อกแบบไทยๆของเราก็จะเปล่งพลังบนเวทีวันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าน้องเนเน่จะชนะหรือไม่

0: สำหรับหัวใจคนไทยทั้งที่เวทีที่อเมริกาซึ่งบอกว่ามีคนไทยเข้าไปประมาณ 80% นะคะและคนไทยทั่วประเทศนั้นชนะไปแล้วน้องเนเน่ชนะใจคนไทยไปแล้วแต่เหลืออีกนิดเดียวค่ะในฐานะที่เราเชียร์กันมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงมารอบนู้นรอบนี้นะคะวันนี้เราต้องโหวตค่ะ
1: คร
0: เราจะช่วยโหวตเนเน่ได้อย่างไรบ้างนะคะเว็บไซต์ของ AGT ค่ะเข้าไปได้เลยค่ะแฟนๆชาวไทยโหวตในรายการ America's Got Talent นะคะล็อกอินเข้าไปค่ะไปโหวตกันคนหนึ่งอ่ะโหวตเข้าไปเลย10รอบค่ะญาติญาติเนี่ยเกณฑ์กันมาให้หมดเลยนะคะมาโหวตกันค่ะมีเวลาอีกไม่นานแล้วหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน America's Got Talent ก็ได้ดาวน์โหลดแล้วก็ไปโหวตในนั้นค่ะหรือช่องทาง TikTok นะคะของ @AGT เข้าไปโหวตนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขาหรอกคือมันเพื่อชาติจริงๆแล้วค่ะแบบนี้น้องตั้งใจขนาดนี้อ้าวอีกอย่างคุณสุวิทย
1: ์
0: ถ้าน้องชนะตอนนี้เนี่ยคนมองข้ามช็อตไปแล้วว่าเออเน่ๆถ้าเธอชนะเนี่ยเธอจะได้อะไรบ้างนะโอ้โหได้เงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งกรรมการพูดตลอดว่าให้ไปเลย1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์วันนี้แปลเป็นไทยบาทก็อยู่ที่33-35ล้านบาทด้วยกันนะคะแต่ทาง AGT เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายรวดเดียวหรือว่าจะจ่ายรวดเดียวก็ได้แต่จะไม่ได้ถึงขนาดนี้เขาจะจ่ายเท่าๆกันปีละประมาณสัก 800,000 กว่าบาทแต่ละปีแต่ละปีน้องเน่ๆอายุน้อยด้วยเนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็นรายปีไป40ปีกันไปเลยค่ะหรือถ้าจะรับเงินก้อนใหญ่ไปก้อนเดียวจะได้ไม่ถึงครึ่งนะคะจะได้ประมาณสัก14ล้านบาททั่วๆแล้วจะได้น้อยกว่านั้นหลังจากหักภาษีนะคะรับเป็นรายเดือนไปเลยดีกว่าเอาละขอให้ชนะกันเถอะ
1: แต่เส้นทางนะครับว่าเน่ๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับพรุ่งนี
0: ้
1: 8โมงครับอดใจรอดูคนไทยนะครับต้องช่วยกันลุ้น8โมงวันพรุ่งนี้ครับนี่นะเขาก็จะมีการนะครับก็คือว่าคะแนนนะครับโหวตแล้วก็ประกาศคุณเนชาแต่ถามว่าเนเน่วันนี้ไหวสวยแต่คู่แข่งแหละครับรวมทั้งหมด9คนรวมกับเธอด้วยนะครับเป็น10คนคนหนึ่งนะครับที่โชว์พลังเสียงเป็นคนสหรัฐเองครับอายุ14ปีนอกจากนั้นนะครับไม่ได้โชว์เรื่องของร้องอย่างเดียวครับคือโชว์ความสามารถของคนครับมีคนเข้าประกวดคราวนี้นะครับที่มารอบสู่คราวนี้เช่นนะครับทีมมายากลจากเกาหลีใต้อย่างเงี้ยทีมแสดงหุ่นยนต์
0: ฮิวแมนนอยด์
1: ผสมกังฟูแล้วก็การเต้นแบบจีนด้วยครับรวมทั้งนะครับเรื่องของการนักมายากรรมนักกายกรรมนะครับโหนเสาชาวยูเครนรวมทั้งนักฝึกหมาแสนรู้อายุ18ปีเท่านั้นเองครับรวมทั้งทีมแสดงหมาผาดโผนแล้วก็กายกรรมจากแคนาดาแล้วก็นักมายากลแนวสร้างสรรค์แล้วก็แปลกใหม่เห็นมั้ยฮะนะครับขออนุญาตนะครับทั้งคนไทยทั้งประเทศผมขออนุญาตครับว่าที่ผมอ่านแล้วก็ผมบอกนะครับว่าเขาเอาคนมาแสดงความสามารถบนเวทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถของคนเฉพาะตัวแล้วก็พลังคนครับคือการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นนะครับคือทุกคนนะครับมีของโชว์ของอยากจะให้คนไทยนะครับก็คือเยาวชนของประเทศไทยเราคุณวิจารณ์นะมาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับว่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับของเนเน่จะได้เสี้ยวหนึ่งของเนเน่ก็ดีนี่นะมันเป็นเรื่องดีงามเท่านั้นเองครับหมดสมัยแล้วตีกันหมดสมัยแล้วเสพยาบ้าร้อยคูณกระท่อมเกียร์สี่แล้วสี่คูณร้อยนี่ครับนี่คือพลังของเยาวชนของชาติครับอยากจะเห็นแบบนี้นี่นะเห็นไหมครับก็เปิดโอกาสเนเน่ไปแล้วครับอยากจะมีเนเน่หนึ่งสองสามสี่แล้วประเทศไทยรับรองฉลุยเพราะว่าคนไทยเก่งครับ
0: ดูเนเน่ทีไรน้ำตาไหลทุกทีค่ะเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยถ้ากลับไปย้อนดูประวัตินะคะเนเน่เนี่ยเคยจะสมัครไปที่ AGT หลายครั้งแล้วแต่เขาไม่ได้เรียกตัวเลยจนมีฝรั่งคนนึงมาช่วยให้เนเน่เนี่ยเข้าไปในการแข่งขันได้ค่ะวันนี้คนไทยได้ไปประกาศศักดาแล้วร็อกสตาร์เนี่ยฝรั่งเขาอยากเป็นกันทั่วโลกกันไปหมดนะคะคนทั่วโลกก็อยากเป็นถ้าน้องเนเน่วันนี้เข้าไปได้เป็น1ใน10ก็ถือว่าเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจและแบกความเป็นไทยไปด้วยเหมือนกับลิซ่าเลยค่ะลุ้นกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มารายงานว่าน้องเน่ชนะแล้วอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เลยนะครับ
1: นี่นะอันนี้เป็นภาพลักษณ์หน้าตาประเทศไทยนะครับแต่ช่วงหน้าประเทศไทยไม่ดีอีกแล้วครับปล่อยให้ได้ยังไงครับคนจีนครับหนีเข้ามาประเทศไทยไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างนะครับนี่นะแล้วก็มาเอาคนจีนผู้หญิงมาเอนเตอร์เทนสุดท้ายไปข่มขืนกักขังเขาด้วยโอ้โหงามหน้าเดี๋ยวมาดูครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
10: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
9: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
10: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
9: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
11: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
12: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
13: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
20: ยาเพียแคม
21: ยาเพียแคม
22: ยาเพียแคม
23: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
24: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
25: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
24: เพราะเราปิดผมขาว
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

ดูข่าวกันต่อนะครับคนจีนครับมาทำผิดบ้านเราทำผิดกับคนจีนด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนครับเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้ง

0: จากญาติคนจีนนะครับซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โน้นบอกว่านะครับว่ามีญาติมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วปรากฏว่าถูกคนจีนนะครับ4คนเป็นผู้ชายข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไทยด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บุกไปเลยครับท่านผู้บังคับการตำรวจนะครับตม.ของจังหวัดชลบุรีครับหลังจากที่ได้รับการขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวคนจีนรายหนึ่งแล้วครับบุกเข้าไปที่ในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีครับนี่อยู่บริเวณชั้น2นะครับพบคนจีนคนนี้อยู่ในเสื้อผ้าแบบนี้ตกอกตกใจครับในชุดที่บอกว่าสะบักสะบอมแต่ปรากฏว่าเจอผู้ชายจีนด้วยครับ4คนครับในสภาพแบบนี้เปิดโทรศัพท์มือถือดูแหละครับมีรูปอนาจารด้วยมีการนะครับว่าเสพประเภทยาเคด้วยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นเช่ากันอยู่นะครับนี่นะมีผู้หญิงจีนนะครับ3คนอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกจับเรียบร้อยได้หมดนะครับก็คือว่าประสานงานไปยังญาติพี่น้องอยู่ที่ประเทศจีนผ่านนะครับเรื่องของเทคโนโลยีหน่อยต้องบอกนะครับเผื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์ในการช่วยเหลือกันคุณเอชาแอปพลิเคชัน WeChat ครับขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากว่าผู้หญิงของพวกเธอนะครับ3คนเนี่ยนะถูกยึดโทรศัพท์มือถือไปแล้วนะครับแต่แจ้งไปทางญาติก่อนนะครับ WeChat ว่าตอนนี้ถูกผู้ชายจีนนะครับกักขังแล้วก็ข่มขืนพวกเธอแล้วก็จะเรียกค่าไทยว่าอย่างนั้นพอติดต่อไปป๊าบนะครับผู้หญิงทางจีนที่ญาติเป็นโรนนะครับก็แจ้งมาทางเจ้าที่ตำรวจทันทีนะครับก็บอกว่าเรื่องของที่พักว่าอยู่ตรงที่บริเวณไหนอย่างไรเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่ารวบมาได้หมดครับเอาล่ะที่น่าตกอกตกใจนะครับนอกจากโทรศัพท์มือถือที่ว่านี้ผู้หญิงถูกข่มขืนจากคนจีนทั้ง4คนครับถูกข่มขืนหมดแล้วก็มีโซ่อยู่ด้วยครับล่ามโซ่ด้วยเห็นไหมทรมานไหมครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ที่น่าตกใจต่อไปนะครับว่าคนจีนทั้ง4คนที่เป็นผู้ชายนี้เอกสารที่เข้าประเทศไทยแหละครับไม่มีเลยนี่โซ่เห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมมันหมายเขาว่าไงครับบอกว่าโอ้ยประเทศไทยเข้าไทยอะไรทำอะไรก็ได้เหรอมาทางไหนก็ได้เหรอแล้วสอบดูแล้วครับว่า4คนมาแบบไหนแล้วครับมาตามช่องทางตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาตินะครับไม่รู้จะมาทางชายแดนเมียนมาหรือเขมรคงมาไม่ได้แล้วครับหรือประทางลาวก็ไม่ทราบได้นะครับเห็นไหมผู้หญิงคนจีนนะครับมันดีใจมากเลยที่เจ้าหน้าที่ไทยช่วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดเอกสารต่างๆรวมทั้งทำผิดในประเทศไทยต้องมีความผิดไหมแต่ไม่มีหนังสือเดินทางเขาเลยเพราะฉะนั้นออกจากประเทศไทยไปนะคุณเอชารวมทั้งผู้หญิงด้วยต้องตรวจสอบนะครับผู้หญิงรับสารภาพว่า4คนนี้นะครับติดต่อให้พวกเธอมาเอนเตอร์เทนสุดท้ายกลายเป็นเอ็นอย่างอื่นไปเลยคุณนี่นะหลายเรื่องเลยครับนี่แหละครับคือเป็นพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
1: ไปดูการขับรถไม่รู้จะว่าเป็นแบบไทยๆหรือเปล่านะคะรถฉุกเฉินเขาก็มาแหมแต่รถไฟฟ้าคันนี้ก็อยากจะไปค่ะแต่รถฉุกเฉินนั้นเขามีพระป่วยอาพาธอยู่ค่ะแล้วก็เป็นการอาพาธวิกฤตด้วยก็เลยต้องเอารถฉุกเฉินมารับแต่ดูไม่ให้ทางเขาอะรถไฟฟ้าคันนี้ค่ะสุดท้ายต้องโดนปรับไปนี่ยังไงล่ะเขารถฉุกเฉินมาเขาก็รีบไปแหมมากักมากันมาอย่างนี้เขาบอกไปมาขวางทางอยู่อย่างนี้ค่ะก็เลยต้องนำมาไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรานำเสนอกันนะมันก็เป็นอย่างน
0: ี้บ่อยเลย
1: นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเขาจับภาพได้จากกล้องหน้ารถมันจะขวางเขาไปถึงไหนเนี่ยรถ BYD สีขาวไม่ยอมหลบให้ไม่ให้ทางตำรวจด้วยเพราะว่านี่คือตำรวจที่เขานำขบวนโครงการพระราชซึ่งนำรถพยาบาลพระสงฆ์อาพาธวิกฤตนำขึ้นทางด่วนขั้นที่2ช่วงเหนือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ตรงนั้นน่ะปกติแล้วช่วงเย็นนะมันจะรถเยอะมากเลยตรงนั้นนะคะเขาก็จะพยายามไปกันให้เร็วที่สุดแม่อันนี้ก็ไม่หลบนะคะเจ้าหน้าที่บกจรงานศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน2ก็เชิญมาคุยหน่อยมันยังไงมันขับรถไปตักเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำไมถึงไม่หลบค่ะทางโฆษกก็บอกว่าเขานำตัวคนนี้มาแล้วล่ะเนี่ย BYD สีขาวคันนี้ว่าเขาก็เปิดทั้งไซเรนทั้งกระพริบไฟจนตาจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว
0: ก็ได้ยินเหรอ
1: มันยังไงมันไม่ได้ยินยังไงถ้าเกิดว่าหูไม่ดีก็ตาไม่เห็นหรือไงนี่คนขับคุณสวีทผู้หญิงด้วยก็เลยบอกแล้วโดนจับปรับไปเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าการขับรถโดยไม่ให้ทางรถฉุกเฉินนั้นอ่านเลยมีความผิดนะคะเป็นข้อหาการลงโทษโดยการต้องมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2522มาตรา76และ148ขับรถไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านโดยผู้ขับขี
0: ่ให
1: ้การรับสารภาพโดนปรับไปเยอะมากเลยคุณสุวิทย์ 2,000 บาทอันนี้ถือว่าปรับไม่เยอะหรอกนะเพราะว่าปรับน้อยแต่ ที่โดนหนักเลยคือโดนด่าค่ะในโลกออนไลน์นะก็ด่ากัน

0: ขลมแล้วมันยังไงทำไมถึงไม่ยอมหลบรถที่ทุกวินาทีคือวินาทีชีวิตของพระสงฆ์อาพาธวิกฤตนะคะมันยังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะคะไม่ได้บอก
1: เตือนสติกันนะครับอันนี้เป็นทางรถยนต์นะครับแต่ไปทางน้ำวันนี้ต้องตามต่อนะครับสำหรับเรือประมงอับปางที่แสมสารนะครับเมื่อวานเรียวรายงานข่าวไปแล้วสกาญจนาวารี888นะครับที่อับปางปรากฏว่าวันนี้นะครับยังต้องค้นหาเพราะว่านะครับชาวประมงที่บอกว่าเป็นลูกเรือประมงแต่เป็นคนเมียนมาทั้งหมดคุณเนชา5รายยังหาไม่เจอเลยครับ
0: เอ้า
1: อันนี้เป็นภาคชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือภาคที่1ครับซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหรือหน่วยซิลนั่นเองครับกับหน่วยประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบครับร่วมกับทางด้านมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาครับหลังจากที่เมื่อวานไปค้นหามาเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่านะครับว่ากระแสน้ำรวมทั้งลมมันแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบ่อมันมืดค่ำต้องกลับมาใช่ไหมครับวันนี้เอาเรือของกองทัพเรือนะครับออกไปปฏิบัติการค้นหาตามที่เป้าหมายเดิมนะครับที่กาญจนบุรีนะครับคืออับปางนะครับแต่เรื่องจากว่าเรื่องของธรรมชาตินะครับกระแสลมก็ดีหรือทิศทางของคลื่นลมก็ดีรวมทั้งกระแสน้ำนะครับมันจะต้องเป็นปัจจัยด้วยครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการวางแผนตามปัจจัยทางธรรมชาติก็คือว่าความไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็พูดง่ายๆนะครับว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลคุณนิชาม
0: ัน
1: ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่นะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีเห็นไหมครับท้องฟ้ามืดครึ้มมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ปฏิบัติการที่ว่านี้ยังค้นหาไม่พบสำหรับลูกเรือที่ประจำเรืออยู่เป็นชาวเมียนมาทั้งหมด5รายนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจต้องมาดูนะครับแผนที่เป็นยังไงบ้างทำงานด้วยหลักวิชาการรวมทั้งความเชี่ยวชาญของนักประดาน้ำต้องเอาใจช่วยนะครับว่า5รายนั้นยังหาไม่เจอแต่หลายคนบอกนะครับว่าโอ้ยมันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วครับสงสัยเสียชีวิตหมดแล้วมั้งนะครับอยู่ใต้เรือหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้อันนั้นไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียชีวิตนะครับ24ชั่วโมงมันต้องลอยคุณเนชาแต่ลอยแหละครับทะเลไม่รู้จะไปไหนแล้วครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็คือว่าธรรมชาตินะครับกับเรื่องของความเป็นความตายมันก็อยู่คู่กันตลอดแหละครับ
0: ก็ขอให้พบเร็วๆแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยคุณสุวิทย์
1: นะ
0: ใจเขาใจเราเนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรคุณสุว
1: ิทย์ครับเนี่ยพูดถึงเรื่องของทหารเรือแล้วมันสักครู่นี่ครับต้องบอกกันนะครับว่าช่วงหน้านั้นท่านผู้ชมนะครับอยากจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของปากน้ำหรือจังหวัดสมุทรปราการครับนี่นะนาวิกโยธินทั้งนั้นคุณเลชานะครับตั้งแต่อดีตเขาสร้างเมืองมาอย่างไรบ้างรวมทั้งของดีนะครับที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้นะครับเราจะยกห้องส่งให้กับคนสมุทรปราการโดยจะมีพระเอกนางเอกมาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ดูละครเวที The Musical แต่เอามาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะย้อนกลับไปในสมัยร.5 ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากกับดาราหล่อๆสวยๆมากกันเต็มเลยอ่ะ
1: นะเดี๋ยวสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
9: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่

0: ไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ยาเพียแคม
13: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: แป้งพับเซริเซ่
1: เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: บีโอแคลช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: เรามาดูข่าวสารกันต่อนะครับเป็นประเภทข่าวดีแล้วข่าวประเภทความอบอุ่นด้วยวันนี
3: ้
6: นอกจากคุณเรชากับผมแล้วนะครับยังมีหนุ่มสาวสวยหล่ออยู่ทั้ง4คนนะครับ
3: ใช่ค่ะเป็นดารานักร้องรุ่นใหม่หน้าตาสวยหล่อเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขามาทำอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เป็นงานมหรสพเป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็น The Musical นะคะคุณสุวิทย
6: ์ครับนี่นะ
3: เรียกว่าร.ส.112 The Musical ปราการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำค่ะฟังจากชื่อเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วนี่คือตัวแสดงเอกทั้งสี่ท่านนะคะแนะนำตัวกันเลยทีละคนเลยค่ะ
7: ได้เลยครับผมครับสวัสดีครับผมรอยพัทรพลโตอุ่นครับ
8: สวัสดีค่ะจ้าจ๋าแดนดาวยามาภัยค
3: ่
8: ะ
3: ไม่พอฟังนี้ด้วยค่ะ
9: สวัสดีค่ะแม็กกี้อาภาภาวิไลค่ะ
10: สวัสดีครับผมนิกกี้นิติโดนครับ
3: เป็นยังไงล่ะสวย
6: เ
3: ลย
6: นะครับนะแต่อยากจะคุยนะครับเหมือนหัวข้อที่คุณเรชาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับการแสดงคราวนี้ใช้ชื่อว่านะครับคือรอสอ112 The Musical นะครับมันเป็นยังไงบ้างรอน
3: เรื่องราว
7: ครับก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนครับอาจจะเคยได้ยินคำว่ารอสอ112มาก่อนแน่นอนแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือสมัยไหนแล้วมันเป็นยังไงครับคือเรื่องราวนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันจะดำเนินเรื่องครับผ่านของยุคเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันกับอดีตที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการรบเกิดขึ้นบวกกับเรื่องราวความรักของคนสองยุคสมัยนะครับในยุคปัจจุบันและก็ในยุคของรัชกาลที่ห้านะครับหรือว่าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่มันมีมุมมองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรู้ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับ
8: เป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์สำคัญหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นป้อมพระจุลจอมเกล้าก็เกิดใน
6: เรือที่นี
3: ่แล้วจัดแสดงที่นี่ด้วยใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
8: แล้วก็มีสภากาชาดไทยในยุคปัจจุบันซึ่งในยุคนั้นเป็นสภาอุณาลมแดง
7: ใช
6: ่
7: คร
6: ับ ก็เกิดขึ้นเคยได้ยินชื่อในประวัติศาสตร์โอ
3: ้แน่นอน
6: จะได้เห็นข่าวนี้ด้วยม
8: ี
6: อะไรอีกอยากรู้อีก
7: คือมีคืออย่างนี้ครับในเรื่องเนี่ยมันก็พอเราเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่เรนป้อพระจุลใช่ไหมครับมันจะมีเขาเรียกว่าของดีเมืองปากน้ำ
6: ไม่รู้ผมนึกอย่างเดียวของดีเมืองปากน้ำ
7: อะไรครับผม
6: ผมนึกถึงกุ้งเดียดนี่ไหม
7: จริงๆผมจะบอกว่าพอผมมาเล่นเรื่องเนี้ยครับในบทเพลงเนาะมันก็จะสอดแทรกเรื่องแบบของดีเมืองปากน้ำเน
3: ี่
7: ยแบบมีกุ้งเหยียดเมืองสาขานะครับมีปลาสลิดบ้างมีเขาเรียกว่าน้ำปลากะปิอะไรต่างๆอะไรนะครับ
3: ของทะเลแหละ
7: ใช่ใช
6: ่ใช
3: ่การแสดงครั้งนี้เป็น The Musical นะคะคือเป็นละครเพลงแบบนี้หรอครับนึกถึงนะคุณสุวิทย์เหมือนกับเราได้ดูละครเวทีที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยนั้นดำเนินมาจนถึงสมัยนี้เลยใช่ไหมคะเราร้องเพลงกันยังไงแล้วก็เวลามันจะนาน

0: แค่ไหนสักชั่วโมงกว่าได้ไหมคะเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยไหม
1: ครับประมาณชั่วโมงกว่า
2: น่าจะ
1: นะใช่ครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีครับพอเรื่องราวเนี่ยมันเล่าเรื่องของป้อมประจุนเนาะแล้วสเตจเนี่ยเวทีเนี่ยมันก็อยู่ที่ป้อมประจุนเลย
0: อยู่ที่แฟลก
3: ที่จิ๋วติดกับเรือเลยค่ะ
1: เรือร
3: บที่ตั้งข้างๆ
1: ใช่คือแบ็คกราวด์เนี่ยจะเป็นเรือรบเลย
0: แล้วแต่งตัวยังไงอ่ะพี่อยาก
1: ก็คือในเรื่องครับมันจะมีเรื่องของในยุคปัจจุบันเนาะมันจะเป็นอย่างพี่ไนกี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโหชุดแบบเขาเรียกว่าทหารเรือแบบเท่เลยอย่างของผมเนี่ยผมก็นี่แอบสปอยนะเราก็จะเป็นแบบเป็นสมัยร .5 ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าชุดของทหารเรือในสมัยก่อนเนี่ยม
2: ัน
1: เป็นแบบไหนนะครับใช่ชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยเขาแต่งตัวกันอย่างไร
0: แล้วจ๋าละสวยขนาดนี้เป็นชาวบ้านหรือเป็นชาวมอญ
3: เป็นชาวมอญพระประแดงค
0: ่
3: ะ
0: ชื่ออะไร
3: ชื่อว่าแม่เมย
0: แม่เมย
1: ผมก็เป็นหนุ่มเขาเรียกว่าหนุ่มท้องถิ่นก็คือ
0: ชื่อ
1: ว่าชะเล
2: ใช่อยู่บ้านสาขาน
1: ี่อันนี้แอบดูผู้ปกครองมาก่อนแล้วเหรอครับเนี่ย
0: ไม่ได้อยู่สำนักงานไหน
1: ผู้ประพันธ์หรอ
0: ผู้ประพันธ์บทอยู่สาขา
2: บ้านสาขาตำบลพระสมุทรเจดี
0: นั่น
2: ตำบลพระสมุทรเจดีด้วย
1: ใช่ถูกต้องครับแล้วก็นอกเหนือจากวันนี้นะครับจะมีพี่ไนกี้มีน้องแม็กกี
0: ้
1: มีน้องจ๋านะครับเรามีนักแสดงที่แบบว่าเก่งกาจอีกมากมายอย่างจะมีเรามีอหมูเนาะ
0: อหมูโกรธ
3: อหมู
0: โกรธ
1: ใช่ครับซึ่งอหมูเนี่ยเขาก็จะมารับบทเป็นเขาเรียกว่ามีการสวิตช์เป็นหลากหลายตัวละครเกิดขึ้นด้วย
3: เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยนั้น
2: นี่ผมเห็นภาพนะครับ
0: น
2: ี่ครับว่าเป
0: ็นแต่งกาย
1: ใช่แล้วก็มีพี่หยาเนาะมีพี่หยาด้วย
2: กับมาจากต่างประเทศเหมือนกับมาจากโปรตุเกสเลยสักอย่าง
3: เป็นฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสค่ะสมัยนั้น
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะมีพี่เอเน
0: า
1: ะ
0: พี่เอสุรพันธ์ทหารเรือมาแล้ว
1: ถูกต้องครับแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วครับเรื่องของการรักษาบ้านเมืองเนี่ยในสมัยยุคนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าคนที่สมมติมีครอบครัวเนาะพาลูกหลานมาชมเนี่ยจะเห็นเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราในแต่ละยุคเนี่ยมีวิธีการในการรักษาแผ่นดินเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้าง
3: เราจะเห็นถึงความปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นค่ะ
2: โดยเฉพาะนะครับบอกว่าความปรีชาสามารถที่ว่านี้คือทางเรือเนื่องจากว่าสมุทรปราการนะครับก็คือว่าเป็นเมืองนะครับปากน้ำเรียกปากน้ำปากน้ำอยู่แล้วครับติดชายทะเลเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าศึกสงครามมาแล้วสู้รบกันตอนนั้นการค้าการขายก็อยู่ตรงนั้นด้วยว่าแต่ว่านะครับความอลังการยิ่งใหญ่นี่แสงสีเสียงนะครับจะเป็นยังไงบ้างอ่ะ
3: มาเต็มแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นละครแสงสีเสียงอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะเน้นในด้านเอฟเฟกต์ค่ะแล้วก็ภาพต่างๆ
2: ยิงสรุดเลย
3: ใช่ค่ะยิงมีการยิงปืนด้วยค่ะปืนใหญ่ใช่
2: ครับนี่นะ
1: ใช่ครับ
2: นี่ครับคุณเลเลชาเนี่ยนอกจากว่าจะไปดูนะครับเรื่องของแต่งกายเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้ทางอดีตไปด้วยนะครับนี่นะไม่รู้พูดถึงสมุทรปราการนะครับเมืองของดีเมืองของกินอย่างเงี้ยแม่บ้านอยากไปดูพ่อบ้านอยากไปดูในมีอะไรช็อปบ้างอ่ะ
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งได้ยินมาเลยครับว่ากระซิบมาว่าหน้างานเนี่ยคือเรามีของเป็นงานโอท็อป
3: จั
1: ด
3: เป็น
1: สินค้าโอท็อปด้วย
3: มากกว่าประมาณ60ร้าน
1: ใช่ครับดังนั้นก่อนที่ละครแสงสีเสียจะเริ่มนะครับก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งครับซื้อสินค้าที่เป็นหน้างานได้เลยเพราะว่ารวบรวมแบบว่าสินค้าไฮไลท์เนี่ยมาอยู่ในงาน
3: สุดประการด้วย
1: ใช่ครับ
2: ครับ
0: มีทั้งอาหารเครื่องดื่มครบ
3: ใช่
1: ต้องเลยนะคร
2: ับ
0: ไปนี่คือไม่ได้ไปมือเปล่าได้มีอาหารตาก็คือได้ดูละครเวทีมีอาหารที่รับประทานอร่อยๆด้วยนะคะแล้วอาหารใจคือได้ย้อนกลับไปเหมือนนั่งทานแมชชีนกลับไปสมัยรัชกาลที่5
1: ผมเชื่อว่าบรรยากาศดีครับเพราะว่าอย่างที่จ๋าบอกไปทุกคนบอกไปคือมันทุกคนนึกภาพนะอย่างป้อมประจุนมีเรือตอนช่วงแบบตอนเย็นหัวค่ำอย่างเงี้ยแล้วก็ดูละครเวทีด้วยกัน
3: ลมกำลังปลิว
2: ใช่ครับตรงนั้นนี่เนี่ยอาหารก็อร่อยด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: สโมสรทหารเรือก็อยู่ตรงนั้นด้วยไปดูนกนางนวลก็ได้ไปดูลิงสแมก็ได้เนี่ยนะ
1: ใช่ครับผม
2: ลิงจักๆอยู่ในเลชา
0: ดูหนูดีกว่า
3: ดูหนูดีกว่า
1: ดูผมดูพี่ตะกี้อยู่ตรงนี
0: ้คนสวยคนหล่ออยู่ตรงนี
2: ้ไปดูธรรมชาติก่อนนี่นะครับสุดท้ายก็มาดูความสามารถของน้อง
1: ๆแล้วก็ที่ผมกระซิบไปคือว่าจริงๆแล้วครับในเรื่องนี้มันจะมีในยุคแบบปัจจุบันและก็อดีตเนาะผมเล่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณทวด
2: คุณทวด
1: นะครับคุณทวดแล้วก็
2: หน้าตาอย่างนี้เป็นคุณทวดเลย
1: เป็นคุณทวดเป็นคุณทวดสมัยหนุ่มแต่ว่าเหลนหล่อมากครับเหลนเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: เหลนเป็นนักร้องวันนี้มานะคะเขามีเพลง
2: เลยครับแต่อยากรู้นะครับว่าจ๋าเนี่ยชุดมอญนะครับสาวมอญคนสวยนะครับจะใส่แบบไหนอยากรู้จริงๆ
3: หนูใส่เป็นโจงกระเบนค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็มีสบายค่ะแล้วก็จะมีแล้วหนูก็จะได้ใส่ชุดนางพยาบาลเป็นอุณาลมแดงด้วยประมาณนี้ค่ะ
2: อาร ารมณ์ด้วยนะโอ้เป็นทั้งชาวบ้านด้วยแล้วยังไงอยู่ๆชีวิตผกผันมายังไงมาเป็นพยาบาลเนี่ยในเรื่อง
3: ก็จริงคนรักไปออกศึกสงครามแล้วเราเป็นผู้หญิงก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อบ้านเมืองบ้างและในยุคนั้นเนี่ยมีท่านผู้หญิงเปลี่ยนที่

0: ็นคนก่อตั้งสภาอุณาลมแดงนะคะหนูก็เลยไปขอสมัครด้วย
1: โอ้เหรอครับนี่นะ
2: ใช่ไหม
0: ค
2: ะ
0: นี่ใช่ค่ะ
2: อันนี้ชุดชาวบ้าน
0: ชุดชาวบ้านทรงผมเป็นมอญเลยค่ะ
2: อ๋ออันนี้ตัวละครชื่ออะไรนะอีกทีนึงนะคะ
3: ชเลครับผม
2: อ่ะชเลชเลกับแม่เมย
1: แม่เมยชเลนะครับผมชาวเลเลยนะอยู่ใกล้ชเลชเล
0: โอ้ชเลก็คือมาจาก
3: คำว่าชเลครับผม
1: ถ้าขาดชแลงบอกด้วยนะ
2: เอาไปทำอะไรงัดอะไรอ่ะ
1: ดูมีความสุขมากจะแสดงกันเมื่อไหร่เนี่ย
3: ครับผมก็สำหรับละครเวทีนะครับแสงสีเสียงรอสอ112นะครับจะแสดงครับวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับ
1: โอ้24 25 26 27เลย
3: ต้องครับ
2: 4วัน
3: คร
2: ับ
3: 4วันครับ
1: ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ
3: ใช่ครับ
1: เวลาการแสดงกี่โมงอ
3: ่
1: ะ
3: การแสดงจะเริ่มสักประมาณสัก1ทุ่มครับแต่ว่าเชิญชวนครับให้เราไปตั้งแต่ช่วงเย็นเลย
1: เ
3: พื่อเราไปใช้เวลาช้อปปิ้ง
2: ถ่ายรูปเช็คอินบรรยากาศ
3: ใช่ครับผม
1: แอบบอกท่านผู้ชมเลยนะครับบอกว่าเรื่องของการตีจวบตั๋วจองนะครับตอนนี้บอกว่าเต็มแล้วว
2: ันที่26วันเดียวที่เต็ม
1: แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งประเทศนะครับอยากจะไปนี่นะไปหน้างานเลยครับวอล์กอินก็ไปคุณเอจ้า
2: ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: เจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะมีการจัดสรรเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ว่านี้นะ
2: ใช่ค่ะไปนะถ้าเป็นดิฉันนะแต่งกายเหมือนสมัยร.5เลย
3: เ
2: ลยอ่ะ
3: เชิญชวน
2: แบบนี้เลยค่ะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศ
3: ดีเลย
2: นึกถึงเราอยากฟังเพลงจังเลยเพราะว่านี่คือ The Musical ใช่ไหมคะต้องมีเพลงมาร้องให้ฟังมีไหมคะเพื่อนอยู่ไหน
0: วันนี้เรามีเพลงมาฝาก
3: แน่นอนเป็นแบบว่าความสุดหล่อสุดสวยนะของเรื่องของเราตอนนี้สแตนด์บายรออยู่แล้วอยากให้ฟังเพลงมากคือเพลงดีมาก
2: ชื่อเพลงอะไรไม่รู้ค่ะ
3: ชื่อเพลงว่ารักที่แตกต่าง
1: รักที่แตกต่าง
2: เชิญรับฟังค่ะ
1: ตั้งใจฟังแล้วครับ
3: สมหวังได้ครับ
2: สู้ๆครับหลาน
3: หลานเดี๋ยวทั่วๆจะเทศ
4: เดี๋ยวหลานบ้างครับ

0: เย้ไ
1: ปรอมา
0: เลนเลนผมเองครับเลนผมเองครับ
1: ภูมิใจนะ
2: เลนเหรอ
0: เลนครับ
1: คุณทวดนั่งภูมิใจ
3: คุณแคปตันมาครับ
4: ไนกี้แม็กกี้นะครับร้องเพลงเพราะมากเสียงมีพลังมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในห้องส่งของผมเฉยๆนะครับถ้าไปเจอแสงสีเสียง
1: จะขนาดไหน
4: วันที่24ถึง27นะครับจะขนาดไหนคุณในเลนจะขนาดไหนด้วย
1: เนี่ยค่ะระหว่างที่เราคุยกันเนี่ย2คน4คนเนี่ยเขาส่งสายตากันตลอดเลยในเรื่องมีความผูกพันเป็นมากันยังไงคะเห็นเรียกทวดเรียกหลานเรียกเลนกัน
0: ครับผมก็อย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องมันจะเล่าผ่านว่า2ยุคสมัยครับก็ผมเป็นคุณทวดนะครับผมอันนั้นก็เป็นเหลนใช่ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่าเป็นว่าเช่าเราแก่อะไรก็ได้ไม่ได้แต่ว่ามันจะเหมือนแบบเป็นฟิลแบบ2ภพเน
5: า
0: ะ
5: ใช่เพราะว่าเหมือนเรื่องราวเนี่ยจะเล่าผ่านสมุดบันทึกของคุณทวดซ
0: ึ
5: ่งส่งต่อมาถึงหลานหลานชลินค่ะแล้วหลานก็จะอ่านสมุดบันทึก
4: ได้เป็นประวัติศาสตร์มาก
0: ใช่
4: น
1: ะก็คือทหารเรือทั้ง2รุ่นใช่มั้ยคะนี่คือสมัยรัชกาลที่5และนี่คือสมัยปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันใช่
6: ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าผู้หญิงสมัยนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีสงครามอีกรับไม่ได้
0: ใช
6: ่แต่ว่าพอได้อ่านสมุดบันทึกของคุณทวดของแฟนของเราที่เป็นทหารเรือค่ะก็เลยเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนที่เสียสละในการไปออกรบแล้วก็ความรู้สึกของคนที่รอคอยเช่นกัน
4: ขอบคุณมากนะครับแม็กกี้นี่
1: ฟังก็เพลินแล้วค
6: ่
1: ะ
6: แล้วเพลงเพราะมากๆทุกๆเพลงเลยนะคะมีทั้งเพลงสนุกเพลงซาบซึ้งเพลงเศร้าเพลงฮึกเหิมปลุกใจมีครบหมดเลยค่ะ
4: ขอบคุณนะครับแม็กกี้แล้วก็ไนกี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องรอนกับจ๋าด้วย
0: ดีครับผม
4: แล้วก็สิ่งที่ต้องขอบคุณนะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหรือปากน้ำที่ได้เอาของดีๆนะครับมาท่านผู้ชมนะครับได้ทราบผ่านรายการคุยขโมงบ่าย3โมงเพราะฉะนั้นย้ำไปเลยครับ24ถึง27กันยายน
1: งานเนี่ยเริ่มบ่าย3ครึ่งนะคะส่วน The Musical เริ่มประมาณทุ่มหนึ่งค่ะไปเร็วก็ไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อของไปเช็คอินถ่ายรูปกันดีที่สุดเลย
4: นะครับลาเลยขอบคุณมากอยากฟังเพลงต่ออีกเพลงนึงครับ
1: งั้นเดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงนี้สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วค่ะกับรายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอพวกเราเป็นประจำสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์วันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcord เหมือนเช่นเคย
2: ใช่ค่ะ
3: นะฮะเมื่อกี้คุณชมพู่ไออยู่นะ
2: พ
3: ี่ก๊อฟ
2: ด
3: ูใ
2: ช่
3: เหรอ
2: หนูว่าฝุ่นกลับมาเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมฟ้าฝนก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยอันนี้ก็คือพูดเตือนตัวเองด้วยเห็นพี่กอล์ฟทักเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ไอเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไอธรรมดาคุณผู้ชม I love you ค่ะ
3: นิดนึงก็เอาน ิ
2: ดน
3: ึ
2: งก็เอา
3: เออนิดนึงก็เอาน
2: ิดนึง
3: เออคุณระวังนะ
2: ทำไมอะคะ
3: ช่วงนี้ถ้าว่าคุณจะไปซื้อยาแก้ไอเนี่ย
2: ก็ต้องจิบนะเพราะว่ามันทำให้ชุ่มคอเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อเหมือนกัน
3: กำลังจะไปหาซื้อเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: โอเคตำรวจนะครับไปทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม
2: เอ้า
3: ส่งขายทั่วประเทศไทย
2: อุ้ย
3: มูลค่าประมาณ100ล้านบาทไปเจอของกลางครับร่วม100,000ขวด
2: เฮ้ย

0: น่ากลัวน่าตกใจมาก
1: น่ากลัวมาก
0: เอาไปตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมฮะอันนี้ตอนที่บุกเข้าไปตรวจค้นนะฮะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากว่าบริษัทผู้ผลิตยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ไอนะฮะเขาได้รับแจ้งมา

0: ไอ้น้ำยาดื่มเนี่ยเหมือนเลย
1: ค่ะ
0: มันต่างกันแค่ตรงไหนรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: ไอ้ฉลากสีมันเพี้ยนนิดหน่อยแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: ทางบริษัทฮะเขาเลยแจ้งไปให้ตำรวจเนี่ยสืบหน่อยแล้วก็เข้าตรวจค้นนะฮะทราบมาว่าขบวนการนี้ลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมออกมาขายประมาณเกือบ
1: ไอจะเป็นสีประมาณนี้
0: ก็ทั่วไปอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจก็เริ่มฮะก็สืบจนสุดท้ายทราบมาครับก็เลยบุกจับกุมที่โรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมที่จังหวัดสมุทรสาคร
1: ค่ะ
0: ไปเจอ2โรงงานขนาดใหญ่ไปจุดแรกก่อนจุดแรกเนี่ยฮะตั้งอยู่กลางทุ่งนา
1: ไปอยู่กลางทุ่งนาเลย
0: แหมเจตนาของเขาเนาะ
1: หลบเลี่ยงไง
0: เป็นโรงงานชั้นเดียวนะครับพบคนงานทั้งสิ้น9คนเป็นชาวเมียนมา8คนแล้วก็เป็นชาวสปป.ลาว1คนไปถึงปั๊บเจอทั้ง9คนนี้ก็ทำงานกันอย่างแบบว่าขมักขม้นบรรจุยาลงภายในขวดนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตรวจแล้วก็ยึดเครื่องจักรเอาไว้เป็นของกลางนะครับสิ่งที่พบคือถังสีน้ำเงินตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ประมาณ100ถังรวมทั้งฝาฉลากผลิตภัณฑ์ปลอมนะครับก็ยึดไว้เป็นของกลางฮะหลังจากนั้นก็ขยายผลก็ถาม9คนนี้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันจบแค่นี้เหรอไม่น่าใช่มั้งเพราะว่าน้ำยามันมาเป็นถังแล้วนี่
1: ใช
0: ่มันต้องมีแหล่งผลิตจากตรงอื่นหรือเปล่า
1: อ้าวมันมาจากไหน
0: อ้าวอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ไกลมากห่างไปแค่16กิโลเมตรไปอีกหนึ่งโกดังฮะก็ไปเจอนะครับว่าเป็นสถานที่ที่ผสมตัวยาแก้ไอปลอมต้มอยู่ประมาณ10ใบเนาะแล้วก็ไอหม้อต้มเนี้ยเขาบอกว่าขนาดใหญ่เลยล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะรวมกับถังบรรจุเนี่ยที่พบเจอตรงนั้นก็ประมาณ200ถังคาดว่าจากจำนวนนี้น่าจะบรรจุได้ประมาณ100,000ขวด
1: โอ้แล้วทำมา2ปีโอ้โหไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: ใช่ไงเขาบอกว่าที่โรงงานนี้นะก็ทำทั้งหน้าที่ผสมผลิตบรรจุปิดฉลากแล้วก็ส่งจากตรงนี้นี่แหละส่งออกทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: ก็คือมารับของตรงนี
1: ้
0: นะฮะรสชาติก็ใกล้เคียงของจริงมากเนาะที่แตกต่างกันอย่างที่ผมบอกไปไอ้สีของสติ๊กเกอร์เพี้ยนนิดหน่อย
1: ไม่ได้ดูแบบดูสังเกตยากมากนะถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้อ่ะ
0: สีบางทีเราก็เข้าใจว่าโดนแดดเลียนะ
1: ซีดไปนิดตั้งอะไรเงี้ย
0: เอามาตั้งไว้นานหรือเปล่านะฮะหรือบางทีก็ไอ้ขั้นตอนการผลิตสีอาจจะเพี้ยนบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะไปคิดหรือว่าเป็นของปลอม
1: รู้ได้ยังไงอ่ะ
0: ตำรวจขยายผลต่อนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ไปยังบ้านพักแถวแถวบางขุนเทียนไปพบฮะว่ามียาแก้ไอปลอมซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ประมาณ40,000ขวดขอแพ้40,000ขวดกำลังจะส่งออกตลาดเดี๋ยวจะขยายผลไปให้เจอตัวนายทุนของขบวนการนี้ให้ได
1: ้คือที่จะส่งสู่ออกตลาดเนี่ยส่งไปที่ไหนร้านขายยา
0: ร้านขายยาเขาบอกเจอมากแถวภาคใต้เขาบอกแบบนี้นะ
1: ก็ทำเป็นแบบในหน้าขายของแล้วก็ไปยื่นข้อเสนออย่างเงี้ยเหรอแล้วลงไปจำหน่ายที่ร้านที่แบบคนไม่คิดว่าจะมีของปลอมอ่ะ
0: แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าหากว่าร้านขายยาเขาไม่แจ้งมายังต้นทางของผู้ผลิตนะก็จะไม่รู้ถูกไหมล่ะ
1: แสดงว่าเขาจับสังเกตได้เฮ้ยมันแปลกๆบางล็อตเนอะ
0: เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูสอดส่องหน่อยคืองี้ผู้ชมยิ่งเป็นยาปลอมอ
1: ่ะ
0: มันดื่มเข้าไปอ่ะม
1: ันอันตราย
0: โอ้โหแล้วดูดิ
1: เนี่ยเวลาจับทลายอะไรได้ปลอมๆเนี่ยอยากฝากคุณพี่บอกพวกเราสักนิดนึงได้ไหมว่ามันคืออะไรยี่ห้ออะไรอ่ะหรือว่าไม่สามารถบอกได้ใช่ไหม
0: ไม่คือมันจะมีผลกับการที่ว่าย
1: อดขายอีกเจ้าหรือเปล่าที่แบบเขาขายของจริงอ่ะ
0: เขาจะไม่มั่นใจใช่ไหมว่าไอ้ที่ไปซื้ออยู่ในที่ร้านนี้มันเป็นของที่เป็นของปลอมหรือของจริง
1: เนาะ
0: เพราะอย่างที่บอกมันกระจายไปทั่วตลาดอ่ะ
1: คือไม่อะไรเราจะได้ระมัดระวังเราช่วยดูไงคือถ้ารู้ว่าเอายี่ห้อนี้หรอเอ้าสังเกตยังไงล่ะจริงปลอมจะได้แจ้งไปได้
0: แหมลำบาก
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: คุ้นชินกับการที่ว่าถ้าหากว่าไอเนี่ยก็จิบยาแค่ไอเนาะ
1: หนูว่าบ่อยมากเราแบบต้องใช้เสียงเนาะแล้วในการสดเยอะเราจะไอไม่ได้บางทีตัวพวกนี้มันช่วยให้ชุ่มคอ
0: ใช่
1: แล้วเคยๆนะก่อนนั้นน่ะมีช่วงนึงที่เห็นไหมหนูกินไม่หายสักทีอะหรือว่าล็อตนั้น
0: เพราะเขาขายมาเกือบ2ปีแล้วชมพู
1: ่มันจะมีช่วงนึงที่พี่ปูไอบ่อยๆได้กิบยาก็ไอจิบก็

0: ไออ่ะ
1: ที่คุณบ่นน่ะมีช่วงนึงจำได้
0: ว่าทำไมจีบแล้วมันปกติจีบแล้วมันจะชุ่มคอแล้วมันจะไม่ไอสักพักนึงเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แต่เนี่ยจีบก็ยังไอก็ต้องเบรกไอถอดไมค์
1: พ
0: ี่
1: เนี่ยเป็นห่วงชมพู่พี่ยังบอกเลยโควิดหรือเปล่าไปไกลๆพี่หน่อย
0: หรือว่า
1: ไม่รู้เอานะ
0: มันคิดได้มันคิดได้
1: ขอให้เจอไปถึงตัวนายทุนเลยแล้วกันนะฮะจะได้ปราบแบบเด็ดขาดไปเลยนะครับ
0: นะคะเอาช่วงนี้ปราบของปลอมได้เยอะฝากกันสอดส่องดูแลเนาะเห็นอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ก็คอนแทคเลนส์มาจากจีนโอ้โหอันตรายมากที่ซื้อมาใส่กันมันใส่กับตาแล้วนี้กินเข้าปากอีกฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีด้วยนะคะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันน่าตกใจมากๆมีบ้านอยู่หลังนึงคนผ่านไปผ่านมาเห็นว่าต้นไม้ขึ้นปกคลุมครึ้มเลยนึกว่าเป็นบ้านร้างไม่มีใครอาศัยอยู่วันดีคืนดีมีหัวขโมยเข้าไปงัดบ้านหวังว่าจะขโมยของยังไม่ทันได้ขโมยของเลยผู้ชมอยู่ดีวิ่งหนีป่าราบออกมาจากในบ้านเลยหนีออกมาจนตำรวจสามารถจับกุมได้แล้วไปถามว่าเข้าไปขโมยของใช่ไหมใช่แล้วหนีออกมาทำไมเข้าไปแล้วไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์อยู่ในบ้านค่ะเอาเป็นยังไงไปดูเรื่องนี้กันค่ะบ้านหลังนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะต้นไม้ปกคลุมครึ้มเลยคุณผู้ชมสภ.เมืองฉะเชิงเทราค่ะประสานแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราร่วมตรวจสอบกันค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ภายในซอยด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสภาพบ้านที่ไปเห็นเนี่ยค่ะถูกปล่อยร้างมีต้นไม้รากต้นโพเลื้อยปกคลุมกิ่งไม้วัชพืชปกคลุมเยอะไปหมดเลยแล้วทางเดินจากประตูรั้วกว่าจะเข้าไปในบ้านเนี่ยประมาณ15เมตรเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเดินฝ่าต้นไม้เข้าไปนะคะซึ่งค่อนข้างยากลำบากเดินเข้าไปประมาณ15เมตรเนี่ยจึงไปพบตัวบ้านลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้อันนี้ที่เห็นคือเป็นภาพโครงกระดูกที่เจ้าหน้าที่เจอแล้วเนาะแต่บริเวณบ้านนะคะด้านข้างเขาเป็นโรงจอดรถอันนี
1: ้
0: ก็ไปเจออุปกรณ์เครื่องมือช่างวางอยู่หลายรายการเลยก็มีรถคันนี้ค่ะจอดอยู่ทะเบียนก็ไก่5245ถูกถอดชิ้นส่วน
1: อะไรกันนะ
0: บอกซะหน่อยเดี๋ยวคนก็ถามว่าทะเบียนรถอะไรอีก
1: ครับครับ
0: ทะเบียนรถก็ไก่5245ถูกถอดชิ้นส่วนทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรวมถึงล้อด้วยถูกถอดออกไปอันนี้ต้องไปดูอีกทีว่าไม่รู้ว่าถอดกันไปช่วงไหนนะคะหน้าต่างบ้านบานนึงถูกงัดเปิดออกนั่นก็คือหน้าต่างห้องนอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับ
0: พอเข้าไปก็จะมีร่องรอยการถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะที่โถงชั้นล่างส่วนห้องนอนที่ติดกับโรงรถเนี่ยค่ะภายในห้องพอเข้าไปนะน้ำฝนหน้าต่างถูกเปิดออกเนาะแล้วช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำฝนเข้าไปขังอยู่ในห้องนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ไปพบกับโครงกระดูกมนุษย์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกเนี่ยเก็บทั้งหมดเลยไปให้แพทย์ทำการตรวจสอบก่อนทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวไพรินอายุ70ปีค่ะเป็นอดีตข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มอบหมายให้กู้ภัยฉะเชิงเทรานะคะนำโครงกระดูกส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเก็บรักษาและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปทีนี้ไปดูเพื่อนบ้านกันบ้างเพื่อบ้านไม่มีเอะใจกันเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ทำไมไม่มีใครแจ้งความคนหายหรือว่าไม่มีการตรวจสอบมีช่างซ่อมรถจักรยานยนต์มาอยู่บริเวณแถวนี้ค่ะมาอยู่ประมาณ 3-4 ปีละเขาบอกเขาขี่รถผ่านบ้านหลังนี้มาตลอดนะเข้าใจมาตลอดว่านี่คือบ้านร้างเหมือนบ้านถูกยึดหรืออะไรแบบนี้ค่ะปล่อยร้างเอาไว้เพราะว่าไม่เคยเห็นมีคนเข้าออกที่บ้านหลังนี้เลยก็คาดว่าน่าจะมีโจรคนนี้เข้าไปแล้วพอวิ่งออกมามาแจ้งข้อมูลกับตำรวจว่าไปเจอโครงกระดูกตำรวจจึงได้มีการเข้ามาตรวจสอบ
1: ก็คือร้างมานานแล้ว
0: ร้างมานานเกือบ10ปีแล้วแต่เขามาอยู่ประมาณ 3-4 ปีเขาก็บอกเขาก็ไม่เคยเห็นคนนะคะในชงนางชงอีกคนนึงอายุ92ปีเป็นเพื่อนบ้านเธอบอกว่ารู้จักกับนางสาวไพรินนะคือเธอเป็นข้าราชการครูนี่แหละก่อนจะเกษียณมาอยู่ที่บ้านแล้วเขาอยู่คนเดียวนางชงเล่าให้ฟังเลยเนี่ยเขาก็เห็นน่ะเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่คนนี้อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังไม่มีญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยในช่วงที่ผ่านมา
1: คร
0: ับ แล้วก็ประมาณ10กว่าปีละเธอก็ไม่ได้เห็นเพื่อนของเธอเข้าออกอีกเลยก็เข้าใจว่าคงย้ายไปอยู่ที่อื่น
1: 10กว่าปี
0: หรือไปอยู่กับญาติพี่น้องอะไรประมาณนั้นเพราะว่าซอยเนี้ยค่ะบ้านหลังเนี้ยพอขับรถเข้าไปมันจะเป็นซอยตัน
1: ครับครับ
0: ไม่มีทางทะลุออกไปทางอื่นนางชงบอกว่าก็ไม่เคยเห็นเพื่อนเธอเนี่ยขับรถออกมาจากบ้านแล้วออกผ่านหน้าบ้านเธออีกเลยมานานมากแล้วก็เข้าใจว่าบ้านหลังนี้น่าจะไม่มีคนอยู่และน่าจะย้ายออกไปตั้งนานแล้ว แล้วถามว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรให้สงสัยเลยเหรอเธอบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยด้วยความที่บ้านน่ะเหมือนเนื้อที่มันขนาดใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วมีต้นไม้มีรากไม้ปกคลุมอย่างเงี้ยค่ะเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีความเอะใจไม่ได้กลิ่นหรือว่าพบสิ่งผิดปกติเลย
1: ไม่มีลูกหลานเหรอ
0: ที่ผ่านมาเหมือนไม่ได้อยู่กับลูกหลานนางชงเนี่ยที่92ปีเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเกษียณแล้วก็ไม่อยู่คนเดียวแล้วก็ที่ช่วงที่ผ่านมาไม่เห็นขับรถเข้าออกก็คิดว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยโจรมาเจอโจรเข้ามาขโมยแล้วก็มาเห็นโครงกระดูกในที่สุดเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็ขอให้ไปสู่สุคตินะครับไปสู่ดินแดนที่ดีนะฮะโอ้โห10กว่าปีไม่มีใครทราบเลยอะ
0: ค่ะ
1: น่าใจหายเหมือนกันข่าวต่อไปเมื่อวานนี้โอ้โหโซเชียลร้อนร้อนเผาใช่ไหมนี้ดีกว่าเพราะว่ามีรถเก่งฮะขับระบบไฟฟ้าคันหนึ่งไปขวางรถพยาบาล
0: เอ้าอีกแล้ว
1: อีกแล้วใช้คำนี้เนาะไม่รู้จะขวางทำไม
0: ค่ะ
1: นะรถที่เขานำขบวนเขาก็ขอทางแล้วก็ไม่หลบสุดท้ายหลบ
0: ค่ะ
1: แต่หลบแป๊บเดียวก็ปาดเข้ามาใหม
0: ่เอ้า
1: แล้วตามข่าวนะฮะบอกว่าเหมือนพอปาดกลับเข้ามาปุ๊บเบรกกระทันหันด้วยเกือบจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชมคลิปกันก่อนฮะเชิญครับ

0: จ้าหน้าที่ก็พยายามจะขอทางนะแต่ก็เรียกว่าไม่เป็นผลนะครับ
1: ทำไมล่ะคุณพี
0: ่ข่าวแบบเนี้ยเรานำเสนอบ่อยมากนะ
1: ค่ะ
0: เวลาเจอรถฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยต้องนึกถึงว่าคุณเอางี้ทุกวินาทีมันมีค่ามันอาจจะทำให้ใครที่อยู่ในรถเขาเสียชีวิตก็ได้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาคิดอย่างนี้เลยนะฮะเหตุการณ์นี้ครับก็มีรถเก๋งไฟฟ้าสีขาวขับแช่ช่องทางขวาเนี่ยฮะไม่ยอมหลบทางให้กับรถฉุกเฉินซึ่งเป็นขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริกำลังปฏิบัติภารกิจด่วนนะฮะนำรถพยาบาลนำส่งพระสงฆ์อาพาธวิกฤต
1: อุ้ย
0: บนบริเวณทางด่วนขั้นที่2
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็พยายามเปิดทั้งเสียงเปิดทั้งไฟโบกทั้งมือเพื่อที่จะขอทางให้หลบหน่อยแต่รถคันนี้ไม่หลบไม่หลีกจนเจ้าหน้าที่ครับต้องอ้อมไปด้านหน้านะฮะเพื่อบอกว่าให้หลบหน่อยสุดท้ายก็ยอมเบี่ยงออกไปแต่เบี่ยงไปนานไหม
1: แล้วก็กลับเข้ามาอีก
0: เบี่ยงไปแป๊บเดียวกลับมาอีกนะฮะปาดกลับมาไม่พอมีการเบรกกระทันหันอีกด้วย
1: ค่ะ
0: ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเบรกตามจนทำให้ขบวนเนี้ยเกือบจะเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายฮะทางขบวนเนี่ยต้องเข้าไปเติมกำลังกันเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ต้องเข้าไปช่วยอ่ะเพื่อที่จะบอกคันนี้บอกให้หลบให้หลบแล้วก็บอกว่านี่คือรถกู้ชีพของโรงพยาบาลจุฬาถึงได้ยอมหลบ
1: แล้วทำไมไม่หลบตั้งแต่แรกคุณพี่คุณพี่เข้าใจว่าเป็นอะไรหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: คุณพี่คิดว่ามันไม่สำคัญหรอกับการหลบรถพยาบาลเนี่ย
0: เนอะทำไมอ่ะทำไมอ่ะล่าสุดนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เรียกตัวมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มารับทราบข้อกล่าวหา อยู่ในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนและเน้นย้ำนะครับว่าจะทำแบบนี้อีกมันจะต้องมีน้ำใจบนท้องถนน
1: ผู้หญิงเหรอ
0: ผู้หญิงเพราะว่าทุกวินาทีครับอยากให้รู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่มีรถฉุกเฉินผ่านมาบริเวณนั้นมันหมายถึงการช่วยชีวิตใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นญาติคุณก็ได
1: ้เราพูดอย่างนี้เสมอเนาะ
0: จริง
1: คิดซะว่าถ้าคนในนั้นเป็นครอบครัวคุณล่ะ
0: เนี่ย
1: อยากรู้เหตุผลจังเลยอ่ะ
0: เขามีข่าวขยายนะเรื่องค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เล่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะหลายๆคนในโซเชียลเขาบอกโหปรับน้อยไปไหมอ่ะ

0: ้องปรับให้เข็ดหรือเปล่าแหมคือยังไงอย่างนี้จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการได้ไหม
1: ไม่ได้คนขับรถเนี่ยใช้รถใช้ถนนเราต้องรู้กฎหลักๆแล้วก็น้ำใจในการแบ่งปันในการช่วยเหลือคนแบบนี้ค่ะ
0: คุณเองคุณไม่ขับรถคุณยังรู้เลย
1: โอ้โหดิฉันก็บอกเขาเลยไม่ต้องรีบหลบเลยหลบ
0: คนขับยิ่งต้องรู้ถูกไหมจะบอกว่าตกใจอ่ะสมมติบอกว่าตกใจก็ไม่น่าจะตกใจนานขนาดนี้
1: จังหวะออกซ้ายได้แล้วอยู่เลนนี้ได้แล้วก็อยู่เลนนี้ไปก่อนสิความรู้สึกถ้าอยู่เลนนี้สักพักนึงเขาก็ไปกันแล้วคุณก็ขับตามได้แล้วนี่ซ้ายไปสิปุ๊บแซงกลับมาขวางรถตำรวจอีก
0: ด้วยความเคารพนะครับก็ไม่ได้อยากจะขยี้อะไรเพียงแต่ว่าอยากให้พึงเตือนตัวเองไว้เสมอว่าอยู่บนถนนน่ะมันต้องมีน้ำใจ
1: ค่ะ
0: เนาะคุณอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไม่ได้หรอก
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งรถฉุกเฉินน่ะโอ
1: ้ต้องทำตามกฎนะคะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเหมือนคุณป้าตัวตึงเรื่องต่อไป
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณป้าคนนี้นะผิดกฎแล้วผิดกฎอีก
0: เสียงเนี่ยนะทำไม
1: ผิดกฎซ้ำซาก
0: ทำไม
1: หนึ่งเลยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนผิดไหม
0: ผิด
1: ไม่มีป้ายทะเบียน
0: ผิด
1: ไม่มีสำเนาคู่มือรถ
0: ผิด
1: ไม่มีใบขับขี่เป็นไง
0: ผิดหมวกกันน็อกอ่ะ
1: ไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดกี่อันแล้วเนี่ย
0: มีอะไรถูกบ้างเนี่ย
1: ผิดแล้วผิดอีกมีถูกอย่างเดียวเธอบอกว่าเธอจะมาซื้อพริกแกงเพื่อกลับไปทำกับข้าวเพราะว่าเธออ่ะเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้คุณตำรวจจับทำไมเดี๋ยวกลับไปไฟไหม้บ้าน
0: ต้องรีบ
1: ฉันจะรีบย้อนสอนมาเพื่อซื้อพริกแกงกลับบ้านเดี๋ยวไฟไหม้
0: ไม่ปิดเตาก่อน
1: นั่นแหละสิปวดหัวไหมคุณผู้ชมแค่เกริ่นเนี่ยไปดูเรื่องนี้กันค่ะ

0: ะเบียนไปไหนอ่ะผมขอดูสำเนาคู่มือรถคุณหน่อยได้ไหมไปจอดข้างหน้าดิไม่คุณจะโวยวายทำไมเนี่ย
1: พูดเสียงเบาได้ยินแม่รถขับอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องครับอะไรนะ
1: แม่
0: ฮะด่าแม่ผม
1: ก็มาแค่นี้แค่นี้
0: แค่นี้แล้ว
1: พนักงานกำลังหาเรื่องประชาชนพูดตรงๆ
0: ผมหาเรื่องตรงไหนครับ
1: แค่จะออกไปซื้อพริกแกงที่ร้านตรงเนี้ย
0: ออกไปซื้อตรงนี้แล้วเมื่อกี้พี่ย้อนสอนถูกไหมครับ
1: ย้อนคุณเพิ่งจบเหรอ
0: ไม่ใช่
1: แค่แข้งคัดขนาดเนี้ย
0: ไม่ใช่ครับผมถามว่ามันย้อนสอนไหม
1: ย้อน
0: ย้อนแล้ว
1: ย้อน
0: ย้อนแล้ว
1: นั้นเดี๋ยวคุณคอยแหกยืนอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วคุณคอยแหกตาดูเรื่อยๆนะมันจะมีเยอะมาก
0: ฟังผมผมไม่ได้จะจับพี
1: ่
0: ผมแค่อยากให้พี่ทำถูกมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหต
1: ุตอนเนี้ยนึ่งข้าวเหนียวไว้ถ้าไฟไหม้บ้านอ่ะตำรวจรับผิดชอบด้วยนะเพราะว่ารีบจะไปซื้อพริกแกง
0: เข้าใจก็แค่ให้มาถูกทางแล้วทีนี้ผมอยากดูสำเนาคู่มือเพราะรถพี่ไม
1: ่
0: เพราะรถพี่ไม
1: ่
0: มีแล้วทำไมป้ายทะเบียนไปไหนครับ
1: รถป้ายทะเบียนอ่ะมันล้นต่อหน้าน้ำมันล้นต่อหน้าน้ำท่วม
0: ไม่ใช่ทำไมไม่เอามาติด
1: หาไม่เจออ
0: ้าวถ้าหาไม่เจอเนี่ยมันมาขี่บนถนนหลวงไม่ได้นะครับนะอันนี้ผมแนะนำ
1: ว่ามา
0: ผมไม่ได้จะจับผมแนะนำ
1: ไฟไหม้บ้าน
0: คุณก็ด่าผมอย่างเดียวเลย
1: คำไหนที่พูดว่าด่า
0: เอา
1: คำไหน
0: นี่ไง
1: นี่ไข่ต้มไว้คำไหนที่ว่าด่า
0: ที่บอกว่าผมปัญญาอ่อนไง
1: ก็มันจริงหรือเปล่าอันเนี้ยถามจริงๆ
0: พอ
1: ฉันบอกว่าแม่แม่ด่าแม่ผมประสาทปัญญาอ่อนชัดๆคำไหนที่ด่าแม่คุณ
0: ผมคุยกับคุณดีๆนะเอ้าผมถามว่าคุณผิดไหมที่ทำเนี่ยผิดไหมไม่ผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดตรงไหนผมถามคุณเนี่ยผมถามคุณเนี่ยจอดไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมาด่าผมว่าผมแหกตาหรือคุณจะไปเสียค่าปรับเอาป้ายทะเบียนก็ไม่ติดอะไรก็ไม่สักอย่างมาด่าผมอีก
1: คนตายหาวะคนตายหาวะ
0: โอ้พี่ใส
2: ชมพู่
3: ญาติใครเนี่ย
2: อะไรอ่ะ
3: คลิปมันออกมาแล้วอ่ะ
2: โอ้โห
3: ตัวตึงไหมล่ะไม่ยอมเถียงทุกคำถ้าเป็นโบราณเขาเรียกเถียงคำไม่ตกฟาก
2: เอออะไรอ่ะแล้วป้ายทะเบียนไปไหน
3: หลุดไง
2: หลุดที่ไหนอ่ะ
3: น้ำมันท่วมไปกับน้ำ
2: แล้วทำไมไม่เอากลับมาติดอ่ะ
3: มันหาไม่เจอ เร็วๆได้ไหมเนี่ยนึ่งข้าวเหนียวไว้เดี๋ยวไฟไหม้บ้าน
2: อ้าวไม่ปิดแก๊สอ่ะ
3: ฉันขอโทษตำรวจนะเนี่ยจะไปซื้อพริกแกงแค่นี้แหกตาดูสิเขาสวยกันมาตั้งเยอะแยะ
2: คุณเพิ่งจบเปล่า
3: อะไร
2: ไม่เคร่งคัดจังอ่ะ
3: เออกูจะเอาอะไรกัน

0: ฉันคาดคะเนอะไรกับประชาชนอุ๊ยคุณป้าไอ้เรื่องกฎมันก็ต้องว่าไปตามกฎแล้วคุณตำรวจเขาก็พูดย้ำแล้วผมจะไม่ได้มาจับผมอยากมาเตือนมาแนะนำไอ้สิ่งที่มันผิดคือผิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแค่นั้นเองแต่คุณป้าก็คือ
1: เป็นชุด
0: กลัวข้าวเหนียวไหม้แหละพริกแกงเอาไปทำเมนูอะไรกินกับข้าวเหนียวอ่ะนึกสิ พริกแกง
2: เอาไปจิ้มกินสดๆเปล่า
0: พริกแกงตำไม่ได้เนาะต้องคั่วพริกกระเทียมผัดแกงแกงอ่อมแกงอ่อมแกงพริกกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวข้าวเหนียวมันไม่นิ่มอ่ะมันแห้งแล้วมันโอ้โหไม่อร่อยเลย
2: ไม่ได้ปรับด้วยนะ
0: ไม่ได้ปรับทำยังไงล่ะคุณตำรวจเขาก็เถียงไม่โอ้โหไม่ไหวแล้วปวดหัวเสร็จแล้วระหว่างเถียงอยู่เป็นไงอีกคันนึงสวนมาเอ้าแหกตาดูสิคุณตำรวจไม่ต้องมาสอนผมเอ้าจอดแซงมาได้เดี๋ยวก็ชนตายแล้วทะเลาะกับอีกคันนึงไปอีก
2: แล้วไม่รู้อีกคันนึงที่เพิ่งสวนมาน่ะจะโดนปรับไหม
0: จะอารมณ์เดียวกับป้าหรือเปล่าเขาไม่รู้คลิปมันตัดแค่นี
2: ้เฮ้ยอันนี้จะไปซื้ออะไร
0: ซื้อ
2: เคร
0: ื
2: ่องแกงต้มพะโล
0: ้ซื้อไข่อะไรก็ว่ากันไป
2: อะไรอ่ะ
0: แต่เราจะเห็นกันจนคุ้นชินนะคุณผู้ชมยิ่งโดยเฉพาะเส้นที่แบบเป็นต่างจังหวัดเอ่ยหรืออะไรเงี้ยคนขี่สวนล่ะเยอะมากบางคนอ้างว่าก็แค่นี้เองทำไมมันไปไม่ได้หรอมันขี่ด้วยกันทุกวันแต่ว่าถ้าวันนึงมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันจะไม่ใช่แค่นี้ไง
2: มันมี
0: แล้วไง
2: จริงๆผมเนี่ยเคยเจอขี่สวนมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนบีบแตรเหมือนแบบบีบให้เตือนอ่ะโอ้โห
0: เป็นชุดไหม
2: ค้อนควับควับควับใส่อารมณ์สุดฤทธิ์แล้วบ่นอะไรก็ไม่รู
0: ้อ้าวก็แตรบ้านเราอ่ะบีบปุ๊บคือ
2: เหรอ
0: มีเรื่องปั๊บ
2: จะกระตุ้นเหรอ
0: จะกระตุ้นอารมณ
2: ์แต่เขาผิดไงเขาขี่สวนมาไงเราว่ากลัวเขาอันตราย
0: อ่ะคิดใหม่ทำใหม่เอารูปแบบความคิดชุดใหม่เข้าไปว่าทำถูกต้องดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเนี่ยพี่คนนี้เขาก็เลยงงแต่คนนี้ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยนี
2: ่
0: เห็นไหมหันมองป้าด่าผมทำไมผมเพิ่งมา
2: อะไรนะเขาบอกอะไรนะ
0: เดี๋ยวก็ชนตายเดี๋ยวก็ชนตายหรอกนี่คำหนึ่ง
2: เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยใจแทนจริงๆป้า
2: คุณผู้ชมครับอันนี้มาเตือนกันนะไปอุทาหรณ์นะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีรอยโรคเก่าอยู่กับตัว
0: ค่ะ
2: หนุ่มคนนี้ครับเขาเคยมีอาการหมอนรองกระดูกปริ
0: เคยเหมือนกัน
2: เออนะเสร็จแล้วเนี่ยวันที่เกิดเหตุที่น่ากลัวขึ้นมาก็คือเขามีการพ่นเหมือนเป็นน้ำยารักษาฤทธิ์สีดวงทางจมูก
0: อ่าฮะ
2: เออผมเพิ่งเคยรู้ว่ามันมีในจมูกด้วยหรอ
0: มีค่ะ
2: เออนั่นแหละแล้วคงจังหวะแบบพ่นเนี่ยผู้ชมคงพ่นแรงไปหน่อยเขาก็เลยจาม
0: ค่ะ
2: จามแรงปุ๊บปรากฏมันชาไปครึ่งซีก
0: อุ๊ย
2: มันไม่มีแรงเลยฮะ
0: ค่ะ
2: ไป MRI อ้าวหมอนรองกระดูกปริอักเสบ
0: ค่ะ
2: ไปตามข่าวนี้ครับ
3: แฟนเอ้ยแม่
4: เจ็บหลังเอ้าที่ตาเหรอนะเป็นไงเนี่ยโอ้ยรู้ไม่ได้เหรอป๋าจะจำท่าไหนไม่ใช่หมอรอกระดูกปีนหรอ
2: น่ากลัวนะคุณผู้ชมดูสิ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ฮะเอามาเตือนภัยกันไว้นะหนุ่มคนนี้ชื่อว่าคุณพิษณุครับเขาบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุอ่ะพ่นยารักษาฤทธิ์สีดวงจมูกเนาะจากนั้นเนี่ยก็จามออกมาแบบรุนแรงตามภาพที่เห็นซึ่งวันนั้นเนี่ยตัวเขาน่ะถือกระเป๋าที่มีน้ำหนักมาด้วย มันคงแบบจังหวะมันคงร่างกายมันจังหวะจามแล้วร่างกายมันด้านหนึ่งมันถือของหนักอ่ะ
0: ค่ะ
2: มันคงจะพลิกที่หลังเออเนาะมันทำให้ซีกหนึ่งของตัวเขาเนี่ยฮะมันชาไปเลยไม่มีเรี่ยวแรงเขาบอกเหมือนโดนไฟช็อตเนาะคาดว่าเกิดจากรอยโรคเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วเอ้า5ปีที่แล้วเขาทำอะไรนี่ผมอยากจะบอกขอย้ำตรงนี้คนที่ขับรถส่วนใหญ่มักจะทำแบบนี
0: ้ค่ะ
2: ก็คือเอี้ยวตัวผิดท่าเพื่อปรับเบาะรถยนต์คุณผู้ชมเคยเป็นไหมบางทีมันแบบท ้ามันฝืนน่ะมันขืนน่ะหรือบางทีนั่งๆอยู่เนี่ยอยากจะหยิบของด้านหลัง
0: เอี้ยวไป
2: ไม่ได้ลุกออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: มันผิดท่าเขาบอกว่าในอดีต5ปีก่อนเนี่ยเขาเคยเอี้ยวตัวผิดท่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะหนักถึงขั้นว่าเดินไม่ได้แต่ว่ายังพอพยุงตัวได
0: ้ค่ะ
2: ก็ไปขอให้คนช่วยเหลือแถวนั้นแล้วก็ส่งตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ก็ MRI เนาะเอ็กซเรย์แบบ MRI แล้วแจ้งว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกปริโชคดีว่ายังไม่ถึงขั้นปลิ้นถ้าหากว่าปลิ้นแบบรุนแรงเนี่ยมันจะต้องผ่าตัดในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ปลิ้นออกมาเขาก็เลยไม่ได้ผ่านะฮะหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็พยายามดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนาะก็คือพอจะยกของหนักพอจะแบบจะองค์จะเอี้ยวตัวอะไรเงี้ยก็ระวังตลอดเลย
0: ค่ะ
2: ไม่คิดเลยว่าหนึ่งจะมาพลาดจากการจามออกมา
0: แต่ชมพู่เคยเห็นบางคนเวลาจามเขาจามดังจริงอ่ะเหมือนจามทั้งตัว
2: จริงพี่ก็เป็นบางครั้งแบบดังมากอ่ะหมาในบ้านวิ่งกันวุ่นอ่ะจริงๆทำไมคนเรามีโอกาส
0: เข้าใจเข้าใจแต่หนูก็จามผิดวิธีเพราะคนก็จะบอกอย่าจามอย่างนี้เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแต่หนูจามแบบ
2: บางทีมัน
0: อั้นอ่ะ
2: มันช่วงวินาที
0: อ
2: ่ะมันไม่ทันไม่ทันนี่ขนาดที่บ้านผมนี่เกรงใจสุนัขที่บ้านนะผมแบบไม่ทันจริงๆเนี่ยยังไงก็ตามนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากเตือนทุกคนนะฮะที่มีอาการเสี่ยงแบบนี้หนึ่งถ้าคุณขับรถอ่
0: ะ
2: เอาพื้นฐานก่อนเลยคุณระวังการเอี้ยวตัวที่มันผิดท่าผิดทางหรือการยกของอ่ะเวลาคุณยกของแล้วจะไปใส่ที่กระโปรงหลังอะไรเงี้ยมันมีโอกาสท่าทางผิดมีสูง
0: เขาบอกให้ตั้งหลักดีๆต้องย่อขาลงไปหรืออะไรก่อนอย่าแบบอย่ายกเลยอย่างของชมพู่อ่ะแชร์ประสบการณ์ชมพู่เป็นจากการนอนขดเมื่อก่อนเดินทางในเครื่องบินแล้วก็อยู่รถตู้ตลอดเวลาเลยเดินทางแบบนี้แล้วพูดเป็นคนนอนขดเป็นหอยทากเลยอ่ะขดแบบนี้ตลอดเลยเป็นรูปตัวอยู่ใช่เพราะมันหนาวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้มาตลอดจนวันนึงอยู่ดีพอเดินแล้วร้าวลงขาแล้วก็อุ๊ยทำไมรู้สึกนั่งตัวตรงก็ไม่ได้ต้องแบบอุ๊ยก็เลยไปเช็คนั่นแหละก็หมอรองกระดูกปลิ้นเหมือนกัน
2: ทับเส้นประสาทท
0: ับเส้นประสาททำให้เรารู้สึกทีนี้หมอก็แนะนำว่าจะกายภาพก่อนไหมแล้วจะผ่าก่อนไหมพูดว่าเลือกวันนั้นเลือกว่ายังไม่ผ่าดีกว่าฝืนกายภาพแล้วก็เปลี่ยนวิธีการนั่งการนอนการใส่ส้นสูงของตัวเองหาย
2: ใช่
0: อ
2: ันนี้สำคัญมากจริง
0: ๆแต่มีโอกาสกลับมาเป็นได้ถ้าไม่ระวังเหมือนพี่คนนี้ค่ะ
2: เนาะระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิษณุนะ
0: ค่ะ
2: เขาเรื่องนี้มาโพสลงโซเชียลอ่ะคือหลายๆคนมองข้ามเรื่องพวกนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
2: ใครจะไปเชื่อการที่เราจะจามแรงครั้งหนึ่งมันมีผลกับหลังของเราเนา
0: ะ
2: แล้วก็การที่เราใช้ชีวิตเนี่ยโดยประมาทอ่ะเอี้ยวตรงเอี้ยวตัวอ้าวเนี่ยมันเกิดโรคที่มันน่ากลัวได้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ขอให้หายไวๆนะฮะ
0: เวลาเป็นแล้วทรมานด้วยเวลาจะเดินอะไรมันปวดไปหมด
2: มันนอนไม่ได
0: ้นอนไม่ได้ด้วย
2: ปวดตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะเอาไปดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ปวดอกปวดใจแน่นอนนะคะสาวไทยสาวน้อยวัย16ปีน้องเนเน่ของเราค่ะกับการประกวดรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นะคะเรียบร้อยไปแล้วหลายคนที่ชมโชว์ไปแล้ว
2: เมื่อเช้านี
0: ้โอ้โหดุเดือดมากๆเลยนะคะเมื่อเช้าวันนี้นะคะเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะกับรายการอเมริกา Scott Talent ซีซั่น21คุณผู้ชมรอบชิงชนะเลิศน้องเนี่ยได้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่7
2: ครับ
0: ต้องบอกว่าการแสดงของเธอเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยปรบไม้ปรบมือส่งเสียงเชียร์รวมไปถึงคณะกรรมการก็อึ้งกับการโชว์ไปตามๆกันมีภาพบางส่วนบางตอนมาให้ดูไปดูกันค่ะ

0: มาในชุดสีแดงนะคะปล่อยผมแล้วสายตาถ้าใครได้ดูตอนสายตาน้องส่งพลังมาใกล้ๆนะโหดุดันมากๆคุณผู้ชมเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่า Seven Nation Army ค่ะน้องเนเน่ร่วมเล่นกับวง The Warning วงร็อกหญิงล้วนสัญชาติเม็กซิกัน
1: ดังจากวงนี้ดัง
0: จากเมืองมอนเตเรย
1: ์สวยทุกคนเลย
0: ใช่เนเน่ก็เล่นกีตาร์แล้วก็
1: ร
0: ้องนะคะแล้วก็วงก็เล่นเป็นแบ็กอัพให้สวยทุกคนเลยเหรอวงนี
1: ้เราเล่นเก่งมากต้องไปดูคลิปของเขา
0: เนี่ยค่ะนี่แค่บางช่วงบางตอนแล้วคุณผู้ชมนี่ช่วงขึ้นหัวเพลงเท่านั้นเองช่วงฮุกช่วงอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากคุณผู้ชมได้หนักมากๆเลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็ได้สร้างผลงานแล้วคนดูยอดวิวถล่มทลายจากรายการนี้นะซอมบี้เพลงแรกที่เธอไปอ่ะโอ้โหยอดวิวยอดโพสต์ยอดแชร์ซ้ำนะคะแล้วก็ยังได้รับโกลเด้นบัสเซอร์ในรอบควอเตอร์ไฟนอลด้วยนะคะจากเพลง Black Hole Sun ก่อนหน้านี้จำได้ไหม
1: ทำให้
0: เธ
1: อ
0: ใช่ทำให้เธอผ่านทะลุมาในรอบชิงชนะเลิศเลยนะคะหลังจบโชว์หนึ่งในคณะกรรมการคุณผู้ชมคุณเมลบีบอกว่าเนี่ยไม่ใช่การเปิดโชว์ที่ดูลึกลับน่าค้นหาเท่านั้นนะแต่นี่คือการสื่อสารการนำพาสิ่งที่ดีที่สุดจากประเทศไทยมาก็คือภูเก็ต
1: สุดยอดไปเลย
0: โค้ชน้องเนเน่ทุกคนก็รู้ว่าเธอเนี่ยเปิดหมวกตั้งแต่เด็กๆอยู่ที่ตลาดที่ภูเก็ตจนมีแฟนคลับถ่ายคลิปเธอจนเธอมีเวทีเล็กๆกับเพื่อนๆของเธอแล้วก็มีคนมาทาบทามให้ไปประกวดเวทีนี้นี่แหละ
1: นี่ไง
0: เนี่ยดูสิแล้วเป็นสถานที่ที่คุณเมลบีเนี่ยหนึ่งในคณะกรรมการบอกว่าชอบมาประเทศไทยแล้วชอบมาเที่ยวภูเก็ตมาก
1: ๆ
0: นี่คือของดีประเทศไทยส่งตรงมาจากภูเก็ตแล้วก็ยืนยันบอกว่านี่เพิ่งอายุ16ปีเท่านั้นโชว์เธอมีความยูนิคมากและแซวฉันบอกอย่างนี้นะแปลเป็นไทยนะถ้าเนเน่เล่นขนาดเนี้ยแล้วไม่คว้าชัยในเวทีนี้นะฉันจะยอมขายบ้านหลังใหม่ของฮาวี
1: ่แล้วฮาวี่เขาไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่ขายบ้านตัวเองไงเหมือนพูดติดตลกเป็นมุกฉันเชื่อว่าเธอจะต้องได้แชมป์ถ้าเธอไม่ได้นะฉันจะยอมขายบ้านหลังใหม่ของฮาวี่เลย
1: ฮาวี่ก็คือหนึ่งในคณะกรรมการ
0: อีกคนหนึ่ง
1: นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แหมจะใช้คำอะไรดีก็เกรงใจพี่เขาที่ไม่มีผมอ่ะนั่นแหละนะฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เป็นคนที่เชียร์เนเน่แบบเชียร์มาก
0: ทุกคนทึ่งในพลังหมดเลยนะหนึ่งเลยที่พวกเราคนไทยอ่ะอึ้งเหมือนกันก็คือน้องอายุแค่16แต่การแสดงของน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีภาษากายเส
1: ีย
0: งร้องโตกว่าอายุ16เยอะมากซึ่งมันเจ๋งมากๆแสดงว่าน้องมีการผ่านการฝึกซ้อมประสบการณ์มาอย่างแบบโชคโชนถึงทำได้ดีขนาดนี้แล้วไม่มีความประหม่าเลยเห็นไหมไม่เห็นความตื่นเต้นในตัวน้องเลยน้องมีความมั่นใจคือแบบขึ้นเวทีปุ๊บสามารถทำได้ดีเลย
1: เก่งมาก
0: เนเน่กล่าวว่าฝันของฉันกลายเป็นจริงแล้วตอนที่ยังเด็กและจับกีตาร์ครั้งแรกคิดในใจว่าอยากเป็นร็อกสตาร
1: ์
0: เนี่ยเพลงที่เลือกมาถึงเป็นแนวร็อกสตาร์หมดเลยและฉันดีใจมากที่มาถึงรอบไฟนอลของAmerican Got Talent นะคะและอย่าลืมโหวตให้ฉันด้วยนะคะ I'm a rock star สำหรับการประกาศผลคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้ประกาศในช่วงเช้าวันที่24กันยายนเวลา8นาฬิกาเหมือนกัน8โมงเช้านะโดยก่อนประกาศเขาบอกจะมีการโชว์กับศิลปินดังก่อนที่จะมีการประกาศแชมป์อย่างเป็นทางการ
1: คนที่เขาได้ดูตอนถ่ายทอดสดเขาดูที่ไหนกันอะผมไม่อยากรู้มากเลย
0: มีไลฟ์ด้วยมีคนที่คนไทยนะเข้าไปซื้อตั๋วดูรอบเนี้ยเยอะมากที่อาศัยอยู่ที่นู่นเข้าไปเชียร์น้อง
1: ครับ
0: โอ้
1: ขอให้สำเร็จ
0: เก่งมากเก่งมาก
1: ขอให้ชนะเลิศน
0: ะ
1: นี่คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเรา
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: แต่เชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ในอนาคตน้องจะเป็นดาวแน่นอน
1: แน่นอน
0: ลูกค้าค่ายเพลงหรืออะไรต่างๆที่โหต้องเลือกน้องอะ
1: ตอนนี้อยู่ที่ว่าน้องจะไปต่อยอดที่ต่างประเทศหรือจะกลับมาที่เมืองไทย
0: อะไรก็ได
1: ้เป็นสองทางแล้วล่ะนะแต่ต่อยอดได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: ทางใดทางหนึ่งอยู่ที่น้องเลือก
0: ดีใจและภูมิใจแทนครอบครัวด้วยแล้วก็ภูมิใจแทนน้องด้วยจริงก่อนหน้านี้เวลาคนไทยเนาะเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วโด่งดังระดับอินเตอร์อ่ะนี่ก็ภูมิใจไปหมดเลยเก่งจังเลยอ่ะอย่ามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพลังศรัทธาค่ะและการร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนที่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดป่ามงคลธรรมรังสีมีการจัดพิธีทำบุญถวายศาลาการประเรียนหลังใหม่ค่ะศาลาธรรมวิสุทธิ์สุทธิดาวิริยนุสรเป็นศาลาไม้ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันถวายจตุปัจจัยค่ะ มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนแล้วเสร็จนะคะพร้อมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนค่ะวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาวัดป่ามงคลธรรมรังสีตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้จัดพิธีทำบุญถวายศาลาการประเรียนหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพระครูอมรธรรมวิสุทธิ์อมรเดชปุญญเตโชเจ้าอาวาสวัดป่ามงคลธรรมรังสีและพระครูเมตตาสันตยาธิกุลหลวงปู่ทองปานจารุวรรณโนวัดป่าภูตะคามอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะในขณะที่ฝ่ายคารวาสมีคุณสุธิดาคุณสมชายศิลปานนท์และครอบครัวเป็นประธานพร้อมด้วยคุณวิมลนันท์พุทธเรืองเวทคุณยุวรินทร์รัตตชัยอนันต์คุณวาสนาทิพย์สุวรรณและคุณธนดิษฐ์ทรัพย์ดั่นคุ้มรวมถึงพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศในช่วงเช้านะคะเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นการตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้ร่วมงานและครอบครัวค่ะจากนั้นจึงประกอบพิธีเปิดป้ายศาลาการประเรียนหลังใหม่ซึ่งมีชื่อว่าศาลาธรรมวิสุทธิ์สุธิดาวิริยานุสรณ์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญศาลาการเรียนหลังใหม่นี้นะคะเป็นศาลาไม้ที่มีเสาไม้จำนวน84ต้นเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2566โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายจตุปัจจัยและสนับสนุนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องค่ะจนสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปัจจุบัน
1: วัดป่ามงคลธรรมรังสีนะครับแต่เดิมนั้นเป็นที่พักสงฆ์เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2533บนเนื้อที่ประมาณ50กว่าไร่โดยมีพระอาจารย์สุภาพประภาทโรเป็นประธานและผู้นำพาก่อตั้งและหลังจากพระอาจารย์สุภาพประภาทโรได้ถึงแก่การมรณภาพลงพระครูอมรธรรมวิสุทธิ์อมรเดชปุญญเตโชได้เป็นประธานที่พักสงฆ์ต่อจากพระอาจารย์สุภาพประภาทโรเมื่อปี2538และได้ทำนุบำรุงรักษาเรื่อยมาจนได้รับแต่งตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567สำหรับศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับนอกจากจะใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมการอบรมสั่งสอนพระธรรมตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนและผู้ที่เดินทางมาทำบุญที่วัดเพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปด้วยครับ
0: นี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซ่บทุกมุมมอง
9: แซ่บทุกเรื่องราว
10: แซ่บแบบนี้ต้องดู
7: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมครับใกล้จะ5โมงเย็นแล้วมาทานปลาอินโอ้โหได้กินกินเข้าไปกลืนน้ำลายก่อนได้ไหมปลาอินทรีฮะเป็นปลาสีเค็มจากหอมปลาอินทรีของดีนะครับจากทะเลอ่าวไทยคุณชมพู่คุณมีสมาธิหน่อย
2: ไม่มีสมาธิเพราะว่าดิฉันจะซื้ออีกแล้วที่บ้านจะหมดแล้วค่ะดิฉันชอบมากจริงๆแล้วมันหอมมันอร่อย
1: เอออ่ะคุณภูมิสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาครั้งที่แล้วนะบอกเลยว่าสายเต็มเร็วมาก
2: จริง
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รีบนะคุณผู้ชมนะอย่ารอช้านะ
2: อย่ารอช้าจริงๆเพราะว่าไม่ได้ขายเป็นชิ้นไงเวลาคุณภูมิมาหลังๆจะขายเป็นตัวแล้วแบบนี้จะมีน้อย
3: ใช่ครับมีน้อยครับช่วงนี้อากาศลมฟ้าฝนมันไม่ค่อยดีด้วยทำให้เราได้ปลาไม่มาก
1: อ๋อเหรอ
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ไม่มากครับ
1: หอมจังเลยอ่ะ

0: จริง
1: ครับ
2: เล่าให้เราฟังหน่อยฮะ
1: ครับคือของเรานะครับคือเราคือโรงงานผู้ผลิตปลายสีหอมโดยตรง
2: ครับ
1: โดยใช้วัตถุดิบจากเรือประมงพื้นบ้านอ่าวไทยนะครับคือทำเป็นปลาอินทรีย์หอมที่ดองเกลือบนเรือครับโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งวันนี้ผมจะแวะให้ความรู้นิดนึงคร
2: ับ
1: เกี่ยวกับการเลือกซื้อปลาอินทรีย์เค็มนะครับคือปลาอินทรีย์เค็มอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับให้สังเกตที่เนื้อครับเนื้อของเขานะครับจะต้องมีความอมชมพูแบบนี้ครับ
2: แบบนี้
1: ใช่ครับแบบนี้คือปลาใหม
0: ่
1: นี่คือปลาใหม่ครับของเราเนี่ยจะทำเป็นเมคออเดอร์ต่อออเดอร์
2: คร
1: ับ พี่ชมพูครับ
0: ค่ะโอ้ต้องดูแบบนี้แล้วเราไม่ค่อยเห็นตามตลาดนะสีแบบนี้และอย
2: ่
0: างที่บอกว่าเขาแบบดองสดบนเรือมันก็เลยได้ความสดเยอะมากท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ถ้าไปดูถ้าไม่มีสีแบบนี้แสดงว่าเก่าใช่ไหม
1: ก็อาจจะครับพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: คือถ้าชมพูเนี่ยคือใหม่แน่นอนครับ
0: นะข้อดีของความใหม่นี่คืออะไรรู้ป่ะมันไม่เหม็นมาก
1: ใช่
0: มันจะกลิ่นหอมกำลังดียิ่งเวลาทอดเอาไปยำหรือทำเมนูต่างๆเนี่ยรสชาติจะเค็มกำลังดีด้วย
2: เราต้องระบุไหมเวลาลงพื้นที่ที่ทะเลอ่าวไทยว่าต้องไปจุดนี้นี
1: ้อย่าง
2: น
1: ี้พี่คือปลาอินทรีย์นะครับที่ผมใช้เนี่ยคือเราใช้เรืออวนลอยเรืออวนลอยเนี่ยเราเอาอวนไปวางครับแล้วเอาเรือมาจับปลาแล้วไปฆ่ามันบนเรือแล้วดองเลยนั่นคือทำให้ปลาเนี่ยเพิ่งตายใหม่ๆมันจะไม่ตุมันจะไม่ตุครับมันจะไม่ตุครับ
2: ก็ตัวใหญ่มากอะคุณไปหาได้ยังไงเก่ง
1: อย่างเงี้ยคือเราฟิกไซส์ที่เราเอามาให้รายการเนี้ยนะครับ
2: คือ
1: ตัวละ1กิโลครับผมอยากให้ผู้บริโภคแบบได้พอดีครับเก็บได้ทานแบบ3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยครับ
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชมถึงแม้จะเก็บได้นานนะแต่บ้านชมพู่นะเวลาเอาไปซื้อใส่ตู้เย็นนะแป๊บเดียวหมดเพราะว่าทำได้หลายเมนูมาเอาผัดข้าวใส่ไข่ก็อร่อยเอาไปยำทอดเฉยๆก็อร่อยเด็กๆที่บ้านชอบกินเลย
1: เป็นได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็เป็นได้ทั้งเครื่องปรุงรสครับ เป็นวัตถุดิบนะครับก็เอามาเป็นยำปลาอินทรีย์เค็
0: ม
1: คะน้าปลาอินทรีย์เค็มข้าวผัดปลาอินทรีย์เค็มถ้าเป็นเครื่องปรุงรสก็เอามาโรยในสปาเกตตี้ปลาเค็มครับหมูสับปลาเค็มอะไรเงี้ยครับเป็นเครื่องปรุงทำให้อาหารเนี่ยมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นคร
2: ับ ก็จริงเนี่ยทานได้ทั้งวันนะมื้อเช้าก็สปาเกตตี้ปลาเค็มนะ
0: ใช่
2: มื้อเที่ยงก็ทานกับอาหารทั่วๆไปนะมื้อเย็นก็อะไรเดีย
0: เอาไปผัดกับคะน้า
1: ใช่ๆผัดคะน้า
0: คะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็ม
2: ใส่ไข่เจียวก็ได้
1: โรยพริกหอมแดงได้เลยพ
0: ี่แล้วผู้แนะนำที่เขาเอามาให้ผู้ลองชิมเนี่ยทุกครั้งผู้จะชอบมากลองไปทำดูนะ
1: หล
0: ่นปลาเค็มอร่อยมากคุณผู้ชมวันนี้ให้กี่ตัวกี่เซตเนี่ย
1: ใช้จากส่วนหัวนะครับเดี๋ยวผมมาแล้วต่อเดี๋ยวขอเขาโปรนิดนึงครับ
0: ได้ค่ะ
1: ก็โปรโมชั่นนะครับวันนี้เราเป็นปลาอินทรีย์เค็มชุดพรีเมียมเซตนะครับส
2: ิ้
1: นสุญญากาศเรียบร้อยนะครับ
2: พัน
1: ให้เรียบร้อยแล้วแถมแพคเกจจิ้งนะแถมฟรีน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็มสูตรเข้มข้นอีก1กระปุกครับมูลค่ารวมนะครับไม่ต้องไปซื้อพันกว่าบาทว
2: ัน
1: นี้เราจัดโปรโมชั่นให้ที่890มีบริการเก็บเงินปลายทางครับช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องออกจากบ้านครับโทรมาเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงบ้านครับโทรที่เบอร์021143330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนี่ยครับผม
2: คุณยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยหน้าจอเนี่ยสแกน QR โค้ดเนาะแล้วก็กดทักเข้าไปแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาจองสิทธิ์ก่อน
1: ได้ครับได้ครับผมอยากให้ได้ลองครับอยากให้ได้ลองช่วงนี้ปลาไม่เยอะด้วยครับ
0: จริงเดี๋ยวหมดนะคุณผู้ชมแล้วนี่เมื่อกี้ผู้ค้างไว้หล่นนี่เอาใช้แค่ส่วนหัวด้วยเน
1: า
0: ะ
1: หล่นเนี่ยนะครับเราใช้ส่วนหัวเขาไปต้มกะทิเพื่อให้ความหอมเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในเนื้อของกะทิอะครับแล้วก็มาทำหล่นครับหัวเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะฮะหางเนี่ยก็ยิ่งไม่ต้องทิ้งนะครับหางเนี่ยเนื้อเขาจะเยอะเวลาเราไปทอดทานเนี่ยความมันเขาจะเยอะพอผมลืมบอกไปว่าเราเนี่ยใช้ปลาจากอ่าวไทยคือน้ำมันไม่ลึกน้ำตื้นนะครับน้ำตื้นจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีไขมันสูงแล้วก็จะทำให้เวลาทำเป็นปลาเค็มเนี่ยจะอร่อยครับจะเป็นปลาที่อร่อย
0: นี่แล้วดูโรงงานที่เขาทำนะคุณผู้ชมคุณผู้ชม
1: ให้ความสำคัญเรื่องของ
0: ความสะอาด
1: ความสะอาดความสะอาดครับตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับ
2: ครับ
1: ครับ
0: นึกภาพสมัยก่อนนะเวลาตากนอกบ้านแล้วมาลงแมลงวันอะไรเงี้ยฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้ก็เยอะนะคือบางทีมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าโรงงานของคุณภูมิเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยเป็นระบบปิด
1: ใช่ครับ
0: นะได้ปลามาเสร็จแล้วก็มาทำขั้นตอนแบบนี้พนักงานคือสะอาดหมดเลยเนาะ
1: ใช่ครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะเค็มจัดนะครับเราเข้าใจลูกค้าเลยว่าต้องการปลาที่เค็มระดับพอดีเราแช่กำหนดเวลาให้พอดีครับแล้วก็ตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลงจนได้รับรางวัล All Your Quality Award ปี2025ครับและเป็นสินค้าโอท็อปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยครับ
2: สุดยอดสั่งไว้แล้วนานมั้ยเนี่ยกว่าจะมาส่งเนี่ย
1: สั่งมาเลยแล้วเดี๋ยวผมหั่นก็ส่งเลยครับ
2: นี
0: ่นี่สั่งวันนี้ส่งเลยนะคะนี่โทรด่วนเลยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมไม่ต้องรอเพราะหลายคนรอเดี๋ยวสั่งพอจบเวลาโทรมาไม่ทัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องผ่านคนกลางนะคือเราคือผู้ผลิตเลยแล้วก็สั่งมาปุ๊บเราส่งให้เลยครับ
2: งั้นโปรมาอีกทีนึง
1: โปรโมชั่นนะครับปลาอินทรีย์เค็มพรีเมียมเซตนะครับตัวใหญ่นะครับ1กิโล1ตัวแถมฟรีน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็มสูตรเข้มข้นเอาไปทานกับผักหรือไข่เจียวก็ได้คร
2: ับ
1: ไม่ต้องไปจ่ายนะครับหลักพันวันนี้เราจัดโปรโมชั่นที่890บาทนะครับไม่ต้องออกจากบ้านโทรมาที่เบอร์021143330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนี่ยครับ
2: ตัดภาพกลับมาโชว์น้ำพริกหน่อยน้ำพริก

0: ครับ
1: น้ำพริก
0: น้ำพริกเนี่ยคือนี่คือสูตรลับเลยครับใช่ครับนี่คือสูตรลับเลยครับเราใช้วัตถุดิบจากของเรานี่แหละ เอามาปั่นรวมกับพริกคั่วหอมแดงคั่วครับแล้วก็กระเทียมคั่วครับทำให้มีความหอมคือจะทำให้แบบทานข้าวได้เยอะมากเปิดปุ๊บทานได้เลย
2: กับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยดิฉันได้ไปแล้วเซตนี้เดี๋ยวฉันลองคู่กับข้าวแล้วอร่อยมากแล้วอยากให้คุณชมดูนี่เอามาใส่กับหลนแบบนี้นะกลิ่นนะอยากให้คุณชมได้กลิ่นมันไม่เหม็นมันไม่ตุเข้าใจคำว่าตุใช่ไหมอันนี้มันไม่ตุมันดูน่ากินมากๆแล้วก็อร่อยอร่อยมาก
1: สดคือกลิ่นเขาไม่แรง
2: กำลังดีใช่ค่ะ
1: โอ้นี่ทานกับผักเนาะดีดีอ่ะ
2: ดีมาก
1: เจริญอาหารมากเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เอาผู้หลักผู้ใหญ่ชอบนะผมจะบอกให้นะอย่างนี้นะ
2: ใช่ทำได้หลายเมนูแล้วใส่ข้าวเยอะมากด้วยตอนนี้เอายังไงดีคุณภูมิคุณภูมิย้ำโปรอีกก่อนอีกหน่อยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวผมย้ำโปรให้อีกครั้งนะครับปลาอินทรีเค็มสูตรพรีเมียมเซตนะครับ1ตัว1กิโลแถมฟรีน้ำพริกปลาอินทรีเค็มสูตรเข้มข้นอีก1กระปุกมูลค่าปกติอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้ที่ราคา890บาทครับ โทรตอนนี้ที่เบอร์021143330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนียครับช่วงนี้ฝนตกๆด้วยครับโทรแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นมันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ใน6เดือนครับแช่ฟรีอยู่ได้1ปี
2: เก็บไว้เลยเอามีติดบ้านไว้รับรองอาหารไทยนะยังไงก็ต้องมีความหอมมีแบบสูตรโบราณแบบนี้เวลาไปตำคู่กับอย่างอื่นนะอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมแล้ว890 ไปเดินตลาดบางทีซื้อชิ้น2ชิ้นก็เกือบ890แล้วนะจริงๆวันนี้ได้ทั้งตัวเลยนะคะ1กิโลนะ021143330ค่ะ021143330นี่ทีมงานบอกว่าถ้าสายไม่ว่างนะให้ไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ก็ง่ายสุดๆไปเลย890ได้ไปทั้งตัวและได้น้ำพริกแถมด้วยของเขาดีมีรางวัลด้วย
1: จองสิทธิ์ก่อนจองสิทธิ์
0: หรือถ่ายรูปไว้ที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้ครับ
2: อร่อย
0: อยากให้ได้ลองสักครั้งนึง
1: แล้วคุณจะติดใจผมพูดอย่างนี้แล้วกัน
2: เหมือนที่ฉันลองครั้งเดียวที่ได้เจอคุณภูมิหลังจากนั้นดิฉันก็ยาวเลย
1: โอ้นี่ดู
2: ชิ้นดิ
1: กล้องจับ
0: เด็กๆชอบนะครับเด็กๆชอบมากเลยครับสปาเกตตี้ปลาเค็มหมูสับปลาเค็มเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เด็กๆชอบใช่ครับ
1: มันทานง่ายด้วยไง
0: ใช่ครับ
1: ทำก็ไม่ยาก
2: จริงแล้วแพ็กเกจนะไม่ต้องซื้อกลับบ้านแบบเมื่อก่อนมาใส่ถุงใส่ห่อกระดาษอันนี้แพ็กเกจอย่างเงี้ยซื้อฝากก็ได้
0: ใช่ครับ
2: ฝากผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยแพ็กเกจสวยมากเลย
0: ใช่ครับหรือจะแบ่งเป็นชิ้นฝากเพื่อนบ้านก็ได้
1: ได้
0: ใช่
1: บางคนนะบอกสปาเกตตี้ทำไม่เป็นคุณเอานี่ก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะเอามาลวกๆทำแบบแห้งอ่ะแล้วคุณก็ใส่ปลาเค็มลงไป
0: ใช
2: ่อร่อยจริ
1: งๆ
2: อ้าวโปรรอบสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม1ตัวนะ1กิโลนะคะ890บาทอยู่ที่บ้านโทรมาสั่งได้ของถึงหน้าบ้านเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะอร่อยมากจริงๆขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแช
1: ร์พักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
6: แซ่บทุกมุมมอง
7: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: สีสันโซเชียลครับพาคุณผู้ชมไปพบกับคลิปน่าอิจฉา
1: อุ๊ยเราก็ต้องอิจฉาด้วยแน่เลย
0: นึกถึงสภาพว่าถ้าหากว่าเราได้นอนนะหงายตัวชิวๆสบายๆในขณะที่มองไปรอบข้าง

0: ได้ต้องทำมาหากินต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยสารพัด
1: ค่ะ
0: แต่เรานอนหงายตัว
1: โอ้โห
0: สบายสบายชิลชิล
1: ค่ะ
0: จนมีคนหมั่นไส
1: ้เอาอิจฉาแล้วเหรออืม
0: น่าอิจฉานะวันๆนะเอาแต่นอน
1: ไ
0: ม่เห็นทำอะไรเลย
1: เอ้า
0: พอหิวก็มาบอกว่าหิวพอคุณเจออย่างนี้คุณทำไง
1: ทำยังไงแล้วก็อิจฉาชีวิตเขาเหมือนกันได้พักผ่อน
0: เหรอ
1: ได้ชิล
0: เออคุณอยากเป็นแบบเขาไหมล่ะ
1: อยากเป็นจิแต่ก็อยากมีงานด้วยนะคะแต่ก็อยากได้พักด้วยค่ะนี่พูดไปไม่คิดเอางานด้วยค่ะตกใจเลย
0: เดี๋ยวคุณไปรู้จักกับแป๋งหน่อย
1: ได้ค่ะใครนะ
0: แป๋ง
1: แป๋งโอเค
0: แป๋ง
1: คุณแป๋ง
0: แป๋งเพื่อนรักหน่อยพูดสิ
1: แป๋งเพื่อนรัก
0: อ้าวเจอแป๋งเลย
2: ไอ้แป๋งว่าไม่สบายจังนะใครบอกว่าเกิดเป็นหมาไม่สบายนะสบายกว่าคนนี่ครับชีวิตไปวันๆเช้าร้องกินข้าวเย็นร้องกินข้าวแล้วก็นอนสบายสบายอย่างหมาไอ้ลูกหมามึงก็มันลูกหมาอืมมึงต้องทำตาแป๊บแป๊บแป๊บ
0: เป็นไงคุณคิดว่าแป๋งจะสำนึกไหม
1: ตาแป๋วขนาดนั้นอะ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่องหรอก
0: ทำไมอะ
1: ฉันเกิดมาในตระกูลดีอะ
0: ถูกไงแล้วเธอเป็นพ่อฉันไงถึงมาว่าฉันได้ยังไงอะ
1: เธอก็ต้องดูสิ
0: ฉันก็ทำหน้าที่ฉันอยู่
1: ค่ะ
0: คนถามว่าทำอะไรทำตัวน่ารัก
1: แต่หน้าก็น่ารักจริงอะ
0: ตาแป๋ว
1: โอ้ตาแป๋วเลย
0: เออไม่ซนเห็นไห
1: ม
0: ฉันไม่ดื้อฉันไม่ซนฉันนอนนิ่งๆเพลินๆรอถึงเวลาอาหารฉันก็จะไปเห่าเรียกเธอก็เอาอาหารมาให้ฉัน
1: ฉันก็กิน
0: เออฉันเคยบอกเลยว่ารักเธอเธอตั้งหากที่บอกว่ารักฉัน
1: นี
0: ่นี่
1: นุชนุชโดนละตก
0: นี่เป็นไงเป็นไงแป๋งใส่มาเป็นชุดเลย
1: เออ
0: เออคนดูไป2ล้านวิว
1: โอ้
0: แล้วก็บอกว่าสายตาน้องบอกชัดเจนแล้วว่าหนวกหูนอน
1: โอ้แต่เขาชิลมากจริงนะดูสินะ
0: ก็ดูสินอนหงายอ่ะเพลินๆน่ะ
1: ฟังเพลงด้วย
0: แล้วตรงนั้นเผลอๆแบบไม่รู้เปิดพัดลมหรือเปล่านะถ้าไม่เปิดลมคงแบบโกรกสบายอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนมีเพลงให้ฟัง
0: จริงอ่ะดูดิ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: พอบางตัวให้นอนอย่างงี้เขาไม่นอน
1: ไม่นอนนะ
0: เออ
1: ไม่ยอมนอนหงายอ่ะ
0: ชิลมากๆเออเพลิดเพลินบางคนบอกอิจฉาจังเลย
1: อิจฉาชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: อยากเกิดเป็นแล้วก็อุ้ยพูดเล่น
1: เออ อยากนอนอยู่บนกองเงินกองทองอย่างนี้เฉย
0: ๆเออหน้าตาน่ารัก
1: น่ารักดูตาแป้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูไอ้ลูกหมาเดี๋ยวเขาบอกไอ้ลูกหมาเอาต่อไปลูกคนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะเป็นลูกคนเป็นลูกสาวที่ต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยวันแรกคุณพ่อเนาะเลี้ยงมาแต่อ้อแต่ออกเขาบอกว่าพ่อแม่ต่อให้ลูกโตแค่ไหนอ่ะก็ยังเป็นเด็กในสายตาเสมอเข้ามหาวิทยาลัยก็กลัวลูกจะเหง
0: า
1: พ่อเลยคิดวิธีนี้ขึ้นมาไม่เหงาแน่นอนลูกไปดูค่ะ
3: มีเพื่อนยังไงนักศึกษาค่ะ
4: ฮ่าพี่ยามือดีค่ะ
3: อย่าเรียกกูว่าพ่อเรียกกูเป็นเพื่อนวันนี้กูเป็นเพื่อนมึงนะ
5: มึงไม่ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยกูเหงาอ่ะ
4: ไม่ได้พ
5: ่อกูไม่ไปแล้ว
1: อุ้ยบ้านแห่งเสียงหัวเราะอ
0: ่
1: ะน่าร
0: ัก
1: บ้านแห่งความอารมณ์ดีคุณพ่อน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วรู้เลยเสียงลูกลูกต้องมีความสุขในบ้านหลังนี้มากแน่ๆ
0: จริง
1: เลี้ยงกันมาแต่อ้อแต่ออกคุณผู้ชมเมื่อแบบว่าวันนึงลูกต้องไปเรียนมหาลัยพ่อก็เลยใส่ชุดนักศึกษาเป็นเพื่อน
0: ครับ
1: แล้วพอเขาเรียกพ่ออื้ออย่าเรียกพ่อสิวันนี้เป็นเพื่
0: อ
1: นวันนี้มาเป็นเพื่อนกันนะพูดในที่สุดบอกว่าไม่ไปโรงเรียนแล้วได้มั้ยลูกกูเหงาสรุปไม่รู้พ่อเหงาหรือลูกเหงากันแน
0: ่น่าจะพ่อ
1: น่าจะพ่อแหละคนดูไป 3.1 ล้าน
0: โอ้โห
1: คนมาคอมเมนต์บอกว่าโหยังเด็กอยู่เลยเข้ามหาลัยแล้วฟันยังไม่ขึ้นเลยเอ็นดู
0: โอ้โถ
1: พ่ออ่ะ
0: คนเม้นเนี่ยนะ
1: ฟันน้ำนมยังขึ้น
0: เหลือเกิน
1: เหลือเกิน
0: ฮะ
1: เขาบอกพ่อแบบนี้มีกฎในตะกร้าไหมอยากสั่ง
0: ตัวซีเครตนะ
1: ตัวซีเครตตัวซีเครตบางคนบอกว่าโอ้ที่มาโรงเรียนสายไม่น่าจะเป็นพ่อรถเตี๋ยน่าจะพ่อพ่อเน
0: ี่
1: ยยืนขวางหน้ารถไม่ให้ลูกไปดูสิ
0: ดูท่าไล่ท่ากอดอกกันน่ารักเช
1: ียวน่ารักเหมือนเห็นหลายคลิปเลยนะพ่อลูกบ้านเนี้ยเนาะคุณพ่อน่ารักเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนวันนี้ก็เป็นเพื่อน
0: เออลูกเสือเนตรนารี
1: ค่ะ
0: เอ้ผมลืมแล้วนะ คือมันจะมีผ้าพัน

0: คอเน
1: า
0: ะ
1: ผ้าพันคอพันเป็นเกลียวๆแล้วก็มีวอกเกิล
0: วอกเกิลเนี่ยลืมไปแล้วนะ
1: วอกเกิลมีไม้งามมีหมวก
0: เออเรียกไม่ถูกนะถ้าเกิดว่าทีมข่าวเขาไม่เขียนมานี่จำไม่ได้นะ
1: หนูก็พอจำได้เพราะทำหายบ่อยโดนตีบ่อย ทำหายจังเลยอะ
0: เออถ้าหาว่าวอกเกิลเราหายแล้วก็ใช้หนังยางรัด
1: เออได
0: ้คุณครูไม่ยอม
1: หรอรัดไปก่อนครูมันหาไม่เจอ
0: แต่ว่าน้องคนนี้เก่งมากฮะมันเรียนอยู
1: ่นะ
0: ถ้าว่ามองผ่านๆนะไม่รู้เลยว่าไม่มีวอกเกิล
1: เอาหรอ
0: เออเอออ
1: ะไรอะ
0: ไปดูไหมเขาใช้อะไร
1: ไปดูค่ะไปดู
0: เชิญฮะ
2: กูมองว่ามันไม่ถูกต้องแต่ประเด็นคือมันไม่เนียนคุณเป็นลูกเสือที่ไหนไอ้บ้าลูกเสือหงไทยอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วพวงพายอยู่ไหนกูก็มองผ่านแล้วทำไมกูก็มองว่าเอ๊ะมันแปลกๆอะไรวะโอ้โหไม่เนียนแล้วนะประดุลทิพย์คุณเดี๋ยวเหอะ
0: คุณครูช่างสังเกตไง
1: เป็นเราเห็นนึกว่าใช่อ่ะนะ
0: เนาะ
1: เขาตาไม่ดีแล้วด้วย
0: ครูช่างสังเกตเกินไปน้องก็เนียนอยู
1: ่
0: นะฮะคนดูไป 3.1 ล้านวิวอ๋อไม่ใช่ผิด 1.7 ล้านวิว
1: อันนั้นของดิฉัน
0: คุณคนดูไป 1.7 ล้านวิวฮะแล้วก็บอกนี่เขาเรียกว่าลูกเสือยาสามัญประจำบ้าน
1: ยาดมอ่ะมันก็เป็นสีทองๆคล้ายๆอยู
0: ่แล้วน้องก็สู้ใช่นะคุณครูทำไมอ่ะผมว่าได้นะดูหน้าน้องนี่ได
1: ้ครูบอกไม่ได้นี่มันลูกเสือสามัญประจำบ้านหรือไงเล่า
0: อีกคนบอกว่าใช้หนังยางสิลูกสมัยก่อนแม่ก็ใช้แบบนี้แหละเออเนี่ยเออแต่เอาจริงๆนะบางทีเราไปเจอบางเค้าเรียกอะไรสมัยก่อนน่ะเวลาซนๆน่ะวอกเกิลน่ะบางอันมันใหญ่อ่ะมันหลุด
1: มันหลวมใช่
0: เออมันหลวม
1: มันไหลออก
0: เอออ
1: ืมอุ๊ยสมัยเรานี่ต้องพันไม่เป็นเรียวๆอย่างงี้นะพันให้แบนๆแล้วต้องรีดๆเดี๋ยวไม่เท่
0: ยิ่งเล็กยิ่งชนะ
1: แบนยิ่งแบนยิ่งชนะของหนูอ่ะใช้แบนเท่ๆ
0: ของผู้ชายยิ่งเล็กยิ่งชนะ
1: อ๋อหร
0: อ
1: เสื้อก็ต้องอัดกรีบ
0: แต่บางคนเข้ามาเหนือนะ
1: ยังไง
0: เขาหลวม
1: ๆหรออ
0: ืมแล้วก็อย่างนี้เลยแล้วก็รูด
1: หลวมๆ
0: รูดไม่ขึ้น
1: มันติดอะติ
0: ต้องพันใหม่
1: แฟชั่นไข่แฟชั่นมันอ่ะ
0: ครับ
1: คลิปน่ารักมาฝากกันทิ้งท้ายนะคะกับสีสันโซเชียลค่ะแซ่บทูเดย์หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องครบค่ำนะครับวันนี้วันพุธที
1: ่23
0: ขอบคุณมาก 23 กันยายน 2569 เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาเจอกัน2วันกันแน
1: ่โอ้จริงเน
0: าะผมก็เลยจำวันจำคืนผิดหมดไปเลยเนี่ยโห
1: หายไปตั้ง2วันเนี่ยเหมือนไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนนี่ฉันจะหันหน้าทางนี้ตลอดเลยคุณไม่คิดจะทักอะไรดิฉันบ้างเลยเหรอคะไม่ได้เจอกัน2วันเนี่ย

0: อนตกหมอนป่ะฮะนอนตกหมอนก็เลยคอเอียงอย่างงี้ป่ะฮะ
1: คอไม่ได้เคล็ดแต่ว่าอยากจะโชว์เทรนด์ตอนน
0: ี้โอเค
1: นี่ค่ะช่างผมน้องปอพี่หนูเตรียมไว้ให้ดิฉันก็เลยเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะถึงว่าคุณหันอย่างนี้ตลอดเลยนอนตกหมอนป่าวะเมื่อคืนอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
1: ตอนนี้เจนซีกำลังแบบเป็นกระแสเป็นไวรัลนะคะทั้งยาย่าทั้งคุณเกรซโอ้สารพัดดาราเซเลบระดับประเทศดิฉันก็

0: ก็จะใช้ดอกไม้ก่อนหน้านี้มีเป็นดอกบัวใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็ไปถ่ายรูปที่ตรงสะพานพุทธที่เราไปกันไงรอบนี้ไปไม่ได้ถึงปากคลองก็เลยอยู่แค่ปากซอยนะคะได้รัดเกล้ามาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเทรนที่ตอนนี้แบบโด่งดังในโซเชียลมากสวยไหมล่ะคะ
1: เออยาย่าก็ทำสวยเนาะแต่ว่าเอ๊ะอะไรกำลังมาอะไรกำลังที่กำลังฮิตก็เลยเอามาโชว์กันเลยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะก็เอามาโชว์คือตอนนี้ใครที่มีอะไรที่เป็นเรื่องไทยๆเนี่ยเราต้องสนับสนุนก่อนที่จะมีใครมาเคลมเรา
1: อ้าวพูดถึงเรื่องของไทยๆช่วงนี้ข่าวสารเนี่ยมันชวนปวดหัวปวดเสียนเวียนกล้าวกันเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดี
0: ๆ
1: ผมเชื่อว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศก็คงจะลุ้นกันเหลือเกินว่าลูกสาวแห่งชาติ
0: ใช่
1: น้องเนเน่ของเราเนี่ยนะฮะวันนี้เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศไฟนอลอเมริกันก็อตทาเลนต
0: ์ค่ะ
1: จริงๆเนี่ยเดิมทีตามข่าวที่หลุดออกมาคุณผู้ชมค
0: ุ
1: ณ
0: แ
1: ม่น้องเนเน่เนี่ยจะเริ่มต้นการประกวดเนี่ยเป็นคนที่2ก็หมายความว่าคือเริ่มต้นรายการมาปั๊บน้องเนี่ยจะเริ่มประกวดเลยแต่ปรากฏว่ากระแสของน้องเนี่ยโอ้โหมันฮอตฮิตติดลมบนมากหลายคนเฝ้ารอจริงๆเขาก็เลยรอบสุดท้ายมันจะมี10คนใช่ไหม10คนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยได้มาประกวดเป็นคนที่7ช่วงท้ายของรายการเรียกว่าดึงเนี่ยให้คนรอติดตามการถ่ายทอดสด
0: เหมือน
1: จบรายการอ่ะ
0: นี่คือคนที่กำลังรอคอย
1: ถูกต้อง
0: ก็เลยแบบว่าถ้าไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวคนเปลี่ยนช่องเดี๋ยวคนไม่ดูก็เลยเอาน้องเนี่ยจากตอนแรกอยู่ต้นๆเอาไปไว้ตอนท้าย
1: แล้วแบบกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละลูกชิ้นต้องเก็บไว้กินสุดท้าย
0: ของดีแล้วน้องทำไม่ผิดหวังจริงๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คุณดีมเขาแชร์ตั้งแต่น้องแสดงเสร็จใหม่ๆว่าพลังของน้องเขาแต่ว่าก่อนที่จะไปดูโชว์นี่คือตอนที่เขามีการสัมภาษณ์ใช่ไหม
1: ใช่น้องเนเน่ก็แนะนำตัวเองเล่าถึงประวัติการเล่นดนตรีก็เป็นการเท้าความการก่อนแนะนำตัวผู้เข้าสู่รอบสุดท้ายเนเน่ก็แนะนำตัวช่วงสั้นๆครับว่าน้องเนี่ยสนใจแล้วก็รักการเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ7ขวบนี่นะฮะ
0: 7ขวบเนี่ยตอนนั้น
1: 7ขวบอ่ะ
0: ใครจะคิดว่า7ขวบในวันนั้นที่เห็นบอกตอนแรกน้องจะไปเรียนคอมพิวเตอร
1: ์ใช
0: ่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยน้องต้องมาพลิกผันเหลือแค่วิชาที่เลือกได้คือเป็นการเล่นดนตรีแล้วแถมดนตรีที่เหลือเพียงชิ้นเดียวก็คือกีตาร์ซะด้วย
1: แล้วพอสัมผัสดีดตรงแนวเสียงกังวานคอร์ด A minor C sharp flatเอฟโอ้โหเป็นไงพูดเหมือนเก่ง
0: ทำเป็นสายแบบว่าดนตรีสายลึกสายลึก
1: เล่นไม่เป็น
0: เจ็ดขวบในวันนั้น
1: ใช่
0: มาจนวันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยน้องเขาไปทักทายกับศิลปินวงร็อกที่กำลังมีชื่ออยู่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: The Warning The Warning อันนี้เป็นวงร็อกหน้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากเม็กซิโก
0: ค
1: ่ะเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสมาแจมเพลงฮิตๆกันด้วยเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของพลังเพื่อนหญิงคุณไหนแน
0: ่คือน้องอ่ะมาถึงปุ๊บภาษาดนตรีมันทำให้น้องเข้าแล้วน้องมีความอินเตอร์น้องจากภูเก็ตสู่ระดับโลกได้แบบไม่อายใครจริง
1: ๆคือตอนนี้เนี่ยถ้านับเลยนะว่ามีพลังหญิงคนไทยที่แบบเก่งๆในระดับโลกเนี่ยผมนับได้อยู่ประมาณสัก4-5คนคุณไหนแน
0: ่แน่นอน1ลิซ่า
1: ดาลิซ่าเนี่ยเบอร์1เลยน้องลิซ่ามีโปรจีนโปรจีนก็เก่งมากน้องมินลี่ก็ไประดับโลกแล้วก็เนี่ยน้องเนเน่รอยัลนี่แหละ
0: โหสาวใต้ของเราภูเก็ตในวันนี
1: ้ร้อยอ่ะน้องร้อยเลยน้องสาว
0: ชนะแล้วน้องชนะใจคนไทยทั้งประเทศแล้วจริงๆถึงแม้ว่าต้องรอผลการโหวตในวันพรุ่งนี
1: ้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากใครยังไม่ได้ติดตามว่าผลงานของน้องเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูภาพการแข่งขันกันหน่อยแล้วกันว่าเมื่อเช้าผลงานของน้องเป็นยังไงฮะ

0: เนื่องด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เราอาจจะเปิดได้ไม่เต็มเพลงก็เอาให้ดูกันพอหอมปากหอมคอกันนี่เป็นเพลงที่ชื่อว่า Seven Nation Army งานจาก The White Stripes
1: เป็นเพลงถ้าเกิดในสายวงที่คุณชอบฟังเนี่ยสายร็อกนี่ถือว่าเป็นเพลงแนวไหนคะ
0: มันจะเป็นออกแนวมีความดิบๆครับตอนมันจะมีความเป็นการาจร็อกซะเยอะมันจะมีความดิบความมันดิบมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเนี่ยก็เอามารีอาร์เรนจ์ใหม่น่าจะทำเพลงใหม่ร่วมกับโปรดิวเซอร์เนี่ยที่ทางรายการเขาจัดมาให้มันก็เลยจะมีความเป็นร็อกมีความเป็นเมทัลเนี่ยแล้วก็เสียงจริงๆเนี่ยเพลงเนี้ย The White Strip เนี่ยเพลง Seven Nation Army เนี่ยจังหวะเนี่ยมันจะนำเสียงร้องมันจะมีริฟที่เหมือนเสียงเบสใช่ไหมแต่จริงๆมันคือเสียงกีตาร์ของพี่แจ็คไวท์เดี๋ยวลองให้ลองฟังเพลงต้นฉบับกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวลอง
1: มีต้นฉบับต้นฉบับเป็นยังไง
0: แล้วเนี่ยหูเขาไปรีอาร์เรนจ์ใหม่เนี่ยยอดเยี่ยมมากอ่ะ

0: ประมาณนี้ประมาณนี้
1: คือตอนเริ่มเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงของน้องค่อนข้างชัดแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยจะมีเสียงกลองมีเสียงอะไรเนี่ยนำมาก่อน
0: มันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงเบสแต่จริงๆมันคือเสียงกีตาร์ที่ใช้เอฟเฟกต์ที่เหมือนเบสครับมันจะตูตูดตูตูตูตูเรื่องความชอบเรื่องความเรื่องทักษะดนตรีเนี่ยพูดเรื่องความชอบเนี่ยพูดง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะชื่นชอบว่าคุณจะชื่นชอบไหมคุณจะอะไรยังไงมันจะสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของเพลงหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าคนที่ฟังน้องเนเน่แล้วเนี่ยน่าจะชื่นชอบน้องเนเน่กัน
1: แล้วน้องเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีน้องบอกว่าเพลงที่เลือกมาในรอบนี้น้องใช้คำว่า very very meเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบนี่คือแบบตัวฉันแบบสุด
0: ๆ
1: ในการที่จะแสดงออกไปแล้วคุณผู้ชมดูค่ะจากคนที่ไม่ได้เคยฟังเพลงนี้มาก่อนก็แล้วกันดิฉันไม่ได้เคยรู้สึกเลยว่าเพลงนี้น้องไปมีการเอาต้นฉบับมาแบบไหนรู้ว่าน้องร้องเพลงนี้มันเหมือนเป็นเพลงที่สร้างมาเป็นเพลงที่กำหนดมาให้กับเนเน่ได้เฉิดฉายบนเวทีเหมือนเป็นจิตวิญญาณของน้องเขาเนี่ยสวมอยู่ในเนี่ยแววตาที่น้องแสดงออกมาท่าทางนะแล้วพอจังหวะที่มันเริ่มแบบเร้าใจปุ๊บเนี่ยโอ้มันพลังนะมันสุดยอดแล้วเด็กอายุ16ปีเวทีระดับโลกเอาอยู่มากมาก
0: ใช่แล้วน้องไม่ได้มีความประมาทเลยนะคือมันจะมีบางจังหวะคุณผู้ชมที่ตอนถ่ายทอดสดเนี่ยหันมาสบตากล้องเหมือนกับว่านี่มันไม่ใช่การแข่งขันน
1: ะ
0: นี่มันคือการโชว์เหมือนงานคอนเสิร์ตของน้องย่อมๆอะฮะ
1: ใช่แล้วมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าสมการรอคอยคือตอนที่เราดูแต่ละรอบอะนึกไม่ออกว่าในรอบต่อไปจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกอะแล้วมารอบนี้อะเอาตั้งแต่ชุดนะที่ปรากฏตัวออกมาโอ้โหสีแดงด้านในเป็นกางเกงหนังแล้วน้องเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกคือน้องแบบพลังเสียงแล้วก็การเล่นกีตาร์ของน้องเขามันเอาอยู่ทั้งที่เวทีใหญ่มากๆ
0: ใช่
1: นี่คือความภาคภูมิใจจริงๆนะคะและเห็นว่า
0: ผลไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตามคุณผู้ชมคุณไหนแน่
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้8โมงเช้าเราน่าจะได้ทราบผลกันแล้วว่าอเมริกาก็ทาเลนต์ปี2026ใครจะคว้าแชมป์กันไปแต่บอกก่อนไว้เลยว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนเน่จะได้หรือไม่ได้อย่างไรไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะน้องทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและดีมากๆ
1: จริงค่ะ
0: ดีมากๆดีจริงๆ
1: คือน้องไม่ใช่แค่ความภูมิใจของชาวภูเก็ตนะน้องเป็นขวัญใจของคนไทย
0: และ
1: คนทั่วโลกจริงๆถึงขนาดว่าบรรดากรรมการนะคะออกมาแบบเรียกว่าชมน้องแบบเหมือนเอาเป็นว่าเหมือนเชียร์สุดๆเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ย
0: ไม่ต้องพูดถึงฮาวี่นะฮาวี่นี่คือเหมือนเป็นพ่อคนที่สองอ่ะเชียร์น้องเนเน่นี่ออกนอกหน้าตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็แต่ละคนเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าไม่เคยฟังมาก่อนก็คืออย่างเช่นโซเฟียเวอร์การ่าใช่ไหมที่มารอบนี้เนี่ยคือมาเป็นกรรมการแล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอน้องอ๋อคนที่ไม่เคยเจอขออภัย KSI ที่มาแทนบอกว่าเพิ่งได้เคยเห็นผู้ชายนะผู้ชายที่แบบไม่เคยเห็นน้อง
0: นี่คุณดูสิพอจบโชว์ปั๊บเน
1: ี่
0: ยฮาวี่เนี่ยในฐานะพ่อคนที่สองไปกอดพ่อแท้ๆของน้องเนเน่บอกโอ้โหลูกยูนี่มันเวลี่กู้จริงๆมันเอ็กซ์แลนต์มันทาเลนเต็ดมาก
1: ๆ
0: มีพรสวรรค์สุดๆไปเลย
1: ก็นี่แหละก็ทาเลนของจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะคะ
0: ส่วนเมลบีอ่ะคนที่ให้โกลเด้นบัสเซอร์ไปเนี่ยมีพี่เมลบีในอดีตวงสไปเกิลส์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: บอกว่าพี่เนี่ยอยากจะบอกน้อง

0: น้องแน่ๆเลยนะว่าไม่เสียแรงที่พี่ให้โกลเด้นบัสเซอร์น้องจริงๆน้องเนี่ยคู่ควรกับการเป็นแชมป์รายการนี้มากพี่ขอเดาไว้เลยนะถ้าน้องไม่ได้แชมป์รายการนี้พี่จะไปเอาบ้านของฮาวี่ที่เพิ่งจะซื้อใหม่เนี่ยไปขายทิ้งซะเลย
1: ฮาวี่บอกเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับฉัน
0: ถามกูก่อนฮาวี่บอกถาม
1: ฮาวี่บอกเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ย
0: ถามฉันก่อน
1: อยู่ดีๆมาบอกแบบนี้แต่ก็ทำเอาแบบมันก็เป็นมุกนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า
0: เคสไอที่เมลบีคนนี้
1: เมลบีที่บอกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเคสไอที่บอกเนี่ยคือบอกว่าได้เห็นครั้งแรกได้เจอครั้งแรกขอเป็นแฟนของน้องในทันทีตั้งแต่วันแรกที่ได้ฟังเสียงน้องแบบสดๆเนี่ยนะคะก็ถือว่ามันขนลุกมันตื้นตันใจแล้วเราก็ภูมิใจไปกับน้องด้วยจริง
0: ๆ
1: แล้วก็คุณดีมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่จริงๆเป็นตำนานของชาวร็อกตั้งแต่ปี2003
0: คือหลายคนอาจจะมองว่าตั้งแต่รอบที่แล้วว่าโอ้โหเนเน่เลือกเพลงอะไรมาเพลงไม่เห็นรู้จักเพลงไม่เห็นดังเลยตั้งแต่ Black Hole Sun Black Hole Sun นี่มันเป็นเพลงระดับตำนานแล้วเพลงนี้ก็เช่นเดียวกัน Seven Nation Army จาก The White Stripes คือจริงๆวงนี้มีสมาชิก2คนพี่เมคที่เป็นคนตีกลองที่เป็นผู้หญิงกับพี่แจ็คไวท์ที่เป็นคนเล่นกีตาร์เขาเล่นกัน2ชิ้นแล้วก็ออกทำเพลงออกมาแบบนี้เพลงที่ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2003ครับนี่
1: นี่คือพี่แจ็คออริจินอลใช่ไหม
0: ใช่พี่แจ็คไวท์กับพี่เมคที่เป็นผู้หญิงตีกลอง
1: ถ้าเราเห็นเปรียบเทียบกันก็เหมือนว่าในเวทีของอเมริกาสกอตทันเลนเนี่ยน้อง
0: เป็นคน
1: เล่นกีตาร์แล้วก็มีคนที่ตีกลองเนี่ย2ชิ้นเหมือนกันเลย
0: ใช่แล้วมันมีความเข้าใจผิดกันนะตอนแรกก็คิดกันว่าคนที่เป็นสมาชิกของวง The Warning ที่เราเห็นกันไปเมื่อ3คนก่อนหน้านี้ที่มาจากเม็กซิโกเป็นคนมาตีกลองให้กับน้องเนเน่จริงๆไม่ใช
1: ่
0: คือคุณแอชลีย์นีโน่เป็นนักดนตรีประจำรายการอเมริกาก็ทาเลนต
1: ์อ๋อคนละคนนะ
0: แต่ว่าตีได้หนักหน่วงมากจริงๆคุณผู้ชมครับนี่ก็เอามาฝากกันนะครับพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะครับว่า Seven Nation Army ที่น้องเนเน่เนี่ยเล่นโชว์ในรอบไฟนอลเนี่ยจะพาน้องไปถึงฝั่งฝันหรือไม่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามบอกไว้ตรงนี้เลยน้องชนะใจคนไทยทั้งประเทศและผมเชื่อว่าคนทั่วโลกที่ติดตามรายการนี้น่าจะต้องชื่นชมและแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ที่พาตัวเองเนี่ยมาถึงตรงจุดนี้ได้เป็นผลสำเร็จและนี่ก็คือบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องเนเน่ที
1: ่
0: โร
1: ง
0: เร
1: ียนขจรเกียรติศักดิ์ใช่ค่ะอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและดูบรรดา
0: ไม่ต้องเรียนกันแล้ววันนี
1: ้
0: คุณครูบอกโอ้โอเควันนี้เดี๋ยวไอให้ยูยูเนี่ยนะbreak take a break เลย take a break เลยนะแล้วก็มานั่งเชียร์พี่เนเน่กันนะครับ
1: ใช่นี่มาทั้งโรงเรียน
0: เพราะว่าเป็นโรงเรียนอินเตอร์มันพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับ
1: นะคะก็ครูดีมหยุดแป๊บนึงดูบรรยากาศ ของน้องหน่อยนะคือนอกจากบรรดาน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็มาร่วมส่งกำลังใจนะคะตั้งแต่ตอนที่รายการมาถึงเลยเนี่ยคือเปิดให้ดูกันแบบสดๆแบบนี้คือปกติเด็กเขามากันเช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วช่วงเวลาที่เนเน่จะต้องขึ้นเนี่ยประมาณสักก่อน8โมงเนี่ยแต่ทันทีค่ะคุณผู้ชมที่เนเน่กดบนหน้าจอเรียกว่าทุกสายตานี่ตั้งแต่ตอนที่จัดวิดีโอพรีเซนต์แนะนำตัวไปเนี่ยทุกคนก็จับจ้องและส่งเสียงปรบมือเนี่ยบรรดาผู้ปกครองบรรดาคุณครูส่งเสียงเชียร์เป็นระยะเรียกว่าส่งกำลังใจจากเมืองไทยไปถึงติดขอบเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์จริงๆเพราะฉะนั้นเราไปฟังเสียงกองเชียร์ช่วงหนึ่งส่งกำลังใจถึงน้องเนเน่กันหน่อยค่ะ

0: ่เป็นไงเสียงกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดจริงๆมันมีอีกหนึ่งคลิปนะคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นคลิปที่ภูเก็ตใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีคลิปจากร้านเด็ดอเมริกาอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณคลิปกันก่อนเพราะว่าคุณพี่ที่เป็นเจ้าของเพจร้านเด็ดอเมริกาเนี่ยเขาไปดูในฮอด้วยแล้วเขาก็ถ่ายภาพบรรยากาศเนี่ยตอนที่น้องเนเน่ประกวดเสร็จเดี๋ยวให้ดูฟังเสียงคนในฮอเขาตะโกนน้องเนเน่หน่อยนะลองดูหน่อยฮะ
1: แสดงจบแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็ตัดข้อโฆษณาไปเนี่ยแล้วก็มีคนในคอในตะโกนเน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่โอ้โหเสียงดังหลายนาทีมาก
1: คือภาพบรรยากาศแบบนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเวลาที่เขา

0: ายทอดสดว่าหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วนี่ดูค่ะว่ากรรมการเนี่ยขึ้นไปนี่ค่ะคือเราก็ไม่รู้นะพูดอะไรแต่ว่าดูจากแบบเนี่ยเข้าไปสวมกอดกำลังจะบอกว่าโอ้โหการแสดงคุณมันอเมซิ่งมากมันสุดยอดมากมันแบบเหนือความคาดหมายนี่เข้าไปกอดกันอีกรอบนึงแล้วก็ต้องบอกว่าคือคนที่เข้าไปอยู่ในฮอเนี่ยไม่สามารถที่จะอัดคลิปในช่วงระหว่างการแสดงได้ด้วยตามกฎของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นภาพก่อนที่จะขึ้นโชว์หรือว่าหลังจากที่โชว์เสร็จแล้วเนี่ยได้ชมกัน
1: เอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมบรรยากาศมันดีมากจริงๆเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอติดตามกันแล้วก็ดูซิว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวจะมีวงลิกินพาร์คเนี่ยมาเล่นเป็นวงในรอบไฟนอลน้องเนเน่เขาก็เลยโพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวบอกว่าเนี่ย I wish I could join with them ฉันปรารถนาเหลือเกินว่าฉันจะได้มีโอกาสสักครั้งไปเล่นร่วมกับพี่ๆวงลิกินพาร์คพี่ไมค์ชิโนดะครับถ้าพี่ได้ยินได้เห็นโพสต์นี้นะครับพี่โจเซฟฮานก็ได้ครับพี่แบรดเดลสันครับพี่ช่วยพาน้องเนเน่เนี่ยขึ้นไปบนเวทีกับพวกพี่ๆหน่อยนะฮะ
0: คุณดีมช่วยติดต่อให้หน่อย
1: เดี๋ยวถ้าผมมีเบอร์โทรพี่ไม้พี่ไม้เนี่ยผมจะโทรให้
0: สุดยอดครับพี่ดีมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่
0: ฝากเนื้อฝากตัวพี่ดีมไว
1: ้
0: เอาตอนนี้ไม้ตรงนั้นไม่ถึงของไม้พี่ลงพรแทนก่อนเลย
1: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันพรุ่งนี้เวลา8 โมงนะครับว่าน้องจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่แต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรผมย้ำอีกรอบนึงน้องได้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมและเต็มที่สุดๆแล้วยกมือและปรบมือให้จริงๆน้องเนเน
0: ่จริงๆค่ะ
2: สุดยอด
0: กำลังใจสุดยอดมากๆ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของใจฟูไปแล้วกลับมาในบ้านเราเก็บความใจฟูเอาไว้ก่อน
1: อย่าบอกว่าเพลงข่าวที่คุณจะเล่ามันจะชวนให้ใจห่อเหี่ยวนะกำลังใจฟูอยู่เลยนะคุณเนี่ยแน่
0: ใช้คำว่าเตรียมใจแล้วกันเตรียมใจหน่อยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ท้องถนนบ้านเราช่วงนี้ดูกันให้ดีๆโดยเฉพาะแถวๆถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนื่องจากว่ามันมีบางจุดที่มีหลุมมีเนินเพิ่มขึ้นมาแล้วมีคนที่เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บกันด้วยอยู่ตรงขาเข้าชลบุรีคุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยก็แล้วกันเผื่อว่าใครจะต้องใช้เส้นทางนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะ
1: โอ้โห
0: มาเร็วเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยคืออาจจะมองไม่เห็น
1: อันนี้คือไม่ทราบใช่ไหมว
0: ่
1: าถนนที่ตัวเองกำลังขับผ่านไปอยู่เนี่ยมันมีหลุมมีบ่อกันเยอะขนาดนี้โอ้นี่อันตรายมากนะครับ
0: ใช่แล้วตอนกลางคืนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ทราบว่าเนี่ยมันเป็นหลุมแล้วถ้าเป็นรถที่โหลดต่ำๆเนี่ยอันตรายนะนี่คือสภาพของถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตร51ค่ะเป็นช่องทางคู่ขนานนะคะขาเข้าชลบุรีไม่ใช่แค่รถเก๋งนะรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กๆเนี่ยก็อันตรายนะคุณผู้ชมแล้วดูอันนี้รถใหญ่นี่ก็แหมมากันค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยค่ะจุดนี้อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งถนนเส้นนี้ถนนเจ้าปัญหาที่ว่าเนี่ยมาแบบถ้าเกิดว่าไม่เบรกเลยเนี่ยมันอันตรายแล้วถ้าเกิดแบบรถเล็กๆเกิดเสียหลัก
1: ดูคุณหน่อยนะดู
0: พอเสียหลักเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปเจอกับรถใหญ่เนี่ยก็เกรงว่ารถใหญ่เนี่ยอาจจะไป
1: โอ้ดูโอ้โ
0: หเยอะมากนะคะ
1: นี่โชคจะพังเอาได้นะเสียเงินกันหลายพันหลายหมื่นอีกนะครับเนี่ยนะ
0: รถพังไม่เท่าไหร่คนเนี่ยค่ะสำคัญมากกว่านะคุณผู้ชม
1: อย่าบอกว่าเส้นนี้ทำเอาคนเจ็บคน
0: มีคนเจ็บก็อย่างที่บอกไปอย่างที่เกริ่นไปนะคะคือผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนมาค่ะว่าตรงนี้คือคนใช้ถนนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของเป็นหลุมเป็นเนินขนาดใหญ่แล้วจุดนี้ค่ะมีรถจักรยานยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุตกหลุมมาแล้วด้วยมีรถไปเสียหลักล้มไปแล้ว3 คันมีคนที่ไปเก็บขี่บนถนนเส้นนี้ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว3 คนกู้ภัยเนี่ยจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลกันไปแล้วนี่คือภาพตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถ่ายยังเห็นเนี่ยมากขนาดนี้แต่ว่าตอนที่เราไม่เห็นเนี่ยตอนที่ไม่ได้มีคนถ่ายเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุมากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: ทีนี้พอมันมีเรื่องแบบนี้ถูกร้องเรียนกันเข้ามาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามล่าหาความจริงว่าถนนเส้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เป็นถนนเส้นหลักเส้นใหญ่ที่รถจะต้องผ่านไปผ่านมากันตลอดทั้งวันนะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปตรวจสอบเนี่ยที่มันต้องผุพังกันแบบนี้เพราะผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายถนนที่ช่องทางด่วนอยู่นะครับซึ่งไอ้ทางคู่ขนานเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราเห็นภาพมุมกว้างๆเนี่ยคือมันจะมีเลนคู่ขนานกันอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาทำกันอยู่นะแต่ไอ้ฝั่งนี้เนี่ยที่จะต้องสัญจรผ่านไปผ่านมามันยังไม่ได้ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จครับจุดนี้มันก็เลยมีหลุมมีบ่อประกอบกับช่วงที่ผ่านมาฝนตกลงมาบ่อยๆก็เลยทำให้ถนนทรุดเป็นหลุม

0: ครับบางจุดเนี่ยมันเป็นเนินบางจุดเป็นบ่อมันก็เลยเป็นต้องใช้คำว่าเนี่ยลุ่มลุ่มดอนดอนของแท้เลยเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นจุดอันตรายมากจริง
1: ๆ
0: โดยเฉพาะรถราที่เขาไม่ค่อยคุ้นกับเส้นทางนี้ก็ส่วนใหญ่เส้นบางนาตราดเนี่ยมันจะต้องทำความเร็วใช่ไหมคุณเหนือแน่เส้นนี้เนี่ยมันจะขับกันค่อนข้างเร็วแล้วคนที่เขาไม่ได้รู้อีโหนอีเหน่ว่าไอ้เส้นนี้เนี่ยไอ้ระหว่างทางที่เขาจะต้องใช้ผ่านไปเนี่ยมันมีการก่อสร้างไอ้การก่อสร้างพอเข้าใจได้แต่ว่าระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้อันตรายมากจริงๆนะครับ
1: แต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าตรงจุดนี้เป็นฝั่งคู่ขนานนะคะแล้วด้วยความที่ขับขี่กันมาค่อนข้างเร็วเนี่ยมันเสี่ยงที่จะอันตรายคือดิฉันไม่อยากจะคาดคิดเลยว่าเวลารถเล็กเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแล้วที่เห็นมาด้วยส่วนใหญ่อ่ะถนนบางนาตราดจะมีรถใหญ่มีรถบรรทุกเนี่ยสัญจรกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเอาเท่าที่เราเห็นเนี่ยอย่างรถเนี่ยนะคะรถใหญ่เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่คันต่อกี่คันก็ถ้าเป็นไปได้ใครที่ใช้เส้นทางนี้ชะลอความเร็วนิดนึงนะคะก็คือตรงถนนทางคู่ขนานขาเข้าชลบุรีนะคะอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกิโลเมตร51
0: บางนาตราดกมเมตรกมที่51นะครับ
1: แล้วเห็นว่าหลังจากที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บไป3คนเนี่ยผู้รับเหมาเอากรวยมากั้นเลนเอาไว้แล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีคนขับรถเร็วกันอยู่อะไรยังไง
0: สภาพสิครับ
1: สังเกตนะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนเขาส่งสัญญาณว่าใหลดความเร็วลงก็เคารพกฎจราจรกันด้วยก็แล้วกันเพราะว่าดูแล้วยังต้องใช้เวลาให้เข้ามาทำการซ่อมแซมให้ถนนมันกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากกว่านี้อ
0: ย่าบอกนะว่าไอ้กรวยที่เอาไปตั้งคือกรวยที่อยู่ด้านข้างนั
1: ่
0: น
1: ดิฉันไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นช่วงที่อันมันถ้าขนาดนี้มันแทบไม่เห็นนะคุณดิมนะ
0: หัวเราะด้วยความเศร้าใจว่านี่คือความสุ่มเสี่ยงของคนไทยที่จะต้องใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องราวบนท้องถนนมาที่เรื่องราวในท้องตลาดกันบ้างคุณหน่อยแน่
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: คือจะวางข้าววางของอะไรเนี่ยไว้บนแม้แต่ในบ้านของตัวเองก็ต้องระวังเพราะว่าขโมยขโจรมันมาในทุกรูปแบบจริงๆจะพาไปกันที่จังหวัดยะโสธรที่นี่แม่ค้าที่แนวแถวในตลาดเขาบอกว่าเขาเจอโจรที่เขามีฉายาว่าเป็นโจรนินจาโจรนินจาที่ว่าเนี่ยมาเร็วไปเร็วแล้วเหมือนกับว่าเขามีวิชาที่จะต้องใช้ทุกครั้งเวลาเข้าไปก่อเหตุ
1: นั่นก็คืออ
0: ะไรไปดูกันก่อนดีกว่าฮะให้ไปดูภาพกันฮะนี่คือโจรที่ชาวบ้านเขาตั้งฉายานามว่าโจรนินจาเพราะอะไรเข้ามาก่อเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็หลบหนีออกไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ว่าระหว่างที่เขาเข้ามาก่อเหตุนั้นเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรให้สังเกตบนใบหน้าที่เราเบลอใบหน้าเอาไว้คุณผู้ชมมีสิ่งของบางอย่างยื่นออกมาคุณหน่อยแน่สังเกตเห็นหรือไม่ว่ามันคืออะไรครับ
1: ก็กำลังสงสัยอยู่นะคะว่าที่ปากของคนนี้เขากำลังคาบอะไรบางอย่างที่เหมือนมีไฟอยู่ในปากเลยใช่ไหมคาบอยู่
0: เขาคาบหลอดไฟเอาไว้ครับและใส่เสื้อสตีเฟนเจอราดด้วยให้ตายเถอะเสียสถาบันลิเวอร์พูลจริง
1: ๆโอ
0: ้โหทีมเป็นร้อยไม่ใส่มาใส่ยอดทีมอย่างลิเวอร์พูลได้ยังไงนี่คุณผู้ชม
1: โจรคาบหลอดไฟ
0: เขาคาบหลอดไฟแล้วก็เนี่ยเข้ามาในบ้านของแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆกับตลาดเดินเข้ามาดูเนี่ยดูสังเกตเวลาตอนประมาณสักตีสี่ครึ่ง
1: โอ้โหคน
0: เดินเข้ามาเหมือนกับว่านี่คือบ้านของตัวเองแล้วมาหยิบฉกช่วยเอาของมีค่าในบ้านออกไปคุณหน่อยแน่ครับ
1: เห็นบอกว่าหยิบทั้งโทรศัพท์มือถือสายชาร์จนะคะแล้วก็มีถุงผลไม้นะที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ในมือเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเข้ามาเน
0: ี่ย
1: ก็มา
0: ต้องเข้ามามือเปล่าคร
1: ับมองยังไม่เห็นอะไรอยู่ในมือแต่พอเข้ามาเนี่ยพร้อมกับ
0: มองครับ
1: ใช่ค่ะหลอดไฟเนี่ยนะคะที่คาบเอาไว้อยู่ในปากเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาทำเหมือนว่ามันเป็นบ้านของตัวเองแบบไม่ต้องสนใจเลยว่านี่คุณมาถึงหยิบถุงผลไม้ไปแล้ว
0: และนี่มีเดชะบุญนะเห็นตู้เย็นนี่นึกว่าจะมาเปิดแล้วเอาของที่อยู่ด้านในไปอีกนะครับทีมข่าวเห็นคลิปนี้ปั๊บก็เลยรีบลงไปที่บ้านของผู้เสียหายครับเจอเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เป็นแม่ค้าคุณเนี่ยคุณผู้ชม
1: ก็นี่ไงบ้านเขาเขียนอยู่ว่าให้มาซื้อปลาส้มเนี่ยกดกริ่งก่อน
0: ไม่กดครับไม่กดครับหรือว่าเขาจะมาซื้อปลาส้มคุณเนี่ยตอนตีสี่ครึ่ง
1: มาตอนที่เขาเปิดปกติน่าจะปลอดภัยกว่า
0: เจ้าของบ้านบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะตื่นมาทุกวันตอนเวลาประมาณตีสองเพื่อเตรียมข้าวเตรียมของจะเอาไปขายที่ตลาดสดเป็นประจำทุกวันแล้วพอตื่นมาปั๊บแกก็จะออกมาที่บริเวณหน้าบ้านใช่ไหมเพื่อเตรียมข้าวเตรียมของแกก็จะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยวางไว้ที่

0: โต๊ะกินข้าวที่อยู่ที่หน้าบ้านแล้วพอไปเตรียมข้าวเตรียมของข้างในคุณไหนแน่เตรียมจะออกมาเนี่ยไปขายของตอนเวลาประมาณ6โมงเช้าเฮ้ยหาโทรศัพท์มือถือตัวเองไม่เจอไปไหนวะหายไปไหนว่าโทรศัพท์มือถือก็เลยไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏเจอภาพนี้ครับผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสตีเฟนเจอราดปากคาบหลอดไฟเพื่ออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าเธอเนี่ยมาหยิบโทรศัพท์มือถือมาหยิบถุงผลไม้ที่หนักประมาณ2กิโลเอาไปพร้อมกับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเข้ามาหน้าตาเฉยออกจากบ้านไปเลยแล้วก็ใช้เวลาก่อเหตุเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวครับแล้วพอเกิดเหตุแป๊บแบบนี้ปั๊บเนี่ยเธอก็ไปเอาหลักฐานเลยหอบหลักฐานไปแจ้งความที่สภ.เมืองยโสธรให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ไปตามจับหน่อยเพราะเกรงว่าดูจากลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะเป็นบ้านหลังแรกน่าจะก่อเหตุกันมาหลายครั้งแล้วแล้วตำรวจก็ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีสามารถจับกุมตัวผู้หญิงที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดเอาไว้ได้ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวอรทัยเจ้าของฉายาโจรนินจาเขาชิลมากคุณเห็นแน่คุณผู้ชมดูฮะนี่ดูฮะนี่ขนาดถูกจับได้นะครับเนี่ยก็ยังเนี่ยหมุนฝาขวดกินไก่ทอดกินกล้วยทอดอยู่เลยคุณผู้ชมครับคือลักษณะของเธอเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตอนตำรวจไปจับกุมตัวเธอเธอมีท่าทีแปลกๆแค่ดูแบบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามว่าไอ้ที่เข้ามาขโมยของเนี่ยที่หลายคนสงสัยก็คือเธอคาบหลอดไฟไว้ทำไมมันเป็นวิชาที่เธอไปเรียนมาจากที่ไหนหรือเปล่าอรทัยตอบว่ายังไงคุณเนี่ยแน่เขาตอบว่าฉันที่คาบหลอดไฟเนี่ยเพราะฉันต้องการที่จะไปตามแสงของทรานสฟอร์เมอร
1: ์โอ้เป็นโลกแห่งอนาคตไปอีกนะ
0: แล้วมือถือที่หยิบออกไปเธออ้างว่าเธอเอาไปเผาแล้วก็โยนทิ้งน้ำไปแล้วลองไปฟังลักษณะท่าทางการพูดของอรทัยที่ตามหาแสงของทรานสฟอร์เมอร์หน่อยนะฮะ
2: หลอดไฟบอกขวาข้าไปหนึ่ง
3: ทรานสฟอร์เมอร์มันไม่เห็นมันลบเกมเหมือนแล้วแล้วก็ทรานสฟอร์เมอร์สายบันเขา
2: หลอดอยู่ไหน
3: อย่าแม่มซีทรานสฟอร์เมอร
2: ์ทรานสฟอร์เมอร์
3: เพราะสัมไม่รู้เขาเผาทิ้งแล้วเพราะหนูเดินแบบพาจันอย่างมันวิวไปเลยสเต็ปเด็กถ่ายรูปได้
0: วิดี
3: โออ
0: ั
3: ดว
0: ิ
3: ด
0: ี
3: โอท
0: ุ
3: กทำไมอ่ะ
0: เฮ้ยเพิ่งเคยเห็น
1: เนี่ยคุณผู้ชมคะ
0: ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วคุณ
1: เรียกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหมาแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สนใจโนสนโนแคร์อะไรเลยนะ
0: มาแบบเหนือเลยฮะ
1: เอาเป็นว่าเห็นแบบนี้ที่เหนือความคาดหมายเพราะว่าไม่ใช่ปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพอไปตรวจสอบดูค่ะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าออกคุกเป็นประจำเลย
0: อ้าว
1: นี่แหละค่ะเข้าออกคุกเป็นประจำอย่างเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าประวัติก็ไม่ธรรมดามีทั้งคดีลักทรัพย์ติดตัวและแน่นอนว่าเอาหลอดไฟคาบเอาไว้ในปากแบบนี้มือก็มีไม่ถือเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแถมจะเพิ่งบำบัดออกมาได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองค่ะ
0: คือเพิ่งออกมาจากศูนย์บำบัดเรื่องของยาเสพติดได้3วัน
1: แต่ว่ามาเนี่ยออก
0: มา
1: แล้ว
0: ออกมาปั๊บก่อเหตุเลย
1: แน่นอนเนี่ยคือลักทรัพย์เนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยชัดเจนค่ะตามหลักฐานที่เห็นในกล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไปก่อเหตุที่บ้านหลังอื่นอีกหลายหลังเลยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่กันมาหลายครั้งจนบางคนนี่โอ้โหจากปกติเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่ตรงนี้ร้านขายของแบบนี้ก็ด้วยความที่เป็นร้านก็เปิดเอาไว้ไม่ได้ล็อกประตูอะไรเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมาเจอแบบลักษณะโจรแสบเนี่ยที่มีฉายาว่าเป็นนินจาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับเอามาเป็นอุทาหรณ์เฝ้าระวังกันด้วยช่วงนี้ขโมยขจรมันมาหลากหลายรูปแบบจริง
1: ๆ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดู
1: เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตอนนี้มารายรัฐ9กำลังมาแรงมากแต่ไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพดังไกลไปถึงต่างจังหวัดเดี๋ยวพาไปโคราชบ้านฉันกันบ้างจะสวยงามขนาดไหนติดตามกันช่วงหน้าค่ะ

0: ากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: เอาขนมอะไรไหม
2: เจ้าลิซ่าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิซ่า

0: Let's go
1: เอาขนมอะไรมั้ย
2: ทวิสโก้ทวิสโก
3: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
4: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
4: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
4: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
6: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ัปดาห์นี้ความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะที่สามารถสร้างองค์หลวงพ่อทองคำจากทองคำแท้ๆได้ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะคะและตอนนี้ก็ถึงฤกษ์มงคลแล้วนะคะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
1: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
2: บูเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
3: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่แหมวันนี้มันหันข้างตลอดเลยนะมันเหมือนคนตกหมอนอะเวลาจัดรายการวันนี้แต่ว่าก็ต้องให้เขาเพราะว่าวันนี้เขาเข้าไปทำผมอยู่นานสองนานเลยเพราะว่าวันนี้อยากจะเข้าเทรนด์เขามากเลยนะฮะ
8: มาลัยรัดเกล้าม
7: าลัยรัดเกล้าร
8: ัดเกล้านี่ก็คือลักษณะของอุปกรณ์เอาไว้มาตกแต่งผมให้กับแบบบรรดาสาวผู้หญิงตั้งแต่ในอดีตมาแล้ว คือเวลาที่สาวสมัยก่อนสตรีไทยอย่างเงี้ยเขาจะทำมวย

0: ก็จะมีเหมือนแบบดอกไม้อย่างเงี้ยไปประดับตกแต่ง
1: uh-huh.
0: แล้วตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ไวรัลนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่บนศีรษะของดิฉันในวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องหันเอียงให้ได้ชมนี่นะคะ
1: เหมือนคนตกหมอนมาจัดรายการเออผมรู้สึกสบายใจด
0: ิเอาให้คุ้มหน่อยเอาให้คุ้มนะคะเพราะว่าคือตอนนี้ปากคลองตลาดพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหดีอกดีใจมากมากนะคะหันข้างให้คนเห็น
1: ใช่จะได
0: ้ก็จะมีบรรดาสาวดาราเห็นแบบน้องยาย่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะไปให้แบบแม่ค้าตกแต่งดิฉันจะหันแบบนี้มองคุณตลอดเลยจริงๆใช่ไหมแล้วกำลังกลายเป็นไวรัล
1: หันกลับหันกลับ
0: เชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะจองเนี่ยบางทีแบบชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ได้นะ
1: จริงเหรอ
0: จะเป็นแบบครึ่งวันเหมือนกันเนี่ย
1: ขนาดนั้นเลย
0: ต้องไปต่อคิวไม่ใช่แค่ในปากคลองตลาดคุณผู้ชมพาไปดูที่นครราชสีมาตลาดกิมเฮงเนี่ยบรรดาวัยรุ่นเจนซีเขาก็ไม่น้อยหน้า
1: อ๋อนี่ผมนึกว่ามันจะฮอตฮิตเฉพาะแถวแถวปากคลอง
0: อ้าว
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันฮอตฮิตกันไปในกลุ่มวัยรุ่นเจนซีการใช้แบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่างเนี้ยตลาดกิมเฮงนะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยก็จะมาเลือกซื้อดอกไม้มาลัยรัดเกล้าแล้วแม่ค้าเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้บริการขายดอกไม้อย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะต้องให้บริการเนี่ยสาวๆแหมแต่น้องคนนี้คุณดีมเขาบอกว่าน้องมาจากอำเภอเลยนะ
1: เออปล่อยให้มันเป็นเรื่องหลังไมค์ของพวกเราดีกว่า
0: เหมือน
1: คุ้นๆเหมือนเคยเจอ
0: เหมือนเคยเจอ
1: เหมือนเคยเจอ
0: โอเคค่ะก็คือเอาเป็นว่าสาวโคราชของเราเนี่ยไม่ธรรมดาความสวยนะคะแล้วก็เรียกว่าน้องเขาก็ไม่ตกเทรนด
1: ์ทำให้
0: ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่า 30% เลยค่ะ
1: สุดยอด
0: คือพอมีมาลัยรัดเกล้ามาแล้วเนี่ยสาวๆเขาก็มาเนี่ยโอ้โหเนี่ยขอไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆในตัวเมืองนครราชสีมากันด้วยคือพอแต่งตัวมาเขาจะต้องแต่งตัวแบบประมาณแบบ
1: ชุดไทยๆหน่อยไหมมันจะมีความไทยๆหน่อยไหม
0: ใช้คำว่าเป็นสาวแรกแย้มแล้วกันส่วนเนี่ยจะเป็นเสื้อแบบสีขาวหรือไม่ก็จะเป็นเนี่ยสีขาวคล้องคอ
1: สีแบบเอิร์ธโทนอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: หรอเป็นแบบชมพูหวานแววอาจจะเป็นแบบเสื้อกล้ามกอ
1: บ
0: โ
1: อบ
0: อะไรแบบนี้เหมือนแบบเด็กๆกำลังแบบวัยแบบสะพรั่งเหมือนแบบแรกแย้มเหมือนกับดอกไม้ที่กำลังผลิบานก็มาผสมผสานเป็นแฟชั่นร่วมสมัยกับสถาปัตยกรรมแล้วก็เนี่ยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเมืองโคราชก็มาตรงอนุสาวรีย์ย่าโมกัน
1: โอ้สุดยอดก็ตอนนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของบรรดาน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เนา
0: ะ
1: อย่างน้องสองคนนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปสัมภาษณ์คนแรกชื่อว่าน้องแฟรี
0: ่
1: อีกคนชื่อว่าน้องพลอยใสน้องเขาก็บอกว่าเลือกตรงลานย่าโมแล้วก็ประตูชุมพลเนี่ยเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพน้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไอ้กระแสมาลัยรัดเกล้าเนี่ยกำลังได้รับความนิยมก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมของเทรนด์นี้และที่สำคัญน้องบอกว่าไอ้เทรนด์นี้แหละมันจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมไทยเอาภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยใช้ในการประดับตกแต่งผมเนี่ยมาใช้ในปัจจุบันด้วยก็จะได้เห็นว่าวิถีภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนี่ยถ้ามันเอามา adapt apply เนี่ยมาดัดแปลงเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยแม้ว่าในยุคนี้จะเป็นยุค2026ก็ตาม
0: สวยมากฟังเสียงน้องกัน
1: แฟรี่และน้องพลอยใสหน่อยนะฮะ
2: ท่านไทยเกี่ยวกับมาลัยรัดเกล้าค่ะตอนนี้กำลังเป็น
3: เทรนด์ก็เลยตามเทรนด์ทุกคอนเทนต
4: ์มาเออมันยังไงครับทำไมต้องใช้ตัวมาลัยรัดเกล้า
3: ก็จะใช้พวงมาลัยเป็นแบบว่าที่มัดผมนะคะเป็นเครื่องประดับแล้วก็เหมาะกับยุคนี้ด้วยเพื่อแบบว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตเทรนด์ใช่ค่ะ
4: ไปมาถ่ายรูปไว้เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นไงกระแสในโคราชเป็นไง
3: กระแสดีมากค่ะเพราะที่ตลาดกิมเฮงค่ะมีคนไปถ่ายเยอะมากแล้วก็เป็นตอนนี้กำลังดังเลยสำหรับโคราช
2: ใช่ค่ะกำลังเริ่มมาถ่ายกันค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเลยนะที่เราจะเห็นบรรดาน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใช้ภูมิปัญญาของคนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมาปรับใช้กับในชีวิตประจำวันนะคุณแน่
0: คือถ้าเกิดว่าให้ตรงแบบว่าตามเทรนที่ตอนนี้กำลังนิยมเนี่ยนอกจากรัดเกล้าแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะใส่เสื้อแบบประมาณว่าเอวลอยนิดนึงเป็นสีแบบสีขาวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะใส่กับผ้าถุงที่เป็นผ้าถุงสั้น
1: ผ้าถุงสั้น
0: เป็นผ้าถุงแบบสั้นนิดนึงอันนี้ก็คือตามที่แบบเราจะเห็นบรรดาแบบซุปตาเมืองไทยเนี่ยก็ทำให้โอ้โหคนตอนนี้สภังพุทธก็เริ่มกลับมาแน่นอีกรอบนึงเป็นไปได้คุณก็ลองไปสังเกตดูตอนที่คุณดีไปรอบที่แล้วกับดิฉันเนี่ยคุณดีเหมือนแบบโดดเด่นมาก คุณแตกต่างจากเด็กๆที่ไปกันแบบทุกคนชุดขาวถือดอกบัว

0: พ่อไปตามหาลูกอ่ะ
1: โอ้โหแต่ว่า
0: ลูกฉันอยู่ไหนวะลูกฉันอยู่ไหนวะ อะไรอย่างเงี้ยไปนะคุณเห็น
1: แน่แต่มันเป็นเทรนด์ที่ดีมากเราทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของดอกไม้เนี่ยนะคะกลับมาคึกคักกันอีกรอบนึงในอย่างโคราชเนี่ย 30-40% ในยอดขายนะคะ
0: โอ้สุดยอดเลยนะครับก็ไม่ว่ามันจะเป็นเทรนด์นานมากน้อยขนาดไหนแต่ว่ามันก็ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายดอกไม้เนี่ยลืมตาอ้าปากได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้องแล้วนะอย่าลืมไปติดกันนะคะสาวๆนะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักให้คุณหน่อยแน่ไปนวดคอนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องพบค่ำนะครับ
1: นี่สวยไงเราก็ต้องชูโงนิดนึงนะคะ
0: สวยจ้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยูโร
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

หกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อ่ะกลับมาช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยมาเตือนภัยกันหน่อยคุณหน่อยแน่ผมจะพาไปกันที่จังหวัดอุดรธานีจะพาไปดูเซียนไก่เขาเลี้ยงไก่ชนไว้ที่บ้านแล้ววันดีคืนดีเขาบอกว่าเฮ้ยไอช่วง4ฟ้า5วันที่ผ่านมาไก่บ้านของฉันทำไมมันหายไปเยอะขนาดนี
3: ้ปิดประตูเล้าไว้ดี
2: ปิดไว้ทุกอย่างแล้วครับก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไอพวกขโมยขโจรที่หวังว่าจะเอาไก่ชนเนี่ยไปตีหรือว่าขโมยไปขายแน่ๆ
3: กว่าจะเลี้ยงมาให้ได้แบบโอ้โหสวยงามเพื่อที่จะไปแข่งขัน
2: ครับ
3: หายไป
2: หายไป20กว่าตัวไก่ชน
3: 20กว่าตัวน
2: ี่เยอะนะคุณแน่ตีเป็นเงินนี่น่าจะหลายหมื่นหลายแสนนะไก่ชนนะ
3: นี่ต้องหาต้นตอให้ได้เลยนะ
2: แล้วปรากฏว่าเขาไปเจอเบาะแสของไอ้โจรแสบตัวนี้คุณผู้ชมครับเขาก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันจับกุมแล้วก็ไปได้ตัวเลยไปดูกันหน่อยหน้าตาของโจรขโมยเนี่ยมันเป็นยังไงดูว่าน ี่ไง
3: ไม่รอดเลยนะไม่รอดเลยนะ
2: ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไอ้โจร
3: เจอแล้ว
2: ไอ้โจรแสบไอ้โจรแสบไม่ทำไมเขาเอาอุปกรณ์มาแปลกๆก็คุณไหนแน
3: ่เดี๋ยวก่อนนะแล้วไปทำไมตรงต้นไม้
2: ไก่มันอะไรมันไปตรงส้มโอไปซ่อนอะไรตรงนั้น
3: เดี๋ยวๆคุณดีมคุณอย่าบอกนะว่าโจรที่ว่าเนี่ย
2: เฮ้ยตัวอะไร
3: งูเหรอคะ
2: เขาเพลย์ผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของไอ้โจรแสบครับโจรแสบที่ว่าก็คือเจ้างูเหลือมฮะงูเหลือมยักษ์มันไปซ่อนตัวอยู่บนต้นส้มโอ้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องนี่ฮะทำงานกันด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วจุดที่มันไปซ่อนตัวอยู่เนี่ยเป็นจุดที่มันสามารถจะโจมตีกันได้ทุกเมื่อเพราะว่าแหมเป็นจุดที่มันค่อนข้างจะเหมือนมันอันตรายอ่ะพูดกันง่ายๆเลยดูฮะระหว่างที่จับเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยครับพยายามที่จะฉกนี่ฮะนี่ฟาดงวงฟาดงาสู้เจ้าหน้าที่ตลอดนะครับ
3: แล้วตัวมันใหญ่มากดูนะคะดูจากความยาวนี่ไม่ต่ำกว่า 2-3 เมตรนะคุณดีมนะ
2: ถูกต้องคุณไหนแน่
3: แล้วโอ้ดีคุณอย่าบอกนะว่าโจรที่ว่านี่คือเจ้างูเหลือมตัวนี้เนี่ยคือเป็น
2: ไอตัวนี้แหละครับไอนี่คือโจรแสบครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามที่จะไปตามหากันมาหลายวันเนี่ยว่าสรุปแล้วไก่ที่หายจากในเล้าไก่ชนเนี่ยมันหายไปอยู่ในท้องของไอ้เจ้างูเหลือมตัวนี้เนี่ยแหละฮะ
3: โอ้โห25ตัว
2: 25ตัวคุณไหนแน่แล้วขอโทษนะระหว่างที่ไปจับนี่นะครับใกล้ๆกับต้นส้มโอเนี่ยยังเจอหลักฐานเด็ดครับ
3: นั่นก็คือ
2: ซากไก่ชนครับ
3: โอ้โห
2: ที่นอนไร้ลมหายใจอยู่ด้านล่างครับถูกรัดตายครับเตรียมตัวจะโดนเขมือบเข้าท้องอ่ะคุณผู้ชมครับ
3: โอ
2: ้โหนี่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่าช่วยมาจับงูหน่อยไอ้งูที่ว่าเนี่ยมันเป็นงูขโมยครับ
3: ค่ะ
2: งูขโมยไก่ชนของที่เล้าเข้าไปเนี่ยโอ้โหแล้วสุดท้ายก็สามารถจับได้เป็นผลสำเร็จนะคุณไหนแน่นะ
3: คือฟังแล้วเนี่ยดิฉันเห็นใจคนที่เป็นเจ้าของไก่ชนมากๆเลยก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังค่ะคุณวุฒิพัฒน
2: ์นี่ตัวใหญ่มาก
3: จับลงมาได้แล้วเนาะ
2: ได้แล้วได้แล
3: ้
2: ว
3: นี่นี่โอ้โหดูแรงมันเยอะมากนะคะคุณวุฒิพัฒน์เล่าให้ฟังค่ะว่ายอมรับเลยว่าเลี้ยงไก่ชนเอาไว้หลายตัวแต่ว่าช่วงประมาณสักเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไก่ชนมันค่อยๆทยอยหายไปมันไม่ได้หายไปทีเดียวนะแต่ว่ามันหายไปทีเนี่ย2ตัวบ้าง3ตัวบ้างรวมแล้วค่ะที่หายไปนับๆดู25ตัวไม่รู้สาเหตุหายไปไหนหายไปตั้ง25ตัวเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าไม่แมวก็หนูอ
2: ่
3: ะหรือมีก็มีคนเนี่ยแอบมาขโมยเอาออกไปหรือเปล่าแต่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นงูเหลือมตัวใหญ่ขนาดนี้
2: เจ้าของบอกว่าวันแรกพอทน2สัปดาห์พอเลย
3: เพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่แค่ไก่อ่ะสิคะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากๆอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เจ้าของไก่ชนนี่นอนไก่หน้าปากกอนไก่หน้าผากกันเลยทีเดียวลองไปฟังกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะ
4: เรารู้ได้ไงว่าไก่หาย
5: ไก่หายเพราะว่าจำนวนไก่ผมนับไปทุกวัน
4: อ่าฮะ
5: ครับคราวนี้ตอนกลางคืนมาที่แรกผมคิดว่ามันเป็นแมว
4: อือฮึ
5: หรือว่าเป็นหนู
4: ครับ
5: เริ่มมามันไม่ใช่แล้วถ้าว่าวันนึงมันหายทีละ3ตัว
4: 4ตัวเริ่มหายตั้งแต่วันไหน
5: เริ่มหายแต่อาทิตย์เมื่อกี้ครับ
4: อาทิตย์เมื่อกี้
5: ใช่ครับ
4: ทีละตัว2ตัว
5: ใช่ครับพอดีไก่มันนอนอยู่บนนั้นแล้วมันกระโดดออกมา
4: อ๋อ
5: ผมก็เลยรีบเปิดไฟ
4: ดูเปิดไฟดูเห็นอะไร
5: หางเห็นหางก่อน
4: เ
5: นี่ยใช่
4: เป็นไงรู้สึกยังไง
5: โอ้ผมไม่กล้าชอบไก
4: ่ไก่ที่รวมๆแล้วหายไปกี่ตัว
5: ตอนนี้ประมาณ25 ตัว
4: 25 ตัว
5: ใช่น่าจะมาให้โชคแหละครับเพราะว่าผมเพิ่งเห็นวันในรอบนี่แหละคร
4: ับ
5: ครับ
4: ครับจะเสี่ยงโชคมั้ยจะเอาอะไรไปเสี่ยงโชคดี
5: น่าจะบ้านเล็กที่อ่ะ
4: จะบ้านเล็กที่เน
5: า
4: ะ
5: ครับผม
2: เจ้าของบ้านเขาก็มองโลกในแง่ดีเขาน่าจะมาให้โชคเพราะว่าเจ้าของผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านของพี่เจ้าของไก่ที่ตายไปบ้านเลขที่147หมู่ที่9เจ้าของวุฒิพัฒน์อายุ32ปีหายไปครั้งละประมาณ 2-3 ตัวเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยหายไปทั้งหมด25ตัวคุณผู้ชมฮะ
3: เกือบจะคร
2: บแล้วงูยาวกว่า3เมตรด้วย
3: เอาให้ครบไหนก็เอาแล้ว
2: เดี๋ยวรายละเอียดมันจะไม่ได้ครับ
3: คุณแม่โหเรื่องงูเนี่ยนะคะแต่ก็ดีแล้วว่าคนเจ้าของบ้านสมาชิกในบ้านไม่เป็นอะไรนะคะเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องที่น่าตื่นเต้นของเด็กๆน้องๆอนุบาลกันหน่อยนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ขึ้นรถไฟไปทัศนศึกษากันครั้งแรกบางคนบอกครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถไฟกันเลยนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนี่บรรดาน้องๆนะคะเตรียมอุปกรณ์นี่เป้สะพายหลังคุณพ่อคุณแม่มาส่งกันนะคะโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะกับกิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนเดินทางกันด้วยรถไฟค่ะขบวนพิษณุโลกหนองตมแบบไปกลับนะคะไม่ได้ค้างนะคะบรรยากาศก็จะมีบรรดาเนี่ยค่ะหนูน้อยนะบางคนนี่โอ้โหตื่นเต้นเก็บอาการไม่อยู่เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกหนูเลยนะคะที่ได้เดินทางด้วยรถไฟครั้งแรกในชีวิตมีคณะคุณครูนะมีผู้ปกครองมาคอยดูแลความปลอดภัยเพราะว่าเวลาที่มาสถานีรถไฟนี่โอ้น่ารักจังเลยนะเข้าแถวหรือเข้าแถวเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็พอรถไฟจะมาเนี่ยโอ้โหเอกลักษณ์ก็คือเสียงวูดโอ้เสียงวูดเนี่ยมาแล้วนะเด็กๆก็แบบโอ้ดีใจดีใจ
2: รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วดีใจจังเลยอ่ะ
3: โอ้ยกมายกมือกันใหญ่เลยนะลูกนะก็พากันออกไปนี่ค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่หลังเส้นนี่ก็จะมีนายสถานีเนี่ยคอยที่จะให้บริการซึ่งน้องๆพอได้ขึ้นรถไฟเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นรถไฟแบบรถไฟเรียกว่าเป็นไม่ใช่แบบมีแอร์ใช่ไหม
2: เป
3: ็นรถไฟชั้น3ใช่ไหมคะ
2: ตื่นเต้นเลยทีนี้
3: เพราะว่าบรรยากาศของการนั่งรถไฟแบบนี้ก็จะได้รับลมธรรมชาติ
2: คือผู้ปกครองเขาบอกว่าที่สาเหตุเลือกใช้รถไฟเป็นยานพาหนะแทนที่จะเป็นพวกรถบัสรถทัวร์อะไรอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยสัมผัสบรรยากาศการเดินทางแบบทางรางที่แบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้กันดูเนี่ยมันตื่นแต่ลมตีหน้านะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการฝึกวินัยฝึกการสังเกตการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
3: ค่ะ
2: นี่เป็นยังไงมันตื่นเต้น
3: แล้ว
2: ดีใจ
3: แล้วพ่อแม่ก็เหมือนแบบว่าได้เล่าให้ลูกฟังอะนะว่าสมัยก่อนนี่นะ
2: สมัยก่อน
3: ก็เนี่ยนั่งกันแบบนี้เลยลูก
2: เออนี่รอบนี้สมัยก่อนพ่อกับแม่จีบกันก็ชวนกันมาขึ้นบนรถไฟเนี่ยแล้วลูกเอ้ย
3: พี่ดีมนี่ก็เหมือนกันตอนที่เป็นหนุ่มใต้อยู่สุราษฎร์เนี่ยจะเข้ากรุงเทพเนี่ยก็แบบนี้แหละลูกเอ้ย
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมชั้นสามนี่เขานอนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนี่เป็นบ้านหลังที่สองนะ
2: ใช่ครับสมัยเรียนครับลำบากมากเลยครับ
3: ชี้ให้ดิฉันดูใหญ่เลยว่าแบบนี่ดิฉันอาบน้ำตรงนี้นะครับผมอย่างงู้นอย่างนี
2: ้ทุกสิ่งทุกอย่าง
3: มันมีเสน่ห์นะการนั่งรถไฟใช่ไหม
2: ถูกต้องเนี่ยเด็กๆก็คงได้ซึมซับเรื่องของความรู้สึกเนาะเด็กๆเขาก็จะได้ไปเล่ากันต่อได้ว่าเออเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยใช้บริการรถไฟก็อาจจะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคตก็เป็นไปได้
3: ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะคุณย่าคุณยายก็มานะน่ารักมากเลย
2: ถ
3: ู
2: กต้องน่ารักมากเลยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวบรรยากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารกันหน่อยคุณผู้ชมที่นั่นมีการแข่งขันเรือหางยาวประจำปีของในพื้นที่แต่ว่าที่หลายคนเนี่ยตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากไม่ใช่การแข่งขันเรือยาวนะ
3: ตื่นเต้นอะไรคะ
2: ไปดูภาพกันฮะนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้คนที่เขาไปดูการแข่งขันเรือหางยาวเนี่ยนะฮะตื่นตาตื่นใจกันยกใหญ่ว่านี่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับโชคก็เป็นไปได
3: ้แล้วเป็นรุ้งกินน้ำที่มาแบบ2ชั้นด้วยนะ
2: คือ
3: เอาปกติแค่เห็นรุ้งกินน้ำก็ว่ายากเห็นรุ้งกินน้ำที่
2: 2ชั้นเนี่ยแล้วคุณคิดดูเกิดขึ้นเหนือริมแม่น้ำโขงตรงจุดนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าผู้คนในพื้นที่มุกดาหารและใกล้เคียงเขามีความเชื่อเรื่องของพญานาคเจ้าเสือเรื่องพญานาคบ่
3: เสื้อไม่เสื้อถ้าไปถึงตรงนั้นก็ต้องหาเลขในการจะดู
2: แล้วขอโทษนะแล้วพอเกิดแบบนี้ปั๊บหลายคนโอ้โหตื่นตาตื่นใจกันยกใจเลยคุณผู้ชมครับเพราะชาวบ้านเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่

0: 5นาที10นาทีเกิดขึ้นเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับทอดยาวใหญ่แบบนี้ดูภาพนี้นะฮะ
1: แล้วคุณผู้ชม
0: นะ
1: อยู่ตรงแม่น้ำโขงด้วยนะ
0: ใช
1: ่แม่น้ำโขง
0: เป็นแม่น้ำ
1: ใน
0: ระหว่างแห่งความเชื่อ
1: ดูภาพที่เรือหางยาวกำลังแข่งเรือหางยาวแข่งตรงแม่น้ำโขงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่น้ำแบบสายพญานาคแล้วก็มีรุ้งกินน้ำดูเหมือนกับตัวพญานาคเลยอ่ะที่เป็นเกล็ดพญานาคแล้วเป็นสี
0: อันน
1: ี้
0: ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นจากการหักเหของแสง2ครั้งรุ้งวงแรกเขาเรียกว่าปฐมภูมิจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดส่วนชั้นบนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นทุติยภูมิสลับสีกันไปแต่ว่าสีมันก็อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนว่าชั้นล่างแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนักนะครับเอามาฝากกันคุณผู้ชมทิ้งท้ายรายการเรื่องพบค่ำกันในวันนี้นะฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราเอามาให้ดูกันในช่วงท้ายนะเผื่อว่าใครจะมีโชคมีลาภกันคุณไหนแน่นะ
1: อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ทำมาหากินกันต่อไปนะคะ ในแต่ละครั้งแต่อะไรก็พอเป็นให้เป็นความหวังแล้วกันในแต่ละรอบนะคะ
0: ถูกต้องนะ
1: คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยมาด้วยชุดที่แบบเห็นเป็นสีสวยงามๆแบบนี้ใครอยากจะไม่ตกเทรนด์
0: เขาเรียกว่าเทรนด์ว่าร
1: ัดเกล้าของเด็กเจนซีในยุคนี้กำลังมาแรงมากๆแล้วไปถ่ายลงโซเชียลกำลังแบบติดเทรนด์มากๆเลย
0: ถ
1: ู
0: กต้องพี่หน่อยแน่เจนซีก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเจนซีเนี่ยอย่างพี่หน่อยแน่ก็ยอมไม่ได้เหมือนก
1: ัน
0: โอเคนะเอาวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่5โมง15นาทีวันนี้ขอให้คุณหน่อยแน่ไปทายาที่คอหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าหันข้างตลอดเวลาจริงๆลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

รอยัลยอดโหวตยอดวิวนำลิ้วถล่มทลายลุ้น AGT ประกาศผลอย่างเป็นทางการเช้าพรุ่งนี้เช็คสัญญาณฝนถล่ม3วัน3คืน 24-26 กันยาเป็นมหาอุทกภัยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่รอยภัตตาคารโคเชอร์กระบี่หน้าฉากร้านอาหารหลังฉากชาบัดหรือไม่คนท้องถิ่นสุดวิตกติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
3: สวัสดีค่ะ
4: จะบอกว่ารายการเรายังอยู่แม้จะต้องเชียร์นักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม
3: ใช่ค่ะ
4: มันก็จะผุดๆโผล่เล็กน้อย
3: ก็ต้องมาแวบๆเพราะเราต้องอัปเดตเรื่องราววงการบันเทิงกันด้วย
4: ใช่โดยเฉพาะตลอดทั้งวันนี้ดูกันไปฉ่ำทั้งวันแล้วแหละไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเน่รอยัลของเรา
3: แต่เช้า8โมงเช้าประเทศไทย
4: จริงพี่อยากข้ามไปพรุ่งนี้เลยนะ
3: อยากรู้ผลนะอ
4: ยากรู้ผลไปแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้โชว์ที่คนได้ดูเนี่ยก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมาก
3: เยี่ยมมาก
4: จะมงลงไม่มงไม่ลงหรือจะลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่อยากพูดให้มันแบบไปคิดจินตนาการแต่เธอคืออยู่ในใจคนทั้งโลกไปแล้ว

0: ถูกต้องเพราะเพลงที่เธอเลือกมาชุดแล้วก็การแสดงออกบนเวทีเกินวัย16มากๆ
1: จริงๆนะครับเนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอำลอยร็อกเกอร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นโชว์บนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับ

0: คืนวันที่22นะตามเวลาสหรัฐอเมริกาตรงกับช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมดูภาพดิมันเป็นกระแสอยู่พอสมควร
1: ใช่ค่ะ
0: เนเน่วาดลวดลายในรอบไฟนอลกับเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ของวง The White Stripes เนื้อหาเพลงบอกเล่าเรื่อง

0: ที่สยามทาวน์ US เข้ามาเผยแพร่นี่เดาว่าเป็นชุมชนคนไทยที่สหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: นะครับบอกว่าเสียงร้องการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าของเดนี่เนี่ยถ้าเป็นชาวร็อกเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหพี่พอดีเราเป็นชาวลูกกรุงชาวลูกทุ่ง
1: ลูกกรุงลูกทุ่ง
0: เราก็ต้องไปถามชาวร็อกเขาแบบเอาผู้ที่มีความรู้บอกโอ้โหพี่มันบะเขาเรียกอะไรเสียงกีตาร์มันบาดเข้าไปในหัวใจอ่ะ
1: จริงคนที่เขาฟังเพลงชาวร็อกเก่งๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ผิดเพี้ยนเลยนะแล้วอารมณ์ที่ใส่ออกมาหรือว่าเนี่ยผู้ชอบแววตาน้องมากเลยอ่ะตอนที่มองกล้องตอนเปิดตัวตอนแรกอ่ะทรงพลังมากๆเสียงกรี๊ดดังสนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากเนเน่โชว์จบนะคะโฮวี่แมนเดลหนึ่งในคณะกรรมการถึงกับขึ้นไปกอดเลยโอ้กอดกลางเวทีเลยนะคะเราไปดูความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้ง4หน่อยดีไหมแต่ละคนเขารู้สึกหรือว่าคิดเห็นยังไงกัน
0: คือเท่าที่ฟังดูแล้วบวกหมดเลยนะ
1: บวกหมดเลย
0: คนแรกหน่อย
1: คนแรก KSI นะคะเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ชมและฟังคุณร้องเพลงผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณคุณควรภูมิใจโชว์คุณยอดเยี่ยมมาก
0: คนที่สองเมลบีฮะเมลบีบอกฉันดีใจที่วันนั้นกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์จำได้ไหม
1: จำได้
0: ปรากฏการณ์วันนั้นน
1: ะ
0: กดปุ่มทองให้เลยเพราะคุณไม่เคยเผยเสน่ห์ลึกลับคุณมาจากที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตประเทศไทยนี่ทีมงานเราแปลเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทีมงานอักษรศาสตร์เจนบของเราแปลแบบถอดเป็นคำๆเขาบอกว่ามาจากภูเก็ตเมลบีบอกฉันอยากไปที่นั่นมากโชว์ของคุณในรายการนี้โดดเด่นมากๆทั้งที่คุณอายุแค่16ปีเท่านั้นถ้าคุณไม่ชนะรายการนี้จะขายบ้านเลยเหรอ
1: จะไม่ได้ขายบ้านตัวเองนะ
0: ไปขายบ้านคนอื่น
1: ขายบ้านโฮวี่ก็คือกรรมการอีกคนนึงเหมือนเป็นการเล่นมุกบนเวทีนะคะอาส่วนคนที่3คุณโซเฟียเวอร์การ่าค่ะเขาบอกว่าโลกกำลังคลั่งเพราะไม่มีใครเหมือนคุณคุณโดดเด่นในโลกแห่งเพลงร็อกอยากให้คุณโชว์อีกทำได้ดีมากขอบคุณที่มาในรายการ
0: โฮวี่เมื่อกี้ที่จะถูกเมลบีขายบ้านโฮวี่เป็นกรรมการคนที่4โฮวี่เมนเดลนะครับเขาบอกคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นกระแสไวรัลที่สุดจะได้ยืนอยู่บนเวทีนั้นมันเหลือเชื่อมากมากโฮวี่พูดฟันธงไปแล้วนะคุณควรเป็นผู้ชนะมอบเงินรางวัล1ล้านเหรียญให้เธอไป
1: อุ๊ยบวกหมดเลยนะ4คนกรรมการ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: แล้วคนอื่นเราอยากไปฟังที่เขาพูดถึงคนอื่นบ้างอะ
1: คนอื่นๆที่ประกวดใช่ไหม
0: เ
1: ขาก็คงมีช็อตที่คำพูดแตกต่างกันออกไปแต่นี้เราก็เน้นน้องเนเน่เน
0: าะเราเชียร์ไทยไว้ก่อน
1: เอาเชียร์ไทยไว้ก่อนย้อนไปดูก่อนโชว์คุณผู้ชมคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะมาเชียร์เนเน่กันเยอะเลยหนึ่งในนั้นมี2คนบันเทิงที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะอย่างคุณเบลนันทิตาตามเชียร์โอเชียร์แต่รอบไฟนอลก่อนไฟนอลอีกนะคะก็ขอบคุณที่เก็บภาพมาฝากตลอดเลยเราก็ไปหยิบภาพจากเธอมาเหมือนกัน
0: สอยมาหน่อย
1: สอยมาหน่อยอีกหนึ่งคนก็คือคุณณัฐเทพหัสดินณอยุธยาค่ะคนนี้ก็ไปตั้งรกรากใช้ชีวิตที่นั่นเหมือนกันก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ในรอบไฟนอลพร้อมกับเชิญชวนคนไทยให้โหวตเนเน่เยอะๆด้วย
0: ฟังเสียงนัทเทพฮะ
2: ก็อยากให้น้องเนเน่ทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าเท่าที่เห็นน้องเนเน่ผ่านรอบคัดเลือกมาเนอะแล้วก็มาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเขาธรรมชาติแล้วก็แบบเขา born to be อะ you're born to be come on soWe are rooting for you, okay?
3: Okay.
2: ให้ทำเต็มที่นะครับเนเน่พวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้เราส่งใจให้เต็มที่นะครับ Go, go, train, go.
3: คุณนัทพร้อมโหวตไหมคะ
2: ครับก็พร้อมโหวตครับเราโหวตให้น้องเนเน่ตอนเราเริ่มเปิดโหวตตอน2ทุ่ม
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ถึงตีสี่เลย
2: ตีสี่นะครับก็รวมพลังชาวไทยครับเราต้องรวมพลังโซเชียลของเรานะเราอย่าเอาแค่เรื่องแย่ๆในโซเชียลนะเราต้องเอาเรื่องดีๆด้วยรวมพลังโซเชียลของชาวไทยนะครับส่งให้น้องเนเน่นะครับให้เขาได้เห็นว่าเราเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วส่งกำลังใจให้น้องนะสู้ๆนะครับ
0: นี่ขนาดไมค์เนี่ยยังเอาไปอะไรนะเอาโบชูลิฟไอโบชัวเอาไปทำเป็นไมค์
1: ติดเป็นไมค์
0: โปรโมทเนเน่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่แค่พลังแรงเชียร์จากคนในครอบครัวที่เชียร์เนเน่สุดใจติดขอบเวทีนะครับโอ้โหคนบันเทิงตื่นเช้ามาเต็มโซเชียลไปหมดเลยมาเชียร์เนเน่หนึ่งในนั้นตั้งแต่ตอนนั้นหลั่งน้ำตาไปแต่

0: รอบที่แล้วเนี่ยที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปก็คือพี่บุ๋มปนัดดาของเรา
1: ค่ะ
0: โพสต์ภาพเนเน่บนเวทีพร้อมบอกว่าขนลุกมากทั้งเสียงร้องเสียงวากร็อกเขาต้องมีวาก
1: ใช่
0: ทั้งเสียงร็อกเสียงวากสายตาสายตานี่หลายคนพูดเยอะ
1: ชอบมาก
0: สายตาอารมณ์กรี๊ดตามหลายรอบเหมือนอยู่ในฮอลล์ขอบคุณโฮวี่กรรมการเมื่อครู
1: ่ค่ะ
0: ที่บอกว่าฟันธงแล้วนะ
1: ว่าได้แน่นอน
0: บอกขอบคุณโฮวี่ที่เอ็นดูน้องและฝากทุกคนไปเชียร์น้องในทุกช่องทางของ AGT นะครับก็คืออเมริกา Ghost Talent ด้วยนะครับนอกจากนี้3สมาชิกวงโอโซนอันนี้เขาเล่นดนตรีกับเนเน่โอ้โหเหินฟ้าเชียร์พี่สาวคนเก่งไปถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ3หนุ่มมีความในใจอยากจะบอกพี่เนเน่ด้วยนี่โหนี่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหไปรับเลยนะอ่ะฟังเสียง3สมาชิกวงโอโซนด้วยนะนี่ฮะ
2: นะคะสนามบิน LAX เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เทอร์มินอลทอมแบรดลีย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเบลจะมารอรับนะคะน้องๆวงโอโซนนะคะซึ่งเป็นน้องๆที่เล่นอยู่วงเดียวกันกับของน้องเนเน่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้น้องๆก็เดินทางมาถึงที่อเมริกากันแล้วเพื่อที่จะมาเชียร์น้องเนเน่โดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันค่ะ
3: โอ้ยพี่เนเน่ที่1 100%
4: เนเน่ต้องชนะทางเดียวผมช้อยเดียวต้องชนะที่1อย่างเดียว 100%
2: เท่านั้นโอเคขอบคุณครับ
5: น้องบุญผมอยากให้พี่เนเน่ได้แชมป์แล้วก็ผมคาดหวังนิดหน่อยว่าตั้งได้แชมป์เพราะว่าผมเชียร์พี่เนี่ยครับ
0: กราบขอบคุณคุณเบลนะที่ตาที่ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวได้อย่างงดงามมาก
1: จริงทำให้เราได้ติดขอบการเชียร์น้องเนเน่ไปด้วยเลยเหมือนอยู่ใกล้กันเลยอ่ะ
0: จริง
1: ๆ
0: ตัดกลับมาที่ไทยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจังหวัดภูเก็ตนะฮะบุกไปที่นี่นะฮะโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากระทู้ดูที่โอ้โห
1: ดูคนสิคุณผู้ชมเขามารวมตัวดูรวมเชียร์กันใช่ไหม
0: โอ้โหบัดเนี่ยดูจอยักษ์เลย
1: อุ้ยโรงเรียนน่ารักมาก
0: เปิดให้ดูบอกวันนี้ไม่ได้หรอกขอหยุดทุกอย่าง7โมงเช้าวันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนขยับไปก่อน
1: ค่ะ
0: นี่มันวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมารวมตัวกันตั้งจอกันให้ดูคณะผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองด้วยนะแห่แหนกันมานะนักเรียนจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมชมและส่งกำลังใจให้เนเน่ในการขึ้นเวทีรอบไฟนอล นี่เป็นบรรยากาศที่โอ้โหอันนี้ชื่นชมโรงเรียนนะ
1: ภูมิใจแทนเลยแสดงว่าเขาก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยแล้วก็เวลาอยู่ที่โรงเรียนก็น่าจะทำกิจกรรมน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคุณครูก็น่าจะรักเนเน่มาก
0: ๆอย่างน้อยก็ถือเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่ค่ะ
0: รุ่นน้องรุ่นพี่อยากเป็นแบบพี่เนเน่เขานี่มีความตั้งใจจริงมาดูกันหน่อยมาเชียร์กันหน่อย
1: แล้วน่าจะแบบบรรยากาศคึกคักน่าดู
0: จริงๆไปดูที่ชุดเนเน่หน่อยเป็นไงผู
1: ้โอ้โหชุดในรอบไฟนอลนะคะชุดสีแดงอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเนเน่เผยมูดแอนด์โทนของชุดนี้นะเริ่มต้นมาจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ค่ะที่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคให้ลุคดูแข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากความรู้สึกและไอเดียของคุณแม่ก็ถ่ายทอดส่งต่อมาพัฒนาและออกแบบมาในชุดโทนสีแดงแบบนี้ดีไซน์คือคอสูงเข้ารูปนะเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงและโดดเด่นเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกด้วยเข็มขัดหนังหมุดโลหะและอีกหนึ่งหัวใจที่ขาดไม่ได
0: ้
1: ก็คือผ้าไทยคุณผู้ชมรอบก่อนๆเธอก็เอาไปใช้เหมือนกันนะ
0: ใช่นะมาผ้าไทยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามนะครับริมคลองแสนแสบคุณผู้ชมนะใจกลางกรุงเทพมหานครชุมชนบ้านครัว
1: ค่ะ
0: แถวแยกเจริญผลน่ะสมมติว่าคุณผู้ชมไปเขาเรียกอะไรบรรทัดทองแถวนั้นน่
1: ะ
0: จะมีชุมชนบ้านครัว
1: ค่ะ
0: นะก็ริมคลองแสนแสบเนี่ยนะใจกลางกรุงเทพเลยถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีตัวตนและยังบอกเล่าเรื่องราวรวมถึงความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบด้วย
1: ค่ะ
0: คอมพลีทลุคด้วยรองเท้าโอ้โหนะมาช่วยเติมความแข็งแรงและตัวตนของความเป็นร็อกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ใช่ค่ะดูสิภาพในใจของคุณแม่น่ะคุณผู้ชมภาพในจินตนาการของคุณแม่น่ะสู่ภาพที่เอามาออกแบบแบบนี้คุณไอซ์คนออกแบบนะสร้างให้เป็นจริงโดยพี่หมอหญิงพลังมั่นใจโอ้ไม่ต้องอธิบายความเป็นร็อกสตรองเลยความเป็นไทยในลุคล็อกที่เปล่งพลังบนเวทีมาก
0: ๆอย่างที่บอกกันผมไม่ต้องบอกแล้วแหละคนรู้อยู่แล้วรอเช้าพรุ่งนี้แล้วผลการแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต์2026เขาจะประกาศผลผู้ชนะพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็สัก8โมงถึง10โมงพรุ่งนี้แหมทำยังไงดีชีวิตเอเชียนเกมก็ต้องดูเน่ก็ต้องลุ้นอีก
1: ก็ต้องลุ้นต่อไปเอาเป็นว่าเรามาส่งแรงใจแรงเชียร์เพราะเริ่มบวช2ทุ่มวันนี้ละนะคะหรือตี4เลยนะ
0: นะก็จะมีเขาบอกว่าจะมีลิงคินพาร์คนะคร
1: ับ
0: เป็นวงร็อกระดับตำนานยุคเราอะผู้ยุคเราเลยนะมาเป็นแขกรับเชิญในรอบประกาศผลแชมป์ด้วย เนเน่ได้โพสต์ข้อความบอกถึงความหวังว่าอยากร่วมโชว์กับลิงคินพาร์ค

0: นี้สักครั้ง
1: เขาบอกว่าวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมจับตาดูนะก่อนที่จะประกาศผลโหวตว่าใครผู้ชนะเขาจะมีการแสดงโชว์ร่วมกับนักร้องดังไม่รู้ว่าเนเน่จะได้เล่นกับลินคินพาร์คหรือเปล่าม
0: ีสิทธิ
1: ์มีสิทธิ์นะเพราะว่าสายร็อกเนาะ
0: ทีนี้เรื่องสืบเนื่องเขาเรียกเป็นเรื่องข้างเคียง below the line ของเนเน่มันก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมนะครับที่ส่งกำลังใจให้ตลอดก็คือนักร้องขวัญใจเพื่อนหญิงพลังหญิงพี่ปานธนพรฮะก็ทีมข่าวของเราก็เจอพี่ปานมาที่ช่อง9พอดีก็พูดคุยกับพี่ปานธนพรก็เขาร่วมร้องเพลงเนเน่นายแน่มากบทเพลงนี้น้าแอดคาราบาวแต่งขึ้นเพื่อหนับหนุนและส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในโอกาสที่เดินแข่งขันเดินทางไปแข่งขันบนเวทีระดับโลกนะครับเวอร์ชั่นรวมศิลปินเนี่ยนักร้องชื่อดังขับร้องมากมายไม่ว่าจะเป็นน้าแอดคาราบาวพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่ติ๊กชีโร่พี่เท่อุเทนพรหมมินทร์พลพลพลกองเสียงพี่ปานธนพรมะเหมี่ยวสุทธิพัฒน์นะครับนักดนตรีก็ไม่ธรรมดาเลยโอ้โหนี่ระดับตำนานทั้งนั้นนะนักดนตรีคุณผู้ชมเล่ากันให้ฟังจริงๆอ่ะดนตรีใครจะเล่นก็ได้แต่ความละเมียดละไมเขาไปคัดแบบตัวเด็ดมาเลย
1: รุ่นใหญ่
0: นากิตติกีตาร์ปืน
1: ค่ะ
0: นาเล็กคาราบาวพี่โอโอลานพรมใจหมูคาริโดสโคปดัมคาราบาวป๊อปเดอะซัน
1: ดูแต่ละคนสิพี่เต้นคุณผู้ชม
0: ไม่ใช่ใครจะมาเล่นก็ได้โอ้โหเป็นเพลงแบบเป็นเพลงประวัติศาสตร์แล้วก็ทั้งนักร้องนักดนตรีต้องมือเทพๆทั้งนั้น
1: เป็นการรวมตัวกันแบบยิ่งใหญ่มากๆและอีกหนึ่งจุดที่มารวมตัวกันในรอบ20ปีคุณผู้ชมก็คือพี่ปานธนพรกับน้าแอดคาราบาวคือไม่ได้กลับมาร้องเพลงด้วยกันตั้งแต่จำได้ไหมเพลงดังสมัยก่อนหนุ่มบาวสาวปาน
0: ช่วงนั้นบ้านพี่ปานน่ะประตูอ่ะปลวกขึ้นบ้านปลวกขึ้นประตูพี่ปานเคยเล่าให้ฟังบอกเต้นตอนหนุ่มบาวสาวปานคือน้าแอดเขาโชว์เยอะอยู่แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลวกขึ้นบ้าน
1: ไม่ได้กลับบ้าน
0: ไม่ได้กลับบ้านนะกลับไปบ้านอีกทีประตูหาย
1: ก็ตอนนั้นที่อะไรนะขับวินอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กทม
0: พี่ต้องรับอะไรปะ
1: ต้องรับที่มันสลับกันอยู
0: ่ไม่มันหลังนัดกันก่อน
1: ตลกอะไรมาถามนัดกันบนเวทีตากล้องยังช่วยรับเลยเมื่อกี
0: ้กีดยางกีดไม่เป็นไรหรอก
1: กีดยางอยู่ใต้หนุ่มบาวสาวปานตั้งแต่ปี2548เนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้มาร้องเพลงพี่ปานบอกถ้าไม่ได้กลับมาร้องเพลงเนี่ยเน่ๆนายแน่มากก็คงทำได้แค่ให้กำลังใจคอมเมนต์อันนี้ที่กลับมารวมกันถือว่าเป็นการดีมากๆเลยในรอบ20ปีเขาบอกบรรยากาศเหมือนเดิมเลย อบอุ่นเหมือนเดิมขนาดทีมซาวด์เอนจิเนียร์นะยังเป็นชุดเดิมสมัยร้องหนุ่มบาวสาวปานเลยก็มีการหยอกล้อทำงานด้วยกันตั้งแต่พี่ปานตั้งแต่ผมยังไม่
0: บรรยากาศมันเหมือนเดิมตรงที่เบอร์ภาพที่มือนะนะเขาเนี่ยบรรยากาศมันอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี
1: ้ไม่แล้วพี่ปานว่าทำกันมาตั้งแต่ผมยังไม่งอกอ่ะจนกลับมาทุกวันนี้ผมงอกกันแล้ว
0: บรรยากาศจะไม่เหมือนเดิมถ้าไม่มีการเบอร์ภาพการเบอร์ภาพเนี่ยทำให้เนี่ยอย่างนี้เลยต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันก็นิดนึง
0: มันจะได้ลื่นๆหน่อย
1: ทำมาก่อนสมัยมีเทปก็ล้างหัวเทปกันนิดนึงเอาไปฟังบรรยากาศดูสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ต้องขอบคุณพี่แอดก่อนเพราะว่าพี่ปานเองก็ไม่รู้จะมีช่องทางอะไรถ้าเป็นเราเป็นธรรมดาเราก็คงจะเป็นลักษณะเข้าไปเม้นให้กำลังใจเราคงทำได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นมวลพลังงานที่ดีอยู่แล้วอ่ะเวลาเรากลับไปทำงานผู้ใหญ่พี่แอดก็เป็นเหมือนพี่ก็เคารพเหมือนญาติผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นอะไรที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แอดแกก็แบบทุกขั้นตอนเนาะนั่งยังนั่งคุมร้องเองยังอยู่ทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างมันเหมือนเดิมไปหมดเหมือนคาราบาวปานเอาจริงๆ20ปีแล้วนะคะ20ปีที่ผ่านมานะวันนี้กลับไปทำในห้องอัดเดิมเท่าที่เราเคยใช้อะไรเงี้ยคือเหมือนจะเปลี่ยนไปซาวด์เอนจิเนียร์ยังคนเดิมเราก็ยังบอกว่าโอ้โหพี่ออสเราทำงานกันตั้งแต่ผมเรายังไม่งอกนะจนวันนี้เราผมงอกกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำงานของพวกเราอะมันก็แบบก็ยังคล่องแคล่วเหมือนเดิมอะณวันนั้นที่แข่งเนี่ยเราเวลามันอาจจะไทม์โซนอาจไม่ตรงกันแต่ว่าเราว่าใจคนไทยไปอยู่ที่น้องอยู่แล้วล่ะอยากให้เขาแบบไปให้ถึงที่สุดจริงๆที่จะทำได้อะพี่เชื่อว่าน้องก็น่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็โอเคปัจจัยของความตื่นเต้นมันต้องมีแน่ๆเนาะแล้วก็แต่ก็อย่ากดดันเลยขอให้น้องทำได้ด้วยแบบจิตวิญญาณที่น้องเป็นอะแล้วก็อย่าไปคิดว่าแบบจะได้หรือไม่ได้ช่างมันเถอะนะเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของน้องตรงนั้นก็ขอให้น้องทำตรงนั้นเวทีตรงนั้นที่เป็นพื้นที่ของเราอะไม่กี่นาทีตรงนั้นนะให้มันดีที่สุดเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ย
0: คือพี่ปานก็ทรงแบบว่าอย่าไปเครียดถ้าน้องเนเน่ได้มีโอกาสดูจากช่องทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เรื่องจะได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันเรื่องของคนอื่น
1: ใช
0: ่ให้เราโฟกัสเรื่องเราใช่ป่ะเพราะมันมาจากเรื่องโหวตเรื่องอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเราแล้ว
1: ทำให้เต็มที่แค่นั้นเอง
0: ทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นปล่อยจอยไปกับโชว
1: ์ใช่แล้วก็ปล่อยจอยแล้วล่ะที่เราเห็นก็คือเต็มที่แล้ว
0: สายตาจังติดสายตาอยู่เลยนะเอาไปดูแรงเชียร์คนไทยคนบันเทิงอีกนะเป็นพี่ๆยุค90นะ พี่เล็กพี่ใหญ่ฝันดีฝันเด่นนะครับแล้วก็ออฟด็อกเตอร์คิดด้วยนะครับก็ส่งแรงใจให้น้องเนเน่เช่นกันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทั้ง3หนุ่มเขาได้มีโอกาสเจอน้องเนเน่ก็เลยมีโอกาสเล่าให้ฟังว่าสัมผัสได้ว่าน้องเนเน่มีความมุ่งมั่นด้วยพรสวรรค์พรแสวงที่ติดตัวมาด้วยผสมกับวินัยอย่างที่บอกมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงแต่ถ้าไม่มีวินัยนี่จบนะ
1: ก็จบเลย
0: อันนี้น้องเขามีวินัยด้วย
1: ค่ะต้องฝึกซ้อมต้องขยันนะคะแล้วน้องก็ทำมาตั้งแต่เด็กจนเฉิดฉายออกมาให้เห็นระดับโลกเนี่ยเพื่อความสุขของคนทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนึกถึงตอนย้อนไปเป็นศิลปินตอนนั้นนะคะทำให้อยากกลับมาร้องเพลงเพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆต่อไปนี่ก็เริ่มกลับมาแล้วนะแก๊งนี้
0: แก๊งนี้
1: เริ่มแล้ว
0: คีตาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เล็กใหญ่ออฟบอกว่าน้องเนเน่คือตัวแทนของคนในชาติไทยนำเสนอตัวตนจากซีกหนึ่งของโลกไปสู่อีกซีกหนึ่งของโลกเชื่อว่าน้องเนเน่ทำออกมาอย่างเต็มที่อยากส่งกำลังใจให้น้องต่อไปอย่างน้อยก็ทำให้คนไทยได้มีความสุขและเชื่อว่าน้องจะคว้าชัยกลับมาให้คนไทยได้ภูมิใจแน่นอนครับ
3: ทุกคนมีเป้าหมายก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบทำให้เต็มที่อย่างน้อยๆทำให้พวกเราคนไทยเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็เต็มที่กับมันเพียงเท่านี้ก็ซื้อใจความรู้สึกของทุกๆคนอยู่แล้วครับมันเป็นออริจินอลนะของทุกๆคนเนี่ยในอดีตแล้วน้องเนี่ยเป็นยุคใหม
4: ่
3: เอามาร้องเนี่ยมันเลยทำให้กระแสของเพลงยุคเก่าเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามนต์เสน
4: ่
3: ห
4: ์ใช
3: ่ความคล
4: าสสิกเลย
3: เข้ามาเลยทำให้พวกเรารู้สึกเฮ้ยเรามีคลื่นลูกใหม่แล้วที่ในอนาคตอาจจะเก็บเกี่ยวเพลงเก่าๆในยุค60 70 90เนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาแบบอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราก็ร้องได้แล้วเราก็มีความสุขได้แล้วเราก็สามารถส่งผ่านเนี่ยเคยเป็นอดีตของนักร้องเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้ฟังในยุคสมัยนั้นด้วย
4: น้องแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นว่าคนเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันเกินฝันได้อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนั่นคือสำหรับรุ่นเราเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในประเทศใช่ไหมแต่น้องเนี่ยคือทะลุขึ้นไปแล้วรู้จักกันทั่วโลกเลย
3: ไม่ว่าผลจะออกมายังไงผมว่าคนไทยชื่นชอบอยู่แล้ว
4: ผลชัยชนะก็ไม่มีปัญหาสำหรับน้องเนเน่เพราะว่าอยู่ในใจของคนไทยแล้วแต่ก็อยากให้น้องได้ที่หนึ่ง
0: 8 โมงก็ลุ้นกันพรุ่งนี้มงไม่มงใช้คำว่ามงแล้วกันเข้าใจง่ายดีแชมป์ไม่แชมป
1: ์อ่ะเดี๋ยวก็มาเชียร์กันแต่ว่าหลายคนก็คาดหวังไปแล้วแหละ
0: แต่ไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
0: แต่ก็อยากให้ได้นะ
1: แล้วอยากดูอีกโชว์นึงด้วยอยากรู้จริงๆพรุ่งนี้จะโชว์อะไรบนเวที
0: มันต้องมีโชว์ซีเครตแน่ๆ
1: โชว์พิเศษ
0: ช่วงนี้พักคู่เดียวช่วงหน้าคุณผู้ชมขอกลับไปเรื่องปวดหัวเรื่องหลอนๆของขวัญอุษามณีจำได้ไหมที่มาเปิดปมใหม่เรื่องคดีแตงโมยังหลอนไม่หยุดครับหลังโฆษณาครับ
5: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถ
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
8: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
9: ทิพรส
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถอะ
0: สัปดาห์ก่อนก็อย่างที่เห็นเนี่ยขวัญเขาก็ไปทำคอนเทนต์ในสวนสาธารณะ
1: ออกกำลังกาย
0: แล้วก็มีชายปริศนาคนหนึ่งเนี่ยทำนองเข้ามาหาโดยแปลกๆน
1: ะ
0: เนี่ยมาคมคูมาตะโกนชี้หน้าด่าขวัญ นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีก3เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนคำพูดนะแล้วก็อ้างชื่อผู้ใหญ่คนดังที่สุดแล้วเปิดเผย คนที่ถูกอ้างถึงซึ่งปฏิเสธไปแล้วไม่มีเกี่ยวข้องก็คือคุณสมพงษ์

0: อมรวิวัฒน์เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณสมพงษ์เองก็ไปแจ้งความแล้วนะว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่อง
1: อ้างชื่อผม
0: มาอ้างชื่อผมได้ยังไงก็ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอนที่ขวัญไปวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะผ่านมาสัปดาห์หนึ่งล่าสุดทีมข่าวไปเจอตัวขวัญอีกทีก็ต้องขออัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยบอกโอ้โหพี่ตอนนี้หนูยังหวาดกลัวนะแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเชื่อว่าชายปริศนาไม่น่าจะทำคนเดียวน่าจะมีคนเกี่ยวข้องคนอื่นๆอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าขวัญเชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงแน่ๆเลยกับการที่ขวัญให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีแตงโมภัทรธิดา
1: ใช่ค่ะยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าจนถึงตอนนี้ขวัญบอกยังไม่รู้จุดประสงค์ของเขาเลยนะคะแต่ก็ยืนยันยังพร้อมให้ความร่วมมือกับการตามหาความจริงการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะเพราะเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะคะแล้วก็ถูกถามถึงประเด็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีไลฟ์โค้ดออกมาพูดถึงว่าคุณอยากมีแฟนเป็นผู้หญิง 3-5 เหรอแก่แล้วว่าไม่สวยแล้วอ่ะ
0: พูดตายแล้ว 3-5 3-5 แก่แล้วเหรอ
1: ดิฉัน43ค่ะตอนเนี้ยดีกว่าตอน18ตั้งเยอะนี่แต่เขามาพูดถึงผู้หญิงวัย 3-5 ขึ้นไปไม่สวยหมดเสน่ห์เป็นประเด็นมากๆเลยค่ะจนต้องถามหน่อยว่าคุณขวัญรู้สึกยังไงในฐานะสาวอายุ38
0: ให้ขวัญ38แล้วเหรอ
1: ดูไม่ถึงเหมือนกันเนาะ
0: รู้ไม่ถึงนะ
1: เขาก็ฟาดกลับแบบจุกๆเลยคุณผู้ชมคำพูดขวัญดีมากเขาบอกว่าโลกเขาแคบมากค่ะระวังตัวเองจะอายุไม่ถึง35นะคะ เขาอาจจะอยู่บ้านมากเกินไปมัวแต่มองอะไรๆในมุมมองแคบๆลองออกจากบ้านเปิดโลกกระทัดให้ตัวเองมีมุมมองใหม่ๆบ้างจะได้รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรดีกว่าที่ตัวเองคิดอีกค่ะโอ้เจ็บนะ
0: ไปฟังขวัญหน่อย
2: โลกแคบมากระวังจะอายุไม่ถึง35ไม่หรอกขวัญว่าคือน้องไม่รู้น้องหรือพี่หรือใครก็ไม่รู
3: ้เราเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมคนที่พูดอ่ะ
2: เย่ละขวัญว่าเขาอาจจะแบบอยู่บ้านมากเกินไปมั้งเลยเห็นอะไรแบบว่ามุมมองแคบๆลองออกจากบ้านหรือว่าลองแบบว่าเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองมีมุมมองอะไรใหม่ๆบ้างจะรู้ว่าข้างนอกมีอะไรที่ดีมากกว่าที่ตัวเองคิดอีกเยอะอย่างคราวที่แล้วที่เรียกไปสืบอะค่ะเราก็ยังหาเหตุผลแรงจูงใจอ่ะเขาไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่อยากให้แบบเพิกเฉยหรือเมินเฉยไปเนาะเพราะสุดท้ายสิ่งที่ขวัญกังวลก็คือความปลอดภัยของขวัญคือแบบนี้เขาเรียกว่าการข่มขู่เพราะว่าถ้าไม่ข่มขู่เขาจะไม่มีประเด็นพูดออกมาว่า3เดือนขวัญถึงต้องเปลี่ยนคำพูดถูกไหมมันคือการบิดเบือนของกฎหมายอะค่ะมันมีแต่หลักการประพฤติหรือจริยธรรมที่มันก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคมอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ถูกต้องจริยธรรมอันดีของสังคมอ่ะอันนี้มันมาจากความรู้สึกขวัญไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วเรารู้สึกถูกคุกคามแล้วก็ลุกล้ำยังไงขวัญก็อยากให้เจ้าหน้าที่การสืบสวนครั้งนี้หาเหตุผลมาให้ได้ว่าทำไมเขาถึงมีแรงจูงใจถึงคำพูดที่บอกว่าอีก3เดือนขวัญถึงต้องเปลี่ยนคำพูดคำพูดของขวัญนั้นมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่ามันต้องมาจากหลักฐานที่มันพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างขวัญไม่สามารถบิดผิวคำพูดได้อะเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นมาแล้วขวัญรู้แล้วว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้ขวัญพูดได
0: ้เห็นไหมขวัญทัศนคติเวลาเขาตอบเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องรักโรงเรียนนะเขาก็สะท้อนมุมมองเลยอ้าวไม่ที่ชมเขาอยู่
1: กำลังจะชมเหมือนกันจริงๆอ่ะหลังๆหลายๆคนเลยนะที่เวลาผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์ผ่านปัญหาหลากหลายมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
0: สองคนที่เห็นชัดเจนนี
1: ่ใบเตย
0: เจนนี่ใบเตยและเนี่ยขวัญเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: เจนนี่ได้หมดไง
1: วิธีคิดเปลี่ยน
0: โปรดิวเซอร์ถามเจนนี่ไหน
1: นึกว่าเทียนโพสุวรรณหรือเปล่า
0: เจนนี่เทียนโพก็ด้วย
1: ด้วยหลายคนเลยก็ต้องยอมรับนะว่าความคิดเนี่ยดีมากๆในการใช้ชีวิตแล้วก็ยืนยันไม่ท้อไม่ถอย
0: เฮ้ยอะไรวะเนี่ย
1: จะยึดมั่นในเรื่องคดีอะไรอ่ะ
0: งูเหลือมกินไก่25ตัวแล้วไปจับได้คากิ่งส้มโอ
1: ต้นส้มโอบ้านเลขที่147หนูอ่านข่าวนี้แล้ว
0: เอาเหรอ
1: ใช่
0: งูเหลือมเลยไปกินไก่25ตัว
1: เขาเลี้ยงไก่ชนไว
0: ้ความรู้สึกงูเหลือมกินไก่25ตัวเนี่ยมันต้องเป็นยังไง
1: มันอิ่มมาตินี่เดี๋ยวอยู่ดีๆไปเข้าเรื่องงูกินไก่ได้อะไร
0: ไม่ตกใจงูเหลือมกินไก่ก็ไป25ตัว
1: 25ตัวแล้วก็บ้านเลขที่147
0: งูเหลือมตัวนี้หุ่นไม่ดีเหมือนใหม่ดาวิกากำลังจะเชื่อมแน่นอน
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ไปยังไงอ่ะ
0: คือใหม่ดาวิกาเนี่ยคุณผู้ชมเวลาแต่งตัวเนี่ยไม่ว่าจะลุคไหนเนี่ยหูยังจะกระหลุดออกมาจากแคทตาล็อกเนี่ยไหมล่ะ
1: ตายแล้ว
0: เห็นไหมคือหยิบชุดอะไรมาก็เป็นมีมเป็นไวรัลตลอดนะครับล่าสุดใหม่ใส่ชุดราตรีสุดอลังการนะครับใส่ไปไหนใส่ชุดราตรีไปสนามบาสเกตบอลไปสนามบาสเกตบอลมีไม่กี่เรื่อง

0: ไปตามสามีสามีก็ติดบาสเหลือเกินนี่เห็นไหมล่ะแล้วลุกอย่างคุณยายวรนาถมากเลยแล้วพี่เต๋อก็วิ่งมาหน้าแบบ
1: แล้วเสียงหนาเสียงใหญ่เหมือนแบบเสียงละครเวทีกลับบ้านอย่างเงี้ยเออก็ต้องเล่าถึงคอนเทนต์นี้ก่อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มจากพี่ที่สนามเนี่ยเป็นเพื่อนๆกันที่เล่นบาสกับพี่เต๋อเนี่ยให้เขาถ่ายคลิปให
0: ้ครับ
1: เขาก็บอกว่าเออหนูอินโพรไวส์ไปเลยพี่ใหม่เขาก็เลยคิดว่าเออนะบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านจะละกันแต่ตอนที่เล่นน่ะถ่ายไปไม่คิดนะว่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้รู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยดังกว่าผลงานของหนูแล้ว
0: จริงๆใหม่ยังสปอยลุคในงานอีเวนต์ถัดไปนะเขาพูดล่วงหน้าเลยบอกใหม่กำลังสั่งนำเข้าชุดอลังการแบบโอ้โหเป็นคอเลคชันเป็นไฮแฟชั่นนะเพื่อเตรียมพร้อมใส่ไปทำคอนเทนต์ตามพี่เต
1: ๋
0: อสั่งทำใหม่ไปตามพี่เต๋อที่สนามบาส
1: หนูก็มีชุดเดียวนะนี่มานั่งดูเขาทำหลายวันเนี่ย
0: หลายวัน
1: เขาทำหลายวันหลายชุดแล้วนี่
0: ใครจะแต่งตัวแบบนี้ไปสนามบาสต้องใหม่ดาวิกา
1: ใช่เท่านั้นเลย
0: ฝากบอกถึงเพื่อนๆที่เล่นบาสกับพี่เต๋อด้วยว่าพี่ๆคะไม่ต้องตกใจหนูเข้าไปแค่ทำคอนเทนต์5นาทีจบแล้วกลับค่ะนอกจากนี้ใหม่ยังพูดถึงเพื่อนสนิทอย่างมิ้นท์ชลิดาล่าสุดโอ้โหเราก็ลุ้นมานานเขาคบกันมานานมิ้นท์ชลิดากับภูผาเตชะนรงค์เนี่ยคบกันมา14ปีภาพนี้โรแมนติกมากคุกเข่าขอแต่งงานนะครับใหม่บอกว่าเห็นแล้วร้องไห้เฮ้ยทีมข่าวเราเห็นแล้วขนลุกโอ้โห14ปีแล้วมันวันนี้มันมีภาพนี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะ
1: หลายคนหลายคนลุ้นหลายคนรอภูผาก็เหมือนภูเขาด้านหลังน้ำก็เป็นสีเหมือนมิ้นไหม
0: มิ้นเลย
1: เหมือนคิดไว้แล้วอ่ะ
0: คิดไว้แล้วเนี่ยน้ำสีมิ้นข้างหลังเป็นภูผามันจะเหมาะเจาะอะไรกันขนาดนี้คุณผู้ชมเขาบอกวันที่มิ้นมาบอกข่าวดีคุณผู้ชมในบรรยากาศที่หนูกำลังโซยส้มตำกันอยู่ที่บ้านใหม่นั่นเลย บรรยากาศส้มตำกับการบอกเรื่องแต่งงานจะเป็นยังไงฟังใหม่เล่าหน่อยครับ
2: เขาเป็นคู่ที่น่ารักกันมากแล้วก็เขารอเวลาที่ใช่ the right time แล้วมันก็ใช่พอดีค่ะประจวบเหมาะเวลาอายุมิ้นก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากทุกคนเลยอ่ะหลังบ้านใหม่ก็ถามเขาตลอดวันที่เขามาบอกเนี่ยก็คือวันที่นั่งกินส้มตำกันที่บ้านหนูนั่นแหละแล้วเขาก็บอกเออมีอะไรจะบอกนะใหม่ก็บอกโอ้ยอย่านะโอเคพอรู้แล้วก็คือแบบดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยมันเริ่มจากพี่ที่สนามบาสนั่นแหละค่ะเป็นคนถ่ายคลิปให้หนูเพื่อนๆที่เล่นกับพี่เต๋อนั่นแหละค่ะถ่ายให้แล้วหนูก็อินพอไวไปก็แบบให้กลับบ้านมันไม่ได้ไวรัลไปแค่รุ่นเรานะหลานพี่เต๋อตัวเล็กๆก็เจอหน้าหนูก็แบบน้ำใหม่ไปตามพี่เต๋อหรออย่างเงี้ยเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าคอนเทนต์เนี้ยดังกว่าผลงานหนูแล้วค่ะตอนนี้ชุดนั้นควรจะเป็นคอลเลกชันในการตามผัวกลับบ้านมากมันมาทุกลุกวันที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะชุดกำลังเดินทางมาเข้ามาในประเทศนะคะรอแป๊บนึงมันน่ากลัวมัน
3: คืออยากบอกคุณสามีไหมว่าวันนั้นคือต้องตั้งใจ
2: หนูให้ดูรูปด้วยให้ดูรูปชุดด้วยค่ะแล้วบอกว่าตอนพี่เต๋อเล่นบาสในวันที่หนูแต่งตัวสวยเพราะแฟนคลับรอคอยเหลือเกินหนูนวดสปาอยู่นวดหน้ากำลังเคิมๆคุณใหม่ไปตามนะคะชุดสวยทุกชุดเลยหนูว่าเออค่ะได้ค่ะหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
1: เอ็นดูอ่ะ
0: คนที่อยู่ในสนามบาสก็ต้องรอแล้ววันนี้ใหม่จะตามสามีในลุคไหน
1: บางทีเขาไม่ได้วางแผนนะแต่ไปงานมาแต่งชุดสวยแล้วคนในคอมเมนต์ว่าวันนี้ไปตามพี่เต๋อหน่อยสิชุดสวยแล้วคุณเต๋อไม่ได้ไปเล่นบาสโทรกลับไปบอกเต๋อเอาไปเล่นบาสหน่อยสิฉันจะออกไปตามถ่ายคอนเทนต์เออน่ารัก
0: เอาไปดูอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมอันนี้แหมเรื่องการคอมเมนต์ในโซเชียลของเต้ยจรินพรเป็นอัปเตอร์ช็อคมาถึงทุกวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้เต้ยจรินพรเขาออกมาประกาศเลิกลากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแต่ก็ถูกชาวเน็ตบางกลุ่มมาคอมเมนต์คุกคามเหยียดหยามเกลียดของเธอคุณผู้ชมเราไม่สามารถนำคอมเมนต์เหล่านั้นมาออกอากาศได้จริงๆ
1: ค่ะ
0: คือไม่ไหวเลยนะครับเต้ยเลยออกมาระบายความในใจเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ของตัวศักดิ์และศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับเมื่อวานไปเจอเพื่อนสนิทของเต้ยหนึ่งในนั้นก็คือแต้วณัฐพรแต้วบอกว่าเห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนยังไม่ได้คุยอะไรกับเต้ยยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยเพราะแต้วรู้ว่าเต้ยเป็นคนที่คุยกับตัวเองและตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งอีโมจิไปเพื่อให้รู้ว่าแต้วอยู่ตรงนี้นะแสดงตัวไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: แต้วบอกว่าการให้เวลากับคนที่กำลังเจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสำคัญกว่าคำพูดไหนๆเราคุยกันหลายรอบแล้วอย่างในกวนตกมันของเราถ้าใครมีเรื่องอะไรจะไม่ทักไม่ถาม
1: โดยเฉพาะเรื่องความรักเอาจริงๆถ้าเขาอยากเล่าเดี๋ยวเขาเล่าเองไม่อยากเล่าก็ให้กำลังใจเฉยๆเลย
0: จริ
1: งๆค่ะซึ่งแต้วเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวแบบละเอียดฟังจากคนอื่นมาเล่าเหมือนกันแต่คิดว่าเรื่องชีวิตคนอื่นเราไม่สามารถรู้หรือเข้าใจได้ทั้งหมดนะคะการที่มาคอมเมนต์

0: ้นหรือว่าใช้คำพูดอะไรที่มันกระทบความรู้สึกคนอื่นจนกระทั่งเขาต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยแสดงว่าคอมเมนต์เหล่านั้นนะมันต้องรุนแรงพอสมควรก็อยากฝากถึงทุกคนให้ใช้วิจารณญาณเวลาคอมเมนต์อะไรหรือคำพูดบางประโยคมันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าบั่นทอนจิตใจได้ค่ะ
1: เต้าเจอกันก็ยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเนาะแล้วเห็นพร้อมทุกคนเลยค่ะไม่ได้แบบให้กำลังใจอะไรกันยาวเพราะเต้ารู้สึกว่าเต้ยก็เป็นคนที่เขาคุยกับตัวเองหมายถึงว่าตกตะกอนกับความคิดตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็กอดๆส่งไอคอนแบบเหมือนเป็นอีโมจิไปอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจกันแล้วแล้วเต้ว่าการแบบให้เวลาในการที่แบบเราจะแบบได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบกับความรู้สึกเองอะเป็นสิ่งสำคัญกว่าแบบคำพูดไหนๆเลยอะค่ะจริงๆไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้นเลยอ่ะแบบฟังคนอื่นเขาเล่ามาแต่เต้าก็คิดว่าอะไรก็ตามมันก็ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องชีวิตคนอื่นที่เราไม่ได้เข้าใจไม่ได้ไปรู้ขนาดนั้นมันกระทบกับความรู้สึกจนกระทั่งแบบคนคนนึงต้องออกมาพูดอ่ะแต่ว่ามันก็คงรุนแรงมากอ่ะก็คงพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงแล้วกันเวลาจะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคำพูดหรือบางประโยคมันกระทบจิตใจกันจริงๆเนาะ
2: หลักง่ายๆเลยนะจะไปคอมเมนต์หรือจะไปคุยกับใครหรือทำเรื่องอะไรที่มันไปกระทบอีกคนนึงนะใจเขาใจเราลองคิดดูดิว่าถ้าจะไปเม้นต์แบบนี้ไอ้คนที่ถูกเม้นต์เป็นลูกเป็นครอบครัวหรือเป็นตัวเราเองเราจะรู้สึกยังไง
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเต้ยเขาออกมาจะปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้ขนาดนี้ปกติเต้ยไม่เคยเห็นอารมณ์แบบนี้
0: คือก่อนหน้านี้เขาเงียบมาตลอดนะเคยเจอมาบ้างแล้วล่ะก่อนหน้านี้คอมเมนต์แรงๆอ่ะในเรื่องแบบนี้เรื่องความรักอ่ะแต่เขาไม่พูดแต่ครั้งนี้มันเกินไปเพราะด้วยความที่เอาไปเปรียบเทียบหลายๆอย่างนี่เขาไปอ่านแล้วเหมือนกันเกินไป
2: จุก
0: เกินไปสำหรับผู้หญิงคนนึงที่จะเจอคำพูดแบบน
2: ี้
0: รับไม่ได้
2: แต่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่อะไร
2: เขาบอกแซปทูเดย์เนี่ยจะมายึดตกมันบันเทิงเนี่ยใช่ใช่ไหม
0: ใช่เอาได้ข่าวแล้วหรอ
2: ได้ข่าวแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันจะกลับมาค่ะพวกเราเฮฮาตรงมันบันเท
3: ิงทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concertเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่เซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
5: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
6: พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
6: พวกเราเฮฮาตรงมันบัน
2: วันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนกันไกลสวัสดีพี่ก๊อฟ
7: สวัสดี
0: พ
7: ี่
0: ก๊อฟค่ะ
7: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์
2: ไม่ใช่สิ
0: ตกมันบันเทิง
7: วันนี้นะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบที่จะมีผมงอกผมขาวบนศีรษะเรา มันไม่มั่นใจเสียบุคลิกดูแก่นะฮะปีนี้ผมเนี่ย56แล้วนะครับผมอ้าวนี่ไงแต่พอผมดำปุ๊บ
0: เออดูไม่ถึงอ่ะ
2: ตั้งแต่ผู้กองยอดรักมาจนถึงวันนี
0: ้โอ้โห
7: ก็56ตั้งแต่วันนั้น
0: แต่หนูไม่เห็นผมงอกพี่ได้ทำรายการด้วยกันก็ไม่ค่อยเห็นนะ
7: ก็พี่ก็คอยปิดไงแต่บางวันน่ะที่ลืมปิดอ่ะ ไอ้ห้องแต่งตัวเราน่ะตัวดีเลยปกตินะไอ้ช่างคอสตูมจะเรียกว่าพี
0: ่
7: พอเรางอกมาตรงจอปุ๊บ
2: ลุง
7: บอกสวัสดีครับพ่อ
2: พ่อลุง
0: น
2: ี่
0: ไงไม่ได้นะ
7: ยิ่งกว่าลุงอีกสุดท้ายครับไม่มั่นใจนะฮะ

0: ผมเนี่ยไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังจนวันนึงไปเจอกันชัยกันชัยบอกก๊อฟถ้าเกิดก๊อฟจะงอกแบบเนี้ยแบบเด่นรูปเน
1: ี่
0: ย
1: มันเห็นชัดเหมือนกันนะตรงจอน
0: อ่ะก๊อฟช่วยไปใช้หน่อยแล้วผมใช้อะไรกันชัยบอกนี่ไงไลโอซิลเวอร์บล็อกนี่ฮะเขาใช้ฮะไลล็อกเทคโนโลยีนะครับเป็นนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นใช้แสงปิดงอกนะครับซึ่งไลโอเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับกรรมสิทธิ์นี้
1: ม
0: าตัวนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่การย้อมผ
2: ม
0: นะฮะแต่ว่าจะช่วยค่อยๆปรับโทนสีผมให้เข้มขึ้นเมื่อโดนแสงใช้งานง่ายคุณไม่ต้องผสมเอาง่ายๆเลยนะคุณสระผมเสร็จปุ๊บเช็ดให้แห้งแล้วก็คุณขาวตรงไหนคุณก็ป้ายครีมมาคุณก็ปัดๆไม่ต้องล้างออกไปใช้ชีวิตได้เลยดีกว่าไหม
1: ดีกว่าสิไม่ยุ่งยากไม่เหม็นสารเคมีด้วย
0: ไม่ต้องไปที่ร้านด้วย
1: ไม่ต้องไปที่ร้านด้วย
0: ไปที
1: ่
0: ร้านแพงไหม
1: แพงมาก
2: อันนี้ทำเองได้เลย
0: ทำเองที่บ้านปกติถ้าหากว่าพวกไอ้ย้อมผมเปิดมือไหม
1: เปิด
0: อันนี้ไม่เปิดเขาเป็นแฮร์ครีมด้วยนะฮะบำรุงเส้นผมอีกด้วยนะผมเองเนี่ยนะครับ56ทำยังไงให้ดูเด็กก็นี่ไงเคล็ดลับบอกแล้วทำให้ผมดูดำไว้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไลโอเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะซิลเวอร์บอลนะครับเขาได้รางวัลนะครับจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติแล้วก็รางวัลจากเวทีวีป้าจากประเทศจีนอ
1: ี
0: กด้วยนะฮะบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องผมงอกผมขาวคุณต้องใช้วิธีใช้นี่ครับ
1: แล้วเขามีแปลงให้อย่างนี้เลยเหรอพี
0: ่มาแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณ
1: ง่ายจัง
0: ครีมไปนี่นะนี่นะฮะ
2: ที่บอกไม่เลอะมือเนี่ยนะ
0: นี่นะคุณป้ายนะผมมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: งอกตรงไหนป้ายตรงนั้น
0: ของผมจะมีปัญหาตรงจอนไง
1: แล้วกลิ่นอ่ะไม่ฉุนเลยนะ
0: นี่ปัดแบบนี้เลย
2: ไม่ใช่กลิ่นไม่ฉุนนะเนี่ยยังไม่ได้กลิ่น
1: ไม่ได้กลิ่นเลย
2: เพราะปกติผลิตภัณฑ์ลักษณะเนี้ยกลิ่นมันกึกแบบ
1: มันแรงมากอ๋อแล้วที่พี่บอกว่าตอนแรกอะที่พี่เริ่มเห็นงอกแล้วพี่ก็ทาพอเจอแสงไฟแสงแดดเขาจะทำงานของเขาทุกๆวันเรื่อยๆจนมันดำขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็คือเอางี้ตัวผมนะวันแรกเนี่ยจากขาวๆน
1: ะ
0: พอป้ายออกมาสักช่วงบ่ายๆเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนแดงๆแล้ววันที่2ก็เข้มขึ้นวันที่3เข้มขึ้นของผมนะใช้จนเข้มแบบว่าสะใจเนี่ยตามเนี่ยนะผมใช้ไป5วัน
1: 5วันก็เข้มสะใจแล้ว
0: สีไม่หลุดสระผมได้เลยตามปกติเพราะว่าแสงเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยากับครีมนะครับซึ่งเขามีการทดสอบนะครับกับผมจริงนี่เดี๋ยวดูนี่นี่สีขาวนี
2: ่
0: อันนี้อันนี้ก่อนใช้
1: ตอนเป็นงอก
0: ต่อมาก็3วันเนาะอันนี้แล้วก็มา5วันเห็นไหมเข้มขึ้นเห็นไหม
1: ค่ะ
0: จนกระทั่ง7วัน
1: นี่
0: เข้มขึ้นตามลำดับแล้วก็มีการทดสอบนะครับกับอาสาสมัครที่ได้ใช้ไลโอซิลเวอร์บล็อกฮะ21วันจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้ง3เคสเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะฮะสีผมจะค่อยๆดูเข้มขึ้นตั้งแต่วันที่5แล้วเขาก็พอใจในวันที่21
2: คือนอกจากตรงจรแล้วที่เห็นชัดๆเนี่ยนะก็ตรงแสกโคนผมอ่ะพูดง่ายๆตรงโคนอ่ะไล่ไปจนถึงปลายพูดง่ายๆใครมากก็ทามากหน่อยตั้งแต่โคนจรดปลาย
0: ก็ขาวตรงไหน
2: ขาวตรงไหนทาตรงนั้น
0: ทาไปเลยอยากทาตอนไหนก็ได้นะ
1: หนูว่าดีนะ
0: ทั้งวัน
1: สำหรับคนที่แพ้เคมีอ่ะบางคนเนี่ยใช้แล้วคันใช้แล้วเป็นผื่นใช้แล้วผมร่วงอ่ะ
2: ปกติเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยกลิ่นมันแทงจมูกเลยอันนี้เนี่ยแต่ใช้เปิดไม่ยังไม่ได้กลิ่นเลยนะ
0: ไม่มีเลย
1: ซื้อไปฝากแม่ดีกว่าขอโปรได้ไหมพี่ก
2: อเออโปร
0: ผมไม่ใช่พิเศษนะฮะเฉพาะรายการตกมันบันเทิงนะครับซื้อไลโอซิลเวอร์นะครับ1หลอดอ้าวนี่แถมฟรีให้อีกนะครับอีก1หลอด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าคุณนะครับโทรมาทัน100สายแรกรับไปเลย
1: เฮ้ยให้อีกเหรออ
0: ีก1หลอด
1: เท่าก ับ
0: ว
1: ่
0: าซื้อ1แถม2นะฮะรับไปเลย3ชิ้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศมีทั้งระบบโอนเงินมีทั้งเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยนะครับที่หมายเลข02-300-9000หรือว่า02-300-9000ย้ำนะฮะ02-300-9000หรือว่า02-300-9000หรือทักที่ LINE นะฮะLIO SHOP สแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้นะฮะสแกนเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์มาจองสิทธิ์ก่
2: อ
0: นทักมาก่อนนะครับหลายๆคนนะครับที่ใช้บอกเลยว่าชอบมากเด
1: ี๋
0: ยวดูเคสหน่อยเดี๋ยวดูคุณแม่คนนี
2: ้
0: คุณแม่คนนี้คุณผู้ชมนี่ภาพมานี่นี่งอกเยอะมากฮะคุณแม่ใช้ไว้7วันคุณแม่บอกแฮปปี้เพราะว่าสีผมเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: แล้วก็ทา
0: แล้วคุณแม่แกแพ้สารเคมีนะ
1: ค่ะ
0: แกบอกไม่มีแสบไม่มีคันเลย
1: อุ้ยนี่ไง
0: อันนี้ชอบมากนี่เห็นไหม
1: ค่อยๆเข้มขึ้นจริงด้วย
0: มาอีกเคสหนึ่งนะฮะอีกเคสหนึ่งเนี่ยจะเป็นผมเนี่ยงอกประปราย
1: อันนี้โคนๆนี
0: ่ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเคสนี้ใช้ไป5วัน
1: ค่ะ
0: ก็เข้มจนเป็นที่น่าพอใจแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะฮะโปรพิเศษครับสำหรับตกมันบันเทิงวันนี้นะฮะซื้อไลโอซิลเวอร์นะครับ1หลอดนี่ฮะแถมฟรีอีก1หลอดนะครับถ้าว่าโทรมาทัน100สายแรกแถมฟรีอีก1เท่ากับว่าซื้อ1แถม2นะครับรับไปเลย3ชิ้นนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีทั้งระบบโอนเงิน แล้วก็เก็บเงินปลายทางนะจ๊ะโทรมาที่02-300-9000นะฮะหรือว่า02-300-9000ทักมาที่ LINE แอดก็ได้นะครับ LINE แอดไลโอช็อปหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ
2: นี่ผู
0: ้
2: จะบอกว่า 5,000 กว่าบาทเนี่ยหรือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
1: ใช่
2: พูดง่ายๆสมมุติว่าซื้อวันนี้โปรวันนี้เอาไปลองไปใช้กันคนละหลอดก็ได้หารกันกับเพื่อน
1: ใช่
2: จริงป่ะเนี่ย 1,980 ลองหาร3ตกไม่เท่าไหร่แล้วเอาไปแบ่งกันใช้ก่อน
1: แล้วเทียบกับเข้าร้านทำผมแล้วไปปิดงอกอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: โอ้โห
2: อันนี้ทำเองได้กลิ่นก็ไม่ฉุนไม่มีกลิ่นเลย
0: หลอดหนึ่งใช้ได้หลายวันใช้ไปเลยเพลินๆ
1: ค่ะ
0: นะของผมนี่เข้มนะผมก็ยังใช้อยู่ป้ายๆเพราะว่าผมงอกมันค่อยๆขึ้นไง
2: จริง
0: ขึ้นทีนึงก็ป้ายทีนึงซื้อกับผมตอนนี้นะฮะในรายการนะครับคุณได้ของแท้อย่างแน่นอนนะฮะสบายใจได้นะครับเพราะว่านี่ที่ข้างกล่องดูแบบนี้จะมี QR code อยู
2: ่
0: ซึ่ง QR code เนี่ยคุณสามารถที่จะไปขูดนะแล้วลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับเพื่อลุ้นรางวัลนะฮะมีทั้งรถจักรยานยนต์มีทั้ง iPhone iPad แล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับยิ่งซื้อในรายการเยอะก็ยิ่งลุ้นได้เยอะนะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20 กุมภาพันธ์ 2570นะจ๊ะย้ำนะฮะ Lio Silver ของแท้นะครับต้องมี QR Code ให้สแกนลุ้นรางวัลแบบนี้นะครับ
2: โทรไปก่อนแล้วกันนะถ้าทาน100สายก็ได้3หลอดไปเลยราคา 1,980 นะครับ02-300-9000 02-300-9000นี่ขอบคุณพี่ก๊อฟครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับ แซ่บทูเดย์หมดเวลาแล้ว
1: ตกมาบันเทิง
2: ตกมาบันเทิงหมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมิร์ซ
2: เขาจะช่วยเรามากๆ
1: เขาคิดครบลูปแบบ
3: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

สุดตัวเนเน่รอยัลกระหึ่มทั้งในไทยและต่างประเทศเหล่าอินฟลูเชื่อโอกาสคว้าแชมป์อเมริกันสก็อตทาเลนต์ซีซั่นนี้สูงหลังยอดวิวในแพลตฟอร์มโซเชียลนำคู่แข่งรอประกาศผลเป็นทางการเช้าพรุ่งนี้ปะทะเดือด2หนุ่มซิ่งรถเก๋งลอบขนยาบ้าแหกด่านตรวจก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเสียชีวิต1รายปะลึงตรวจค้นในรถพบยาบ้า4,500,000 เม็ดรายงานพิเศษเจาะลึกสถานการณ์ฝนตกหนักมาก3วันข้างหน้าหลังโซเชียลแชร์กระหึ่มอาจมีมหาอุทกภัยกรมอุตุยอมรับปริมาณฝนเยอะขณะที่กรมชลประทานมั่นใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณชกสุข้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับพุธ23กันยายน2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพลิพัฒน์และคุณวรรณะสิริวรรณครับเมื่อสักครู่เป็นยังไงฮะเฉิดฉายไหม
0: เฉิดฉาย
1: ดุเดือดไหม
0: ดุเดือดใช่ค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะวันนี้เนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องรัติการอัมลอยนะคะสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะก็สร้างปรากฏการณ์นะคะหลังจากที่ขึ้นเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะรอบชิงชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยเราที่ติดตามเธอแล้วก็ชื่นชมนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทั่วโลกนะนำผลงานของเธอค่ะรวมถึงการดนตรีเนี่ยมาเจาะลึกวิเคราะห์ด้วยความประทับใจในความสามารถแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูยอดวิวตอนนี้ล่าสุดนะคะยอดวิวเนี่ยของเนเน่นะคะเกิน3ล้านไปแล้วด้วย
1: ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับเราย้อนไปชมวินาทีที่ขึ้นเวทีแล้วก็สะกดคนที่ติดตามกันเลยครับ

นี่นะคะคุณผู้ชมคะเนเน่สามารถสะกดผู้ชมด้วยเสียงหลบแบบลึกลับเพื่อเปิดการแสดงค่ะซึ่งก็นำเพลงชื่อ Seven Nation Army ของ The White Stripes ซึ่งเป็นวงดนตรีคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันที่ออกมาตั้งแต่ปี2003เอามาเรียบเรียงใหม่ผสมกับท่อนร้องแล้วก็ท่อนโซโล่ที่แปลงตัวโน้ตใหม่สำหรับการแสดงนะคะก็บ่งบอกถึงความสามารถทางดนตรีได้อย่างดีเยี่ยมค่ะคล้ายๆกับการแสดงในรอบก่อนหน้านี้แต่ว่าครั้งนี้มีมือกลองของรายการเข้ามาร่วมแสดงสดด้วยค่ะเพื่อให้ได้อรรถรสตามเพลงต้นฉบับที่บรรเลงกันแบบ2คน2เครื่องดนตรีค่ะ

นี่นะคะช่วงที่เป็นท่อนไฮไลท์นะคะเช่นเดียวกับการแสดงในรอบก่อนหน้าเนเน่ก็สามารถที่จะเรียบเรียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องใหม่โดยที่ยังรักษาทำนองหลักของเพลงนำเสนอเป็นแนวร็อกหนักๆที่เร้าใจค่ะทำให้ผู้ชมแม้กระทั่งครูรูเองนะคะที่เป็นครูรูเพลงทั้งหลายเนี่ยยังบอกเลยนะคะว่าเวลามันน้อยเกินไปค่ะอยากจะฟังเนเน่เนี่ยเล่นอีกยาวๆค่ะ

ช่วงโซโล่นี้นะคะยังแสดงถึงความเป็นธรรมชาติในการใช้พื้นที่บนเวทีและเอนเตอร์เทนผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะทั้งการเดินทั้งมุมมองแล้วก็การเล่นกล้องเนี่ยเป็นไปตามท่วงทำนองอย่างลงตัวแบบไม่เคอะเขินเลยนะคะทีนี้พอการแสดงจบลงค่ะทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ชมต่างก็ลุกขึ้นปรบมืออย่างกึกก้องกรรมการทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมลบีที่กดปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่ในรอบที่แล้วโซเฟียเวอร์คาร่าซึ่งก็มาแทนไซมอนโคเวลและโฮวี่แมนเดลนะคะก็ชมว่าเนเน่มีเสน่ห์บนเวทีที่ลึกลับด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดดเด่นในเนื้อหาทางดนตรีผสมกับเสน่ห์ในรูปลักษณ์ด้วย

0: แล้วก็ยังคู่ควรกับรางวัลด้วยนะคะโดยเมลบีเนี่ยยังพูดถึงบ้านเกิดของเนเน่ที่เรียกว่าภูเก็ตประเทศไทยนะบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเนเน่เนี่ยไม่คว้าชัยชนะในครั้งนี้เดี๋ยวเธอจะขายบ้านหลังใหม่ของโฮวี่ไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับโฮวี่เมนเดลนะคะถึงกับเข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่ค่ะแล้วก็ยังบอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่ได้รางวัลชนะเลิศไปเลยค่ะรวมแล้วกรรมการทุกคนบอกตรงกันถึงความเป็นศิลปินที่มีตัวตนของเนเน่ค่ะสำหรับเพลง Seven Nation Army นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแล้วก็อีเวนต์ต่างๆหลายต่อหลายครั้งนะคะเนเน่เนี่ยเอามาเปิดเล่นในการแสดงเปิดหมวกคนเดียวนะร่วมกับวงโอโซนของเธอเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ในการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแบบต้นฉบับของวงไม่ได้มีการดัดแปลงมากนักค่ะ

ก็เป็นฝีมือของน้องวงโอโซนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ Seven Nation Army ค่ะเป็นเพลงร็อกที่เรียบง่ายโดดเด่นที่ทำนองดนตรีเท่ๆเป็นที่จดจำค่ะหนักแน่นแล้วก็ปลุกอารมณ์ด้วยน้ำเสียงแปลกตามแบบของวง The White Stripes ซึ่งออกมาในปี2003หรือประมาณ23ปีที่แล้วนะคะเนื้อหาของเพลงพูดถึงการต่อสู้กับเสียงติฉินนินทารวมถึงแรงกดดันที่แจ็คไวท์นักร้องแล้วก็มือกีตาร์ผู้แต่งเพลงต้องเผชิญเมื่อมีชื่อเสียงขึ้นมาค่ะ

0: ตอนนี้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเอาที่เรารู้ก่อนคือเนเน่เนี่ยได้กระแสดีที่สุดชัดเจนมากๆนะคะตลาดเนี่ยขาดลอยค่ะตลาดเนี่ยคาดการนะคะอย่างโพลีมาร์เก็ตเนี่ยนะคะให้โอกาสที่เนเน่จะชนะถึง 95% ส่วนคาชิมากี้นะคะอยู่ที่ 93% ทิ้งคู่แข่งที่ไม่มีใครอยู่ระดับ2หลักเลยค่ะคุณผู้ชมยอดวิวยิ่งชัดเจนมากเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเฉพาะจากทาง YouTube จนถึงขณะนี้เนี่ยยอดวิวของเนเน่เกิน3ล้านไปแล้วค่ะส่วนอีก9คนที่เหลือคือไม่ใช่ไม่เก่งนะคุณผู้ชมนะแต่น้องเนเน่นี่คือมาแรงแสงโค้งไงคุณผู้ชมคะคือที่เหลือเนี่ยอีก9คนเนี่ยไม่มีใครถึงหลักล้านสักคนเดียวค่ะดังนั้นผลการแข่งขันเนี่ยไม่น่าจะพลิกหรือว่าค้านสายตาคนทั้งโลกแน่นอนแต่ว่าอยากคุณผู้ชมได้รอผลอย่างเป็นทางการออกมาก่อนนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าลุ้นแบบ 99% แล้วละกันนะคะอีกนิดนึงนะคะรอให้ผลเป็นทางการออกมาคงจะได้ดีใจมากกว่านี้แน่ๆนะคะ
1: ครับอีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้นะครับที่คนจับตาก็คือชุดที่เนเน่รอยัลสวมใส่นะครับใส่ไปโชว์ในรอบไฟนอลของอเมริกันสกอตทาเลนต์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากชุดเนี่ยมาจากภาพจินตนาการของคุณแม
0: ่
1: นะครับผสมผสานเข้ากับความเป็นไทยก็เป็นไทยในเวอร์ชันร็อกเนี่ยนะครับที่สตรองนะครับดูภาพของการแสดงของเนเน่แล้วว่าโดดเด่นแล้วชุดก็เป็นตัวส่งด้วยเนี่ยนะครับส่งให้ลุคของเนเน่รอยัลบนรอบไฟนอลนั้นดูมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังของความร็อกนั่นก็คือชุดสีแดงที่เนเน่สวมใส่ครับในเพจของเนเน่รอยัลเปิดเผยว่าชุดนี้มีแนวคิดก็คือ Rock Strong Red Commander Mood and Tone ของชุดเนี่ยเริ่มต้นมาจากภาพในจินตนาการในหัวของคุณแม่เลยฮะที่อยากเห็นเนเน่เนี่ยเปลี่ยนลุคให้แข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากไอเดียคุณแม่ก็ส่งต่อไปที่พี่ไอซ์ครับพัฒนาแล้วก็ออกแบบมาเป็นภาพคอนเซปต์ก่อนส่งต่อให้พี่หมอหญิงในการช่วยถ่ายทอดเป็นชุดนั่นเองตัวชุดมาในโทนสีแดงดีไซน์คอทรงสูงเนี่ยนะครับนี่ฮะคอสูงเข้ารูปเสริมไหล่ให้ดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังแล้วก็หมุดโลหะแล้วก็รายละเอียดของโซ่นะครับพร้อมกับจับเรปที่เอวแล้วก็ผ่าด้านหน้าให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีดูสง่างามแต่ยังคงความแข็งแรงแล้วก็ส่งพลังครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของชุดนี้คือการเอาผ้าไทยครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนชุม

0: ชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับถูกเอามาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมผสานกับความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสวยงามแต่ว่ายังมีเรื่องราวมีตัวตนแล้วก็มีความใหม่ในทุกองค์ประกอบแล้วก็คอมพลีทลุคด้วยรองเท้าด็อกเตอร์มาร์ตินส์นะครับขออภัยด็อกเตอร์มาร์ตินส์จากพี่เข็มที่มาช่วยเติมความแข็งแรงแล้วก็ตัวตนของความเป็นร็อกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากภาพในใจของคุณแม่สู่ภาพที่พี่ไอซ์นำมาออกแบบก็ถูกสร้างให้เป็นจริงโดยพี่หมอหญิงพลังมั่นใจไม่ต้องอธิบายร็อกสตรองความเป็นไทยในลุคร็อกนะฮะลองไปอ่านรายละเอียดเต็มๆได้ผ่านทาง Facebook ของเนเน่รอยัลนะครับและคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเสียงเชียร์ที่ไม่เพียงแค่กระหึ่มในฮอลล์ที่สหรัฐนะครับแต่บรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโรงเรียนของเนเน่ที่เรียนอยู่เนี่ยนะครับก็คึกคักเป็นพิเศษครูนักเรียนผู้ปกครองพร้อมใจกันมาร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะครับทันทีที่ภาพบรรยากาศเนเน่มาปรากฏบนหน้าจอท่าทีของทุกคนคือโอ้โหเฮกันลั่นเลยนะครับพร้อมกับปรบมือแล้วก็เสียงเชียร์เป็นระยะในการแสดงโดยเฉพาะเมื่อเล่นดนตรีเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripesดังขึ้นนะครับทุกคนก็ร่วมลุ้นไปกับจังหวะทุกจังหวะของการแสดงทั้งปรบมือตะโกนเชียร์ราวกับว่าเหมือนยกบรรยากาศของเวที AGT มาไว้ที่ภูเก็ตมาไว้ที่โรงเรียนเลยนะครับทุกคนก็ต่างเชื่อมั่นในเนเน่ไปฟังความรู้สึกส่วนหนึ่งของกองเชียร์กันเลยครับ
1: การที่ดูการแสดงของคุณเนเน่วันนี้นะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตื่นเต้นมากค่ะรอวันนี้แล้วก็พวกเรานะคะทั้งKIS Family เราดูเลฟในตัวของน้องเนเน่อยู่แล้วค่ะเราเชื่อว่าเนเน่ทำได้แล้ววันนี้จะเป็นHistory ของประเทศไทยเราค่ะ
1: การแสดงวันนี้เป็นยังไงคะที่ดูคุณเนเน่
2: Amazing ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเนเน่จะทำให้ทุกคนแบบว่าว้าวแล้วก็ทุกอย่างคือเราคาดบอกว่าเนเน่ทำได้ดีที่สุดแล้วเราก็ทำออกมาได้ดีที่สุดจริงๆค่ะ
0: และถึงแม้คอมเมนต์ในโซเชียลทั้ง YouTube Facebook TikTok ของ American Got Talent หรือว่า AGT เนี่ยจะล้นหลามนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในกติกาของเขาคือสิ่งที่จะทำให้เนเน่คว้ารางวัลชนะเลิศก็คือเสียงโหวตครับซึ่งทำได้เฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็เปอร์โตริโกเท่านั้นนะครับใน3วิธีคือผ่านเว็บไซต์ NBC Application American Got Talent แล้วก็ TikTok @AGT ซึ่งใช้ความคิดเห็นเป็นคะแนนการโหวตนั่นเองนะครับโดยการเข้าไปสำรวจล่าสุดช่วง 5 โมงเย็นที่ผ่านมาเนเน่ยอดวิวสูงสุดถึง 3.6 ล้านวิวแล้วก็ยอดกดไลค์เนี่ยนะครับกว่า 580,000 นะครับแล้วก็ยอดแสดงความเห็นเกือบ 15,000 คอมเมนต์นะครับสำหรับการประกาศผลผู้ชนะ American Got Talent Season 21นี้จะมีขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปตามเวลาในไทยนะครับพร้อมกับโชว์เด็ดแขกรับเชิญพิเศษวงร็อกในตำนานนะฮะ Linkin Park นะฮะแล้วก็ยังฝั่งของที่เป็นผู้ชนะก็สามารถลุ้นคว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนเน่ก็โพสต์หวังว่าจะได้ขึ้นเวทีแสดงร่วมกับพวกเขามาร่วมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันว่าความฝันของลูกสาวแห่งชาติของคนไทยเนี่ยจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าก็ร่วมส่งกำลังใจกันนะครับ
3: ค่ะเปลี่ยนอารมณ์นะคะกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะมีการสกัดจับ2หนุ่มซิ่งรถขนยาบ้านะคะแหกด่านตำรวจค่ะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิต1แล้วคุมตัวได้1นะคะตรวจในรถเนี่ยคุณผู้ชมไปเจอยาบ้านะคะถึง4ล้าน5แสนเม็ดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะภาพวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นรถสีขาวต้องสงสัยขับแหกด่านแม่โถนะคะเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืน27นาทีค่ะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะถูกตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไล่สกัดจับรถต้องสงสัยจนสุดท้ายค่ะก็เสียหลักพุ่งลงข้างทางผู้ชาย2คนที่อยู่ในรถสีขาวเนี่ยเปิดฉากใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงตอบโต้นะคะจนทำให้เกิดการยิงปะทะกันนานถึง5นาทีเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะคะก็สามารถคุมตัวนายวิเชียนอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายรวมถึงนายเอกพงศ์อายุ22ปีเป็นชาวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายวิเชียนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะซึ่งจากการตรวจค้นรถนะคะก็พบยาบ้า4ล้าน5แสนเม็ดพร้อมกับรถยนต์2คันเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะคือมีคนแจ้งมาว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเชียงรายมุ่งหน้าเข้าสู่เชียงใหม่ก็จะใช้เส้นทางนี้แหละค่ะก็เลยจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดเฝ้าระวังเส้นทางจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยตามข้อมูลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าตัวคนขับเนี่ยเร่งเครื่องฝ่าด่านหลบหนีจนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นค่ะ

คุณผู้ชมครับการแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักมากในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนในสื่อออนไลน์ที่มีการระบุว่าอาจจะทำให้เกิดมหาอุทกภัยนะครับก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมา

0: ว่าจะไม่ถึงขั้นน้ำท่วมใหญ่ตามกระแสข่าวเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากผู้สื่อข่าวของเราคุณมณภาสิริสมบูรณ์มีรายงานครับ
1: ข่าวลือที่ว่าฝนจะตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะทำให้เกิดมหาอุทกภัยนั้นทำให้หลายคนกังวลใจนะคะแต่ว่าจะเกิดมหาอุทกภัยดังนั้นขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแต่ต้องไม่ตื่นตระหนกค่ะ
2: แต่ก็ยังเป็นศัพท์อยู่
3: กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาที่จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงขึ้นส่งผลให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝนบางพื้นที่อาจอยู่ในระดับ100ถึง200มิลลิเมตรเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เชิงเขาแต่ลักษณะฝนจะไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตามข้อมูลที่แชร์กัน
4: ไม่ตกหนัก24ชั่วโมงแต่จะเป็นฝนตกหนักที่สลับกับเบานะคะเพราะว่าตัวแปรจริงๆที่จะทำให้ฝนตกหนัก24ชั่วโมงอย่างเช่นพายุดีเพรสชันหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่กับที่นะคะมันไม่ได้มีลักษณะที่จะเกิดเช่นนั้นค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยายังเห็นความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีพยากรณ์ให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยยกกรณีฝนตกหนักที่จังหวัดน่านซึ่งเกิดบนพื้นที่ภูเขาที่บางจุดยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัดครอบคลุมจึงเตรียมเพิ่มเครื่องมือรวมถึงนำเทคโนโลยี AI และข้อมูลดาวเทียมมาช่วยเสริมการพยากรณ์ระดับพื้นที่ควบคู่กับการปรับวิธีสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลหลายแหล่งรวมถึงข่าวปลอมข้อมูลพยากรณ์ยังส่งต่อไปยังหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเพื่อปรับแผนรับน้ำล่วงหน้าตั้งแต่ต้นน้ำเก็บกักกลางน้ำหน่วงไว้และปลายน้ำระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานประเมินว่าภาคตะวันออกมีความลาดชันสูงหากมีฝนตกหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมและน้ำหลากได้แต่ระดับน้ำจะลดลงเร็วส่วนภาคกลางล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบขยายวงขึ้นแต่มั่นใจว่าสถานการณ์ไม่ถึงขั้นน้ำท่วมใหญ่ตามกระแสข่าวหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นยังสามารถใช้ทุ่งรับน้ำรองรับได้
5: ปริมาณน้ำที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในลำน้ำก่อนเพื่อจะลงสู่ทะเลก่อนเนาะถ้าเกิดเข้าทุ่งแล้วต้องใช้เวลาเดือน2เดือนก็จะเป็นภาพที่พวกเราเคยได้รับทราบเห็นว่ามันการเอาน้ำออกจากทุ่ง2เดือนเดือนกว่ามันจะท่วมขังนานมากต้องติดตั้งใช้ทรัพยากรสูบออกจากระบบค่อนข้างมาก
3: ฝนหนักถึงหนักมากในช่วง3วันข้างหน้าจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทั้งความแม่นยำของการพยากรณ์การบริหารน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนคือติดตามคำเตือนเตรียมพร้อมและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ
6: คุณผู้ชมคะแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะลงพื้นที่ปราบปรามนอมินีในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งค่ะหลังจากที่มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจโดยที่ใช้คนไทยเป็นฉากบังหน้านะคะแต่ว่าคล้อยหลังไม่นานค่ะกิจการเหล่านี้ก็มักที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาเปิดในคราบบริษัทใหม่ค่ะล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ค่ะพบว่ามีการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างรวดเร็วพร้อมกับพ่วงโบสถ์ยิวไว้ภายในนะคะจนคนในพื้นที่เนี่ยเริ่มจะหวั่นวิตกกังวลนะคะว่านี่จะเป็นสัญญาณของการตั้งชาบัตเฮาส์อย่างถาวรหรือไม่ติดตามได้จากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนค่ะ
7: ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่อ่าวนางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเขาว่ามีร้านอาหารโคเชอร์แห่งหนึ่งภายในมีโบสถ์ยิวคล้ายชาบัตกลับมาเปิดให้บริการทั้งที่ตำรวจเพิ่งเข้าจับกุมดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีจนร้านต้องปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เมื่อไปถึงเราพบว่าภัตตาคารโคเชอร์ดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากมัสยิดอ่าวนางเพียง300เมตรเป็นอาคารพัน

0: มิดสูง3ชั้น3คูหาและเป็นจุดเดียวกับที่เคยถูกจับกุมจริงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือป้ายชื่อหน้าร้านที่เป็นชื่อใหม่ไร้ร่องรอยหรือสัญลักษณ์ภาษาฮิบรูที่บ่งบอกว่าเป็นร้านอาหารโคเชอร์หรือศาสนสถานใดๆค่ะแต่ข้อมูลจากชาวบ้านและแวกใกล้เคียงยืนยันตรงกันว่าร้านอาหารแห่งนี้คือชาบัตและทุกวันศุกร์จะเริ่มคึกคักมีชาวยิวมารวมตัวกันทั้งรับประทานอาหารและสวดมนต์อยู่ภายใน
1: เขาเรียกชาบัตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไง
2: หมายถึงว่าวันศุกร์จะเห็นคนเข้าออกเยอะ
0: เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทีมข่าวเดินทางไปยังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดร้านอาหารที่ตำรวจเคยจับกุมและศาลสั่งให้เลิกกิจการไปแล้วจึงกลับมาเปิดซ้ำในจุดเดิมได้อีกพันตำรวจโทวิศวะเสน่หารองผู้กำกับการสืบสวนภูธรกระบี่ระบุเขาว่าบริษัทเดิมถูกจับคุมจริงเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังชุดสืบสวนพบว่ามีรับใบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของแต่ใช้คนไทย2คนเป็นนอมินีจดทะเบียนเปิดบริษัทตำรวจดำเนินคดีจนศาลกระบี่มีคำสั่งให้เลิกกิจการพร้อมเนรเทศเจ้าของชาวอิสราเอลออกนอกประเทศค่ะส่วนร้านที่เปิดอยู่ตอนนี้เบื้องต้นพบว่าเจ้าของเป็นคนไทย2คนยื่นขอเปิดบริษัทเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมา
3: ก็เป็นร้านอาหารโคเชอร์ก็มีลักษณะพิเศษก็คือของเขาเนี่ยก็จะมีศาสนสถานด้วยสำหรับให้ชาวยิวเนี่ยรวมตัวกันโดยเฉพาะวันสำคัญแล้วก็วันสบาโตก็คือวันศุกร์วันเสาร์ของเขาเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อสวดมนต์เนี่ยก็มีลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นโบสถ์ยิวหรือว่าภาษายิวเนี่ยเขาเรียกว่าซีนาก็อกครับตรงเนี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับชาบัตเฮาส์ในที่อื่นไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ซึ่งเราเนี่ยก็ได้สืบสวนสอบสวนก็ได้ดำเนินคดีเขากับนอมินีคนไทยนะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยศาลพิพากษาแล้วแล้วก็ตัวชาวอิสราเอลเนี่ยซึ่งตัวเขาเนี่ยโฆษณาว่าตัวเองเนี่ยเป็นแรปไบนะครับก็ได้ผลักดันส่งกลับไปที่อิสราเอลแล้วคือถ้าเป็นอย่างสมมติว่าสถานบริการผับบาร์อะไรเนี่ยถ้าเกิดมีการจับกุมเนี่ยมันสามารถปิดได้5ปีห้ามเปิดสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันณที่ตั้งดังกล่าวเนี่ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรื่องนอมินีเนี่ยปัญหาเรื่องนอมินีเนี่ยคือจับไปแล้วเนี่ยก็เขาไปเปลี่ยนเจ้ามาเปิดได้ที่เดิม
0: อย่างไรก็ตามแม้ทางนิตินัยภัตตาคารโคเชอร์ที่เปิดในนามบริษัทใหม่จะยื่นจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่พบหลักฐานว่าเขาขายเป็นนอมินีโดยมีเจ้าของเป็นนักธุรกิจผู้กว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่แต่ในแง่ของพฤติกรรมสืบสวนตำรวจยอมรับเขาว่าเป็นเรื่องน่าสงสัยเพราะบริษัทใหม่ยื่นจดทะเบียนหลังบริษัทเก่าแจ้งยกเลิกเพียงแค่20วันโดยถอดรูปแบบธุรกิจเดิมทุกระเบียดนิ้วทั้งเป็นภัตตาคารโคเชอร์มีบทยิวภายในต่างกันเพียงแค่ชื่อร้านที่เปลี่ยนไปเท่านั้นค่ะ
3: หลังจากจดทะเบียนที่เชียงใหม่ไม่นานเนี่ยเขาก็เปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนที่ตั้งบริษัทเนี่ยก็มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็มาตั้งอยู่ที่ร้านอาหารเดิมนี่แหละครับที่เราจับกุมไปเนี่ยก็คือเปิดบริการในลักษณะเดิมก็คือเป็นร้านอาหารโคเชอร์แล้วก็มีบทยิวหรือว่าซีนาก็อกเนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาสวดใช้บริการปกติแล้วก็ในทางสืบสวนดูเนี่ยเขาก็ยังใช้ทรัพยากรเดิมไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเป็นเพจร้านเราสืบสวนไปดูเนี่ยปรากฏว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท B เนี่ยเป็นบุคคลสัญชาติไทย 100% เป็นคนที่มีศักยภาพในการลงทุนซึ่งจะแตกต่างจากในครั้งแรกที่เราจับกุมนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยใช้นอมินีในลักษณะที่ไม่มีศักยภาพในการลงทุน
4: มีความเป็นไปได้ไหมคะที่จริงๆแล้วที่นั่นมันอาจจะไม่ใช่ของคนไทยจริงๆ
3: คือทางการสืบสวนก็น่าเชื่อว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนให้สิ้นข้อสงสัย
0: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุเขาว่าได้สั่งการให้จังหวัดกระบี่เฝ้าติดตามภัตตาคารโคเชอร์แห่งนี้อย่างใกล้ชิดทั้งมิติการตรวจสอบนอมินีและข้อกฎหมายเพื่อลดความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่กลัวว่าการฝังตัวของโบสถ์อยู่ในคราบร้านอาหารจะลุกลามกลายเป็นชาบัตเฮาส์แบบถาวรเหมือนเช่นที่ภูเก็ตสมุยกรุงเทพหรือปายค่ะ
5: ก็ถ้าเกิดประชาชนกังวลใจผมก็กังวลใจเหมือนกันนะครับก็ได้บอกกำชับ ไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่ต้องลงไปตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าทางจังหวัดไม่สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวผมลงไปทำเอง
0: ช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยอมให้บริษัทป้ายแดงกลับมาฟื้นคืนชีพในจุดเดิมกำลังสร้างคำถามตัวโตให้กับสังคมค่ะว่าเหตุใดจับปิดแล้วจึงกลับมาเปิดธุรกิจเดิมซ้ำได้อีกเป็นบททดสอบของภาครัฐที่ต้องเร่งหาทางออกเพื่ออุดรูรั่วพร้อมสร้างความชัดเจนให้กับคนในพื้นที่ค่ะว่าภัตตาคารโคเชอร์ในกระบี่จะไม่กลายเป็นหมุดหมายใหม่ของการขยายสาขาชาบัตยูแห่งที่10ในไทยจนจุดชนวนความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและชุมชนในอนาคตเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: ช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวช่วงหน้ามาติดตามผลงานของทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมกันครับ
7: ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนทุกท่านนะคะที่มาให้ร้านเรามอบความอร่อยให้ทั้งรายการ60 40ค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะหวังว่าเราจะมอบโอกาสที่ส่งความอร่อยให้ทุกท่านต่อไปนะคะถึงจะไม่มี60 40เราก็จะรักษาความอร่อยของที่ร้านเราให้แบบนี้ตลอดไปค่ะขอให้ความเชื่อมั่นนะคะขอบคุณค่ะไทยช่วยไทย plus
8: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทย plus plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
18: ปากสะอาด
19: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
20: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
20: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: ยูโร
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เอาแล้ว
5: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
6: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
7: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
6: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ได้เป็นที่เรียบร้อยในศึกเอเชียนเกม2026นะครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณรัชนิพงษ์วรสิรินในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองที่5ในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จแล้วนะครับจากการแข่งขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้งขณะที่ออยสุรชนาคำเบ้าครับคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งยกน้ำหนักรุ่น53 กิโลกรัมหญิงครับ

0: การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชัยกันวันแรกที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสตี้เมืองนาโกย่ารอบชิงชนะเลิศรุ่น53กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A ออยสุรัจนาคำเบ้าจอมพลังสาวไทยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมในรุ่น19กิโลกรัมออกมายกท่าสแนทได้ที่90 93และ95กิโลกรัมผ่านทั้ง3ครั้งทำให้ได้สถิติไปที่95กิโลกรัมเป็นอันดับ2เป็นรองคังฮยอนกยองจอมพลังดีกีแชมป์โลกจากเกาหลีเหนือที่ทำสถิติได้ที่99กิโลกรัมส่วนในท่าคลีนแอนด์เจิร์กสุรัจนาทำได้สถิติที่119กิโลกรัมในการยกครั้งที่2และพยายามจะยกครั้งที่3โดยเรียกเหล็กไปที่127กิโลกรัมเพื่อหวังทำลายสถิติโลกและแซงขึ้นเป็นที่2แต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติ2ท่าอยู่ที่214กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงไปครองเหรียญทองตกเป็นของคังฮยอนกยองจอมพลังดีกีแชมป์โลกจากเกาหลีเหนือทำสถิติท่าสแนทได้ที่99กิโลกรัมและคลีนเจิร์กทำได้124กิโลกรัมโดยทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2น้ำหนักทำน้ำหนักรวมได้ที่223กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินตกเป็นของเจ้าจินหลานจากจีนสแนททำได้94กิโลกรัมคลีนเจิร์กทำได้124กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่218กิโลกรัมหลังการแข่งขันออยสุรัจนาเผยว่าน้ำหนักทั้ง2ท่าทำได้ตามเป้าที่ซ้อมมาแต่ท่าคลีนเจิร์กในการยกครั้งที่3ที่เรียก127กิโลกรัมซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ของโลกด้วยแต่ไม่เคยซ้อมมาก่อนซ้อมไม่ได้แค่122กิโลกรัมเท่านั้นแต่เพราะต้องการแซงคู่แข่งซึ่งครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเกาหลีเหนือเตรียมตัวมาดีส่วนเราต้องพยายามพัฒนาต่อไป
1: แต่ว่าไม่เคยยกมาก่อนเลยค่ะซ้อมมาก็120 22 20อันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งเราก็จะพยายามพัฒนาให้สู้เขาให้ได้ดีใจค่ะเพราะว่าทำเต็มที่สุดๆแล้วค่ะขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ยกน้ำหนักแล้วก็เชียร์หนูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขณะที่แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมแบดมินตันหนุ่มไทยโคจรมาพบกับอินโดนีเซียปรากฏว่าคู่แรกประเภทชายเดี่ยววิลกุลุวิทิสารนักตบลูกหมุนไก่มือ2ของโลกประเดิมใช้กับทีมแบดมินตันไทยได้ก่อนหลังจากเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลกคู่แข่งจากอินโดนีเซียไปได้2ต่อ0เกม21ต่อ17และ21ต่อ14ทำให้ไทยนำก่อน1ต่อ0คู่แต่หลังจากนั้นอินโดนีเซียเร่งเครื่องและเอาชนะไปได้ทั้งประเภทชายคู่ทั้ง2คู่และในประเภทเดี่ยวมือ2ทำให้อินโดนีเซียแซงชนะไทยเป็น3ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนทีมขนไก่หนุ่มไทยได้เหรียญทองแดงด้านการแข่งขี่ม้าอีเวนติ้งครอสคันทรีครับที่กรุงโตเกียวทีมชาติไทยประกอบไปด้วยกรทวัฒน์สำราญสุภาพขาวงามวรปัตรศิริจูและวีรพัฒน์ปิตกานนท์ครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองนับเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยด้วยนะครับและคว้าเหรียญทองที่ให้กับทัพไทยนอกจากนี้วรพัฒน์ยังได้อีก1เหรียญเงินในประเภทบุคคลด้วยครับ
2: แล้ววันนี้รู้สึกดีใจครับที่ทีมเราได้ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทอีเวนติ้งทุกคนก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมทั้งท่านหญิงนะครับที่ให้กำลังใจตอนที่เราแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแม่ด้วยครับ
0: ปิดท้ายที่สีสันวันนี้ไปชมลีลาของนอร์ตันทิตพัฒน์ปีชายานนักปิงปองดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีทำเรื่องช็อกโลกครับหลังจากพลิกเฉือนเอาชนะหลินซื่อตงมือ8ของโลกและดีมือ1ของโลกจากจีนได้นะครับ3ต่อ2เกมในการแข่งเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่แม้ทีมชาติไทยจะตกรอบไปนะครับแต่ชัยชนะของเด็กหนุ่มไทยก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้ครับจีนนำไปอันดับ1มี17เหรียญทอง20เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี15เหรียญทองส่วนไทยคว้าไปแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ครับพรุ่งนี้ครับยกน้ำหนักยังแข่งขันกันต่อเป็นวันที่2นะครับของเรามีลงแข่งขันด้วยนะครับในรุ่น65และ60กิโลกรัมชายนะครับขณะที่พรุ่งนี้ครับวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกจะเริ่มแล้วนะครับก็ติดตามให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยกันต่อครับ
3: ขอบคุณครับคุณรัชริพงศ์นะครับอีกหนึ่งกีฬาที่ต้องอัปเดตกันนะครับแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้กันก็คือฟุตบอลชายไทยที่แพ้ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็กอดคอกันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับ2ไปพบกับจีนครับฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเสื้อสีแดงพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเกมนี้ถือเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มครับหลังจากทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะ2นัดแรกมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าเกมนี้ญี่ปุ่นครองบอลได้ดีกว่าเอาชนะทีมไทยไปได้3ประตูต่อ0ครับโดยญี่ปุ่นได้ประตูจาก

0: อาดนากาจิมะโยทาโร่นาทีที่31โยสุกิเกอิตะนาทีที่47อิชิอิฮิซัตสุนาทีที่48ก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยจดอันดับ2ของกลุ่มมี6คะแนนครับส่วนญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่มมี9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบทั้งคู่ครับโดยรอบ8ทีมทีมชาติไทยจะพบกับจีนและญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับไทยจะพบกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีเหนือในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่รวมผู้นำทั่วโลกไปชุมนุมกันนะคะขณะที่เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะรายงานการทั่วโลกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมติดตามนะคะว่าใครบ้างที่อาจจะมาทำหน้าที่ต่อไปค่ะ
2: นายอันโตนิโอกูเตเรสเพิ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งสุดท้ายต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ก่อนที่จะอำลาตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาแทนเขามุดเข้ามาทุกทีเพื่อทำหน้าที่ในองค์กรสำคัญของโลกที่ยังคงถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษภายใต้วิกฤตต่างๆทั้งการเมืองโลกร้อนและปัญญาประดิษฐ์ที่กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งโลกไปแล้ว
3: Our institutions and systems of governance
2: ในการครองตำแหน่ง2วาระนาน10ปีนายอันโตนิโอกูเตเรสเป็นเลขาธิการสหประชาชาติที่ทำงานแข็งขันที่สุดคนหนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดช่วงหนึ่งขององค์กร
3: We are clearly moving towards a multipolar
2: สะท้อนออกมาในสุนทรพจน์สุดท้ายของเขาต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่เรียกร้องให้ผู้นำโลกคุมชะตาชีวิตของทั้งโลกเพราะวิกฤตที่เผชิญต่างเป็นภัยต่อการดำรงอยู่ทั้งสิ้นตั้งแต่ภัยสงครามจากการเผชิญหน้าทางการเมืองปัญญาประดิษฐ์และโลกร้อน
3: I must reiterate
2: อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสเรียกร้องให้กำจัดความขัดแย้งหลายมุมโลกด้วยการเจรจาการสู้รบต้องยุติลงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต้องเข้าถึงและต้องฟื้นฟูสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศเขาย้ำข้อเรียกร้องให้กำกับดูแลความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระดับโลกโดยที่คณะมนตรีความมั่นคงเตรียมพบกับผู้นำในวงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อหารือกันเขาเรียกร้องว่าผู้นำในวงการต้องแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงร่วมมือกันทดสอบและประเมินผลเพื่อปกป้องมนุษยชาติ
3: Generosity,
2: สำหรับวิกฤตโลกร้อนนายกูเตเรสพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนการต่อสู้เขาเพิ่งเรียกบริษัทน้ำมันและก๊าซว่าก่อความโกลาหลด้านสภาพภูมิอากาศและเตือนว่ารัฐบาลต่างๆกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทางหลวงสู่ขุมนรกหากไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเขาต้องลงจากตำแหน่งในวันที่31ธันวาคมนี้ผู้สันทัดกรณีมองว่าคงยากที่จะหาใครมานั่งเก้าอี้แทนที่มีความแข็งขันทัดเทียมป
3: ั
2: จจุบันผู้ที่เป็นทางเลือกคือนายราฟาเอลกรอสซี่นักการทูตชาวอาร์เจนตินาที่กำลังทำหน้าที่ผู้อำนวยการทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในขณะนี้มีท่าทีโอนอ่อนต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผู้ปฏิเสธไม่ชื่อเรื่องโลกร้อนส่วนนายแมกกีซาวอดีตประธานาธิบดีของเซเนกัลถูกมองว่าเป็นผู้หนุนก๊าซธรรมชาติในแอฟริกาในฐานะเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่านนายโอลาลาโอตุนูอดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติชาวยูกันดาก็เป็นประเทศที่มีนโยบายสำรวจก๊าซและน้ำมันในแหล่งขนาดใหญ่ของแอฟริกาจึงอาจต้องฝากความหวังให้กับผู้สมัครอีก4คนที่อาจเป็นเลขาธิการหญิงคนแรกคือนางแคโรลีนโดริเกสเบอร์เกตชาวไกอาน่าที่โดดเด่นเรื่องสิทธิของชนพื้นเมืองและการพัฒนาสังคมมากกว่าแต่ก็ไม่ขวางการสู้โลกร้อนนางรีเบก้ากรีนสแปนนักเศรษฐศาสตร์จากคอสตาริกาคนนี้เองที่สายอนุรักษ์ต้องการเพราะเสนอแนวคิดว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศกับหนี้สินในประเทศกำลังพัฒนาเป็นของคู่กันดังนั้นต้องแก้วิกฤตทั้งสองนี้ไปพร้อมๆกันส่วนนางมารีเฟอร์นันดาเอสปิโนซาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเอกวาดอร์ก็เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นเพราะนำทีมเจรจาในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติมาหลายครั้งส่วนนางอีวอนบากีอดีตรัฐมนตรีชาวเอกวาดอร์อีกคนหนึ่งก็ได้เริ่มโครงการอนุรักษ์หลายโครงการ
3: In all our efforts, we must ensure no country
2: ผู้คนในวงการหลายคนสะท้อนถอดถอนใจว่าเลขาธิการคนใหม่อาจไม่ให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศเท่ากับนายกูเตเรสแล้วจะต้องเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ด้านพลังงานจึงให้ทำใจไว้เลยถึงอย่างไรเจ้าตัวยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วขอให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรเขาจะยังคงสู้เพื่ออนาคตของมนุษยชาติไม่มีหวั่นยอมแพ้
3: And I will never ever give up Thank you
0: กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเรากันบ้างนะครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในลมฟ้าอากาศกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: ส
5: วัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะที่เริ่มมีผลกระทบแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27กันยายนค่ะต้องบอกว่าตกหนักกันหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะรวมถึงจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอีกด้วยนะคะโดยจะเริ่มก่อนค่ะที่ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางค่ะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึง27กันยายนนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันนะคะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้ยังคงมีฝนเยอะค่ะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันพรุ่งนี้กรมอุตุเตือนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะภาคอีสานค่ะที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางที่อ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกค่ะเตือนกันที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะรวมทั้งเตือนจังหวัดที่ฝนตกหนักรองลงมาตามหน้าจอเลยนะคะภาคเหนือค่ะที่ตากพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานเช่นที่เลยขอนแก่นอุบลราชธานีภาคกลางค่ะเตือนกันต่อนครสวรรค์กาญจนบุรีและสมุทรสงครามค่ะส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกและปราจีนบุรีนะคะภาคใต้ค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและพังงาคุณผู้ชมในจังหวัดเหล่านี้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ดูช่วงก่อนแชร์กันหน่อยนะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพูดถึงข้อทดสอบการตรวจสอบจริงที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพัดคำเตือนคนมีรถห้ามทำค่ะรวมถึงการห้ามปรับแต่งรถด้วยนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะติดตามได้จากคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เลยค่ะ
6: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคำเตือนที่คนมีรถห้ามทำทั้งการห้ามใช้ยางสลิกบนถนนห้ามใส่พวงมาลัยแต่งเพราะอันตรายและรถติดแก๊สอาจมีข้อเสียมากมายอย่างการขายต่ออาจจะไม่ได้ราคาเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5พวงมาลัยแต่งอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงหรือ
7: จริงครับเพราะว่าพวงมาลัยที่เราซื้อมานะครับสิ่งหนึ่งที่พวงมาลัยจะต้องมีเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรฐานตรงนี้มันพูดยาวว่ามันสามารถเช็คมาตรฐานได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าร้านค้าที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร
6: ปัจจัยหนึ่งคือการเลือกใช้พวงมาลัยแต่งที่เป็นของเลียนแบบ
7: มากๆครับมันเป็นอันตรายเพราะว่าคือเวลาที่เราใช้ของนะครับที่เราไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีมาตรฐานกำกับรองรับเราจะมั่นใจได้ไงว่าของตัวนี้มันได้มาตรฐานจริงหรือมันมีคุณภาพจริง
6: และปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลสืบเนื่องต่อกันนั่นคือการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี
7: ่โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงอย่างมากครับเพราะว่าในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันมีข้อมูลทางกรมขนส่งบอกแล้วว่าคนที่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในความเร็วที่เท่ากันในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยอัตราการบาดเจ็บหรืออัตราการเสียชีวิตมันน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับเข็มขัดนิรภัยมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณขับรถ คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
6: อันดับที่4ยางสลิกห้ามใช้บนถนนจริงหรือ
8: เรื่องนี้จริงครับเพราะว่ายางสลิกถูกออกแบบมาให้ใช้ในสภาพถนนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะแบบทั่วไปนะครับถ้าเรามาใช้ท้องถนนทั่วไปมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ครับยางสลิกหรือสลิกทายเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาสร้างมาเพื่อการแข่งขันนะครับยางสลิกที่เราจะเห็นจากกายภาพภายนอกก็คือไม่มีดอกยางการที่ไม่มีดอกยางเขาทำหน้าที่คือต้องการให้การสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนนเนี่ยมันสัมผัสได้แบบเต็มที่เพิ่มแทคชั่นในการยึดเกาะแต่ว่ายางสลิกเนี่ยจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิยางที่เหมาะสมอย่างช่วงนี้หน้าฝนถ้าฝนตกเราเอายางสลิกมาใช้นะครับเรื่องดอกยางที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆเพราะมันรีดน้ำไม่ได้สาเหตุที่2เหมือนที่เราเห็นในการแข่งขันยางสลิกเราจะมีการเขาเรียกว่าการวอร์มยางเพื่อให้ยางเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าเรามาใช้บนท้องถนนจริงนะครับสภาพอากาศมันไม่ได้ร้อนยางมันมีความร้อนนะครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพยางลดลงการยึดเกาะลดลงไปด้วยครับ
6: อันดับที่3ห้ามใส่ฝาครอบคาลิเปอร์เบรกแต่งจริงหรือ
9: ถ้าเลือกของดีใส่ได้แล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในบ้านเราไม่ดีวัสดุของตัวชุดฝาครอบแบบนี้เนี่ยมันมีเริ่มต้นครั้งแรกที่มีการผลิตออกมาขายเนี่ยเขาไปเอาวัสดุที่เป็นเหมือนกับอลูมิเนียมที่ใช้ในการหล่อขึ้นรูปผลิตคาลิเปอร์ครับมาทำแล้วก็ใช้ขายืดเป็นสแตนเลสปรากฏว่าชุดหนึ่งเนี่ยหลายพันบาทแล้วก็ติดตั้งแบบมาตรฐานถูกออกแบบดีไซน์มานั่นคือครั้งแรกๆสุดเลยที่มันเกิดขึ้นมาแต่มีราคาแพงทำยังไงให้ราคาถูกลงมันเลยถูกก๊อปปี้ออกมาเรื่อยๆครับกลายเป็นวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุไม่ดีติดตั้งผิดวิธีอีกไปยืดไปเจาะกับในชิ้นส่วนโครงสร้างของคาลิเปอร์ในตำแหน่งที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อความแข็งแรงแล้วก็สภาพการใช้งานของคาลิเปอร์เดิมด้วยเนี่ยปัจจุบันจึงไม่แนะนำเลยครับให้ไปติดตั้งของที่คุณภาพต่ำเพราะอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระบบเบรกนั้นสูงมากครับ
6: อันดับที่2การเปลี่ยนขนาดล้อทำให้ไมค์ความเร็วเพี้ยนได้จริงหรือ
10: ก็ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับเพราะว่าเป็นความจริงว่าล้อที่เล็กลงจะทำให้ไมค์อ่อนลงกว่าเดิมขอบล้อที่เปลี่ยนเส้นรอบวงใหญ่มากขึ้นก็จะทำให้ไมค์แข็งขึ้นแล้วก็จะมีความเพี้ยนที่แตกต่างจริงครับสำหรับไมค์ตัวรถยนต์สามารถแชร์ต่อได้ครับ
6: และอันดับที่1ข้อเสียของรถติดตั้งแก๊สจริงหรือ
10: จริงครับแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะมีการขยายเพิ่มเติมได้เพราะนั้นก็จริงครับ
6: ราคาขายต่อเมื่อเป็นรถมือ2จะต่ำกว่ารถยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งแก๊ส
10: ข้อนี้จริงครับมันเกิดขึ้นย้อนไปช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ดีๆเนี่ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยกระโดดสูงขึ้นคนก็เลยคิดว่าจะหาเชื้อเพลิงที่ประหยัดมากขึ้นก็เลยติดตั้งแก
6: ๊
10: ส
6: แต่ระบบที่นำมาติดตั้งก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าในปัจจุบัน
10: ช่วงนั้นรถที่ติดตั้งแก๊สจะมีการสึกหลอสูงเกิดความร้อนนั่นคือที่มาแล้วก็ความฝังใจเลยว่าโอ้ถ้าเกิดรถยนต์ไปติดตั้งแก๊สมาเนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกับราคาขายต่อครับคนที่ดูจะซื้อรถมือ2ถ้าถูกติดตั้งแก๊สมาเขาก็จะไม่ให้ราคาหรือเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงครับ
6: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
11: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
0: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสหประชาชาติสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นครนิวยอร์กวันแรกนะครับก่อนที่จะพบกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกครับพร้อมกับเปิดรับการลงทุนที่ไม่ได้ต้องการแค่เงินทุนแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ
12: วันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชามัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ สำหรับนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่
13: คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลก
12: วันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายยืนยันรัฐบาลตั้งเป้าเพื่อเพิ่มอัตราการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึ่งข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคและการพบกับกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ก็โอเคนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีดีเอ็นแหนมเนืองนะครับสมควรมาทานเพราะว่าอาหารอร่อยสะอาดครับผมราคาเป็นกันเองมากครับผมบริการก็บริการดีมากครับไทยช่วยไทยพลัส
1: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทยพลัสพลัสต่อเพื่อคนไทยทุกคน
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: อาหารเช้าซีเรียลคัพ
10: ครับครับ
9: จะกินตอนไหนก็อร่อย
10: ครับครับคร
9: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
11: ์ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
14: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
19: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจาก

0: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเดิมมีอาคารที่พักผู้โดยสาร2อาคารไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงจัดสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารมีห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการขนส่งสาธารณะและอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารการออกแบบเน้นให้อาคารเป็นเสมือนแลนด์มาร์คที่โดดเด่นสื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยนำเส้นสายโค้งของประทุนเรือหัวธงมาประสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ภายในใช้โทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักเช่นสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลกตามมาตรฐานระดับสากลพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไป

เวลา 11:36 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนครูและบุคลากร10คนปี2569ได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ปีการศึกษา2560เป็นต้นมาได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆครบทั้ง8ข้ออาทิเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาให้มีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาวะที่ดีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษานักเรียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาทุกคนการวัดและประเมินผลความสามารถการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านตามเกณฑ์ทุกคนการดำเนินงานตามที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จากการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี2560มีสำนักชลประทานที่16กรมชลประทานช่วยขยายแนวท่อส่งน้ำจากฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะฝึกพิมพ์สัมผัสตามที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนด้านต่างๆอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่4ไร่แบ่งเป็นแปลงเกษตรปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวผักจกแคร่และผักกินใบพืชผักเถาเครือมีเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้ความรู้เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนซึ่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรังมีรสชาติเผ็ดร้อนหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นๆมีโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่พระราชทานและบ่อเลี้ยงปลาดุกทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพบำรุงแปลงผักและไม้ผลให้เจริญเติบโตอย่างปลอดภัยกิจกรรมฝึกวิชาชีพมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังสอนตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าทำศิลปะประดิษฐ์สู่การขายออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ทำเครื่องแกงสันติราษฎร์เครื่องแกงส้มแกงกะทิมีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกไทยพันปะเหลียนผลิตตามยอดสั่งซื้อประมาณ700กิโลกรัมต่อรอบทำไม้กวาดดอกหญ้าทำขนมดีซัมหรือขนมเจาะรูเป็นขนมที่ทำในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวภาคใต้กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยถ่ายทอดการรำโนราเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมบ้านเรามีปราชญ์ชาวบ้านร่วมบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงที่ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า 3,000 เล่มมีกิจกรรมรักการอ่านตอบคำถามประจำเดือนและสืบค้นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนบิมรักน้อยทำหน้าที่ลงทะเบียนและจัดหนังสือบันทึกสถิติและให้บริการยืมคืนหนังสือหนังสือนิทานได้รับความนิยมมากที่สุดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกันออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจและวันนี้มีประชาชนจากอำเภอปะเหลียนไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนด้วยพระเมตตาเสมอมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว

เอียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็น1ใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเรสซาร์ดการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิ้งโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิตกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์ดของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอทเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกาเขปสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนานารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราชดรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกษรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

ราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.

วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงจังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลาง
บ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็น

0: อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัตรสังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังคนและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เป็นทั้งปะการังเทียมแล้วก็แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: หากพูดถึงเกาะเต่าหลายคนคงนึกถึงแหล่งดำน้ำที่สวยงามติดอันดับโลกแต่ใต้ผืนน้ำแห่งนี้มีแลนด์มาร์คใหม่กำลังรอให้นักดำน้ำมาค้นพบลึกลงไป16เมตรนักดำน้ำจะได้พบกับลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life ซึ่งเป็นแหล่งปะการังเทียมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรียงรายด้วยประติมากรรมรูปสัตว์ทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬครอบครัวเต่าปลากระเบนนกและผลงานอื่นๆ9ชิ้นที่กำลังแหวกว่ายราวกับมีชีวิตเสมือนแกลเลอรี่ใต้ทะเลซึ่งบางตัวยังซ่อนรายละเอียดเล็กๆไว้เป็นเสน่ห์ให้ค้นหาโดยรอบยังรายล้อมไปด้วยปะการังเทียมรูปแบบต่างๆกว่า90ชิ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรทุกชิ้นสร้างสรรค์จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบ้านหลังใหม่ให้ปะการังและสัตว์น้ำน้อยใหญ่ได้พักพิงและเติบโตศิลปะใต้ทะเลที่กลมกลืนกับธรรมชาตินี้คือความตั้งใจของปตท.สผ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคีเครือข่ายในการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่ช่วยลดความหนาแน่นของกิจกรรมดำน้ำในแนวปะการังธรรมชาติให้ได้ฟื้นตัวเพื่อให้ระบบนิเวศได้ฟื้นฟูควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนลานประติมากรรม Ocean for Life พร้อมต้อนรับนักดำน้ำหัวใจสีเขียวมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเลแห่งใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอให้ค้นพบ
3: คุณผู้ชมคะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะจับมือสถาบันการเงินของรัฐและนอนแบงก์เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสปลดล็อกพ่อค้าแม่ค้าและอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อในระบบง่ายขึ้นตั้งเป้าช่วยกว่า 100,000 รายค่ะ
4: บรรยากาศคึกคักกับการเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จับมือสถาบันการเงินของรัฐและนอนแบงก์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อปลดล็อกคนตัวเล็ก SME รายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการพร้อมปาฐกถาพิเศษถึงโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนบสย.ระบุปัจจุบันไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าและอาชีพอิสระจำนวนหนึ่งยังเข้าถึงสินเชื่อได้ยากเนื่องจากข้อมูลการเงินไม่สมบูรณ์และถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงโดยสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16จึงเป็นที่มาโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสที่ขยายการค้ำประกันไปยังผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กลุ่มนอนแบงก์ช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินและเพิ่มโอกาสรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือคนเข้าถึงสินเชื่อในระบบระยะแรกเปิดวงเงินค้ำประกัน500ล้านบาทจากกรอบวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายระยะเวลาสูงสุด4ปีฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตั้งเป้าช่วย SME กว่า 100,000 รายเฉลี่ยรายละ 20,000 บาท
5: มีกรอบวงเงินโครงการนี้รวม 2,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยจะเริ่มที่500ล้านบาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีระยะเวลา4ปีด้วยกันนะคะโดยวงเงินที่จะค้ำประกันต่อรายเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 50,000 บาทต่อรายนะคะ
6: เรามีตัวเลขภาคบริการนะครับที่เราเข้าไปค้ำประกันเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ 30% ต่อพอร์ตเลยดังนั้นเราเริ่มเห็นว่ากลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเป็นกลุ่มที่

0: ยังมีโอกาสที่ควรจะเข้าถึงสภาพคล่องนะครับเราพวกเราเองก็เลยดีไซน์การพัฒนาสินเชื่อผ่านการนำลงทุน
1: ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE OA@TCGFirst เพื่อรับคำปรึกษาและเตรียมความพร้อมขอสินเชื่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: คุณผู้ชมครับ MEA นำทัพหน่วยงานภาคีนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดินพระราม4สาทรวิทยุนะครับปรับภูมิทัศน์เมืองหลวงยกระดับระบบไฟฟ้ามั่นคงพร้อมรับการประชุมใหญ่ IMF World Bank 2026ครับ
3: นายราเชนอันเวทรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรื้อสายสื่อสารและรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพระรามที่4ถนนสาทรถนนวิทยุและซอยสวนพลูเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี2569โดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นายสืบพงษ์มลิวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA และหน่วยงานภาคีเครือข่ายณบริเวณหน้าอาคารอื้อจื่อเหลียงถนนพระรามที่4เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์มหานครต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.และผู้ประกอบการสายสื่อสารอย่างใกล้ชิดโดยครั้งนี้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน3เส้นทางถนนพระราม4สาทรวิทยุรวมระยะทาง 11.3 กิโลเมตรโดยจะเริ่มรื้อสายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: คืนนี้เพื่อไม่กระทบกับการจราจรคืนนี้การไฟฟ้านครจะมารื้อถอนเสาทั้งหมดฝั่งนี้วันรุ่งขึ้นจะไปฝั่งลุมพินีแล้วก็ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรทั้ง2ฝั่งจะคลีนภายใน2วันแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยเราต้องเสร็จก่อน World Bank ก็คือล่าช้าสุดก็คือถนนสาทรอาจจะเสร็จภายในวันที่10
5: ปัญหาที่เรื้อรังมานานของกรุงเทพมหานครนะผมว่าเป็น 20-30 ปีแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันแก้เราไม่สามารถอยู่ดีไปตัดทั้งหมดได้เพราะต้องมีการวางแผนในการเอาสายลงดินในการจัดระเบียบต่างๆก็กทม.ก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
6: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
7: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione

0: ไทยาประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
4: คุณผู้ชมครับสยามพารากอนตอกย้ำแลนด์มาร์คระดับโลกเปิดฉากปรากฏการณ์แห่งเรือนเวลาครั้งสำคัญสยามพารากอน Bangkok Watch Week 2026ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับพร้อมยกระดับกรุงเทพมหานครสู่ Global Watch Destination ครับ
5: ภายใต้การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคาร UOB ประเทศไทยโรงแรมสยามคิมปินสกี้กรุงเทพและโรงแรมชาเทียมแกรนด์กรุงเทพโดยมีพันธมิตรจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำรวมกว่า45แบรนด์ผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงนาฬิกานักสะสมและมุมมองว่าด้วยวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นาฬิกาบนเวที The Symposium สำหรับพิธีเปิด The Opening Symposium เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากผู้บริหารสยามพิวรรธน์บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากแวดวงนาฬิกามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเรือนเวลาโดยหนึ่งในไฮไลท์ของงานแบรนด์นาฬิกาชั้นนำกว่า45แบรนด์นำ Novotis กว่า200เรือนมูลค่าหลายร้อยล้านบาทมาเปิดตัวและจัดแสดงที่ประเทศไทยพร้อมกันนี้ในโซน The Exhibition ยังนำเสนอเรือนเวลารุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น Limited Edition และ Collection อันทรงคุณค่าให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ภายในงานยังมี The Experiencegิจกรรมแนะนำนวัตกรรมแห่งเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแบรนด์ต่างๆโดยหนึ่งในความพิเศษคือการเปิดตัว FHH Academy Lounge เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ารับคำแนะนำและข้อมูลการเตรียมความพร้อมจากผู้เชี่ยวชาญของ FHH ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านศาสตร์แห่งการทำนาฬิกาชั้นสูงพร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อรับ FHS Certification ในงานด้วยสยามพารากอน Bangkok Watch Week 2026งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลาระดับโลกพร้อมต้อนรับผู้รักและหลงไหลในนาฬิกาและนักสะสมจากทั่วโลกแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569ณสยามพารากอนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokwatchweek.com และ Instagram Bangkok Watch Week
6: หมดเวลาของ9ข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายภาพข่าววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปชมการเต้นรำระหว่างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กับมนุษย์สุดประการตานะคะในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานโลกครั้งที่48ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ค่นี
1: ้แก๊งโจซิ่งรถป่วนเมืองก่อนชักอาวุธปืนออกมายิงคนในบ้านออกมาดูพลทหารเสียชีวิต1นายและหลานชายบาดเจ็บชัยภูมิโจวัย14ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปงานวันเกิดเพื่อนเจออริดักคอปาของใส่ทำตกใจรถพุ่งชนเสาไฟตาย2สาหัส1
2: เจ้ากะเว้ากันดีๆตัวเจ้าเป็นพระน่ะ
3: มึงจะของเก่าอันนี้ก็ไว้ของเก่าของอะไรของเก่า
4: เออ
3: มึงเจ๊งบ่ฮะ
1: หลวงปู่วัย89สายบวกปะทะเดือดด่ากราดญาติโยมเจ้าอาวาสทนไม่ไหวจ่อขับไล่พ้นวัดติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลแป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันแค่ไผ่ใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะในเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์อยู่ด้วยกันกับออนภัทริราค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็ต้องพูดถึงกระแส Talk of the Town ตลอดทั้งวันนี้กับการแสดงของสาวน้อยคนเก่งนะคะเนเน่รอยัลนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นรอบไฟนอลหรือว่าการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าการแสดงจะจบลงแล้วแต่น้องก็ยังคงเป็นที่พูดถึงนะคะทั้งโชว์แล้วก็ชุดที่น้องเลือกใส่ค่ะ
0: สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยจริงๆค่ะสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยัลวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นแสดงโชว์ในรอบไฟนอลบนเวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยหยิบเอาเพลง Seven Nation Army ของ The White Strip มาถ่ายทอดงัดสกิลโชว์ทั้งร้องและก็เล่นกีตาร์ได้อย่างดุเดือดจนเวทีสะเทือนทำเอาคณะกรรมการและคนดูในฮอลล์ปรบมือกันสนั่นเลยล่ะค่ะนอกจากการโชว์ของสาวน้อยคนเก่งคนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเห็นจะเป็นชุดที่เธอสวมใส่บนเวทีนั่นก็คือผ้าไหมไทยบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามรินคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครที่ในอดีตนั้นเคยเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมให้แก่แบรนด์ระดับโลกอย่างจิมทอมสันนั่นเองค่ะโดยครั้งนี้นะคะที่ถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกโดยมาจากจินตนาการของคุณแม่ของน้องเนเน่ที่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกนั่นเองค่ะหน้าที่แห่งประวัติศาสตร์นี้นะคะนอกจากทีมเชียร์คนไทยในอเมริกาแล้วในประเทศไทยก็ไม่แผ่วโดยเฉพาะทีมโรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติจังหวัดภูเก็ตที่สาวเนเน่ศึกษาอยู่ก็จัดพื้นที่ให้เพื่อนๆในโรงเรียนนั้นได้ร่วมเชียร์แล้วก็ส่งแรงใจไปถึงอเมริกาเลยล่ะค่ะซึ่งทีมสำนักข่าวไทยจังหวัดภูเก็ตก็เก็บภาพแล้วก็บรรยากาศมาให้ชมกันด้วยและทันทีที่การแสดงจบลงนะคะคณะกรรมการอย่างเมลบีก็ถึงขั้นเอ่ยปากชมว่าโชว์นี้นั้นโดดเด่นมากทั้งที่คุณอายุแค่16ปีเท่านั้นแล้วก็ดีใจที่วันนั้นได้กดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับคุณพร้อมแซวว่าถ้าเนเน่ไม่ชนะรายการนี้ฉันจะขายบ้านของฮาวีเลยล่ะค่ะในขณะที่ฮาวีก็บอกเนเน่ว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นกระแสไวรัลที่สุดจะได้ยืนอยู่บนเวทีนั้นมันเหลือเชื่อมากๆและคุณควรเป็นผู้ชนะเรียกว่ามอบเงินรางวัล1ล้านเหรียญให้กับเนเน่ไปเลยสุดท้ายแล้วนะคะสาวน้อยจากประเทศไทยเพียงคนเดียวบนเวที AGT จะคว้าแชมป์ไปได้หรือไม่ลุ้นผลกันในวันพรุ่งนี้เช้าตามเวลาประเทศไทยค่ะ
2: มีแต่เสียงปรบมือแล้วก็ขนลุกนะคะพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นผลกันว่าเนเน่จะคว้าแชมป์มาได้หรือเปล่านะคะแต่แค่นี้ก็คือคว้าใจคนทั้งโลกมาได้แล้วค่ะไปคุยกับสาวคนนี้ค่ะนานๆเจอตัวเธอนะคะกับก้าวสุภัสราเห็นบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเลือกรับงานมากขึ้นค่ะ
0: เพิ่งจะบินกลับจากทริปพักผ่อนยาวค่ะสำหรับนักแสดงสาวก้าวสุภัสราที่หยุดรับงานไป1เดือนเต็มๆโดยการบินไปดูคอนเสิร์ตวง Cat Eyes ที่กรุงลอนดอนต่อด้วยทริปช้อปปิ้งที่เกาหลีแล้วก็บินไปงานแต่งเพื่อนคนสนิทที่อิตาลีนานๆจะออกอีเวนต์ชีก้าวก็ยอมรับว่าแอบเครียดและหน่อยที่ต้องมาเจอผู้คนเพราะช่วงหลังตัวเองชอบเก็บตัวด้วยความเป็นอินโทรเวิร์ตเลยเป็นสาเหตุที่ตอนนี้เลือกรับงานที่สบายใจเพื่อรักษาสมดุลชีวิตค่ะ
3: พักหลังๆเนี่ยสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยสำคัญมากๆคือเวลาเราไปกองถ่ายอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ว่าเราต้องใช้ energy เยอะเราต้องใช้ร่างกายเยอะมันก็เลยกลับมาคุยกับตัวเองว่าเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าก็ถือว่าพักร่างกายพักใจเพราะว่าที่ผ่านมาถ่ายซีรีส์ติด2เรื่องหนูขอพักก่อนได้ไหมหนูแบบเหมือนเราทำงานมานานใช่ไหมพี่เหมือนที่เราเคยคุยกันอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยอ่ะมันรู้สึกเจอคนเยอะแล้วมันปวดหัวมันเป็นอาชีพที่แบบมันต้องมันไม่ใช่แค่มาทำงานแล้วมันจบกลับบ้านอ่ะมันต้องเตรียมตัวมันต้องใช้ energy อยู่ในเซฟโซนของตัวเองในบ้านของตัวเองมานานอะไรอย่างเงี้ยพอมาคุยพอมาเจอคนเยอะอย่างเงี้ยมันก็มีความเครียดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รับเท่าที่เราอยากรับก็รับเอาที่สบายใจเนาะเพราะว่าเราก็ค่อนข้าง

0: ทำงานมานานค่ะก็ถ้ามีงานดีๆแล้วเราก็อยากทำแล้วเราก็เอนจอยกับผู้คนแล้วก็ทีมงานเราก็รับแน่นอนค่ะ
1: ส่วนเรื่องการเงินนะคะสาวก้าวยอมรับสวยๆเลยว่าไม่ได้กังวลสักนิดเพราะทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่เด็กแล้วและเป็นคนไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลงทุนกับทองบ้างนิดหน่อยทำให้รู้สึกว่าแค่พอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนก็อยู่ได้แล้วล่ะค่ะ
2: ส่วนตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวของ2หนุ่มนะคะ2วัยต่างรุ่นต่างวัยกันกับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ค่ะจะมาพูดถึงความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ไปอัปเดตเรื่องผลงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของรอนภัทรพลกันค่ะ
3: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: อาหารแมวคุณภาพ
19: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
1: สีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: มาถึงความภูมิใจนะคะของคุณพ่อเจมส์เรืองศักดิ์กันค่ะเพราะว่าล่าสุดลูกสาววัย7ขวบนะคะเพิ่งจะคว้าเหรียญมาได้จากการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งลีลารุ่นจิ๋วค่ะ
1: ทำเอาคุณพ่อคุณแม่อย่างเจมส์เรืองศักดิ์และครูก้อยณัชชาเป็นปลื้มสุดๆเมื่อลูกสาวคนเก่งน้องเมดาวัย7ขวบคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งลีลารุ่นจิ๋วณเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนมาครองทั้งที่เป็นการลงแข่งครั้งแรกในชีวิตโดยทั้งพ่อเจมส์และแม่ก้อยก็ชื่นชมความเป็นนักสู้ในตัวลูกทั้งยังถือโอกาสนี้สร้างวินัยให้กับลูกไปด้วยค่ะ
16: เป็นความสำเร็จเล็กๆของเด็กน้อยคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราชื่นชมลูกถึงแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆก็คือว่าเขามีความตั้งใจมากกับเด็กอายุ7ขวบเขาก็บอกว่าป้าทุกคนเก่งหมดเลยหนูว่ามันยากนะแต่หนูว่าหนูทำได้เราก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวด้วยว่าไม่ได้ภูมิใจว่าเขาได้ที่เท่าไหร่หรอกแต่ภูมิใจว่ามีหัวใจของความไม่ยอมแพ้นะครับมีความตั้งใจ
5: จริงๆเขาบอกว่าแบบป๊าเป็นไอดอลเนาะตอนแรกที่เขาได้ใส่เหรียญเหมือนเขาอึ้งเหมือนเนาะหน้าตาเขาอึ้งแล้วเหมือนเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ดูแววตาออกเลยว่าแบบ
16: ภู
5: มิใจในตัวเองใช่ป๊าเขาก็เลยบอกว่านี่แหละลูกที่ลูกได้เป็นเพราะว่าลูกพยายามเห็นไหมครั้งแรกลูกได้ที่สองเห็นไหมต่อครั้งต่อไปลูกต้องพัฒนาให้ดีขึ้นนะบ้านเราเนี่ยไม่โฟกัสเรื่องที่หนึ่งเลยไม่จำเป็นต้องสอบได้คะแนนร้อยเต็มไม่ต้องจำเป็นต้องเก่งกว่าเพื่อนแม่รักเท่าเดิมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ลูกพยายามทำอะไรเพื่อแลกกับความรักของพ่อแม่ความรักของพ่อแม่ไม่ต้องแลกในเมื่อคุณผิดหวังคุณแพ้คุณอะไรคุณกลับมาเพราะพ่อแม่รักคุณเท่าเดิม
16: เมื่อไหร่ไปโฟกัสที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยชีวิตมันก็จะเสพติดการชนะ
5: เสพติดการยืนหนึ่ง
16: เมื่อไหร่แพ้เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเสพติดความตั้งใจเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันจะพัฒนาหมดเลยในชีวิตผมจะสอนเขาเสมอว่ารู้แพ้นะลูกแพ้เนี่ยต้องยินดีกับผู้ชนะชนะแล้วเนี่ยต้องอบกอดผู้แพ้ด้วย ต้องให้กำลัง

0: ใจเขา
1: ด้วยน้องเมดานะคะจะลงแข่งอีกครั้งที่ประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: พาไปคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถนะคะรอนภัทรพลค่ะคนนี้นานๆเจอตัวทีเพราะเห็นว่ามุ่งไปทำงานเบื้องหลังเอ๊ะแล้วแบบนี้งานเบื้องหน้าจะทิ้งเลยหรือเปล่าเนี่ย
1: หายหน้าหายตาจากหน้าจอไปนานร่วม2ปีเลยละค่ะหนุ่มรอนพัฒนพลจนแฟนๆนึกว่าทิ้งงานเบื้องหน้าไปซะแล้วหลังผันตัวไปทำงานเบื้องหลังกับการนั่งแท่นเป็นพ่วงกับซีรีส์วายงานนี้หนุ่มรอนเปิดใจว่าจริงๆก็ทำงานควบคู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ยังคงทำซีรีส์และทำเพลงประกอบซีรีส์กับค่ายดูมันดีอยู่เหมือนเดิมส่วนงานเบื้องหน้าก็กำลังจะมีละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องรอส .112 The Musical ตอนปราการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำอยู่ค่ะ
3: ประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาทำงานกับทางดูมันดีนะครับแล้วก็เรื่องของเพลงเนี่ยมาทำกับทาง Social One S1 Music ก็เลยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นงานใหม่ๆทั้ง2ด้านเลยก็เลยใช้พลังงานในการปรับตัวค่อนข้างเยอะหน่อยเราแต่ก่อนเราอยู่แต่เบื้องหน้าครับแต่จริงๆเราก็รู้สึกว่าเราก็เห็นแหละว่าเวลาทำงานเบื้องหลังเนี่ยจะเห็นบรรยากาศประมาณนึงแต่พอมาทำเองปั๊บนะทั้งโครงสร้างของมิวสิกแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของโปรดักชันด้วยอย่างเงี้ยโอ้ท้าทายมากท้าทายผมอยู่เหมือนกัน
4: คนถามว่าจะทิ้งงานเบื้องหน้าไปเลยไหม
3: คิดถึงนะครับคิดถึงก็อย่างนะครับก็มีละครเวทีรอส .112 ก็ทางผู้จัดการก็บอกว่ารับบ้างรับบ้างแต่ก็จะคุยกับผู้จัดการบอกว่าแบบเฮ้ยบางทีกลัวว่าเราจะทำให้แบบงานเบื้องหน้ามันไม่ 100% เพราะว่าเรามีโฟกัสหลายอย่างอะไรแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวถ้าลงตัวแล้วมีบทที่มันน่าสนใจอะไรแบบนี้ครับคิดว่าเราอยู่กับมันมา18ปีเราคิดถึงแล้วแหละก็ยังไงก็เดี๋ยวลองดูครับว่าบทบาทต่างๆหรือว่าเรื่องราวในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนหลังก็เนี่ยครับมาทำเบื้องหลังมากยิ่งขึ้น
1: ยืนยันว่างานเบื้องหน้าก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะเป็นสิ่งที่รักแล้วก็ทำมาตลอด20ปีพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ยังคิดถึงผลงานของตัวเองอยู่ตลอดด้วยละค่ะ
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีผลงานใหม่ของทอมครูซค่ะ
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
6: ช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ทุกคนมานี่มหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
9: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: โอ้โห
13: ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
14: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
15: ินครับ
14: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
15: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
14: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
15: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
14: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
15: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: 30กันยายนนี้นะคะเจอกับเราแล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะคะที่งาน Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert ค่ะแล้วก็สามารถมาร่วมทำความดีนะคะส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆกันได้ผ่านทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเลขที่บัญชี0672135100นะคะมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆไปด้วยกันได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี้เลยค่ะและถ้าใครอยากจะมาจอยด้วยกันนะคะเรามีบัตรโซนลัคกี้แฟนมาแจกกันด้วยจำนวน25รางวัลละ2ใบค่ะแค่บอกเหตุผลสุดจึ้งว่าคุณเลิฟอะไรในNine Entertainของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูกติกากันได้ที่ Facebook Nine Entertainแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง24กันยายนนี้เท่านั้นนะคะและเดี๋ยวเจอกันในวันพุธที่30กันยายนนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะมีผลงานใหม่ของทอมครูซค่ะกับหนังเรื่องใหม่ที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาร่วมงานเปิดตัวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
1: พระเอกซุปตาร์ฮอลลีวูดทอมครูซไม่พลาดมาเรียกเรตติ้งในงานเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกของภาพยนตร์เรื่องดิกเกอร์ของพ่วงกับอเลฮันโดรจีอินาริตูที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งภายในงานนะคะเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ก็เสด็จมาร่วมงานทั้งยังร่วมพูดคุยกับทอมและพ่วงกับอยู่นานถึง10นาทีค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องดิกเกอร์นะคะถือเป็นหนังแนวเสียดสีที่เล่าเรื่องของผู้ชายผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกที่ต้องเร่งแก้ไขหายนะด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความโลภของตัวเองงานนี้นะคะทอมก็ลงทุนแปลงโฉมเพื่อรับบทนำจนจำแทบไม่ได้ส่วนเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์ก็ออกมาก้ำกึ่งหนังเรื่องดิกเกอร์นั้นพร้อมเข้าฉายทั่วโลกเดือนตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะส่วนมูลนิธิเรสซีฟิล์มฟาวเดชั่นก็ประกาศเลื่อนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเรสซีครั้งที่6ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองเจดดาของซาอุดีอาระเบียในเดือนธันวาคมนี้ไปเป็นปลายปีหน้าโดยให้เหตุผลเรื่องของระยะเวลาและความไม่พร้อมเรื่องการจัดงานเทียงนั้นหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันตึงเครียดในภูมิภาคทะเลแดงที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเรสซีนะคะถือเป็นหนึ่งในงานวัฒนธรรมนานาชาติที่สำคัญที่สุดของซาอุดีอาระเบียด้วยความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ
2: พรุ่งนี้เช้ามารอลุ้นผลการแข่งขันของน้องเนเน่รอยัลได้นะคะแล้วมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11 นาฬิกากับNine Entertainค่ะคืนนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันเวระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
3: ับ วันนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะจันครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันเลยเห็นวันนี้คนที่อยู่แถบฝั่งทนนะคะอันนั้นฝนจะตกหนักหน่อยก็เป็นปกติพอนี้หน้าฝนเน
4: า
3: ะ
4: ปลาย
3: แล้ว
4: คิดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็คงจะเข้าเริ่มต้นช่วงหน้าหนาวก็คือตุลานะ
3: ทำไมมันปลายแล้วแต่ทำไมปริมาณฝนนะวัดจากความรู้สึกเรามันเยอะจังเลย
4: ปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
3: แล้วมันทิ้งทวนหรอ
4: ใช่มันก็มาอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าความแปรปรวนจะค่อนข้างเยอะรอบนี้ถ้าเป็นจริงๆรอบนี้ต้องแยกนะผมแยกอย่างนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่ติดกับแม่น้ำโขงตลอดแนวเลยนะตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงอุบลราชธานีเนี่ยอันนี้เราตัดออกไป
3: เพราะว่า
4: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันต่ำกว่าตลิ่งเนี่ย3เมตรบ้าง5เมตรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำจากลำน้ำในฝั่งอีสานที่ไปลงแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะไม่นะยกเว้นที่มันท่วมไปแล้วมันไม่ไหลลงอันนี้ต้องดูด
3: มันขัง
4: อ่ะอันนี้ต้องดูดนะงั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนี้มากน
3: ะ
4: ลุ่มทางภาคใต้ซึ่งยังไม่ใช่ซีซั่นเขาแต่ว่ามันอาจจะมีฝนตกหนักน้ำหลากลงอะไรท่วมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าจะมีลักษณะจำกัดนะคราวนี้สิ่งที่เราต้องดูตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยจะมี2พื้นที
3: ่พื้นที่ไหนบ้างคะ
4: พื้นที่ภาคเหนือ
3: ครับ
4: กับพื้นที่ภาคตะวันออกและอาจจะมีแซมทางภาคตะวันตกนิดหน่อยอ
3: ัน
4: นี้จะได้รับมือได้ถูกว่าเราจะเอาอย่างไรคราวนี้ผมจะไล่ภาคเหนือก่อน
3: ค่ะ
4: นะต้องแยกนะน้ำจากภูเขาน้ำจากป่าไหลหลากมาอะไรแบบนี้เพื่อจะไปลงลำน้ำแล้วมันเปิดลักษณะแบบเหมือนที่จังหวัดน่านอะไรอย่างเงี้ย
3: อ
4: ันนี้จะมีความรวดเร็วมากแล้วก็จบเร็ว
3: ค่ะ
4: นะพอมันไหลลงไปลำน้ำก็ลดระดับแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นที่ท่วมขังก็ต้องดูดออกเพราะเราไปสร้างทำนบ
3: ก็คือไอ้แนว
4: เพราะน้ำที่มันต่ำกว่าทำนบเนี่ยแล้วมันขังอยู่ในต้องดูดออกอ
3: ัน
4: นี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรนี่อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงทางเอาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผมอยากสตาร์ทอย่างนี้นะเพื่อให้เราจะได้เข้าใจว่าเราควรจะดูแบบไหน
3: ค่ะเราก็ต้องเริ่มต้นดูที่
4: เราก็ต้องเริ่มต้นไกลเลยเราก็ต้องไปนู่นเลยล่ะไปที่เขื่อนกักเก็บน้ำหลักๆในสายของที่จะมาเกี่ยวข้องทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: อาจจะเอาทั้งหมดเลยเนาะ
4: เอาเริ่มต้นอย่างนี้เขื่อนภูมิพล
3: ค่ะ
4: นะตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ย 8,327 ล้านลูกบาศก์เมตร
3: ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต
4: ์นับวันที่23กันยายน
3: ค่ะ
4: ก็ประมาณ162ของความจุ
3: ค่ะ
4: โอเคนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยรับน้ำแม่น้ำปิงอ่างเก็บน้ำเนี่ยเหนือเขื่อนภูมิพลเนี่ยรับน้ำจากแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขาทั้งหมดที่ลงแม่น้ำปิงไม่เกี่ยวกับแม่น้ำวังเพราะแม่น้ำวังเนี่ยมันไหลมาสมทบใต้หลังที่จังหวัดตากเนี่ยมันใต้เขื่อนภูมิพล
3: ค่ะ
4: นะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
3: เพ
4: ราะในแม่น้ำวังต้องมี2เขื่อนที่เราต้องรู้เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำน่านแล้วก็มีลำน้ำสาขาเยอะแยะอย่างที่เราเห็นเนี่ยความจุของอ่างโทษขณะนี้มีน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์7,541 ล้านลูกบาศก์เมตร
3: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต
4: ์ก็ประมาณ179
3: ค่ะ
4: แล้วลองเทียบเคียงนิดนึงปี68เนี่ย ช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันของปี68เขื่อนภูมิพลเนี่ย 1,734 ล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ80ปีนี้ร้อยละ62น้อยกว่านะน้อยกว่าปี68ส่วนที่2คือสิริกิติ์ปีที่แล้วเนี่ย 8,403 ล้านลูกบาศก์เมตร
3: 8,309
4: 8,403 8,403 ล้านลูกบาศก์เมตรป
3: ี
4: ร้อยละ88
3: ค่ะของอันนี้
4: ของวันนี้ปัจจุบันเนี่ยร้อยละ79ใกล้เคียงกันคราวนี้ดูว่าน้ำเข้าน้ำออกยังไงวันนี้น้ำเข้าเขื่อนภูมิพลเนี่ย60ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออก3ล้านลูกบาศก์เมตรเข้าเขื่อนสิริกิติ์32ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออก5ล้าน6ล้านลูกบาศก์เมตรงั้นยังรับน้ำได้ถ้ามันไหลลงเขื่อนแต่ถ้าเกิดมันเป็นลำน้ำสาขาที่ไม่ได้ลงในเขื่อนอันนี้ก็ต้องว่ากันตามอีกแบบนึง
3: ค่ะ
4: คราวนี้สำหรับที่เป็นที่เก็บกักน้ำทางภาคเหนือที่สำคัญอีกอันคือเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวง
3: ค่ะ
4: เขื่อนแม่งัดตอนนี้241ล้านลูกบาศก์เมตร 91% หลังๆเนี่ยเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงเนี่ยรู้สึกว่ารับน้ำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นการย้ายที่ฝนตกก็ได้แม่กวง185ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณ170ส่วนแม่น้ำวังแม่น้ำวังเนี่ยมี2เขื่อนเขื่อนกิ่วลมเนี่ยเป็นเขื่อนเล็กเป็นเขื่อนแบบว่าพอน้ำเต็มก็ระบายลงเนี่ยนะตอนนี้95ล้านลูกบาศก์เมตรก็ประมาณ
3: ตอนนี้89
4: โอเคไหม
3: ค่ะ
4: ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมา156ล้านลูกบาศก์เมตร 92%
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าน้ำไหลลงเขื่อนยังรับได้นะแล้วการปล่อยท้ายเขื่อนก็ปล่อยค่อนข้างจำกัดนะถือว่าเก็บกักน้ำ
3: อ
4: ีกเขื่อนนึงที่ต้องดูอันนี้มันมาจากทางแถวอำเภอนครไทยชาติตะกาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะอันนี้คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
3: ค่ะ
4: เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยตอนนี้เก็บกักน้ำ608ล้านลูกบาศก์เมตร
3: ร้อยละ65

0: แล้ว65ก็ยังพอรับได้นะใต้ลงมาเนี่ยมันมีอีกอันแม่น้ำวังทองเนี่ยลำน้ำเข็กเนี่ยอันนี้มันไหลมาสบกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิจิตรตำบลท่าล่ออำเภอเมืองอันนี้ก็อีกอันนึงนะก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วมันมากน้อยแค่ไหนอ
1: าจารย์ไม่เห็นไปล่องแก่งแม่น้ำเข็กเลย
0: แก่แล้วไปไม่ได
1: ้นั้นเนี่ยไม่ได้ไปสม
0: ั
1: ยก่อนไปดีแล้วค่ะไม่ต้องไปผจญภัย
0: เขาไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตกน้ำแล้วมันจะมีปัญหานะพักหลังนี่จะเจออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับร่างกายเยอะมากถี่มาก
1: สนองบนร่างกาย
0: เราดูฟลอของน้ำอ๋อยังมีอีกอันนึงพอลงมาตรงแถวจังหวัดตากจังหวัดนครสุโขทัยเนี่ยมันยังมีการคือเรียกว่าเขื่อนแม่มอก
1: ค
0: ่ะไอ้นี่ก็ความจุประมาณสัก110ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยตอนนี้มี62ล้านลูกบาศก์เมตร
1: 156ค่ะ
0: ไอ้เขื่อนแม่มอกเนี่ยลำน้ำแม่มอกมันจะสัมพันธ์กับแม่น้ำยมนะตอนนี้แม่น้ำยมไม่มีปัญหาโอเคไหมเงียบจริงๆพูดก็พูดเถอะน้ำทั้งหมดที่มาจากข้างบนนะแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำน่านแม่น้ำยมรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่มารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยตอนเนี้ยพันเท่าไหร่
1: 1737ค่ะ
0: 1700ล้านลูกบาทเมตรสถานีวัด42อ่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงแถวสะพานเดชาติวงศ์
1: น
0: ่ะแ
1: ต่ระดับน้ำ
0: ระดับน้ำระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรบ้าง5เมตรบ้างแล้วแต่
1: ค่ะ
0: มันไม่ทะลักออกมันไม่ทะลักออกมันก็เพราะฉะนั้นตัวกำแพงเบอร์ลินของตลาดป่าน้ำโพมันก็
1: ไม่เป็นไร
0: โอ้คุณไปดูดิตรงตลาดป่าน้ำโพมันกำแพงเบอร์ลินนะต้องปีนขึ้นไปดูนะถึงจะแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลักเข้าไปแล้วเนี่ยคุณต้องสูบออกอย่างเดียว
1: ค่ะคือตอนนี้มันอยู่ที่ระดับตรงท่าสถานี C2 นครสวรรค์เนี่ย 1737 ใช่ไหมคะแต่มันมีแนวโน้มเพิ่มอ
0: ่ะแนวโน้มเพิ่มให้เต็มที่ 2,000 เลยอ่ะ2,000 okay. ก็ยังไม่น่ากลัวมันต้อง 2,500 ถึง 3,000 ถึงจะเริ่มวิกฤต
1: สูงสุดตอนนี้มันอยู่แถวแถว 1,800
0: ก็จะคิดว่าเอาเราตีซะว่า 2,000 แต่ว่าพอมันไหลมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมาจากอุทัยมันมีลุ่มน้ำสแกกังไอ้นี่มาเติมอีก150งั้นพอมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเลทเซว่าประมาณสัก 1,700
1: ค่ะ
0: 1,700 ลูกบาศก์เมตรมันก็ต้องปัดออกการปัดออกเนี่ย
1: ปัดไปซ้ายปัดไปขวาเหรอคะ
0: เอาไล่ดูนะเอาปัดไหนก่อน
1: ปัดซ้ายก็ได
0: ้ปัดซ้ายก็คือปัดซ้ายนี่ก็คือประตูระบายน้ำมโนรม
1: ถ้าทางนี้มันจะเป็นฝั่งตะวันออกใช่ไหม
0: ฝั่งตะวันออกปัดซ้ายนี่ฝั่งตะวันออกตะวันออกก็ปัดออกไป230ล้านลูกบาศก์230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: อันนี้คือรวมนะ
0: เออ
1: ค่ะ
0: ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมคลองชัยนาทป่าสักอันนี้180ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: ปัดเข้าคลองชัยนาทอยุธยาซึ่งเดี๋ยวมันก็มาสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดีเนี่ยนะ ประตูระบายน้ำมหาราชเล็กๆประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เท่ากับตัดไป200กว่าแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัดไปแล้ว230ก็เหลือ 1,300 เหลือ 1,300 เนี่ยตัดออกทางฝั่งขวา
1: ตะวันตก
0: เออตะวันตก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ตะวันตกนี่มันมีตรงไหนคะ
0: ตะวันตกก็อันแรกเลยคลองมะขามเท่าอู่ทองประตูระบายน้ำมะขามเท่าอู่ทองนี่เล็ก
1: ๆ
0: 25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ปัดเยอะคือประตูระบายน้ำพลเทพ
1: อ
0: ันนี้คือแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำท่าจีนนี่แหละ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ปัดเยอะหน่อยแม่น้ำน้อยปัดเข้าแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำบรมธาตุอันนี้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นสิริรวมเมื่อปัดออกไป250บวก230ก็ปัดออกไป480 480ก็ไปตัดแล้วก็จะเหลือประมาณ 1,200 ถ้ามันไหลเข้ามาก็เพิ่มขึ้นไป
1: โอเค
0: โฟลว์มันเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นระดับวิกฤตแต่ว่าเดิมเนี่ยมันเคยระบายประมาณ700 800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพอมันระบายเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 เป็น 1,500 อาจจะแม็กซิมัมอาจจะประมาณ 1,700 ลูกบาศก์ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้น้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไอ้ที่มันริมตลิ่งนอกแนวขั้นกองเป็นคลองซอยคลองแยกมันก็จะต้องระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วทางฝั่งตะวันตก ฝั่งขวามือของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มต่ำก็ไล่มาตั้งแต่นี่เลยไล่มาตั้งแต่สิงห์บุรีก็ต่ำแล้วนะแถวอำเภออินบุรีเนี่ยอันนี้ก็ต่ำแล
1: ้
0: วแต่ว่าคงไม่ซีเรียสมากมันจะมาซีเรียสเมื่อเข้าอ่างทองอ่างทองก็มีวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภออ่างทองอำเภอเมืองนะสัตว์จากนั้นเนี่ยไอ้ที่วิกฤตจริงๆก็คือลงมาข้างล่างทางอยุธยาบางบานผักไห่เสนาบางไปอินบางไทรนะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วฝั่งนี้แต่มันก็ต้องไปต่ออีกอ่ะเพราะว่าทางลุที่ราบลุ่มทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะทางพวกทางคลองทางอำเภอสองพี่น้องทางพวกนั้นน่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ระบายน้ำถ้าเขาเก็บเกี่ยวเสร็จก็ใส่น้ำลงไปในทุ่งถ้าใส่น้ำลงไปในทุ่งมันก็ไม่มีน้ำที่จะต้องออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำท่าจีนมากก็จะทำให้การทะลักออกข้างมันจะไม่เยอะยกเว้นตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มันเป็นคอขวด
1: โอเค
0: นะอันนี้เดี๋ยวก่อนจะมาถึงกรุงเทพอันนี้เราไล่มาแล้วแต่เราลืมไล่อีกอันนึง
1: ทางแถบ
0: อ้าวเราต้องไล่อีกอันคือมันมีแม่น้ำมีแม่น้ำหนึ่งที่มากลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยทีหลัง
1: ค
0: ือท่อนแรกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปิงวังยมน่านท่อนที่สองคือเจ้าพระยาบวกป่าสัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ป่าสักก็มาตั้งแต่นู่นอารมณ์เก่าลงมาวิเชียรบุรีไล่ไล่อำเภอเมืองไล่ไล่ไล่ลงมาเนี่ยจนมาถึงหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์น้ำเยอะไหมอ่ะ
0: เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เท่าไหร่ละคุณชุติมา
1: ตอนนี้นะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ70ค่ะอาจารย์608ค่ะตอนนี
0: ้แต่เขารับได้ประมาณ 1,000 นึง
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันกว้างแต่ว่ามันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับน้ำรับได้ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาทเมตรทั้งหมดนะตอนนี้มา600กว่าก็ยังเหลือมีรูมเหลือประมาณสัก300ล้านลูกบาทเมตรได
1: ้ค
0: ่ะแต่ก็ต้องดูปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักด้วย
1: ค่ะ
0: พอระบายลงมาปั๊บไอ้แม่น้ำป่าสักเนี่ยมันก็จะมาชนกับไอ้คลองชัยนาทป่าสักนาคเขื่อนพระราม6พอเขื่อนพระราม6นี่มันจะตัดน้ำไป2ทางทางนึงก็ตัดเป็นแม่น้ำเข้าแม่น้ำป่าสักไปไหลไปจบนะจบก็มาเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิง
1: ตรงอยุธยา
0: บางกระจะสำเภาล่มวัดพุทธไทย
1: น้ำมันวนตรงนั้นนะ
0: นั่นแหละแล้วเรือล่มบ่อยสำเภาล่มตรงนั้นก็จะมีถ้าใครอยากรู้ใครอยากดูน้ำเยอะๆก็ไปนู่นเลยป้อมเพชรไปส่องตรงป้อมเพชรเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมไปเที่ยวป้อมเพชรไม่ได้นะคือวิกฤต
1: ช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดพุทธไทยสวรรค์เท่าไหร่
0: วัดพุทธไทยสวรรค์เลิกไปชั่วคราว
1: ตรงนั้น
0: อ่ะเดี๋ยวโอเคมันก็จะตัดน้ำมาทางนี้ทางน
1: ี
0: ้แล้วก็ตัดน้ำเข้าคลองและผีพัดจากคลองละพีพัดมันก็จะมาเชื่อมต่อกับรังสิตคลองรังสิตคลองสามวาตอนล่างไล่ไปเรื่อยๆคลองแสนแสบน
1: ะ
0: คลองด่านไปนู่นเลยออก
1: อาจารย
0: ์นุ่นไทยเลยคราวนี้ประเด็น
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจสำหรับเราคือข้างบนจะท่วมจะแทมอะไรก็เรื่องนึงอ่ะแต่สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมี3จังหวัดสำคัญอันที่1คือปทุมธานี
1: และ
0: อันที่2คือนนทบุรี
1: และ
0: อันที่3คือกทม
1: โอเค
0: ส่วนทางปลายน้ำที่เป็นสมุทรปราการเราไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันติดไอ้นั่นมันต้องน้ำทะเลหนุน
1: ค่ะ
0: น้ำทะเลหนุนก็ขึ้นมาลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยก็ต้องดูจุดสตาร์ทที่บางไทร
1: ค่ะ
0: ตอนนี้บางไทรเท่าไหร
1: ่อาจารย์คะต้องจุดสตาร์ทที่ว่าเดี๋ยวต้องคุยยาวค่ะในจุดสตาร์ทที่บางไทรรวมไปถึงพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะอีกเขตพื้นที่นึงนะคะคือลุ่มน้ำบางปะกงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ
0: โอเค

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: เอาแล้ว
7: คาดเข็มขัดด้วยลูก
8: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
6: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
8: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
18: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
19: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
14: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
12: าอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
5: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
12: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
3: อาจารย์เราไปสตาร์ทที่ตรงจุดบางไทรที่อยุธยาก่อนได้ไหมคะ
9: ตอนนี้ก็ประมาณสัก1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาที
3: สักประมาณ 1,200 อ่ะ
9: เพราะว่าไอ้ตรงบางไทรมันกว้างมากนะ
3: ค่ะ
9: ถ้าใครไปที่ศูนย์ศิลปาชีพแล้วมองข้ามไปเนี่ยโอ้โหกว้างมากแล้วบางไทรนี่ก็คือแม่น้ำน้อยอ่ะมันก็มาสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆนั้นอีก
3: ถ้าระดับที่เราต้องกังวลเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันมาตรงบางไทรตรงเนี้ยด้วยปริมาณ
9: 2,500
3: ก็อันนี้ก็ยังห่างเยอะนะเพราะตอนนี้ประมาณ 1,200 ค่ะ
9: คือถ้าเกิดวิกฤตที่นครสวรรค์ก็วิกฤตที่นครสวรรค์นะ 2,500 ถึง 3,000
3: ค่ะ
9: วิกฤตหน้าเขื่อนเจ้าพระยาก็ประมาณ 2,000-2,500
3: ค่ะ
9: วิกฤตแถวบางไทรก็ประมาณเนี่ยแหละ 2,000 เนี่ยแหละ 2,000-2,500 ลูกบาทไม่ต่อวินาที
3: ถ้าเกิดว่าตรงบางไทรอ่ะมันระดับ 1,200 งั้นแสดงว่าทั้งนนทบุรีปทุมธานี
9: ก็ยกเว้นที่ไม่มีแนวป้องกัน
3: okay.
9: อาจจะโดน
3: ที่เป็นลุ่มต่ำไม่มีแนว
9: แล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นเนี่ยลาดบัวหลวงอะไรพวกนี้พื้นที่เป็นคลองเชื่อมโยงอ่ะ
3: ค่ะ
9: บางทีถ้าเกิดมันมีฝนตกด้วยแล้วน้ำหลากด้วยเนี่ยไหลลงไม่ได้มันก็
3: แต่อันนี้เราก็ต้องแยกกันไหมคะอาจารย์ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมากับการรับน้ำจากทางเหนือที่มันมาลุ่มน้ำ
9: ตอนนี้มันยังมีอันที่มันยังไม่มีผลคือน้ำหนุนจากทะเลยังมีน้ำหนุนจากทะเลตอนนี้ยังไม่ถึงคราวนี้ถ้าฝนตกมันก็เพิ่มปริมาณน้ำที่จะไหลลงมันยังไม่ได้ไอ้ที่มันท่วมแบบนี่คือท่วมจากแม่น้ำแล้วดันมาตามท่อระบายน้ำนี่เราเคยเจอนั่นอันนั้นคือมันไหลมาแบบนี
3: ้
9: แต่ตอนนี้คิดว่าถ้าถามผมนะด้วยระดับเนี่ยก็ไม่ได้มีการท่วมในลักษณะที่หลากเข้าบ้านเดินทางไม่ได้เนี่ยไม่ใช่สภาพแบบนั้นแต่ก็อาจจะมีบางจุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดบางอำเภอที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือแถวเนี่ยบางบานบางไทรไอ้เนี่ยบางบานผักไห่เสนาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำอาจจะถึงสุพรรณบุรี อำเภอ2พี่น้องอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะ
3: ค่ะ
9: โอเคอ่ะ
3: อาจารย์แต๋วเนี่ยที่บอกว่ากังวลอยู่อะค่ะก็คือปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาถ้าอยู่ในระดับ100มิลลิเมตรอาจจะแตะ200มิลลิเมตรเน
9: ี่
3: ย
9: ไม่ดีไม่ดี
3: ระหว่างเนี่ยค่ะดูไปเลยตั้งแต่23ถึง27กันยายนแล้วเขาบอกว่าต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ24ถึง26กันยายนน่ะมันจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อย่างในภาคกลางเขาก็เตือนกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวม

0: ถึงภาคตะวันออกนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกอันนี้ค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดพอพูดถึงในแถบจังหวัดนี้เราก็ต้องไปพูดถึงลุ่มน้ำอีกลุ่มน้ำหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: อันนั้นคือลุ่มน้ำบาง

0: มันท่วมบ่อยนะจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเนี่ยคือกบินบุรีปราจีนบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูซิว่าระบบที่เป็นอ่างเก็บน้ำในฝั่งของภาคตะวันออกนี่มีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้าง
0: เอาแม่น้ำก่อน
1: ค่ะ
0: มันจะมีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรี
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายคือแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำบางปะกงก็เป็นตัวออกเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาออกสมุทรปราการแม่น้ำท่าจีนออกมหาชัย
1: ค่ะ
0: แม่น้ำแม่กลองออกสมุทรสงครามโอเคไหมแม่น้ำบางปะกงก็ออกตรงป่าชายเลนตรงบางปะกงเป็นรูออกเหมือนกันสมัยก่อนคนจีนก็เข้ามาตามร่องนี้แหละ
1: ค
0: ่ะนะคนจีนที่อพยพมาเข้าร่องบางปะกงก็ไปบางปะกงในบางปะกงที่ว่าเนี่ยนะเราดูอ่างก่อนถ้าเกี่ยวข้องกับแม่น้ำนครนายกรับน้ำมาจากเขาใหญ
1: ่ค่ะ
0: ขุนด่านปราการชนขุนด่านปราการชนตอนนี้209ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ร้อยละ
0: 93
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิด
1: ก็เยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะสิไอ้นี่มันขึ้นเร็ว
1: ค่ะ
0: อ่างเล็กแต่น้ำมาจากเขาใหญ่เยอะอีกอันนึงก็คลองศรียัดคลองบางพระคลองหนองปลาไหลประแสแล้วพวกนี้ไม่ดูนะ มันไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้มากนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีน้ำของลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันมีน้ำมาจากทางสอยดาวมีคลองอยู่2คลองผมจำชื่อไม่ได้คลองสตึงอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไอเนี้ยน้ำมันจะมาไหลลงแม่น้ำปราจีนบุรีมันจะคือที่มันเทมาทางไอ้น้ำมันไหลวนไหลขึ้นเหนือน
1: ะ
0: ไหลขึ้นเหนือในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ น่ะมันจะมีคลองใหญ่ๆ2คลองอ่ะที่มาบรรจบแล้วก็มาเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีผมจำชื่อไม่ได้นะไม่ได้ใส่ใจนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าไอ้ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยพอความดันไอ้ความกดอากาศสูงจากจีนมันแผ่ลงมาเนี่ยมันก็จะดันให้แนวมรสุมมันล้วนลงมาม ันล้วนลงมามันก็จะอยู่ในแนวภาคตะวันออกนี่แหละรวมทั้งเขมรเขมรอะไรเนี่ยตอนนี้มันมีในเวียดนามมันเข้ามาทางล่างนี่ไง
1: งั้นอาจารย์แปลความตรงนี้ให้ฟังเลยกันนะครับเพราะเวลาที่จดมาเนี่ยมันภาษายากอะเวลาที่เขารายงานอะคือตอนนี้ที่มันเป็นไปอะคือมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยมันพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
0: สบกัน
1: ใช่ค่ะ
0: คือจากทางเวียดนามเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะข้างล่างนะทางข้างล่างของทางเขมรแล้วมันก็จะเป็นแนวเดียวกับภาคตะวันออกของเราตราดจันทบุรีระยองชลบุรีปราจีนบุรีเนี่ยนครนายกเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยโอเค
1: แล้วมันก็
0: จะตกหนักตกเบาก็แล้วแต่ที่มันคำนวณไม่ได้เพราะมันวิ่งไปตามที่มันใหญ่จะไป
1: ใช่ค่ะและขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
0: อ
1: ่ะมันก็ปกคลุม
0: แผ่ลงมาก็ดันไงดันลงทวนทั้งฝั่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากอันดามันเนี่ยมันพัดขึ้น
1: ค่ะ
0: มันพัดขึ้นก็เลยต้องบอกว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องระวัง
1: ค่ะ
0: ไอ้ตัวอันไหนที่มันเคยท่วมมันจะท่วมซ้ำซากแล้วยังไม่ได้มีการบริหารจัดการตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะแล้วมันไม่มีคือมันไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่มีอ่างเก็บน้ำมีแต่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่แต่ว่าคงสร้างเขื่อนไม่ได้หรอก
1: อ
0: ันนี้ต้องแยกนะทางฝั่งจันทบุรีตราดระยองนั่นก็อีกแบบนึงนะไม่ต้องอย่ามาปนกันถ้าเกิดทางชลบุรีก็ต้องดูเขื่อนบางพระอ่างเก็บน้ำบางพระดูเขาเขียวดูอะไรพวกนี
1: ้
0: ทางนั้นก็จะมีเขาชะเมาเขาสอยดาวอะไรไล่กันไปเนี่ยนะก็ตามแนวนี้คราวนี้อีกอันหนึ่งพอคุณพูดถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันเนี่ยเราต้องไปดูอีกลุ่มน้ำหนึ่ง
1: อะไรหรอคะ
0: ลุ่มน้ำแม่กลอง
1: ทางแถบจังหวัด
0: กาญจนบุรีราชบุรีไอ้ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเขื่อนหลักเนี่ยสองเขื่อนนะคือเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมทางภาคตะวันตกเนี่ยเราต้องดู2เขื่อนนี
1: ้ค่ะ
0: เขื่อนตะวันทางภาคตะวันตกเนี่ยคือเขื่อนเขาแหลม
1: ค่ะ
0: เขื่อนเขาแหลมเนี่ยอำเภอทองผาภูมินะอำเภอทองผาภูมิเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมตอนเนี้ยถ้าเราดูระดับน้ำนะ ขื่อนเขาแหลมลึกไอ้โทษเขื่อน

0: วชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมตอนนี้ 7,959 ลูกบาทเมตรล้านลูกบาทเมตรร้อยละ90
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้แถวเนี้ยเขาเป็นเขื่อนสูงยังไงยังไงก็ร้อยละ80ร้อยละ90ไม่เป็นปกติ
1: อ
0: ีกเขื่อนนึงคือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยตอนนี้ 15,608 ล้านลูกบาทเมตร 88% ก็ยังรับได้อีกนะแต่ว่าถ้ามันมาทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยถ้ามันไม่เข้ามาลึกเนี่ย2เขื่อนนี่จะเป็นเขื่อนลับจาก2เขื่อนเนี่ยลงมาก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองก็มาแควน้อยแควใหญ่ก็มาสบกันที่ไหนล่ะก็มาสบกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ำสองสีอ่
1: ะ
0: จากแม่น้ำสองสีก็ไหลลงมันยังมีคลองเล็กๆมันยังมีเขื่อนแบบเขื่อนทดน้ำนะเขื่อนวชิระเมื่อก่อนเขาเรียกเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่เขาเปลี่ยนชื่อนะเขื่อนทดน้ำตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไล่มาก็เป็นแม่น้ำแม่กลองก็มาออกที่สมุทรสงครามแต่อันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขื่อนใหญ่สองเขื่อนเนี่ยรับน้ำได้ค่อนข้างเยอะแต่การระบายน้ำจะวูบวาบหน่อยจริงๆอ่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักๆที่เลี้ยงกรุงเทพส่วนนึงมาจากสองเขื่อนนี้นะ
1: ที่ทางศรีนครินทร์
0: ศรีนครินทร์
1: กับวชิราลงกรณ์
0: ใช่ผมไปนอนสองเขื่อนเนี่ยเป็นประจำถ้ามีเวลาว่างก็ไปยิ่งหลังๆนี
1: ่ความรู้พื้นฐานตรงไหนเนี่ย
0: แล้วว่างๆถ้าช่วงเนี้ยไอ้ทางหลวงมอเตอร์เวย์81ใช่ไหม M81 นะบางใหญ่กาญจนบุรีสะดวกแบบเนี้ยก็ถ้าไม่ติดอะไรผมก็ชอบไปเดี๋ยวนี้ชอบไปกาญจนบุรีหารีสอร์ทหาบ้านพักที่อยู่ริมแม่น้ำไซโยกนะโอ้แฮปปี้มากแล้วยิ่งปลายฝนต้นหนาวนี่นะอากาศเย็นแล้วก็เดินป่าด้วยโอ้ชอบ
1: มันจะมีหมอกเนาะคลุม
0: ไม่ต้องหมอกเราไปนั่นน่ะจะมาแล้วก็โดดแม่น้ำนั่น
1: เอฟซีรายการปังหูไอหูอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: อันนี้คือส่วนที่เป็นภาพคือจะตื่นเต้นอะไรก็ตามทีเนี่ยเราต้องใช้ตัวเลขนะสิ่งที่ไม่คาดหมายคือฝนตกอันนี้คาดหมายไม่ได
1: ้
0: แต่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นคลองไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเล็กแม่น้ำน้อยลำน้ำเนี่ยพวกนี้เราต้องดูอัตราการไหลของเขากับความจุที่จะรับรองได
1: ้
0: สมมติว่าความจุมัน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้ามันมีน้ำมา 1,200 เนี่ยมันไม่ล้นตะลิงต้องดูตรงนี้ก่อนเราต้องไปนั่งดูว่าความจุซึ่งมันไม่เท่ากันตลอดลำน้ำน
1: ะ
0: ลำน้ำมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวเนี่ยตรงไหนแคบมันก็รับน้ำได้ไม่เยอะถ้ารับน้ำไม่เยอะมันก็ออกออกข้างได้โอเค
1: คุณผู้ชมนะที่อยากรู้ในเรื่องของตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าให้ตั้งต้นจากตัวเลขอยู่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมชลประทานก็ได้ค่ะจะเป็นชาร์ตที่นุ่นกับอาจารย์วีระแล้วก็ทีมงานเนี่ยเราใช้ในการประกอบข้อมูลนะคะเขาก็จะมีตารางข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกให้รวมไปถึงปริมาณน้ำที่เป็นตัวเลขของเขื่อนต่างๆแล้วก็ภูมิภาคต่างๆด้วยจะได้เข้าใจอาจารย์สถานการณ์ความเป็นไปในตอนนี้ค่ะนุ่นว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยในการบริหารจัดการก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเจอกันเนี่ยทั้งโลกไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นกำหนดหัวข้อในเวทีต่างๆด้วยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะไปพบกับใครบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ
2: ยาดมทูเวตราจะลุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจะลุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่นปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ทิพรสเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอเคเฮอร์เบอร์
10: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉาก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยก็พร้อมคณะนะคะอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะก็มีโอกาสเนี่ยพบปะเนี่ยในหลากหลายผู้คนด้วยกันในหลายเซสชั่นด้วยกันค่ะตอนนี้ที่มีการพบนะอาจารย์มี Bank of America Microsoft Pacific Investment Management Company ค่ะอันนี้ตามที่เป็นข่าวนะคะ Move ก็ที่จับตาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปจับตาในวันพรุ่งนี
6: ้
5: พรุ่งนี้คือการเจอกันของประธานาธิบดีทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิง
6: ทรัมป์เขาจะเลี้ยงรับรองผู้นำที่เดินทางไปประชุมประจำปีของสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยก็เซสชั่นหนึ่ง
5: ค่ะ
6: แต่ว่าคงจะโฟกัสไปที่จะเจอกับสีจิ้นผิง
5: ค่ะ
6: นะสีจิ้นผิงก็มีนัดกันวันที่24แต่ว่าตามเวลาบ้านเราคือ25วันศุกร
5: ์ค่ะ
6: นายกก็จะไปพูดวันที่24ที่สหประชาชาติตามเวลาในบ้านเราก็คงเป็นวันศุกร์25นะส่วนหัวข้อสำคัญที่คุยกันเนี่ยก็หลายเรื่องเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการค้าอัตราภาษีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่เท่าที่สดับตับฟังนะทุกคนลงความเห็นเหมือนกันว่าจีนได้เปรียบอเมริกาในการคุยครั้งนี้
5: ทำไมเขาดูจากอะไรคะ
6: คือเขาดูว่าอเมริกานี่มันดิ้นรนซัดสายมากดีลไม่จบไงอย่างเรื่องอิหร่านเนี่ยก็ไม่จบพูดเช้าอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างนี่มันเอาแน่นอนไม่ได
5: ้
6: ส่วนสีจิ้นผิงเขาเรียบๆนะแต่นี่นะที่น่าสนใจคือรอบนี้นี่มีคนก็พูดนะว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีบรรดาผู้นำของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้เยอะMicrosoft อะไรต่ออะไรเนี่ย AI
5: Meta Nvidia Apple Amazon
6: พวกเนี้ยพ่วงมากับทรัมป์แต่จีนเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีนะแจ็คมาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้ว แล้วมีใครเทนเซนมีหัวเว่ยมันก็จีนเขาก็ไม่ได้เอาพวกนี้ไป นะก็มองว่ามันมีข้อตกลงของจีนกับอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วที่ว่าเลิกทำสงครามภาษีนำเข้าซึ่งกันและกันแล้วจีนก็ผ่อนคลายเรื่องการส่งแร่แร่เอิร์ธอเมริกาก็ผ่อนคลายเรื่องการขายชิปอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คงจะต้องมีการคุยกันแต่ว่ามันเป็นอีกเลเวลหนึ่งมันเป็นอีกระดับหนึ่งนะถ้าเราจับล่องรอยของสีจิ้นผิงที่พูดตอนไปประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ที่เดลีเราก็เห็นแนวแล้วว่าเขาจะไปแนวไหนนะอันนี้มันก็ต้องเชื่อมโยงประสานกันอย่างนี้แล้วสอดแทรกลงไปนิดนึงก็คือนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
5: เจอกับทั้มก่อนเลย
6: ก็เจอกับทั้มก่อนที่ทั้มจะไปเจอกับ
5: สีจิ้นผิง
6: สีจิ้นผิง
5: ผู้นำญี่ปุ่นกับทั้มเจอกันวันที่22กันยายนค
6: ่
5: ะ
6: อันนี้มันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราจะต้องจับตา
5: อาจารย์ดูการจับไม้จับมือเขาสิแล้วการมองอ
6: ่
5: ะ
6: ทำไม
5: อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไร
6: ผมไม่ทราบ
5: ทำไมก็ไม่ได้เช็คแฮนด์แบบปกติอ่ะนี่อาจารย์สอนนุ่นล้วนนั้นเนี่ย คืออาจารย์เคยบอกว่านุ่นต้องดูว่าข้างหลังอ่ะใครธงอะไรนั่งตำแหน่งไหนและการจับไม้จับมือเขาเป็นยังไงแล้วครั้งเนี้ยภาพที่ออกมานุ่นก็ว่าเขาไม่ได้เช็คแฮนด์ปกติอันนี้กำลังจะบ่งบอกไหมคะว่าเออเราแน่นแฟนต่อกัน
6: ประมาณว่าก
5: ระชับมิตรแน่นมาก
6: คือปีกเดียวกัน
5: ค่ะ
6: แล้วอเมริกาก็จำเป็นนะที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นห่วงการที่จีนมีแสนยานุภาพทางการทหารเพิ่มขึ้นตามลำดับในเวลาที่ เกิดสุญญากาศ

0: ของกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาฐานทัพอ่ะเขามีในญี่ปุ่นโอกินาว่าเอ่ยเรือก็เข้าไปที่โยโกฮาม่าอะไรเนี่ยเป็นปกติในเกาหลีใต้ก็มีทหารอยู่ก็จริงแต่ว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์กองเรืออะไรพวกนี้มันถูกเคลื่อนย้ายไปในตะวันออกกลาง มันก็เกิดสุญญากาศระดับหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้จีนบุกไต้หวันเนี่ยอเมริกาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าส่งคนมาไม่ทัน
1: ไม่ทันจริงไม่ทันจริงค่ะก็คือหลักๆแล้วทรัมป์กับทางผู้นำญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคุยกันในเป้าหมายเพื่อประสานนโยบายแล้วก็เกี่ยวข้องกับจีนด้วยค่ะแต่ทรัมป์ก็เจอกับเกาหลีใต้ผู้นำเกาหลีใต้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเกาหลีใต้หลังๆในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันลดระดับลงไปส่วนหนึ่งเพราะว่าเกาหลีเหนือมันเข้มแข็งมากในทางการทหารแสนยานุภาพเนี่ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันกดเกาหลีใต้อยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ซึ่งอันนี้ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาแม้แต่จีนก็ต้องห่าง
1: ๆ
0: รัสเซียก็ต้องห่างๆใช่ไหมเขาก็ดำเนินนโยบายของเขาแล้วเกาหลีเหนือภาคหลังมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอดอยากนะเมื่อก่อนมันเกิดทุพพิกภัยเดือดร้อนอะไรต่ออะไรก็มาต่อรองว่าให้หยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แลกกับความช่วยเหลือปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างดี 4% ถ้าที่ผมจำเราๆนะแต่นี่ไม่รู้ตัวเลขเชื่อถือได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่ได้ย่ำแย่เหมือนเมื่อ5ปี10ปีก่อน
1: อันนี้
0: ก็แล้วก็ดูเขาก็เฟิร์มพอสมควรรัสเซียก็ใส่เงินให้เขาจีนที่ยังต้องประคองอะไรกันก็ท่าทีเขาได้เปรียบง
1: ั้
0: นทางเกาหลีใต้ก็พยายามบอกโอเคมาคุยกันเถอะสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือไม่คุย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามต่อนะคะสำหรับท่าทีของมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: แค่นี
1: ้แก๊งโจนับ10เบิ้ลเครื่องรถเสียงดังก่อกวนก่อนชักอาวุธปืนยิงพลทหารเสียชีวิตหลานสทวัย17บาดเจ็บสาหัส
2: เจ้าก็ว่ากันดีๆตัวเจ้าเป็นพระน่ะ
3: มึงจักของเก่าอันนี้ก็ไว้ของเก่าของมาไว้ของเก่า
4: เออ
3: มึงเจ๊งบ่ฮะ
1: หลวงปู่วัย89สายบวกปะทะคารมเดือดด่ากราดญาติโยมไม่พอใจเอาหมอนไปเก็บแล้วไม่คืนจ่อขับไล่พ้นวัดหนุ่มฉุนมาขอเล่นสนุกแต่เจอตุกติกแถมยังแพ้พนันคว้าไม้คิวฟาดศีรษะชายวัย32ปีบาดเจ็บแถมขู่จะกลับมาใหม่ใครข้องใจเจอแน่ติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิศวภา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9ค่ะพุธที่23กันยายน2569อยู่กับดิฉันนรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของพระกันก่อนเลยแล้วกันคุณตะวันถึงขนาดจะอยู่วัดไม่ได้ชาวบ้านไม่เอาแล้วเพราะพฤติกรรมหลวงปู่รูปนี้นะครับด่าชาวบ้านด่าเจ้าอาวาสเหตุผลไม่มีอะไรเลยหมอนที่แกใช้อยู่เป็นประจำอ่ะใครมาขยับของแกใครมาเอาของแกไปเนี่ยไม่ได้แกไม่ยอมท่านไม่ยอมท่านไม่ยอมนะครับไปดูคลิปกันนะครับปะทะคารมโหดุเดือดกับชาวบ้านครับ
2: ไปเลย
3: ไปเลยที่จะแจ้งเหตุผลเรื่องปองบอกว่าหมอนไม่มีไม่มี
2: เจ้ากระเว้ากันดีๆตัวเจ้าเป็นพระนะ
3: ง่ายเลยก็ไม่ผู้ใหญ่เนาะเอาไปน
2: ี้แม่เอานี้เขาก็เอาไว้แค่มองหั่นกับสิบ้าอารวาสเทียบยาง
3: เอาไว้เขาเก่านี่แม
2: ่ฮะ
3: เอาไว้เอาไว้เขาเก่านี่แม่ฮะมึงจะเขาเก่าอันอันนี้เขาไว้เขาเก่าเอามาเลยเขาเก่า
2: อ
3: ื
2: ม
3: มึงแจ้งบอกฮะแจ้งบอกแจ้งมันบอกชู้กับคุณชู
2: ้เก่งอยู่แล้ว
3: แจ้งก่อน
2: เออ
3: เออเอากับหัว
1: โห
0: ท้าโยมผู้หญิงเลย
1: หลวงปู
0: ่ตีกูไหม
1: ผู้หญิงนะเนี่ยโยมผู้หญิงนะเนี่ย
0: เออนะก็โยมสอนอ่ะมาสอนฉันอ่ะฉัน89แล้วนะหลวงปู่อ่ะอายุ89แล้วอ่
1: ะ
0: นะฮะเออมาสอนว่าให้พูดกันดีๆท่านเป็นพระนี่เออมาสอนฉันได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นก็คือหมอนสี่เหลี่ยมอ่ะคุณตะวัน
1: ค
0: ่ะนะฮะมีคนเอาหมอนเนี่ยนะครับของหลวงพ่อเนี่ยไปไว้ที่อื่นไม่มาวางไว้ที่ประจำของท่านท่านเลยโวยวายขึ้นมาด่าหมดอะจะโยมจะเจ้าอาวาสจะพระลูกวัด
1: ไม่สนเลย
0: ไม่สนหน้าใครทั้งนั้นอ
1: ะ
0: พร้อมบวกพร้อมบวกอย่างนี้ทางพระธรรมวินัยยังไงฮะคุณระวันการที่แบบว่าด่ากับญาติโยมเนี่ยเป็นไง
1: คือก็เป็นอาบัติปาจิตตีหมายถึงว่าอาบัติแบบนี้เป็นอาบัติเบาสามารถปรงอาบัติได้คือไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่ว่ามันก็เป็นโลกวัชชาที่โลกติเตียน
0: อ
1: ะมันก็คือถ้าชาวบ้านเขาไม่เอาแล้วแบบนี
0: ้
1: ก็ต้องพิจารณาตัวเองถึงจะเอาว่าท่านก็ต้องพิจารณาด้วยจะย้ายวัดไหมแต่อาจจะไม่ถึงขั้นสึกอะไรแบบนี้หรอก
0: ไม่ถึงจับสื
1: ่อไม่ถึงขนาดนั้น
0: ไม่อาบัติปาราชิกแต่ว่า
1: ไม่ถึงค่ะ
0: อยู่ลำบาก
1: อยู่ลำบาก
0: แล้วก็จริงๆด้วยล่าสุดทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปนะครับที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับวัดที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะไปพบกับหลวงปู่ปั่น
1: ค่ะ
0: ท่านอายุ89ปีนะครับมาบวชมา10พรรษา
1: ค่ะ
0: นะฮะท่านก็ชี้แจงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเจ้าอาวาสเนี่ยสั่งให้โยมเนี่ยมาทำความสะอาดที่ศาลาการเปรียญนะครับหลวงปู่เนี่ยบอกแค่เดินไปหยิบหมอนมาวางไว้ตำแหน่งเดิมที่เคยทำเนี่ยม
1: ัน
0: ยากหรือไง
1: เออ
0: นี่ๆๆๆวันนี้หลวงปู่เนี่ยท่านนี้นะฮะก็เลยเกิดการปะทะคารมกับญาติโยมขึ้นนะทำไมล่ะขึ้นมาทำความสะอาดแล้วทำไมต้องมาแตะหมอนด้วยหมอนข้าใครอย่าแตะลองฟังฮะ
4: อย่าว่ากูเป็นคนชั่วเด้อหลานนี่นี่หมอนอยู่นี่นี่ว่าแม่ว่าทำความสะอาดกระสันว่าแม่ออกมาทำความสะอาดนี่แม่ออกยังสิขึ้นมาพี่มันผิดมันอาบัติบ่บ่จักยังแม่ออกมาทำความสะอาดมันต้องเอาหมอนมาไว้มันของเก่าเว้นบ่แต่ของเพิ่นเก่าเอ้ยแปลงเอาของกูนี่กูวางสิกูก็ได้วางสิเพราะมันผิดมันเป็นหมาขาดไปบ่เนี่ยบ่อยล่ะหมานี่สิขึ้นมาพี่เห็นสิกลัวท่านี่ล่ะแล้วโอ้โหจริงได้ไงล่ะ
1: เข้าใจที่หลวงปู่โมโหนะหลวงปู่บอกว่าแม่ออกอ่ะคือสิขึ้นมาขนาดนี้หมายถึงว่าโยมที่เป็นผู้หญิงอ่ะแม่ออกอ่ะทำไมถึงขึ้นมาทำความสะอาดบนอาสนะที่พระนั่งอันนี้ก็หนึ่งแล้วนะท่านสงสัยว่ามันผิดไหมอันนี้ไม่ควรก็เลยโมโหแต่ที่สำคัญทำไมทำความสะอาดแล้วหมอนวางที่เดิมไม่ได้อันนี้ก็คือโมโหยิ่งขึ้น
0: อ๋อเหมือนกับเนี่ยของเหมือนท่านบอกใช่ไหมว่าพระที่พระรูปอื่นอ่ะยังวางได้เลยทำไมของท่านเนี่ยไปอยู่นู่นก็อีกตัวนึง
1: ใช่คือแล้วเข้าใจความรู้สึกของคนสูงอายุคือถ้ามองในมุมนี้นะ คนสูงอายุจะห่วงของนะคุณจาม
0: รห่วงของแหละใช่เดี๋ยวพอมีพิธีโอ้โหต้องเดินลุกนั่งไปหยิบไปอะไรมาใช่ไหม
1: ในมุมนึงนะ
0: เรื่องเล็กของเราแต่อาจจะเรื่องใหญ่ของท่าน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นมุมของท่านแต่เมื่อถึงขนาดด่ากันขนาดนี
1: ้
0: นักข่าวเลยไปถามท่านเจ้าวาดครับพระวิไลขันติธรรมโมนะฮะท่านบอกพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได
1: ้
0: สร้างความเสื่อมเสียหลวงปู่ปั่นเนี่ยทำตัวเป็นพระสายบวกด่าญาติโยมตั้งตัวเองเป็นใหญ่ท้าทายชาวบ้านทำลายความศรัทธาที่ชาวบ้านมีให้กับวัดทีนี้ใครจะมากราบไหว้ใครจะมาใส่บาตรในฐานะเจ้าวาดหลวงพ่อบอกว่าขอประกาศไว้ตรงนี้เลยไม่เอาไว้อย่างแน่นอนนะครับท่านบอกว่าจริงๆหลวงปู่ปั่นเนี่ยนะฮะก็มีพฤติกรรมสร้างความขัดแย้งเคยถูกไล่ออกจากวัดไปแล้วหลายครั้งแต่ท่านก็กลับมาแอบจำวัดซ้ำอยู่ที่เนี่ยนะครับออกไปได้ไม่นานก็กลับมาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดหลากหลายเหตุการณ
1: ์
0: นะครับอย่างที่คุณอรวรรณพูดเลยนะฮะทางวินัยเนี่ยไม่ถึงขั้นอาบัติปาราชิกนะฮะแต่ท่านเจ้าวาดบอกว่าแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วชาวบ้านไม่ยอมรับอย่างนี้ชาวบ้านจะมาใส่บาตรไหม
1: ก็ไม่มา
0: ว่าไปด่าชาวบ้านขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับท่านเจ้าวาดบอกเดี๋ยวจะให้หลวงปู่ปั่นเนี่ยออกจากวัดนะครับโดยทันทีคืนความสงบสุขให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านครับ
5: เป็นแบบนี้มาบ่อยมาโดน
6: มาหลายโดนแล้วแต่ว่าอดทนบอกก็บอกว่าได้เถียงจนกี่ขั้นบอกน้ำบอกง่ายจนว่าอยากปล่อยละอายบอกอย่างกับว่าฟังบอกอย่างญาติโยมมาบอกว่าปู่ยายสกปรกหลายเขามาเจียมไม้นี่มันจะเป็นโคตรดาย่ายดีไปทั่วที่พ่อแดนอันนี้ก็สิเว้ากันทีนึงอยู่ที่ว่าจังได๋แต่ว่าข่อยบ่เอาแล้วนะข่อยมาอยู่ไปลำคาญข่อยซื้อถ้าไม่บ้านเมี่ยงเสียหายบ่อยไม่ออกไม่ตวนเขามาวัดมาว่างสินะ
0: ก็มีไม่บ่อยนะที่พระทะเลาะกับญาติโยมอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยเนี่ยสะท้อนให้เห็นปัญหาขึ้นมานะครับ
1: ค่ะพาไปดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะคือหนุ่มคนนึงเขาไปเล่นสนุกเกอร์อยู่กับญาติๆแต่ปรากฏว่าเจอนักแทงสนุกเจ้าถิ่นอะค่ะมาขอเล่นด้วยแล้วทีเนี้ยเล่นได้สักพักนึงจู่ๆเขาก็ถูกคือเขาเรียกว่าอะไรอะไม้คิวอะฟาดไปที่หัวโอ้โหเจ็บหนักเลยนะคะคุณผู้ชมแถมยังข่มขู่สารพัดเลยค่ะ
0: เอา
1: ป้าบ
0: โอ้โห
1: เน
0: ี่
1: ยคือฟาดอ่ะฟาดแรงมากนะคุณจามอนล้มลงกับพื้นเลยอ่ะหนุ่มที่แทงสนุกเกอร์อยู่อ่ะคือถ้าโอ้โหได้ยินเสียงคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ล้มลงกับพื้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเล่นอยู่ในร้านสนุกเกอร์ค่ะในพื้นที่ระยอง
0: ค
1: ือกล้องวงจรปิดก็จับภาพชัดเลยนะคะเกิดขึ้นช่วง21กันยายนที่ผ่านมาประมาณ4ทุ่มอะค่ะเล่นๆอยู่เนี่ยจู่ๆก็โมโหอะฟาดเขามาแบบเนี้ยเขาก็งงสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: คือบางทีนะสนุกเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมาเล่นกันไงบางทีมาเจอกันแล้วก็แบบ
1: เล่นกันได้เลยใช่
0: ไห
1: ม
0: ท้ากันไหมเล่นกันไหม
1: อ
0: ย่างเงี้ยอารมณ์แบบเหมือนกับมาแข่งกันอ่ะ
1: ค่ะคือเขาก็ให้เล่นอ่ะเหมือนมาขอเล่นอ่ะก็ให้เล่นแต่ทีเนี้ย
0: ไม่มีเดิมพนันอะไรหรือเปล่าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: หร
1: ือ
0: เปล่าเพราะว่าการสนุกเกอร์ไม่ใช่การพนัน
1: ไม่ใช่การพนันค่ะแต่ก็เขาเรียกเขาไม่ใช่คำว่าเดิมพันอ่ะแต่ก็มีวางเงินอ่ะมันไม่ใช่การพนันอ่ะนั่นแหละขอเล่นขอเล่นเพื่อความสนุกสนานอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยค่ะเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าคนที่ถูกไม้คิวฟาดหัวเนี่ยคือคุณชัยยงอะค่ะแล้วทีนี้คนที่ฟาดอะเขาเรียกตัวเองนะว่าต้อมสองพี่น้องเขาบอกว่าเขาเป็นนักแทงสนุกเจ้าถิ่นเลยแหละพอฟาดไปเนี่ยคุณชัยยงเนี่ยก็ล้มลงกับพื้นเลยหลังจากก่อเหตุนะเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามที่จะบอกต้อมออกจากร้านเถอะแต่ต้อมอ่ะก็ยังไม่ออกจากร้านตะโกนท้าทายประกาศศักดาว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่นะใครข้องใจกับกูเนี่ยกูต้อมสองพี่น้องรู้จักไหมต้อมสองพี่น้องโอ้โหคนในร้านสนุกเกอร์งงสิใครละต้อมสองพี่น้องคือฝั่งที่เขาเล่นนะคุณชัยยงบอกไม่รู้จักเลยนะเขาก็เลยนำคลิปหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนั่นแหละเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระยองเพื่อให้ดำเนินคดีกับต้อมสองพี่น้องนั่นแหละ ทีนี้ไปสอบถามทางคุณชัยยงที่โดนไม้คิวฟาดหัวเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะตัวเขาเองอ่ะแทงสนุกเกอร์อยู่กับญาติแล้วก็เพื่อนรวม3คนต่อมานะในต้อมก็เดินมาขอเล่นด้วยอ่ะคือตัวเองก็ยอมให้เล่นน่ะบอกว่าจะแข่งกัน2เกมแต่พอเล่นได้แค่เกมเดียวจู่ๆต้อมโมโหตอนนั้นคุณชัยยงบอกไม่รู้เลยว่าต้อมโมโหอะไรนำไม้คิวมาฟาดเขาจนไม้หักอะค่ะ
7: เขาแทงตามหลังผมอะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมแทงไปแล้วผมก็เงยขึ้นมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีๆเขาก็มาตีผมเลยไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้มีอะไรกันเลย
8: ตอนนั้นเราเล่นกันกี่คนอะ
7: ผมเล่นกันอยู่3คนครับหลานผมแล้วก็พี่รู้จักอีกคนนึง
8: อ๋อก็คือเล่นกัน3คนอีกโต๊ะนึง
7: ใช่ครับ
8: ใช่ปะเล่นกันอยู
7: ่ครับ
8: แล้วเขาเดินมา
7: เขาไม่พอใจอะไรไม่รู้อ่ะเขามาเขาบอกเขาขอเล่นด้วยแล้วพี่อีกคนนึงเขาก็จะเลิกเขาบอกว่าเลิกไม่ได้กลางกัน
8: ใครบอกเลิกไม่ได้กลาง
7: กันเขาพูดประมาณว่ากูลงแล้วพวกมึงจะเลิกกันได้ไงกูเสียแล้วกูเสียเยอะด้วยเขาพูดประมาณนี้
1: เนี่ยกูลงแล้วเนี่ยแหละถึงโมโหเนี่ยแหละทีนี้ไปถามฝั่งหลานชายที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันเขาบอกว่าต้อมเนี่ยนะมีอาการคล้ายๆกับคนมึนเมาอะค่ะเดินเข้ามาขอเล่นด้วยพอขัดใจอะค่ะก็ใช้ไม้เนี่ยฟาดหน้าเขาเลยโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ไปถามต้อมกันบ้างไหมต้อมสองพี่น้องเนี่ยเขาบอกกับนักข่าวว่าแบบนี้นะสาเหตุที่เขาลงมือเพราะว่าเขาอะไปขอเล่นลงเงินเดิมพันไว้จำนวนหนึ่ง
0: เพื่อมันสนุก
1: เขาบอกแบบนี้เพื่อความสนุกสนานโดยไปขอหุ้นกับหลานชายของคนที่บาดเจ็บนี่แหละแต่ระหว่างที่เล่นไปได้เพียงแค่ครึ่งเกมปรากฏว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยคุณชัยยงขอเล่นใหม่เขาบอกแบบนั้นนะเขาก็เลยคาใจเอ้ามาขอเล่นใหม่ได้ยังไงเนี่ยหากไม่ต้องการให้ตัวเองเล่นตั้งแต่แรกก็อย่ามาวางเงินกันสิคือคาดเกมอ่ะแค่20บาทเองเขาบอกวางเงินไปแล้วอ่ะกลับไม่เล่นจบเกมตามที่ตกลงไว้ก็เลยโมโหใช้ไม้คิวฟาดเข้าไปตามภาพเลยค่ะ
8: ระวัง20บาทปุ๊บอ่ะเราเล่นต่อไปนานไหม
9: ก็เล่นต่ออีกประมาณครึ่งเกม
8: ครึ่งเกมอ่ะครึ่งเกมปุ๊บ
9: ผมพูดย้ำเลยแหละว่าปืนเป็นเพราะอะไรวะกูว่าทำไมต้องทำแบบนี้ตั้งเองกำนันตรงไหนมันทำผูกวะ
8: ไม่แล้วพอพี่ถามเนี่ยหลังจากที่เล่นไปครึ่งเกมปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมีแพ้ชนะยัง
9: ก็ยังไม่มีแพ้ชนะพี่ก็ว่ามันจ่ายตรงเฉพาะแค่ว่าลูกเปลี่ยนอย่างเดียวครับผมแต่ผมเล่นไปประมาณเกมนึงแล้วเกมนึงไก่ขึ้นเกม
8: อ๋อเกมนึง
9: เกมแรกผมก็เสียปกติแหละแต่ผมก็เข้าเรื่องมุ่งเนี้ยว่าทำไมนักเล่นกำนันแบบไหนที่ว่าที่ตั้งใหม่ด้วยหรือว่าที่ไหนเล่นกันใช่ว่าเล่นก็คือเล่นนี่เสียก็คือเสียใช่ผมเลยบอกว่าผมไม่คิดว่าไอ้ยมทำไม่ถูกนี่หว่าไอ้ยมมองผมแบบไหนอะมองผมโบหรือไงหรือว่าแบบไหนหรือว่าถ้าไม่บอกถ้าบอกไม่เล่นก็คือบอกไม่เล่นผมก็ไม่เคยนะ
8: ที่ว่าไปเล่นแต่แรก
9: ใช่จริงผมก็จะไม่เล่นแต่แรกเลยบอกพี่เพิ่งมายุ่งนี่ผมเสียอยู่ผมก็จะไม่ยุ่ง
1: ไอ้เราก็ไม่เคยเล่นสนุกอะเรา
0: พูดไม่ตรงกัน
1: ค่ะ
0: คนนึงบอกไม่รู้สาเหตุอีกคนนึงบอกว่าอ้าวก็เนี่ย
1: เล่นไม่จบ
0: เล่นแล้วเลิกอะขอเริ่มใหม่อะ
1: ก็เลยโมโห
0: โอ้นะฮะ
1: แต่ทีนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเดี๋ยวก็คงเรียกมาสอบนะว่าสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
0: ครับผมนะฮะคนอาชีพเดียวกันก็ทะเลาะกันเหมือนกันนะครับอย่าว่าแต่เล่นโต๊ะสนุกเดียวกันเลยเนี่ยนะครับอาชีพเดียวกันทำงานอยู่ตรงข้ามกันบริษัทเดียวกันแต่เขาส่งมาเป็นรปภ.แบงค์นึงอยู่ฝั่งนี้อีกแบงค์นึงอยู่ฝั่งนู้นคิดมาโดยตลอดว่าเราสนิทกับเขาเราก็ไปไหว้วานเขาทำนู่นทำนี
1: ่
0: ปรากฏว่าอีกคนนึงเขาบอกเขาไม่ได้สนิทกับเราครับเขาไม่ได้อยากสนิทกับเราด้วย
1: อ้าว
0: เนี่ยคนมันก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นเอามีดแทงกันเลยนี่ฮะเดินมาด้วยความแค้นนี่ช่วยให้ใช้ให้ไปช่วยทำงานอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ยอมเองบอกว่าเองไม่สนิทกับข้าข้าอุตส่าห์ให้ใจเองไปเราทำงานอยู่แบงค์ตรงข้ามกันมา2เดือนข้าไหว้วานเองนิดๆหน่อยๆเองไม่ยอมเหร
1: อ
0: นี่ฮะแล้วสุดท้ายไปมีเรื่องกันทะเลาะกันถึงขนาดเอามีดปอกผลไม้เนี่ยนะฮะแทงกันโอ้โหเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับอำเภอศรีราชานะฮะรปภ.ของ2ธนาคารซึ่ง2ธนาคารเนี้ยเขาอยู่บริษัทเดียวกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คนนึงส่งมาแบงค์เขียวอีกคนนึงส่งไปแบงค์ม่วงซึ่ง2แบงค์นั้นก็อยู่ตรงข้ามกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปพูดคุยกับพ่อแม่ของฝ่ายคนเจ็บคือรปภ.พงพัฒน์นะฮะรปภ.พงพัฒน์คือคนที่กำลังยืนเช็ดรถอยู่แล้วถูกเพื่อนรปภ.เนี่ยเดินเข้ามาหาเรื่องชกต่อย แล้วก็เอามีดแทงกันนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะเล่าว่าลูกชายเนี่ยยืนทำงานอยู่เห็นอีกฝั่งถือเหล็กแท่งยาวๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาแล้วก็เอาเหล็กมาตีที่ศีรษะก่อนหน้านี้ทั้งคู่รู้จักกันแต่พ่อกับแม่บอกไม่ทราบจริงๆว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะฮะลองฟังพ่อแม่ดูก่อนนะฮะ
10: เขายืนชัดรถเก๋งอยู่แล้วทีนี้รถพอรถแบงค์แล้วก็รถพอไทยพาณิชย์อ่ะ
11: เขาเดินมาตีเลย
10: ไม่รู้เขามาจากทางไหนมาเขาก็มีเหล็กมาเขาก็ตี
8: เขาต้องรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับ
10: เขารู้จักกันมาก่อน
8: แต่ไม่ว่ามีแม่ใจว่ามีปัญหาอะไรกัน
10: ใช่
0: เราต้องฟังให้รอบด้านนะเสร็จแล้วฟังพ่อแม่แล้วเนี่ยนะพอได้เบาะแสนะครับไปคุยกับพงพัฒน์รปภ.ที่บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคู่กรณีเนี่ยนะครับทำงานอยู่บริษัทเดียวกันอย่างที่บอกนี่แหละนะฮะก่อนเกิดเหตุนะครับเขายืนอยู่อีกฝั่งนึงจู่ๆนะเพื่อนรปภ.คนนี้ก็ข้ามถนนมาเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะมาชกต่อยเขาตัวเองก็เลยเอามีดปอกผลไม้ที่เหน็บเอวอยู่เนี่ยนะฮะแทงสวนไปหนึ่งครั้งจนเพื่อนรปภ.เนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนมาห้ามแยกออกจากกันสาเหตุมันมาจากอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องเมื่อ2เดือนที่แล้วนะพงพัฒน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่บริษัทเดียวกันก็จริงเป็นรปภ.อยู่แบงค์ตรงข้างกันก็จริงแต่ไม่ได้สนิทนะแต่ฝ่ายที่เดินมาแทงเขาเนี่ยนะครับคิดว่าสนิททำงานบริษัทเดียวกันก็ต้องสนิทกันสินะวันนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยรถเสียรถเสียอยู่จันทบุรีก็เลยโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเขาเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่
1: อ
0: ยรถเสียไหว้วันนี้1 2 3 4ช่วยไปทำให้หน่
1: อ
0: ยนะเขาบอกไม่ไปทำงานอยู
1: ่
0: เราไม่สะดวกหรอกไม่สะดวกที่จะไปทำธุระให้
1: ค่ะ
0: นี่แหละมันเลยเป็นชนวนเหตุมันเลยฝังใจตั้งแต่นั้นมาว่าโอ้โหข้าไหว้วานเองแค่นี้ลดค่าเสียเองไม่ช่วยข้าเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เคยไหมเคยมีคนที่ทำงานเป็นอย่างนี้ไหม
1: มาไหว้วาน
0: คุณจามอนจะบอกคุณจามอน
1: คือคุณจามอนนะสนิทกันไงก็ไหว้วานได้บ่อยเลยล่ะแต่ถ้าไม่สนิทกับใครอ่ะเราไปไหว้วานเขาเฮ้ย
0: ก็นี่ไง
1: ต้องรู้จักเกรงใจนะ
0: เพราะเราคิดว่าเราสนิทกับเขาแต่เขาไม่ได้สนิทกับเรานี่แหละมันก็เลยเป็นปมนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ค่ะ
0: เขาเลยบอกว่านี่แหละก็เลยทำให้ฟางเส้นสุดท้ายมันก็คงหมดลงนะครับนะเหตุการณ์นี้นะครับเขาบอกว่ามันก็เลยทำให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะอ่ะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับตำรวจชุดสอบสวนสภ.บ่อวินนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบพยานเก็บหลักฐานต่างๆใครเริ่มใครก่
1: อ
0: นนะแล้วการเอามีดออกมาเนี่ยมันป้องกันตัวหรือมันยังไง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าถือว่าถึงคุณจะยืนเช็ดรถอยู่แต่คุณเอามีดเนี่ยมาจ้วงแทงเขานะ
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: แล้วดีว่าไม่เป็นอะไรกันมากหมายถึงว่าถ้าถึงแก่ชีวิตถึงแก่อะไรไปเนี่ยโอ้โหมันจะนะมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ฮะเมื่อวานเนี่ยตอนก่อนที่เขาจะเดินข้ามมากันเนี่ยนะเขาบอกว่ามองหน้ากัน
1: ม
0: ีจังหวะนึงสบตากัน
1: ค่ะ
0: ฝั่งนู้นถามตกลงเอาเปล่
1: า
0: ฝั่งนี้ก็โบกมือสัญญาณไปว่าไม่เอาจะทำงานต่างคนต่างอยู
1: ่แ
0: ต่อย่างที่บอกฝั่งนู้นนะเขาฝังใจครับว่า
1: ไม่ช่วยเขา
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะว่าอย่าคิดว่าอยู่ที่ทำงานเดียวกันแล้วจะสนิททุกคนนะจะไหว้วันอะไรใครก
0: ็
1: ระวังหน่อยนะคุณจำพร
0: นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปดูปฏิบัติการนะครับของกระทรวงมหาดไทยเขาบุกจับบ่อนดินแดงเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานี่เองนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหห่างจากโรงพักเนี่ยแค่ข้ามถนนมานะนี่ฮะนักพนันครึ่งร้อยเงินเกือบแสนนะครับอยู่ในบ่อนครับ
12: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
13: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์
14: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
2: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
8: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่อง

เที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: Euro
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
0: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
0: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

เกิดเหตุมือปืน3คนบุกกราดยิงกลางงานปาร์ตี้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในเมืองกวามาคุทาจังหวัดควาซูลูนาธานประเทศแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนบาดเจ็บอีก3คนกลุ่มคนร้ายยังได้จุดไฟเผารถยนต์ของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งก่อนหลบหนีไปเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนที่ยังคงหลบหนีและกำลังเร่งสืบสวนประเด็นความขัดแย้งระหว่างแก๊งอันธพาลคู่อริขณะที่ข้อมูลของตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตบางรายมีประวัติอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือโดยสารข้ามฟากล่มในทะเลชวาประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อเกือบ10วันก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย26คนแล้วในขณะที่ยังคงมีผู้สูญหายอีก109คนกู้ภัยและนักประดาน้ำกำลังค้นหาที่ตัวเรือและห้องพักผู้โดยสารเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากติดอยู่ภายในแม้ว่าเมื่อวานจะสามารถทุบกระจกห้องพักได้แล้วแต่กระแสน้ำที่รุนแรงและน้ำที่ขุ่นมัวทำให้ยังไม่สามารถเข้าไปกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้รัสเซียส่งโดรนโจมตีสถานีบริการน้ำมัน2แห่งในกรุงเคียฟของยูเครนมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก7คนนอกจากสถานีน้ำมันแล้วโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรุงเคียฟยังถูกโจมตีจนทำให้พนักงานรถไฟได้รับบาดเจ็บ1คนกองกำลังรัสเซียยังส่งโดรนโจมตีห้างสรรพสินค้าอัมสตอร์ในเมืองซาปอริเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อีกครั้งและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมคณะออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งแล้วในวันนี้เพื่อเยือนสหรัฐระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมีกำหนดเดินทางถึงฐานทัพอากาศแอนดรูว์และประธานาธิบดีทรัมป์จะให้การต้อนรับด้วยตัวเองตั้งแต่ที่รันเวย์ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้สหรัฐจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวตามด้วยการประชุมสุดยอดเพื่อหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อาจารย์ผู้ชมนะคะไปดูนาทีที่มท.4ค่ะเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบไปบุกทลายบ่อนย่านดินแดงคือเขาบอกว่าเปิดเย้ยกฎหมายมากๆนะอยู่ใกล้สถานีตำรวจไม่ถึง100เมตรแล้วที่สำคัญนะคะพบนักพนันครึ่งร้อยแล้วของกลางเนี่ยเกือบล้านบาทเลยค่ะ
2: ครับผม

0: เข้ากับเครื่องเลยพี่ต้นเลย
1: ไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วดูทางเข้าค่อนข้างที่จะแบบนะคับแคบในสถานที่เนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแต่เข้าไปนี่แหมโอดโถงนะ
2: ถูกต้องค่ะนั่งลงนั่งลงนะคะนี่คือปฏิบัติการที่มท.4นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าตรวจสอบเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงนะคะซึ่งเปิดให้เล่นพนันประเภทไฮโลไฮเทคแล้วก็ตู้ม้าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่พบกลุ่มนักพนันเนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นจำนวนมากรวมตัวลักลอบเล่นพนันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเบื้องต้นสามารถควบคุมตัวนักพนันได้58คนนะคะแยกเป็นผู้ชายเนี่ย22คนผู้หญิง23คนแล้วก็เจ้าหน้าที่บ่อนอีก8คนปรากฏว่าไปเจอของกลางเพียบเลยคุณจามอน
1: ครับผม
2: เป็นเงินสดด้วยนะคะประมาณ 350,000 บาทแล้วก็มีชิปแทนเงินสดนะคะประมาณ 635,000 บาท
1: ครับ
2: ถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนแล้วก็อุปกรณ์การเล่นพนันอื่นๆเนี่ยจำนวนมากเลย
1: นี่ไอ้สองคนเมื่อกี้ที่เขาซักไซส์อยู่เนี่ยเป็นกัมพูชานะก็คงนะนำเข้ามาจากบ่อนฝั่งโน้นให้มาเป็นคนแจกให้มาเป็นเหมือนกับเนี่ยคนทำไพ่ทำอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยนะครับ
2: เนี่ยค่ะก็ไม่รอดนะคะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมของกลางไว้คือด้านทางมท.4เนี่ยนะคะก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นนโยบายจัดระเบียบสังคมและการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยจะไม่ยินยอมให้มีแหล่งมอมเมาประชาชนหรือบ่อนการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะจะทำมาตรการนี้แบบเด็ดขาดเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำนักพนันผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสน.ท้องที่ค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของพนันต่อไปแล้วก็มีการเตรียมขยายผลถึงนายทุนด้วยคุณจามอน
1: ก็ระหว่างที่จับเนี่ยนะฮะจู่ๆเนี่ยมันมีโทรศัพท์หนึ่งสายเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: นะเป็นเหมือนโทรไลน์เข้ามาแปดนะครับอะไรไม่รู้ชื่อเป็นอีโมจิแล้วก็888โทรเข้ามาพวกที่โดนจับเนี่ยก็บอกนี่แหละเจ้านะฮะท่านมท.4ก็ให้ลูกน้องเนี่ยหลอกล่อพูดคุยอยู
2: ่
1: นะครับเดี๋ยวคงได้ขยายผลได้เบาะแสเพิ่มเติม
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นนายทุนนะครับของบ่อนนี
2: ้นอกจากนายทุนก็ยังขยายผลไปเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะที่ให้เล่นพนันที่เปิดเป็นบ่อนนี่แหละเดี๋ยวก็จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับผมนะฮะส่วนที่ชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปบุกช่วยหญิงสาวชาวจีนญาติเนี่ยนะฮะขอความช่วยเหลือมาญาติเขาก็เป็นคนจีนนะ
2: ค่ะ
1: บอกว่าถูกกลุ่มชาวจีนเทาด้วยกันนี่แหละจับตัวไปนะครับเอาโซ่ล่ามข่มขืนแล้วเรียกค่าไทยน้องๆเขาจริงๆตั้งใจจะมาทำงานเป็นแบบพวกเด็กเอ็นนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่ามาเจอกลุ่มพวกจีนเทาด้วยกันหลอกมาครับนี่ฮะเป็นนาทีที่ผู้กำกับตม.นะครับของชลบุรีสนธิกำลังนะครับกับตำรวจสภ.บางละมุงตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ฝ่ายปกครอง20นายนะครับบุกล้อมวิลล่าในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยนี่แหละนะครับนะที่ชลบุรีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อนะครับคนจีนเนี่ยนะฮะแจ้งกับเจ้าหน้าที่มาประสานขอความช่วยเหลือมานะครับแชทมาบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือน้องสาวเขาหน่อยน้องสาวเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีนถูกหลอกมาน ี่ฮะส่งข้อความมาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยถูกขังอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเจ้าหน้าที่เลยแบ่งกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกเข้าไปช่วยตอนเข้าไปนะครับจับกลุ่มชาวจีนได้หนึ่งคนแล้วก็พบหญิงสาวชาวจีนอีกสองรายนะฮะนอกจากนี้ที่ชั้นบนมีคนจีนอีก3คนตำรวจเลยคุมตัวไว้ทั้งแก๊งเลยนะครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบห้องนอนนะครับบนชั้น2 พบหญิงสาวชาวจีนนะครับอยู่ในสภาพสวมชุดนอนร่างกายเนี่ยสะบักสะบอมคุณอรวรรณแล้วอยู่ในอาการหวาดกลัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แต่ปลอบบอกไม่ต้องกลัวนะโปลิสตำรวจมาช่วยแล้วนะครับตำรวจไทยมาช่วยแล้วนะฮะจากการตรวจสอบภายในห้องเนี่ยนะฮะพบว่าน้องๆผู้หญิงพวกนี้นะฮะโดนเอาโซ่ล่ามไว้นะอย่างกับไม่ใช่คน
2: โซ่เลยหรอ
1: เอาโซ่ล่ามกันหนี
2: โอ้
1: เจอถุงยางอนามัยเจออุปกรณ์การเสพไอซ์เจอพอดเคของบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งผ่านการใช้งานแล้วทั้งหมดมีรายงานว่าน้องๆเนี่ยโดนจับล่ามไว้แล้วก็ข่มขืนมาเป็นเหยื่ออารมณ์ของพวกกลุ่มคนจีนเทานะฮะจริงๆพอตำรวจไปซักถามเนี่ยนะครับน้องๆพวกนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาเนี่ยเหมือนกับโดนหลอกมาเขาตั้งใจจะมาทำงาน มาเป็นเด็กเอ็นเนี่ยไม่ได้จะมาแบบว่าค้ากามค้าอะไรนะมาเป็นเด็กเอ็นหาเงินแล้วกลับประเทศแต่โดนพวกนี้หลอกมาน ะครับจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางนะครับพบว่าหญิงสาวชาวจีนทั้ง3รายนะฮะถือสัญชาติจีนนะครับถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังนี้พอมาถึงจับล่ามโซ่กักขังลงมือข่มขืนแล้วเรียกค่าไถ่กลับไปยังญาติบอกว่าถ้าอยากได้น้องสาวของคุณกลับคืนไปก็ส่งเงินมา
2: โอ
1: ้โหนี่มันมาเฟียนะมาอาศัยประเทศเราอยู
2: ่แล้วคนชาติเดียวกันด้วยอ่ะ
1: พวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มจีนเทากลุ่มไหนอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะฮะก็แจ้งข้อหาทั้ง4รายนะครับ4ข้อหาร่วมกันข่มขืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวนะครับร่วมกันกันโชคทรัพย์นะฮะแล้วก็ร่วมกันกระทําชําเรานะครับผู้อื่นด้วยนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ให้การที่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: นะเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลถึงเจ้าของบ้านนะผู้ให้เช่านะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรทำไมถึงมาเช่าบ้านแล้วแบบโอ้โหนะละเลงได้ขนาดนี้
2: ใช่
1: ไหม
2: ใช่
1: พฤติกรรมแบบโหดเหี้ยมอ่ะนะครับ
2: บางทีคนให้เช่าก็ต้องเช็คประวัติให้ดีๆคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาบ้านของเราอ่ะไปทำอะไรแต่พอทำผิดกฎหมายแบบนี้เจ้าของบ้านอาจจะซวยไปด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปดูแก๊งวัยรุ่นนะครับโหเขาบอกว่ากล้าถึงขนาดบุกไปยิงพลทหารเลยนะเจ็บ1นะครับสาหัส1นะเหตุจากการเบิ้ลเครื่องใส่กันมีเรื่องใส่กันครับ
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ที่รัก
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: ใช
8: ่ว้าว
9: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
10: จมกับหนี้นอกระบบ
11: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
12: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
13: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เข้า
9: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: ถือเป็นปัญหาสังคมโจทย์ใหญ่นะที่เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยนะฮะเข้ามารับตำแหน่งคนใหม่น
15: ะ
14: ต้องปราบปรามนะครับพวกโอ้โหวัยรุ่นที่ก่อเหตุเหิมเกรมแบบนี
15: ้
14: ยกพวกไปยิงถล่มนะฮะคู่อริอีกบ้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก่อเหตุชนิดที่ว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยไปกันเป็น10นะครับก่อเหตุเนี่ยฮะเอาปืนไปด้วยยิงปั้งปั้งปั้งนะครับโอ้เหตุการณ์นี้นะครับมีคนเสียชีวิตนะฮะที่บุรีรัมย์นะครับตำรวจสภ.ละหันทรายนะฮะได้ภาพกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะเป็นเบาะแสนะครับของกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่มาก่อเหตุยิงเข้าใส่คนที่อยู่ในบ้านนะครับเหตุการณ์นี้มีพลทหารวัชรินทร์นะฮะอายุ29ปีเป็นพลทหารสังกัดค่ายแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาถูกยิงตอนแรกเนี่ยนะฮะถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตนะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะเป็นหลานนะเป็นหลานนะครับชื่อว่านายเทิร์นหรือนายทรัพย์อนันต์นะอายุ17ปีถูกกระสุนเจาะเข้าที่แขนขวาก็บาดเจ็บสาหัสนะครับก็ส่งตัวทั้งคู่ไปที่โรงพยาบาลละหันทรายนะครับเพื่อนะรักษาตัวจากการสอบถามพบว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหลานของสธ.ตำบลละหันทรายด้วยนะครับตำรวจไปสอบถามภรรยาของพลทหารนะครับที่เสียชีวิตว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรไงขึ้นเธอเล่าให้ฟังว่าตอนประมาณตีหนึ่งเธอนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านกับสามีก็ได้ยินเสียงทั้งรถเก๋งทั้งมอเตอร์ไซค์หลายคันมาเบิ้ลเครื่องอยู่หน้าบ้านนะฮะตอนแรกเนี่ยหลานเดินออกไปดูก่อนแล้วพลทหารที่เป็นสามีของเธอเนี่ยก็เดินตามออกไปจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดเธอก็หมอบอยู่ในบ้านจนเสียงปืนสงบเธอเดินออกไปดูเห็นสามีถูกยิงแล้วครับตอนนั้นไม่รู้ว่าใครยิงแต่ก็ต้องเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละที่ผ่านมาเธอบอกสามีเนี่ยไม่มีเรื่องกับใครเลยแต่ตัวหลานเนี่ยไม่รู้ว่าไปมีเรื่องกับกลุ่มนี้หรือเปล่าทำให้พวกเนี้ยเหมือนบุกมาเขาบอกตั้งใจมายิงตั้งใจมาก่อเหตุครับ
16: เพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะ
17: ช่วงกี่ทุ่ม
16: ประมาณช่วงเที่ยงคืนจะตีหนึ่งรถมอไซค์หน้าสองคันแล้วก็เก๋งคันหนึ่งในรถเก๋งน่าจะห้าหกคนนะคะน่าจะตั้งใจยิงเลยค่ะ
17: เพราะว่ามีการไล่หลานเรามาหรือว่า
16: ไม่รู้หลานนั่งอยู่หลังบ้านค่ะแล้วเขาตั้งใจมาเบิ้ลค่ะแล้วก็เลยเดินออกมาดูกันค่ะ
17: อ๋อก็คือคนตายออกมาดู
16: ใช่ค่ะออกมาดูทั้งหมดเลยค่ะแล้วเขาก็รถเก๋งก็ไปตีรถกลับมายิง
14: ถึงแม้จะมีเรื่องกันจริงอ่ะแต่นึกว่ารุนวันนึกออกไหมยกพวกกันมาเอาคืนอ่ะพูดง่ายๆเอาปืนมายิงอ่
15: ะ
14: นะครับคนที่เสียใจที่สุดก็คือแม่ของพลทหารนะครับแม่เนี่ยนะฮะคือคุณทะเยยนะครับแม่เล่านะบอกว่าจริงๆลูกอยู่ที่ค่ายนะแต่ตอนนี้ลูกป่วย ลาต้นสังกัดกลับมาอยู่บ้านนะครับคาดว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะยิงผิดนะลูกเนี่ยน่าจะโดนลูกหลงไม่รู้แหละว่าหลานไปมีเรื่องกับเขาหรือเปล่าแต่ลูกฉันเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องแน่ๆนะครับแม่เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามายิงลูกแม่ทำไมครับ
8: มันออกมาดูแม่ก็วิ่งออกมาดูเนาะเนี่ยมันก็ขับบุ้นไปนู่นสี่แยกมันไปเล่นเครื่องอยู่นั่นเนี่ยเล่นเครื่องบุ้นแม่ก็ยืนดูมันเลี้ยวมาแม่เลยว่านายพากันเข้าบ้านเด้อมันมาอีกแล้วเข้าบ้านพักผ่อนก็เข้าบ้านแม่ก็เข้าบ้านมาถึงมันเต็งเครื่องแล้วบุ้นมันก็ยิงตุ้มแม่ก็กลัวแม่ก็มอบกระดินเนาะ

0: เคยถูกกลุ่มของนายเทินที่เป็นหลานชายพลทหารเนี่ยไล่ยิงเมื่อปีก่อนนะครับพี่ชายเขาโดนยิงบาดเจ็บเขาเลยมาเอาคืนให้พี่ชายเหมือนกันดูสิฮะมีปืนคนละกระบอกเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาชวนเพื่อนกันไปทั้งหมด8คนเอาปืนยิงใส่เลยฮะ
1: เป็นนานเลยครับเคยยิงพี่ผม
2: แล้วเรารู้ตัวไหมว่าเราทำผิดตัวเราไปยิงน้าเขาอ่ะเรารู้ตัวไหม
1: ไม่รู้ครับเพราะว่าป้องกันตัวครับ
2: คิดว่าเขาจะออกมาทำร้าย
1: ครับ
2: แล้วตอนนั้นมีพูดอะไรก่อนไหมมึงออกมาหรืออะไรเงี้ยมีไหมม
1: ีทางไหนมันวิ่งใส่ผม
2: ใคร
1: ฟังเขาแล้ว
2: ฟังเขามีกี่คน
1: ประมาณ3คน
2: แล้วเรายิงไปนี่คือเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมน้อง ว่าเป็นน้าเขาหรือ
1: ครับไม่รู้เลยมันมืด
0: ก็คาดหวังแหละให้ความรุนแรงเนี่ยมันเบาลงนะตอนนี้มันเหมือนเป็นค่านิยมกันไปแล้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: การเอาคืนกันเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: คือแต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้โชคร้ายค่ะคุณผู้ชมคืออายุแค่14ปีเองนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปงานวันเกิดบ้านเพื่อนคืออยู่อีกหมู่บ้านนึงปรากฏว่าขากลับเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามปกติแต่ว่าเจอวัยรุ่นที่เป็นเจ้าถิ่นอ่ะมาดักรอแล้วเอาฝาครอบพัดลมอ่ะปาเข้าไปอ่ะ
0: เออแค่อยู่คนละกลุ่ม
3: อยู่คนละกลุ่มอยู่คนละหมู่บ้านแล้วปาเข้าไปอ่ะปรากฏว่าน้องอ่ะเขากลัวค่ะเขาเลยบิดมอเตอร์ไซค์หนีเลยแล้วไปชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตนะคะสองคนสาหัสหนึ่งค่ะ
0: คร
3: ับ นี่เลยค่ะตำรวจสภ.หัวทะเลนะคะที่ชัยภูมิแล้วก็พร้อมกู้ภัยค่ะเข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าตอนแรกเนี่ยมีคนเสียชีวิตคาที่เนี่ย1คนบาดเจ็บ2คนแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลน้องที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็เสียชีวิตค่ะชื่อว่าน้องอัฟเพราะว่าคนบาดแผลไม่ไหวคือพอตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนเสียชีวิตคนแรกเนี่ยในที่เกิดเหตุเลยคือน้องไนท์อายุ14ปีนะคะผู้บาดเจ็บนายพีรพัฒน์อายุ14ปีแล้วก็น้องอัฟอายุ14ปีแล้วน้องก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการสอบถามเนี่ยทราบว่าเด็กทั้ง3คนอยู่บ้านนวลขอแล้วพากันมากินเลี้ยงวันเกิดเพื่อนอยู่อีกหมู่บ้านนึงปรากฏว่าพอขี่รถกลับบ้านนะคะก็เจอกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเจ้าถิ่นนี่แหละเขาบอกตอนนั้นน่ะเขาตกใจมากๆเลยเพราะว่าวัยรุ่นเจ้าถิ่นน่ะก็ใช้ฝาที่ครอบพัดลมอะค่ะเอามาปาใส่รถเขาทำให้เขาเนี่ยนะคะบิดอย่างแรงเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนเสาที่เป็นเพิงของชาวบ้าน
0: อ
3: ะที่อยู่บริเวณริมถนนจากนั้นก็ถลายไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงอะค่ะจนมีน้องเสียชีวิตคาที่ในสภาพนี้เลยอ่ะคนชาวมอญ
0: ครับ
3: รถไปชนเสาไฟแบบนี้นะคะ
0: จะกลัวแล้วก็บิดนะดูนะ
3: กลัวมากๆเลยนะคะโหต้องขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.หัวทะเลเนี่ยเร่งที่จะสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะต้องหาตัววัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เลยค่ะ
0: ครับผมเราพักกันสักครู่ครับคุณชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ใครใช้ดีเซลก็ออกไปเติมกันได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตีห้าเนี่ยนะครับน้ำมันดีเซลขึ้น75สตางค์ต่อลิตรปตท.กับบางจากประกาศออกมาแล้วนะครับ
1: ส่วนภาพลาท้ายข่าวคืนนี้ไปดูของสวยๆงามๆกันบ้างเนาะดูเรื่องเทพๆกันมาเยอะแล้ว
0: มีไหมรายการเราม
1: ีไหมนี่เป็นไงภาพความสวยงามของธรรมชาติค่ะคุณจามอนเป็นภาพทะเลหมอกนี่เลยค่ะเขาบอกว่าที่ประเทศจีนนะคุณจามอนขึ้นท่ามกลางหุบเขาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่เหมือนเป็นภาพวาดในนิยายเลยค่ะ
0: จากเสียเที่ยงใช่ไหม
1: ใช่ถ้ามีโอกาสก็ไปดูกันได้ค่ะ
0: ครับผมลาคุณด้วยภาพนี้นะครับคุณพบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องจอ
3: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
4: ไม่มีผิดเลย
3: ไม่มีเลยนะ
4: มีอยู่อย่างเดียว
3: อาจารย์จ๊ะ
4: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
3: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
4: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
3: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
4: ใช่
3: วันนี้ราคาพิเศษนะ
4: ได้เลย
3: ทุบให้จ๊อบหน่อย
4: ทุบเลย
3: วันนี้
4: ราคาพิเศษราคาอยู่ที่999บาท
3: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข่าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
4: ใช่
3: 999
4: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000
3: ว้า
4: ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
3: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
4: ใหญ่ขึ้น

0: ขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
0: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
0: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
0: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
0: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
0: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้990ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
0: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
0: โอ
1: ้ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
0: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS นี้นะ
0: มีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
0: เราแยกความดันกัน
1: GPS นะ
0: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
2: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
0: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Nice Stadium นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คน
2: เรา2คน
3: ครับ
2: นะฮะเราจะไม่แบ่งใครนะครับเพราะว่าอยู่ในทีมของเอเชียนเกมวันนี้คุณใส่แจ็คเก็ตสวยงามมาก
3: ใช่คุณก็ใส่เสื้อสวยงามมาก
2: สวยงามมาก
3: นะครับเพราะว่านี้เราอยู่2คนเพราะว่าคุณเนมนะครับตอนนี้ไปประจำการอยู่ที่นาโกย่า
2: จังหวัดไอจิและก็นาโกย่านะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20
3: ครับ
2: นะครับซึ่งมีภาพบรรยากาศยังไงติดตามได้ทางสำนักข่าวไทย
3: ถูกต้องนะครับ
2: เน้นญี่ปุ่นเข้าไปแล้ว
3: โอ้โหนะครับก็อยากติดตามคุณเนมก็ตามได้นะครับในช่วงข่าวนะครับของภาคเที่ยงและภาคค่ำก็จะเกาะติดนะครับของเอเชียนเกมรายงานสดมา
2: ภาคเช้ามีไหมภาคเช้า
3: ภาคเช้าเป็นคุณพัทรพลมี
2: อ๋อมีนะมี
3: เช้า
2: เที่ยงครับ
3: ค่ำนะครับมีครบนะคร
2: ับ ครบนะ
3: สามเบรกเลย
2: สามเบรกเลย
3: นะคร
2: ับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมตอนนี้ก็เหมือนกลิ่นอายเอเชียนเกมมาแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่พิธีเปิดจะมีขึ้นก็มีแข่งกีฬาบาสเกตบอลมีวอลเลย์บอลเนาะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับ
3: ก็ถือว่าแข่งขันกันเร็วเนาะแล้วก็ช่อง9ของเราเองก็มีการถ่ายทอดสดกันหลายๆชนิดกีฬา
2: ฟุตบอลหญิง
3: ใช่ครับ
2: เสียดายตกรอบไปแล้วบอลหญิงของเราเสมอเวียดนามนัดสุดท้ายไง
3: เสียดายนะถ้าเราชนะเนี่ยเราเข้ารอบเนาะเราไปเสมอสุดท้ายเวียดนามผ่านเข้ารอบด้วยประตูดีกว่าเรา
2: วอลเลย์บอลหญิงของเราก็น่าเสียดายนะครับก็ตกรอบรองชนะเลิศนะครับแพ้ให้กับจีนนะครับซึ่งแก้มือเราได้หลังจากที่แพ้เราที่ชิงแชมป์เอเชียนะ

0: แพ้ไป2ต่อ3ครั้งนี้เขาแก้คืนชนะไป3ต่อ2เราพลาดโอกาสที่จะเข้าชิงอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าสมัยที่2
1: เราก็ชิงนี่ก็โอกาสได้เจอญี่ปุ่นเนาะจะภาพน่าจะสนุกเนาะนะครับแต่ว่าสุดท้ายที่เราก็ไปชิงอันดับที่3นะครับแต่ว่าเราไปย้อนไปดูนะครับพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์
0: วันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ว่าเป็นยังไงบ้างคุณเจ๋งประทับใจไหม
0: ก็เรียบง่ายเรียบง่ายตามสไตล์ของญี่ปุ่นเพราะว่าครั้งนี้เขาจะพิธีเปิดเนี่ยจะจัดแบบเรียบง่ายแต่ก็เน้นคุณค่าของความเป็นญี่ปุ่นนะครับวัฒนธรรมต่างๆนะครับนี่คือนักวอลเลย์ชื่อดังนะครับของญี่ปุ่นเขานะครับก็เปิดฉากมาลูกหัวใจก็คือเหมือนตามที่ธีมของเขานะครับฮาร์โมนิกฮาร์ทบีทนี่นะครับเป็นลูกหัวใจนะในการพิธีเปิดก็มีขึ้นที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สนามพาโลมามิตซูโฮมิโซก็เป็นในส่วนฐานะที่นั่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพิธีนะครับมีนักร้องชื่อดังเขาเป็นนักร้องชื่อดังนะเป็นนักโลกเสกชื่อดังนะครับพิธีเชิญธงของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูโตะนะฮะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นนะครับโตก็ทรงมาร่วมด้วยแล้วก็รวมฐานนักกีฬาของไทยของเราครับท่านดำเนินแจ้งเป็นคนถือธงนะครับกับคุณเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าท่านดาวก็นักกีฬาวอลเลย์บอลและคนหลังนะครับก็คือองค์หญิงนะครับก็เข้าร่วมในพิธีด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรีนริราชกัญญานะครับซึ่งพระองค์ก็จะร่วมแข่งขันในกีฬาขี่ม้าด้วย
1: ใช่นะครับเราก็ชุดที่ใส่เป็นยังไงบ้างนะครับที่ออกแบบโดยด้าน
0: ขององค์โตนะนะครับชื่อคือแบรนด์คือสิริวรรณวรีนะครับ
1: กระดับก็ถือว่างดงามนะครับแล้วมีคนพูดถึงเยอะมากนะครับในชุดพิธีการของเรา
0: ใช่เนี่ยคอนเซปต์ของแบรนด์ขององค์หญิงก็คือคอนเซปต์ก็คือ The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะครับนี่คือจีนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับก็มาด้วยนี่ดูท่านดาวนึกแจ้งนะมีเฉลิมฉาแล้วก็มีองค์หญิงพระองค์ก็ส่งร่วมด้วยนะครับ
1: กระดับก็ไฮไลท์นะครับในการจุดไฟก็เพลิงในกระถางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบง่ายนะครับเจ้าภาพได้ย้อนอดีตไปถึงตอนที่เป็นเจ้าภาพเช่นเกม2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี1958และปี1994ครับก่อนที่โคจิมูโรโฟชิครับนักคว้างคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004และคุณพ่อชิเคโนบุมูโรฟูชิครับอันนี้ก็เป็นอดีตนักกีฬาคว้างค้อนนะครับ5เหรียญทองเอเชียนเกมครับเป็นผู้จุดไฟกระถางในคบเพลิงนะครับที่สนามพาโลมามิตซูโฮร่วมกันเป็นสัญลักษณ์ว่าเอเชียนเกม2026นั้น
0: อย่างเป็นทางการ
1: ฉากขึ้นแล้ว
0: ก็ทั้งพ่อทั้งลูกคือดังในกีฬาคว้างค้อนคุณพ่อเนี่ยดีกรีเป็นแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมถึง5เหรียญทองนะ คุณพ่อชื่อชิเคโนบุส่วนคุณลูกชื่อโคจินะครับโคจิเนี่ยเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมด้วย
1: ใช่คร
0: ับนี่คุณพ่อคุณลูกนะเป็นภาพที่ให้ Father and Son นี่กับพ่อกับลูกเป็นการสื่อสารถึงความเป็นหนึ่งเดียวนะนะครับของญี่ปุ่นเขานะครับซึ่งแน่นอนฮะก่อนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก็มีดราม่าเล็กน้อย
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความที่ปีนี้เขาจัดก็มินิมอลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ก็เขาบอกว่าที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเขาประสบปัญหาก่อนหน้านี้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม
0: โอลิมปิกเกมปี2020บวก1นะครับที่จัดขึ้นปี2020แต่ว่ามาจัดในปี2021เนื่องจากเจอโควิด
1: ใช่
0: ตอนนั้นก็คนก็ไปไม่ได้เที่ยวไม่ได้นักท่องเที่ยวควรมีบัตรก็ขายไม่ออกอีก
1: ทุ่มเงินมหาศาลทุ่มงบประมาณเยอะแยะมากมาย
0: คุณได้ตอนนั้นญี่ปุ่นก็เจ็บไปเยอะดังนั้นเอชเกมครั้งนี้ก็เลยมีการประหยัดหลายอย่างเลยมีเรือสำราญ
1: ใช่ครับ
0: มาเป็นที่พักแล้วก็มีเอาตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นที่พักด้วยแต่ว่าปัญหาก็มีแน่นอนเรื่องระบบขนส่งใช่ไหม
1: ครับก็ระบบการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาในช่วงแรกนะครับคือว่ารถบัสที่มารับนักกีฬานะมาช้านะครับโอ้โหไอ้นักกีฬานั้นรอหลายชั่วโมงเลยแล้วกว่าจะเข้าบ้านที่พักของนักกีฬาเองก็ต้องรออีกเหมือนกันบางชาติเองรอเป็น10ชั่วโมงของเราเองก็เจอนะนักกีฬาแบดมินตันนักกีฬาจักรยานนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเทคบอลด้วยที่เจอปัญหานะครับเรื่องของรอที่พักนะครับ
0: รอรถไปเข้าในเมืองเห็นว่ารอรถประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาจากอินเดียจากจีนประสบปัญหานักกีฬาตะก้อของเราต้องนอนตรงบริเวณนั้นด้วยนะ
1: นอนรออ
0: ่ะนะครับ10ชั่วโมงอ่ะก่อนจะเข้าพักที่เรือสำราญ
1: คอ
0: ต้าเซเดน่า
1: แกโอ้ก็มีโลกในออนไลน์นะครับของนักกีฬาเองหรือชาติต่างๆที่ประสบปัญหาเองนะครับก็มีการลงในเพจเอ็กต่างๆนะครับถึงปัญหาในครั้งนี้นะครับ แต่นะครับของเราเองนะครับนักกีฬาจักรยานนะครับก็มีปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้เรื่องของอาหารก็เป็นประเด็นหนุกอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ครับอันนี้
0: คือธนาคารชยาสมบัตินักกีฬาจักรยานน้องเฟรมนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ารอรถบัสของเจ้าภาพมารับนาน3ชั่วโมงโอ้เนี่ย
1: กว่าจะเข้าโอ้โหที่พักได้นะครับและเรื่องของอาหารเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
0: ก็
1: เป็นนักกีฬาเทคบอลที่ไปเนี่ยครับช่วงแรกๆก็บอกว่าโอ้ได้น้อยมากนี่ครับบางทีของ3อย่างให้เลือกอย่างหนึ่ง

0: อย่างนั้น
1: ไม่แต่ว่าล่าสุดเขาก็ขายไปแล้วแรกๆก็อาจจะมีตะโกนตะกายอยู่บ้านแต่ว่าล่าสุดเขาก็มีการอาหารก็ดีขึ้นนะครับก็ธรรมดาเพราะว่าดาโกย่าจริงๆว่าเขาเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาใหญ่ๆในครั้งแรกเลยนะแต่ก่อนหน้านี้เขาจัดที่โตเกียวแล้วก็ที่ฮิโรชิมาไง
0: แล้วช่วงที่ไปก่อนก็คือว่าไปก่อนที่เปิดการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับของนักกีฬาตะกร้อเองเห็นโหอยู่ในเรือสำราญใหญ่โตมากเลยที่ตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องว่าเข้าไม่ได้นู่นต่างๆนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็ไปพักที่เรือสำราญอย่างนี้ได้แล้วก็เนี่ยครับวอร์มออกกำลังกาย
1: เข้าไปวอร์มอยู่ตรงบริเวณกาบเรือไหม
0: ใช่เขาเรียกกาบ
1: เขาเรียกอะไรกาบเรือปะ
0: วินิจฉัยตกเลย
1: ไม่มีไม่มีนี่เพราะว่าเรือเนี่ยเขาจอดอยู่ที่ท่าของนาโกย่านะครับเขามีที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะครับในสัปดาห์ก่อนที่ว่าต้องพักที่เรือสำราญนี่ก็โพสต์นี่โพสเป็นนักกีฬาตะกร้อนะ
0: ใช่ครับ
1: ปกติถ้าโรงแรมต้องวอร์มบริเวณ
0: ทิวเรียกว่า
1: ลานของเขาอ่ะ
0: บนถนนที่หน้าโรงแรม
1: วอร์มบนอันนี้กาบเรือไหม
0: ใช่ตรงนี้ที่ว่างเป็นกาบเรือ
1: กาบเรือนี
0: ่แต่วอร์ม
1: กาบแต่ไม่รู้ว่าคุณเนลลี่ชิโพเนี่ยเขาให้เข้าไปนี่ได้หรือเปล่า
0: ได้ครับไม่น่าได้ครับเพราะเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านนักกีฬาแต่ว่าใช้เรือสำราญนะครับเป็นที่รองรับของนักกีฬาไม่ใช่ชาติไทยนะครับหลายๆชาติก็จะพักอยู่ที่นี่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาบอกเองจริงๆก็คือเขาจะประหยัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะทุ่มตอนแรกคิดว่าจะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแต่ว่ากลัวว่าเกิดมีปัญหาเอ็กซิเดนท์ขึ้นมาเหมือนโควิดอีกจะทำให้โอ้โหเงินที่ลงทุนไปก็เสียหายมาสารครับสุดท้ายก็ใช้ที่มีอยู่ก็เป็นตัวเลขที่บ้านพักที่เล็กๆอ่ะที
1: ่ตู้คอนเทนเนอร์อ
0: ะไรอ่ะ
1: แบบไม
0: ้บอกว่าเมื่อก่อนคือว่าเป็นที่แบบ
1: ที่พักพิงสำหรับคนที่ประสบอุทกภัยประสบภัยต่างๆ
0: เตรียมมาไว้ใช้อะไรต่างๆก็เลยมาปรับรูปแบบนะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์กันต่างๆว่าทำไมถึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถแก้ไขได้หมดแล้วนะครับส่วนที่ความล่าช้าของรถบัสนี่เขาบอกว่าบางครั้งนะครับก็อาจจะช้าบ้างนะครับแต่ว่าหลายๆชาติที่มาแล้วตรงเวลาเขาก็ไม่มีการโพสต์แต่ว่าใครที่มีปัญหาปุ๊บก็โพสต์มามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของการที่เปิดเพลงชาติของเกาหลีเหนือที่เกาหลีใต้ตอนนั้นนะเขาบอกว่านั่นเป็นข้อผิดพลาดเหมือนกัน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาใช้บริษัทรับเหมาที่เป็นคนดูแลนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นพิธีเปิดปิดเนี่ยใช้บริษัทเซี่ยงไฮ้ต้าฟงอุตสาหกรรมของจีนนะครับ
1: เป็นผู้ที
0: ่รับผิดชอบนะครับส่วนที่คนดูแลการจัดการแข่งขันนี้ทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะครับโอมูระฮิเดะอากินะครับซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันครั้งนี
1: ้ประธานแล้วก็เป็นผู้ราชการจังหวัดของไอจิด้วยเป็นนักการเมืองนะครับก็ล่าสุดนี่ก็หลังๆก็
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ก็ดีขึ้นนะครับ
0: เพราะว่าคุณรัชนีพงษ์เองคุณพัทรพลที่ไปก็บอกว่า
1: เป็นไงข่าวเป็นไงบ้าง
0: จริงๆก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างเดียวนะคือเกิดนิดเดียวแต่ว่าเป็นประเด็นส่วนใหญ่คนจะจับประเด็นปัญหาขึ้นมานะคร
1: ับ แต่ว่าเรื่องดีที่ยิงมีเยอะกว่า
0: ใช่ครับ
1: มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยก็จับจุดมาใช่ไหม
0: ใช่ครับสุดท้ายตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาดราม่าอะไรมาแล้วนะล่าสุดเองเราก็ได้มาแล้ว
1: 3 เหรียญทอง
0: อันดับแรกเน
1: า
0: ะเทคบอล
1: สามทองจากเทคบอล
0: แล้วก็ล่าสุดก็ได้
1: จากมิดแอนด์มาเชียลอาร์ตศิลปะการต่อสู
0: ้
1: ครับการน็อกแอมไง
0: ใช่ครับ
1: นะครับเทคบอลก็อย่างที่บอกไปว่าเราไปเนี่ยตั้งเป้าอย่างน้อยก็คือต้องมีทองอ่ะแล้วเราก็ได้ประเภทคู่ไงคู่ผสมชายคู่แล้วก็หญิงคู่
0: ใช่ครับเราย้อนไปดูนะครับบรรยากาศการแข่งขันของเทคบอลนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุเข้าการแข่งขันเอเชียนเกมด้วย
1: ครับของเราก็เข้าชิงทั้ง3ประเภทนะครับโดยที่ในประเภทคู่ผสมก่อนนะต้นราชนาวีพักพงครับคือฉายาเขาคือต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับน้องนิดสุบาวดีวัวคำจันทร์ในชุดเสื้อสีแดงก็เอาชนะนักกีฬาจากญี่ปุ่นไปนะครับ2-0ชนะแบบสบายๆจำได้ว่าทางน้องต้นนะราชนาวีเนี่ยจังหวะสุดท้ายคนนี้ครับสแมชเอาสแมชเอาก็คือเขาให้สแมชเอาก็คือได้2ครั้งต่อ1เซตนะแล้วก็คว้าเหรียญทองไปครองนะครับ
0: ครับ
1: ประเภทหญิงคู่ล่ะน้องหยกจุฑาทิพย์กัณฑทงครับกับน้องนิดสุบาวดีวัวคำจันทร์สปอร์ตดีก็คนผมสั้นเสื้อแดงนะสุภาพสตรีก็โลกสนามนะครับดีกันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยนะชนะคู่จากเมียนมาไปนะครับ2-0เซต12-6และ12-3ก็คว้าเหรียญทองเปียกคลอนะครับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยและก็เหรียญทองที่2ของสุภาพวดีวงศ์ขับจันทร์ด้วย
0: ใช่ครับส่วนประเภทชายคู่ครับสรศักดิ์เทาซิริครับกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ครับเอาชนะอามัดคัสเซมอาราบีกับโมฮัมหมัดอาเฟสจากเรียบร้อยไปได้2-0เซตนะครับ12-7และ12-4ได้อีก1เหรียญทองครับนับเป็นเหรียญทองที่3ของทีมเทคบอลของไทยนะครับที่กวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเพิ่งมีบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: ใช่ครับแล้วเราก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ครับก็สมราคานะเพราะเราเป็นแชมป์โลกมา
1: ดีกีแชมป์โลกแล้วก็ล่าสุด ทัพนักกีฬานะครับกีฬาเตะบอลเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็กัปตันมีบอกว่า

0: โอ้
1: สวัสดีครับผมกัปตันนะครับขอแสดงคุณยินดีด้วยนะครับ
0: ใช่ครับเขาก็มีโพสต์
1: ไม่ได้ตอบเสียงหล่อด้วย
0: เขามีโพสต์ข้อความอะไรต่างๆ
1: ใน
0: ให้นักกีฬาด้วยนะคร
1: ับ แล้วก็เมื่อวานนี้วันอังคารที่ผ่านมาครับเราก็ได้อีกหนึ่งเหรียญทองนะครับจากกีฬาที่เราบอกไป MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสม
0: ผสมอะไรบ้างครับ
1: ผสมภาษาเนี่ย
0: ไม่ใช่ผสมโซดา
1: ใช่อะไรไม่ใช่ฮะมิกแอนด์มาเชตอาร์นะครับซึ่งในรอบชิงนะน้องแอมนะฮะการจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับในกีฬามิกมาเชตอาร์ในกีฬาทีมชาติไทยก็ชนะในกีฬาเสื้อแดงนะครับก็คือไดอาน่าโปโกเซียนในกีฬาจากบาเรนนะครับก็คว้าเหรียญทองเพิ่มอีก1เหรียญให้กับทัพในกีฬาไทยนะครับเป็น4เหรียญทองซึ่งในกีฬาที่ได้เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้รับไปเหรียญละเท่าไหร่ฮะคุณสมยศฮะ
0: 2ล้านบาทนะครับแล้วก็เหรียญเงินนะครับก็1ล้านบาทเหรียญทองแดงนะครับก็ 500,000 บาทด้วยกันนะครับก็เป็นเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่รัฐบาลมอบให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งเอเชียนเกมส
1: ์ดูการถ่ายทอดสดอยู่น้องโหน้องแบบเก่งมากเนาะน้องแอมไงนี่ฮะได้เหรียญทองเบลครอนะครับโอ้โหสุดยอดนะก็สี่ทองแล้วนะครับแล้วก็ยินดีกับนักกีฬาสาวไทยด้วยของเรานะครับที่แม้ว่าจะตกรอบรองชนะเลิศแพ้กับจีนไปไม่ได้ชิงเหรียญทองในกีฬาวอลเลย์บอลแต่ว่าเราก็ได้เหรียญทองในชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เซตนะ
0: ครับก็น่าเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าเราโอ้โหชนะจีนได้ก
1: ็ดีแล้วก็ไปโอลิมปิกเกมด้วยแชมป์เอเชีย
0: ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายนี่คือความสำเร็จโอลิมปิกเกมมันสุดยอดอยู่แล
1: ้
0: วนะครับแต่ว่านี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราได้เหรียญทองแดงมาปลอบใจแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมอยู
1: ่เอเชียนเกมเมื่อกี้เนี่ยกีฬาเทคบอลกีฬาใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มาอยู่ในเอเชียนเก
0: ม
1: เราจะไปดูสกู๊ปพิเศษของเราเนี่ยกีฬาใหม่ที่มาอยู่ในกีฬาเอเชียนเกมก็คือกีฬาพาเดล
0: พาเดลยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: สบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
2: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนี่ย
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่กลับมาครับในช่วงพักครึ่งเวลา
6: ครับ
5: กีฬาพาเดลคุณรู้จักหรือเปล่า
6: โอ้ผมรู้จักแต่พาเที่ยวอ่ะแต่พาเที่ยวผมได้หมด
5: คุณได้เขาว่าเหมือนผสมผสานมิกซ์แมทช์อาร์ตด้วยกันนะ
6: เออ
5: ระหว่างเทนนิสกับปิงปองเป็นยังไงไปมีสองสาวในกีฬาพาเดลนะครับจะไปทำความรู้จักกับกีฬาชนิดแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยไปแข่งขันในเอเชียนคัพนี้ด้วย
6: ครับ
5: เป็นยังไงไปติดตามกันนะครับในช่วงของพักครึ่งเวลาครับ

0: ื่อนาตาลีปินนาประเสริฐนะคะเป็นนักกีฬาแพดเดิลค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อดาเลสีลุ่งเรืองค่ะชื่อเล่นเทนค่ะเป็นนักกีฬาแพดเดิลค่ะ
0: แพดเดิลเป็นกีฬาที่มาจากเม็กซิโกนะคะเป็นคล้ายๆเทนนิสบวกสควอชซึ่งมันจะมีคล้ายๆเทนนิสแต่ว่าด้านหลังจะมีกระจกด้วยแล้วก็มีตะแกรงด้านข้างบอลผ่านไปแล้วเนี่ยเรายังตีได้อยู่เพราะมันยังมีกระจกกลับมาอีกรอบหนึ่งบอลคล้ายๆเทนนิสเหมือนกันแต่ว่าความดันจะแตกต่างกันนิดนึงนับแต้มก็เหมือนกันกับเทนนิส15 30 45แล้วก็เกมค่ะเล่นถึง6
2: แล้วไอ้การ
1: การได้คะแนนจะยากมากๆเลยค่ะจะแบบถึงเราจะตีตัวผ่านตัวคู่ต่อสู้ไปแล้วแต่คู่ต่อสู้สามารถที่จะตีเด้งเข้ากระจกแล้วเด้งข้ามาก็ได้หรือว่าเขาจะรอกระจกแล้วก็ตีกลับมาได้ค่ะ
0: ค่ะคือเหมือนในเทนนิสเนี่ยตบบอลก็จะจบใช่ไหมคะอันนี้มันโดนกระจกเราสามารถตะปบตบของคนอื่นของคู่ต่อสู้เนี่ยแล้วก็ได้แต้มเราก็ต้องดูตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบเทนนิส360องศาเพราะว่ามันได้ทุกจุดอะค่ะก็คือยากกว่าเดิมเยอะค่ะ
1: สามารถวิ่งออกมาตีข้างนอกแล้วตีกลับเข้า
0: ไปถ้าบอลโดนตะแกรงเราก็ต้องตีต่อถ้าโดนด้านบนก็ยังต้องตีต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเทียบกับเทนนิสอะค่ะมันจะมีหลายลูกช็อตที่ต่างกันแล้วก็มีเพิ่มขึ้นแบบเทนนิสเนี้ยเราไม่ตบอย่างเดียวอันเนี้ยเรามีทั้งวีบราบันเดฮ่าเป็นตบไม่เหมือนกันตรงที่เราอาจจะตบให้มันสไลด์มากกว่าหรือว่าตบซื้อเวลาเพื่อเราจะได้มาข้างหน้าหรือตบแบบที่ให้มันโดนกระจกแล้วออกไปซึ่งเป็นเทคนิคอีกแบบนึงต่างกับแฟลชสแมชอันนี้คือเรียกว่าคิกสแมชค่ะก็คือต้องเรียนรู้ช็อตเพิ่มขึ้นค่ะใช่
2: อีกอย่างที่ต่างเลยที่ถืออยู่ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม้เนี่ยมันต่างจากไม้เล่นกันขนาดยังไงครับ
0: คือจะสั้นกว่าค่ะแล้วก็จะมีรูอย่างเงี้ยนะคะต้องมีสายที่ถือไว้ไม่งั้นบางครั้งมันหลุดออกไปได้ค่ะแล้วก็จะไม่มีเส้นไม่มีเอ็นไม่มีเอ็น
2: หน้าแคบกว่ามันเล็กกว่า
0: ใช่
2: ม
0: ัน
2: ทำให้การบังคับหรือว่าการคอนโทรลอะไรมันยากกว่า
1: คิดว่าง่ายกว่าค่ะคิดว่าง่ายกว่าเพราะว่ามันใกล้กับมือเรามากกว่าค่ะใช่แล้วก็จะไม่ได้มีแบ็กสวิงแล้วก็โฟลโลทูเหมือนเทนนิสคิดว่าถ้าเป็นคนเพิ่งเริ่มมาลองเล่นคิดว่าน่าจะง่ายกว่าเทนนิสค่ะอยากเชิญชวนพี่ๆลองมาเล่นนะคะพี่ๆที่เล่นเทนนิสเล่นแบดเล่นวอลเลย์บอลเล่นปิงปองก็คือชอบแน่นอนติดใจแน่นอนค่ะ
0: สำหรับปิงคือรู้สึกว่าทุกแต้มต้องคิดเยอะค่ะเพราะว่าเทนนิสเนี่ยเราเล่นด้วยความแรงบอลผ่านไปแล้วจบแต้มบางครั้งเราจะอัดทุกลูกใช่ไหมคะมาถึงก็จะซัดเลยแต่แพดเดิลเนี่ยต้องคิดว่าเฮ้ยเขายืนอยู่ตรงไหนของคอร์ตเราซัดไปตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีกระจกด้านหลังนะมันจะเด้งกลับมาแล้วเขาตะปบเราได้ถ้าเขาอยู่ด้านหลังเราอาจจะตีเบากว่าเดิมเพื่อที่เขาจะได้ไม่ถึงบอลแล้วถ้าเขาอยู่ด้านหน้าเราไม่ใช่ว่าตีแรงเพราะถ้าบอลผ่านไปเนี่ยเขาตีกลับมาได้อีกรอบนึงก็อาจจะสไลด์บอลมากขึ้นแล้วก็ดูว่าพาร์ทเนอร์เขาอยู่ตรงไหนด้วยคือรู้สึกว่าทุกแต้มทุกลูกที่ตีเนี่ยต้องใช้ความคิดเยอะกว่าเยอะเลย
1: ใช่เหมือนกันค่ะก็คือต้องเหมือนมันจะเป็นกีฬาชิงพื้นที่ค่ะพยายามสมมุติว่าเราอย่างเทนนิสตีผ่านเขาไปแล้วคือได้แต้มแล้วช่วงแรกๆที่หนูมาเล่นคือแบบอ่ะได้แล้วสรุปเขาตีกลับมาได้เราบอกเอ้าตีกลับมาได้บางทีเราตกใจคิดว่าหนูตีผ่านแล้วคิดว่าวินเนอร์แล้วแต่สรุปแล้วก็คือเขาสามารถตีบอลกลับมาได้บางทีเราตบไปแรงมากเลยค่ะบอลเด้งสูงเขาก็สามารถตบกลับเรามาได้เหมือนกันค่ะ
0: ใช่คือเป็นเกมที่ดีเฟนซ์สำคัญมากค่ะเพราะว่าเรามีการมีกระจกด้านหลังถ้าดีเฟนซ์ไม่ดีเนี่ยชนะยากค่ะ
1: ความยากก็เป็นประเทศที่เราจะเจออย่างเช่นเจ้าภาพหรือประเทศญี่ปุ่นก็คือเขาตีมาก่อนหน้าเราค่อนข้างหลายปีค่ะก็เราก็กำลังจะเร่งให้ทันคู่แข่งค่ะก็มีพวกUAE พวกอินโดนีเซีย
0: อิหร่านก็แข็งแรงค่ะคือเขาแข่งบ่อยซ้อมเยอะมีความสนับสนุนเยอะมากแบบบางประเทศอย่างเงี้ยแบบอินโด

0: ี้ยตอนไปสำหรับแค่เอเชียนเกมนะคะเขาไปฝึกที่สเปน5อาทิตย์ค่ะคือของเราเนี่ยก็ต้องหาสปอนเซอร์กันเองเพื่อที่จะฝึกก็คือขอโค้ชต่างๆว่าช่วยสปอนเซอร์พวกเราหน่อยนะช่วยดูแลพวกเราหน่อยค่ะแต่เราก็มีประสบการณ์มากขึ้นค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เราไปกาตาร์ก็มี17ประเทศแล้วก็เราชนะประเทศแบบฟิลิปปินส์ซึ่งเขาก็โอ้โหเริ่มก่อนเราเยอะมากแล้วก็นักกีฬาเขาก็มาจากเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราทำได้ดีสุดๆชนะเลบานอนชนะหลายประเทศซึ่งประเทศเขาเนี่ยเขาเก็บตัวทั้งปีเขาบอกว่าเขาซ้อมทั้งปีของพวกเราตอนนั้นคือ3วันได้ซ้อมก็3วันก่อนไปอะค่ะก็คือนักกีฬาไทยเราก็เก่งค่ะแบบ
1: อยากเข้ารอบเซมิไฟแนลค่ะอยากเข้าไปถึงรอบชิงเหรียญเลยค่ะฝากพี่น้องชาวไทยช่วยติดตามพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ถ้าลงดูแล้วจะสนุกแน่นอนค่ะ
0: ใช่ค่ะชวนเพื่อนมาลองเล่นพาเดลค่ะสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะไปกันไหมก็ชวนเล่นกีฬาพาเดล
3: เออน่าสนุกนะ
2: สนุกนะ
3: ต้องเสียว่ากีฬาพาเดล
2: พาเดล
3: เป็นผสมระหว่างเทนนิสกับสควอชโอ้โหได้ทำความรู้จักก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านด้วย
2: ครับ
3: ได้รู้จักกีฬาพาเดลเป็นอย่างดี
2: ใช่ว่าตีอย่างไรบ้างแล้วก็ลุ้นนะครับพวกเธอด้วยในการแข่งขัน
3: มีสิทธิ์นะตามเป้าอย่างน้อยรอบรองไปถึงรอบชิงเลยแล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้นะครับ
2: นะครับอ่ะช่วงหน้าครับมาปิดท้ายกันเช่นเดิมกับสปอตแฮชแท็กนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับในสนามฟุตบอลแต่ก็เกิดขึ้นนะครับ
3: ไม่น่า
2: เรื่องอะไรของฟุตบอลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
3: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
2: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาปิดท้ายเช่นเคยนะครับกับสปอร์ตแฮชแท็กครับ
1: คุณเห็นการอะไรฮะสปอร์ตแฮชแท็กวันนี้ฮะ
0: วันนี้เราไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศนะครับ
1: อยู่เมืองไทยนี่แหละ
0: อยู่เมืองไทยแต่ว่าเราล่องใต้ไปหน่อยนะ
1: แต่ว่าคนต่างชาติมาอยู่เมืองไทย
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเจออะไรแปลกๆนิดนึง
0: ถูกต้องแล้วคนนี้เขาเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็เล่นกับหลายๆสโมสรนะครับในยุโรปและในอังกฤษด้วยนะครับก็ล่าสุดเองนะครับไปแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับพีทีประจวบครับแอนดอร์ทาวเซน
1: แอนดอร์ทาวเซนนักเตะชื่อดัง
0: ใช่
1: เอเวอร์ตันสเปอร์เข้ามาค้าแข่งกับพิธีประจวบในฤดูกาลนี้
0: ครับ
1: นะครับเป็นยังไงมีเป็นยังไงฮะ
0: ไปดูไหม
1: ครับ
0: ไปดูครับไปดูนะครับนี่แอนดอร์ทาวเซนที่ช่วงพักครึ่งนะครับวอร์มร่างกายเขา
1: ตัวสำรอง
0: ศึกไทยลีกแล้วจู่ๆช่วงวอร์มนะครับแล้วมีรถนี่ครับบดหญ้าในสนามเนี่ย
1: เรือรถบดหญ้าคือเวลาที่พักครึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมาบดหญ้าเขาจะทำให้หญ้าเรียบ
0: แต่ว่าจู่ๆนี่นะครับจังหวะฟุตบอลมันหนีตัวของไอ้ดอทเซนแล้วเขากำลังที่จะพลิกตัวไปเอาบอลรถนี่มาพอดีรถบดไปชนเขาโอ้โหแล้วไปชนทับข้อเท้าด้วยนะแต่ว่าโชคดีมากเนี่ยครับทาวเซนไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแค่มีบาดแผลถลอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่ทั่วโลกก็เอาไปแชร์กันเยอะนะFox Sport เขาเอาไปลงด้วยนะครับบอกว่าเฮ้ยเกิดขึ้นได้ไงแบบการในแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกเลยเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ไอ้ดอทเซนหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นหนัก
1: เป็นไรหรือเปล่า
0: สุดท้ายนะครับแค่
1: ลงสนามด้วย
0: แผลถลอกแล้วก็สามารถลงสนาม
1: ในลงสนามในช่วงท้ายเกม
0: ท้ายเกมได้นะครับ
1: เป็นตัวสำรอง
0: ใช่ครับเขาก็ได้เปิดเผยล่าสุดด้วยนะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าขนลุกมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเขาก็งงตอนแรกๆแล้วที่มีรถอยู่ข้างๆสนามอ่ะแต่เขาไม่คิดว่ารถจะเข้ามาในช่วงที่นักกีฬาวอร์มร่างกายอยู่ขนาดนี้ใกล้ชิดขนาดนี
1: ้
0: แต่ว่าก็บอกว่าโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากเขากังวลเรื่องเดียวตอนนั้นคือว่าเฮ้ยข้อเท้าเป็นอะไรหรือเปล่าเขากลัวว่าข้อเท้าเขาจะหักหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าข้อเท้าเขาหักแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขานะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกของเขาแล้วก็แปลกทั่วโลกนะครับเพราะทั่วโลกนี่ก็ลงข่าวนี้บอกว่าช็อกกับเหตุการณ์นี้
1: กับเหตุการณ์ก็ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็สโมสรฟุตบอลต่างๆในไทยลีกก็บอกว่าจะไม่มี
0: การแบบ
1: เรือรถบดอะไรแบบนี้ไม่นะไม่มีนะ
0: โอ้เพราะช่วงนักกีฬาวอร์มมาทำแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้อันตรายความปลอดภัยสำคัญนะ
0: ใช่ครับก็โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับอ่ะวันนี้นะเต็มอิ่ม
1: ครบถ้วน
0: ใช่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ยังเกาะติดเอเชียนเกมกันต่อนะ
1: ครับ
0: แล้วลุ้นเชียร์นะครับทัพนักกีฬาไทยให้คว้าเหรียญทองกันให้ได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับเดลซีโรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลานอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนวันอังคารถือเป็นการพบกันแบบต่อหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวเนซุเอลาช่วงต้นปีที่ผ่านมารักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ปรับเปลี่ยนท่าทีหันมาให้ความร่วมมือกับสหรัฐมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่ร่วมกันในเดือนสิงหาคมเพื่อให้สหรัฐเข้าถึงสิทธิ์ในน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาผู้บริหารอุทยานโบราณคดีโคลอสเซียมโบราณสถานที่ดังของอิตาลีในกรุงโรมสั่งปิดการเข้าชมและท่องเที่ยวโคลอสเซียมอย่างไม่มีกำหนดหลังเกิดเหตุช่างเทคนิคหนุ่มวัย22ปีพลัดตกจากที่สูงจนเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติงานโดยเขาพลัดตกจากความสูงประมาณ10เมตรภายในอัฒจันทร์โบราณขณะที่ทางการกรุงโรมกำลังสืบสวนคดีนี้ในฐานะคดีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แบดมินตันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้แชมป์เก่าพบญี่ปุ่นเจ้าภาพโดยหญิงเดี่ยวอันเซยองมือหนึ่งของโลกและเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์2024ตบเอาชนะอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกขวัญใจเจ้าถิ่น2-1เกม21-9 18-21และ21-11ช่วยให้เกาหลีใต้ขึ้นนำก่อน1-0คู่จากนั้นนักตบสาวญี่ปุ่นมาเก็บชัยชนะ3คู่รวดจากหญิงคู่มือ1หญิงเดี่ยวมือ2และหญิงคู่มือ2พลิกกลับเอาชนะ3-1คู่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับจีนอดีตแชมป์10สมัย

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: คุณกับเกอเกอจางกัวหลงก็เคยพบเจอกันใช่ไหมคะคุณเล่าให้พวกเราฟังหน่อย
3: ฉันจำได้พ่อเคยบอกฉันว่าเกอเกออยากเสนอชื่อฉันประกวดมิสฮ่องกงแต่ตอนนี้เกอเกอกับพ่อฉันก็ไม่อยู่ข้างๆฉันแล้ว
2: โอ้น่าสงสาร
3: ฉันเดาที่ฉันอยู่ที่นี่วันนี
2: ้จริง
3: วิญญาณพวกเขาจะรับรู้และต้องดีใจกับฉันแน่นอนค่ะฉันคิดถึงเกอเกอกับคุณพ่อมากเลยค่ะ
2: ฉันเห็นเลยน้ำตาที่ไหล
4: ดีมาก
2: เยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากหนูแม่จุนเอ้ย
5: เอามงไปเลยร้องไห้ขนาดนี้
2: เป็นกำลังใจให้เอาล่ะคุณลงไปพักก่อนนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอเชิญหมายเลข12จงเจียเป่า
6: จงเจียเป่าถึงคุณแล้วเร็วเข้า

0: โหคนนี้สวยก็สวยอยู่แต่หน้าบึ้งเกินไปฉันชอบเคที่มากกว่า
1: ทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลข12จงเจียเป่ามิเชลตอนนี้ฉันเรียนอยู่ปี2

0: ฉันมาประกวดมิสฮ่องกงก็เพราะ
1: พูดสิ
2: คิดนานจังสคริปต์หรือเปล่า
3: อีกคนนิ่งไป
0: ที่ปีนี้ฉันมาประกวดมิสฮ่องกงเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ชอบแพ้ดังนั้นฉันมั่นใจมากค่ะในเมื่อปีนี้ฉันมาประกวดฉันต้องกลายเป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนฉันขอบคุณค่ะ
4: ว้าวชอบ
2: เยี่ยมด้วยฉันด้วยด้วยมั่นด้วยเป็นธรรมชาตินี่เลยค่ะสิบไม่หักเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสาวงามท่านนี้โอเคคุณแนะนำตัวเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนช่วยเงียบหน่อยนะคะงั้นเราเชิญสาวงามทั้งหมดมาร่วมกันถ่ายรูปหมู่เลยดีไหมคะ
5: สวัสดีครับคุณจงผมถามคำถามคุณได้ไหมครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผัง
5: คุณมีแฟนหรือยังครับ
4: ว้าวว้าว
2: ถาม
4: ใ
2: ครดีแล้วแม่เล่นถามอะไรไม่รู
0: ้ตอนนี้ฉันไม่มีแฟนค่ะ
5: ดีเลยครับผมก็ไม่เหมือนกัน
2: เอาแล้วเอาแล้ว
5: คุณจงครับคุณจะพิจารณารับรักผมหรือเปล่า
2: อย่างนี้ก็ได้เหรอไม่เลยนะ
0: ขอโทษค่ะคุณผังตอนนี้ฉันยังไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะคุณไม่ใช่สเปคฉัน
5: คุณไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะผมไม่ยอมแพ้แน่ขอบคุณครับ
2: เอาแล้วเอาแล้ว
6: สาวๆการแสดงออกของพวกคุณเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่าแน่นอนว่ายังต้องปรับปรุงกันอีกมากอย่างเช่นการพูดจากริยาที่อยู่บนเวทีดูท่านั่งพวกคุณตอนนี้สินั่งดีๆหลังตรงๆแต่ว่ายังไงพวกคุณก็ไม่ได้ทำลายชื่อเสียงไม่ส่องกงของเราปรบมือให้ตัวเองด้วยอ่ะปรบมือปรบมือดีมากดีมากแต่ว่าจงจือเป่าคุณไม่ต้องปรบมือฉันไม่เข้าใจว่าคุณคิดอะไรอยู่ได้เอาสมองขึ้นบนเวทีหรือเปล่าอะไรคือในเมื่อปีนี้ฉันมาประกวดฉันต้องชนะฉันต้องได้ที่หนึ่งหมายความว่าอย่างไรคุณอยากให้ทุกคนคิดว่าคุณเป็นโรคจิตเภทหรือว่าพวกเราจะโกงผลการประกวดแล้วให้คุณชนะเหรอทำไมคุณถึงใช้วิธีพูดเอาใจมวลชนแบบนี้เพื่อแย่งซีนพวกก็ประกวดคนอื่นๆด้วยพวกคุณคิดเหมือนกันไหมมันไม่ดีใช่ไหมทำแบบนี้ไม่มีสปิริตของความเป็นทีมเอาซะเลย
5: ฮายขอโทษครับมาทักทายนิดนึง
6: คุณชายอีสวัสดี
5: คุณชายอีอะไรกันพี่แคปพี่แคปพี่แคปไม่ได้เจอกันนานเลยคุณรู้ไหมเมื่อกี้ข้างนอกคนเยอะมากผมก็เลยทักทายคุณไม่ได
6: ้นี่คุณผังทุกคนเคยเจอแล้วทักทายสิจ้า
2: ไ
6: ปทักทายทักทายขอบคุณคุณชายอีเมื่อกี้คุณยุ่งขนาดนั้นไม่ใช่เมื่อกี้คุณยุ่งมาตลอดยังมาเป็นพิธีกรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกรรมการให้เราเหนื่อยหน่อยนะคะ
5: ไม่เหนื่อยครับถือว่ามาสนุกนะ
6: อ๋อเหรอคะ
5: ครับครับพิธีสาเลยนะครับ
6: ไม่หรอกค่ะไม่เลย
5: คุณจงเมื่อกี้ขอโทษนะครับผมเห็นว่ามันน่าเบื่อนิดหน่อยก็เลยสร้างบรรยากาศอย่าถือสาเลยนะครับ
0: ไม่ถือแล้วค่ะฉันก็ไม่อยากให้คุณถือสาขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ปฏิเสธออกไป
6: อากาศ
5: อย่าว่าเขาเลยนะครับผมผิดเอง
6: โอ้ไม่เลยไม่
5: ถ้าเบื่อบนว่าคุณก็โยนความผิดให้ผมได้เลย
6: ไม่หรอกค่ะไม่หรอกไม่หรอกรู้จักมาหลายปีแล้วรู้ว่าธุรกิจบันเทิงต้องทำแบบนี้มันถึงจะสนุกนะคะทำดีมากดีมาก
5: ผมไม่รบกวนพวกคุณแล้วนะบ๊ายบายครับ
6: บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหันมามอง
0: มีการสบตากันอีก
7: ปีนี้ฉันมาประกวดมิสฮ่องกงเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ชอบแพ้ดังนั้นฉันมั่นใจมากค่ะในเมื่อปีนี้ฉันมาประกวดฉันต้องกลายเป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนฉันขอบคุณค่ะ
5: เปาเธอทำได้ดีมากเยี่ยมมาก
0: จริงเหรอคะพวกคุณไม่คิดว่าฉันพูดแบบนั้นบนเวทีดูอวดดีหรือเวอร์เกินไปเหรอ
5: ทำไมกลัวเลยแล้วจะพูดทำไม
0: ฉีฉีขโมยเรื่องของฉันไปพูดเป็นเรื่องของตัวเองคนข้างล่างเวทีฟังแล้วก็ประทับใจทั้งนั้นฉ
6: ฉันจะแพ้ให้เขาแบบนี้ไม่ได้ค่ะฉันเลยคิดว่ามีอะไรแรงๆที่ทำให้ทุกคนกลับมาโฟกัสที่ฉันได้บ้าง
5: ก็นั่นไงเล่าเธอรู้ว่าต้องทำยังไงและทำได้ดีมากด้วยอาเปาในที่สุดเธอก็รู้ว่าบนเวทีล่างเวทีไม่ใช่เพื่อนเธอสักคน
6: อาเปาถ้าครั้งนี้ฉันไม่ให้กระเป๋าวิเศษกับเธอ เธอไม่ได้ขึ้นเวทีแน
7: ่ใช่แล้วค่ะพี่หลินหลิน
6: พี่รู้ได้ไงว่าจะมีคนทำชุดฉันขาดเรื่องจงใจเล่นงานไม่ให้เธอขึ้นเวทีได้มีแค่ไม่กี่อย่างหรอกอย่างแรกก็คือวางยาให้เธอท้องเสียอีกอย่างก็คือทำให้ชุดเธอขาดเพราะงั้นของในกระเป๋าก็แค่เตรียมเพื่อกันไว้ก่อนแต่ว่าฉันต้องชมว่าเธอเนี่ยฝีมือดีมากเลยแป๊บเดียวก็ทำเสร็จกดไลค์ให้เลย
5: อเปาพอคิดออกไหมว่าใครจงใจเล่นงานเธอ
6: ฉันรู้สึกว่าพี่แคทเหมือนจงใจเพ่งเล็งฉันตั้งแต่สัมภาษณ์วันแรกเขาก็ไม่เคยชอบฉันแล้วแล้วก็วันนี้ฉันเห็นเขาคุยกับหนุ่มกระหนิงกับฉีฉีเหมือนรู้จักกันมานานเลย
5: เช็คประวัติพี่แคทแต่ที่น่าสนใจวันนี้คือผังเจิ้นอีช่วยเธอสร้างกระแสว้าวเขาเห็นเธอแล้วตาเยิ้มจนลืมแซ่พ่อตัวเองด้วยซ้ำข่าวพรุ่งนี้ต้องลงข่าวซุบซีของเธอกับเขาแน่นอนเนี่ยเปาแบบนี้เรียกว่าโชคดีบางครั้งไม่จะไปต้องแย่งซีนใครแต่ไม่จะเป็นของเธอเอง
6: น่าเบื่อฉันไม่รู้จักเขาซึ่งหน่อยจู่ๆก็พูดว่าจะจีบฉัน
5: เธอไม่รู้จักคุณชายอีที่เป็นทายาทคนรวยที่สุดในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อว่าไม่ได้เรื่องและน่าเบื่อเหรอใครให้เขารวยล่ะแม้แต่ไม่ได้เรื่องยังเป็นจุดเด่นของเขาใช่ทำไงได
1: ้ผังซื่อกลุ่ม
6: พี่คะมาเย็นทำอะไรตรงนี้ทุกคนข้างในรอพี่อยู่นะ
5: จะสายเหรอยังนี่ยังไม่ถึงเวลาโหวตเลย
6: ฉันบอกพ่อไปแล้วว่ารถพี่เสียอยู่ที่จงหวนคนขับรถต้องไปรับก็เลยมาช้า
3: เราเริ่มโหวตกันดีกว่านะครับเขาที่เห็นด้วยขอยกมือครับ
5: ผมเห็นด้วย
3: การจัดสรรเงิน 15,000 ล้านของโครงการขึ้นใหม่ในภาคเหนือบอร์ดบริหารเห็นด้วยทั้งหมดเรามาโหวตรายการถัดไปกันครับ
5: ดีๆๆเร็วๆหน่อย

0: รู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน

TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: ่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: แบบนี้เรียกว่าโชคดีบางครั้งไม่จะไปต้องแย่งซีนใครแต่มันจะเป็นของเธอเอง
2: น่าเบื่อฉันไม่รู้จักเขาสักหน่อยจู่ๆก็พูดว่าจะจีบฉัน
1: เธอไม่รู้จักคุณชายอีที่เป็นทายาทคนรวยที่สุดในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อว่าไม่ได้เรื่องและน่าเบื่อเหรอ
2: พี่คะมายืนทำอะไรตรงนี้ทุกคนข้างในรอพี่อยู่นะ
1: จะสายเหรออย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาโหวตเลย
2: ฉันบอกพ่อไปแล้วว่ารถพี่เสียอยู่ที่จงหวนคนขับรถต้องไปรับก็เลยมาช้า
1: ถึงกับต้องแต่งเรื่องเลยเหรอสายก็สายสิต้องมีเหตุผลด้วยเหรอฮะ
2: พี่คะถือว่าฉันขอร้องละเดี๋ยวเข้าไปแล้วอย่าพูดไร้สาระต้องพูดให้เหมือนกันโอเค
1: เออหน้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วยกมืออย่างเดียวโอเค
2: โอเค
3: โอเคถ้างั้นเราพูดถึงวาระต่อไปกันนะครับ
1: สวัสดีสวัสดีขอโทษครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปสถานีโทรทัศน์ไปเป็นกรรมการตัดสินมิสฮ่องกงว้าวปีนี้นะมาตรฐานดีจริงๆทุกคนอย่าลืมดูนะครับ
2: นี
4: ่เมื่อมากันครบแล้วงั้นอย่าเสียเวลาดีกว่าครับเราโหวตกันเลยดีกว่าไหมครับ
1: โอเคโอเค
4: เกี่ยวกับโครงการพัฒนาขึ้นใหม่ของบริษัทในภาคเหนือบอร์ดบริหารตัดสินใจจัดสรรเงิน 15,000 ล้านตอนนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโหวตคนที่เห็นด้วยขอให้ยกมือครับ
1: ฮัลโหล
2: เออ
1: ฮะพี่สนุกเรื่องขนาดนี้เลยเหรอได้อยู่แล้วนี่มีสาวๆไหม
2: พี่คะ
1: ให้แค่นี้ก่อนนะมีปัญหานิดหน่อยอืมเดี๋ยวเจอกัน
4: เออเราเริ่มโหวตกันดีกว่านะครับคนที่เห็นด้วยขอให้ยกมือครับ
1: ผมเห็นด้วย
4: การจัดสรรเงิน 15,000 ล้านของโครงการขึ้นใหม่ในภาคเหนือบอร์ดบริหารเห็นด้วยทั้งหมดเรามาโหวตรายการถัดไปกันครับ
1: ดีๆๆเร็วๆหน่อย
2: โอเคประชุมวันนี้เรียบร้อยแล้ว
5: ยอดเยี่ยม
2: ร้อย
5: ดี
6: เป็นโครงการที
2: ่ดีกันนะ
5: เจมส์ได้แล้วซิ่งตี
2: ของ
5: ไปจัดการรวมตัวแล้วด้วย
7: นี่พักนี้เจมส์นิสัยเป็นไงเขาแพ้แล้วจะผ่านนะ
5: เอ้ยไม่หรอกช่วงนี้นิสัยก็ดีขึ้นเยอะหัวเราะทุกวันนอนหลับยังตื่นมาหัวเราะเลย
7: ทำไมล่ะ
5: เดือนหน้าจะได้เป็นปู่แล้วไง
7: สองปีก่อนเขาได้อุ้มหลานแล้วนี่มีคนเหรอ
5: ลูกชายกับลูกสะใภ้เขาขยันไง3ปีอุ้มหลาน2คนเจมส์นี่โชคดีจริงๆเขาส่งต่อบริษัททั้ง2ปีก่อนแล้วมูลค่าซื้อขายเพิ่มตั้ง2เท่าเขาแค่เลี้ยงหลานตีกอล์ฟมีความสุขกับชีวิตมากเลย
2: อย่าทำแบบนี้สิพี่
7: จะมีโชคเลือกลูกหลานขึ้นอยู่กับชะตาจริงๆชะตาที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างผมไม่น่าอิจฉาหรอก
5: ได้วันแล้วผมจะแจ้งคุณนะ
7: โอเค
5: ผมไปก่อน
1: บ๊ายบายคุณอา
4: บ๊ายบายครับ
5: คุณหลินที่ผมไปส่งครับ
1: นี่งั้นฉันไปนะฉันไม่อยากสาย
7: แกหยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: มีอะไรอีกล่ะ
7: ฉันอยากถามแกมากกว่าประชุมบอร์ดบริหารทีไรถ้าแกไม่สายก็คุยโทรศัพท์ทำตัวเมอลอยสับปะงกใช้ได้ที่ไหน
1: การประชุมของพวกพ่อทั้งนานทั้งจุกจิกหน้าเบื่อจะตายก็แค่ให้ผมมายกมือแค่นั้นเองเอาเป็นว่าผมจะมาถึงก่อนการโหวตและจะไม่โหวตคัดค้านแน่นอนนี่ผมก็ทำหน้าที่ของผู้บริหารเต็มที่แล้วจะทำไงอีก
7: แกแซ่ผังนะสักวันต้องยกบริษัทให้แกถือซะว่าแกเล่นละครก็ได้ช่วยจริงจังทำตัวดีๆต่อหน้าผู้อาวุโสไว้หน้าฉันหน่อยไม่ได้เหรอ
1: ผมไม่ไว้หน้าพ่อเขารู้กันทั้งจงหวนเพราะงั้นพ่อลองคิดดูถ้าจู่ๆผมก็เอาการเอางานคนข้างนอกจะไม่คิดว่าผมอยากได้สมบัติพ่อแล้วแบบนั้นไม่ดีผมทำไม่ได้อ๋อแล้วก็มีลูกสาวที่ดีกับลูกเขยที่ดีกตัญญูกับพ่อก็พอแล้วเป็นคนอย่าโลภมากพ่อพูดกับคนอื่นบ่อยๆไม่ใช่เหรอว่าผมเกิดมาเพื่อทวงหนี้ไม่เกลียดชังไม่ใช่พ่อลูกพ่อสอนผมเองนะ
2: พี่อย่าพูดกับพ่อแบบนี้นะ
4: อย่าพูดแบบนี้เลยพี
1: ่ฉันพูดแบบนี้ไม่ได้เหรองั้นฉันไม่พูดแล้ว
4: พี่
7: ทั้งสินกลับมาอาทิตย์หน้าเขากลับมาแล้วกินข้าวกับเขาสักมื้อ
1: เขากลับมาทีไรผมก็กินข้าวกับเขาทุกครั้งไม่ต้องห่วงหรอก
5: เจ้านายพี่แคทมาแล้วครับ
8: สวัสดีพี่แคท
9: สวัสดีค่ะเสี่ยวเว่ยสวัสดีพี่ฉีฉีสวัสดีค่ะพี่ฉีฉี
10: พี่แคทวันนี้ฉันถูกพี่เล่นจนยับเลยนะ
2: พี่ฉี

0: ทำไมคะคุณให้ฉันเปลี่ยนชุดได้ฉันก็เปลี่ยนให้แล้วทำไมถึงตบฉันอีกละคางยับเลยฮัลโหล
1: ฉันชอบชุดของหมายเลข2สีชมพูมันเหมาะกับฉันเปลี่ยนให้ฉันที
0: จะเปลี่ยนยังไงชุดนั้นเป็นของคนอื่น
1: ฉันไม่สนว่าคุณจะเปลี่ยนยังไงแต่ฉันต้องการชุดนั้นถ้าไม่เปลี่ยนฉันจะโทรหาพ่อบุญธรรมฉันแค่นี้นะ
0: เอ๊ะก็ฟ้อง
2: ตัวนี้ไม่ใช่ของเธอตัวนี้ต่างหาก
0: ฮะเป็นไปได้ยังไงหมายเลขที่ชุดคือหมายเลข2ฉันคือหมายเลข2คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคะ
2: บุญจังรีบไปเปลี่ยนสิตัวนั้นน่ะแหละของเธอ
0: ก็ฉันหมายเลข2
1: ฉันตบคุณไม่ใช่เพราะเรื่องชุดฉันให้คุณเล่นงานจงเจียเป่าแต่กลับถูกมันแย่งซีนไปทำไมฉันให้ทำให้มันเด่นเหรอ
0: เปล่า
1: คุณรับเงินของพ่อบุญธรรมฉันแล้วก็ควรช่วยฉันสิแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แค่ทำฉันโกรธแต่คุณไม่ไว้หน้าพ่อบุญธรรมฉันเลย
0: เปล่านะไม่ใช่พี่ถีฉีฟังฉันอธิบายก่อนเข้าใจฉันผิดแล้วฉันไม่รู้ว่าผังเจิ้นอี่อะไรนั่นทำบ้าอะไรจู่ๆก็เกิดบ้าอย่างใหม่ไปแล้วสารภาพรักกับจงเจี๋ยเป่าเขามันบ้าจะช็อตเลย
1: ใช่เขาบ้าแล้วทำไมคุณไม่ได้ปิดไมค์ปล่อยพวกเขาคุยกันสองคนนักข่าวถ่ายพวกเขาแล้วใครจะมาถ่ายฉัน
0: พี่ฉีฉีอย่าเพิ่งโกรธฟังฉันอธิบายก่อนคุณชายอีกคนนั้นน่ะพ่อเขาคือผังกัวตงเป็นผู้ถือหุ้นของสถานีเราฉันจะกล้าปิดไมค์ก็ได้ยังไงล่ะเดี๋ยวก็โดนเด้งหรอกค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าคนกลัวแค่คนแซ่ผังไม่เห็นพ่อบุญธรรมฉันอยู่ในสายตาใช่ไหม
0: โ
1: หพ่อบุญธรรมคะพ่อได้ยินแล้วนะอย่าบ้านี่ลำเอียงเห็นเลยค่ะ
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ฉีฉีเข้าใจผิดแล้วซาซาเซเวอร์อย่าเข้าใจผิดนะคะฉันเคารพผู้อาวุโสอย่างคุณมากเลยอย่าเข้าใจฉันผิดอย่าเข้าใจฉันผิด
3: นั่งสิ
0: ต้องนั่งสุดเลยอย่ามองอย่างนั้น
3: พี่ครับคุณจะไว้ไม่ไว้หน้าผมก็ช่างแต่อย่าลืมว่านี่ที่สามีคุณติดบริษัทไฟแนนซ์ของผมเลื่อนจ่ายมา2เดือนแล้วแม้แต่ดอกเบี้ยเขายังจ่ายไม่ไหวคุณควรถ้าผลงานให้ผมดูหน่อยไม่อย่างนั้นผมคงต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่สิอาซินพรุ่งนี้พาพวกพ้องไปเยี่ยมพี่แคทที่สถานีอย่าลืมเอาใบปลิวที่มีรูปถ่ายพวกเขาไปด้วยแล้วแจกให้เพื่อนร่วมงาน
4: ครับผม
0: ผู้ตายจริงอย่านะคะอย่าพี่ฉีฉีคุณเป็นคนใจกว้างช่วยฉันหน่อยนะช่วยพูดกับเสี่ยเวยทีอย่าไปทวงหนี้ที่สถานีไม่งั้นครั้งนี้ฉันตายแน่นะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเล่นงานตรงจีบเป่าไม่ให้เขาแย่งซีนคุณอีกช่วยฉันขอร้องเขาทีแต่จะขอร้องนะ
1: เห็นว่าคุณน่าสงสารพ่อบุญธรรมถือว่าเห็นแก่หนูให้โอกาสเขาอีกครั้งนะ
0: ใช
3: ่พี่แคท
0: จ๋า
3: ดูลูกบุญธรรมผมสิใจดีขนาดไหนคุณทำกับเขาแบบนี้เขายังไม่โกรธเลยผมรักลูกบุญธรรมคนนี้มากเขาบอกว่าช่างก็ช่างเถอะ
0: ขอบคุณพี่ฉีฉีขอบคุณค่ะสิเวยขอบคุณนะคะขอบคุณ
3: ลูกบุญธรรมผมต้องไม่ถูกรังแกอีกไม่งั้นคนคนนั้นต้องหายไปคุณเองก็ด้วย
0: ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะฉันจะจัดการให้ดีฉันจัดการเองค่ะครั้งนี้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ฉันเองจงจีบผักต้องเสร็จแน่ไม่มีทางแย่งซีนคุณได้ไม่มีทางไม่มีทางไม่ต้องห่วง
3: โอเคโอเคไม่ต้องห่วงคุณแล้วพี่แคทที่สถานีงานอยู่อาซินส่งพี่แคทกลับ
4: ครับ
0: ขอบคุณพี่ฉีฉีขอบคุณเสี่ยเวยงั้นฉันกลับก่อนนะคะไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองให้เป็นหน้าที่ฉันเองค่ะขอโทษฉันไปก่อนนะคะขอโทษด้วยค่ะขอโทษห้องน้ำไปถึงไหน
3: พ่อบุญธรรมเอ่ยปากแล้วจากนี้เขาจะกระตือรือร้นและไม่ทำพลาดอีก
1: ขอบคุณค่ะพ่อบุญธรรมหนูเคยบอกแล้วไงหนูโชคดีที่สุดที่มีพ่อบุญธรรมที่เก่งขนาดนี
3: ้หลังจากเธอชนะแล้วได้เป็นมิสฮ่องกงจะตอบแทนพ่อบุญธรรมยังไง
1: หลังได้ที่หนึ่งพ่ออยากให้หนูทำอะไรได้หมดเลยค่ะ
3: นี่เธอพูดแล้วนะพ่อบุญธรรมอยากให้เธอทำอะไรเธอก็จะทำ
1: พ่อบุญธรรมดื่มค่ะ
3: โอเคโอเค
5: เราตามหาพี่นานแล้วเมื่อไรพี่ติดลูกพี่เราเมื่อไรจะคืน
6: ขอเวลาฉันหน่อยอีกไม่นานฉันรวบรวมอยู
5: ่ฉันดีนะลูกพี่บอกว่าให้เวลาอีก2อาทิตย์หาเงินมาใช้หนี้ให้หมดถ้าพี่กล้าไม่คืนเราจะไปที่บริษัทพี่แล้วบอกเสียเว้ยพี่ใหญ่ของพี่เข้าใจไหม
6: รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว
3: ถือว่าฉันติดนี่เธอ4ชั่วโมงว่ามาใจฉันทำไง
0: มันก็สัมภาษณ์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการ
3: หมายความว่าไง

0: เอาแบบนี้สิอีก3วันต่อจากนี้คุณให้ฉันติดตามชีวิตส่วนตัวคุณ24ชั่วโมงให้ฉันเขียนให้เต็มที่คนอ่านจะได้อ่านสนุกไง
1: อ๋อได้สิเอาเลย

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมคุณรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
4: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ

0: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: พ่อบุญธรรมเอ่ยปากแล้วจากนี้เขาจะกระตือรือร้นและไม่ทำพลาดอีก
2: ขอบคุณค่ะพ่อบุญธรรมหนูเคยบอกแล้วไงหนูโชคดีที่สุดที่มีพ่อบุญธรรมที่เก่งขนาดนี
1: ้หลังจากเธอชนะแล้วได้เป็นมิสฮ่องกงจะตอบแทนพ่อบุญธรรมยังไง
2: แหล่งได้ที่หนึ่งพ่ออยากให้หนูทำอะไรได้หมดเลยค่ะ
1: นี่เธอพูดแล้วนะพ่อบุญธรรมอยากให้เธอทำอะไรเธอก็จะทำ
2: พ่อบุญธรรมดื่มค่ะ
1: โอเคโอเค
3: สินเราตามหาพี่นานแล้วไม่ได้พี่ติดลูกพี่เราเมื่อไรจะคืน
4: ขอเวลาฉันหน่อยอีกไม่นานฉันรวบรวมอยู
3: ่ฉันดีๆนะลูกพี่บอกว่าให้เวลาอีก2อาทิตย์หาเงินมาใช้หนี้ให้หมดถ้าพี่กล้าไม่คืนเราจะไปที่บริษัทพี่แล้วบอกเสียเว้ยพี่ใหญ่ของพี่ใช่ไหม
4: รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว
5: ฮะเออคุณคะคุณคะคุณคะฉันแซ่หลีค่ะฉันนัดสัมภาษณ์คุณสีตอนเที่ยงตอนนี้ก็สี่โมงแล้วแล้วเขาตอนนี้เขาอยู่ไหนคะ
6: ขอโทษนะคะคุณหลีเจ้านายไม่ได้บอกว่าจะกลับกี่โมง
5: แล้วเขารู้ไหมว่านัดฉันไว้อะ
6: ฉันเช็คให้นะคะในตารางงานมีรายการนี้ค่ะเจ้านายน่าจะรู้ว่านัดคุณไว้คุณช่วยนั่งรออีกหน่อยนะคะ
5: งั้นก็ช่างเถอะค่ะฉันกลับก่อนดีกว่า
6: ขอโทษด้วยนะคะ
1: นี่ชื่อเทียนปาร์ตี้บนเรือเมื่อกี้ใช้ได้ฮะแฟนสองคนนั้นสวยมากคนพี่ชื่ออะไรนะ
4: บ๊อบบ๊อบ
1: คนน้องล่ะ
4: ข้ออ
1: ันที่นั่นนั้นใหม่เข้าใจไหม
4: ครับผม
6: เจ้านายคะเจ้านายคะนี่คือคุณหลีจากสกู๊ปแมกกาซีนวันนี้มีนัดสัมภาษณ์คุณ
1: สัมภาษณ์อะไรอ่ะ
4: เจ้านาย

0: อ๋อคนนี้เหรออ๋อกุหลีใช่ไหมอ๋อกุหลีโทษทีเมื่อกี้ประชุมยุ่งไปหน่อยยุ่งมากใช่ไหมประชุมติดกันไม่ติดพักเลย
1: เหรอคะฉันต้องขอโทษด้วยฉันว่าสัมภาษณ์วันนี้คงทำไม่ได้แล้วไว้นัดอีกทีค่ะบ๊ายบาย
2: นี่อยู่เลยนะท่าทีแรกของคุณรู้ไหมแต่ละปีเจ้านายผมลงโฆษณาบนนิตยสารคุณตั้งเท่าไรคุณจะไปแบบนี้ไงเหรอผมจะเลิกโฆษณากับคุณรู้ว่าคุณจะบอกเจ้านายคุณยังไง
1: มีเงินแล้วเจ๋งนักเหรอเวลาของคุณเป็นเวลาเวลาของฉันไม่ใช่เวลาเหรอฉันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์4ชั่วโมงใครชดใช้ให้ฉันล่ะ
2: 4ชั่วโมงของคุณได้เงินเท่าไหร่4ชั่วโมงของเจ้านายผมได้เงินเท่าไหร่คุณกล้าเทียบเหรอ
1: น้อยคุณ
0: โอเคโอเคฉันสีฟูกุ้ยไม่ชอบติดค้างใครถือว่าฉันติดนี่เธอ4ชั่วโมงว่ามาใจฉันทำไง
1: มันก็สัมภาษณ์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการ
0: หมายความว่าไง
1: เอาแบบนี้สิอีก3วันต่อจากนี้คุณให้ฉันติดตามชีวิตส่วนตัวคุณ24ชั่วโมงให้ฉันเขียนให้เต็มที่คนอ่านจะได้อ่านสนุกไง
0: อ๋อได้สิเอาเลย
2: เจ้านายก็เล่นกับเขาเหรอ
0: จะกลัวเขาทำไมฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังกลัวเขาป้ายสีฉันเหรอแต่เขาป้ายสีฉันโทรหาหูนานจ่ายเก็บเขาซะคุณหลีใช่ไหมฉันให้เวลาคุณ3วันมาติดตามชีวิตส่วนตัวของฉันเริ่มตอนนี้เลยไปกันเถอะ
1: ตอนนี้เลยเหรอ
0: ทำไมกลัวเหร
1: อกลัวอะไรฉันแค่อยากรู้ว่าไปไหน
0: พาไปกินของอร่อย
3: พวกคุยเดี๋ยวสไตล์แล้วเหรอไม่เล่นดาราไม่เล่นผู้หญิงบ้านๆเหรอไปรู้จักกันที่ไหน
0: เพิ่งรู้จักวันนี้แหละ
2: รู้จักวันแรกก็พามาเจอพวกเราแล้วเหรอน้องสาวกลัวเพื่อนช่วยอย่างพวกเรานินทาเขาหรือเปล่า
1: ไม่กลัวไม่กลัวยิ่งแย่ยิ่งดียิ่งแรงยิ่งดีมีอะไรพูดมาได้เลยไม่ต้องห่วงฉันรับได้ทุกอย่างเลยพูดมาเลยพูดได้
4: จริงหรือเปล่า
5: จริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่ว่านะคืนนี้พวกเราจะนินทาพี่ฟูกุ้ยให้เต็มที่เลย
1: ดีค่ะดีแต่ว่ารอแป๊บนึงนะ
5: จะทำอะไรอ่ะ
1: แป๊บนึงอุ้ย
2: นี่มืออาชีพไปไหมเรื่องนินทาก็ต้องตัดเหรออ
1: ่ะขอโทษค่ะกินอิ่มแล้วแต่ฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยขอโทษนะคะขอโทษฉันเป็นนักข่าวของสกู๊ปแมกกาซีนชื่อหลี่จิ้งเอ๋ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
2: สกู๊ปแมกกาซีนเหรอคุณเป็นนักข่าวเหรอ
1: ใช่
5: นี่พี่ฟูกุ้ยเอาจริงดิพนักข่าวมากินข้าวกับเราแกล้งกันเหรอ
0: คืออย่าง
5: น
0: ี้ฉันรับปากเขาว่าจะให้เวลา3วันให้เขาตามติดชีวิตส่วนตัวของฉันฉันจะพาเขามากินข้าวกับพวกนายเพื่อความรู้จักฉันยังไงเล่านี่ต่อสิเมื่อกี้พวกนายบอกว่าจะนินทาฉันไม่ใช่เหรอนี่พูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้าพูดไปเข้าหูฉันแล้วก็ฉันจะฆ่า
1: ไอ้หมดเอาจริง
5: เออหลัก
1: โอ้ no โอ้ no
0: แกล้งกันเล่นนะ
5: หลอก
0: ลวงไปได
5: ้จริงสิเดี๋ยวไปกินมื้อดึกที่ไหนดี
1: เฮ้ยมีเอาอ่ะพรุ่งนี้ต้องถ่าย MV ตั้งแต่เช้ารีบกลับไปนอนดีกว่า
5: จริงด้วยงั้นกลับไปทำกินเองดีกว่า
2: จัดการ
5: เฮ้ย
2: ต้อง
1: เ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ
1: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: พอแล้วพอแล้ว
2: เดี๋ยวไปขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้น
0: ขึ้น
2: มาตอบโต้ใช่ไหมปันแขนมัน
5: อย่านะอย่านะ
2: อย่า
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: หวัดดีทำไมวันนี้ไม่ต้องอบรมเหรอถึงชวนฉันมากินมื้อเช้าอ่ะจะซื้อมาเยอะมากเลยไม่ต้องปูหนังสือพิมพ์หรอกเดี๋ยวฉันเช็ดเอง
1: ใช่ว่า30ถูกคนฟันแขนกลางดึกที่ขุยชง
0: เรื่องนี้ฉันรู้ไอ้หมอนี่ทำเรื่องชั่วมากมายสมน้ำหน้าแล้วล่ะกรรมตามสนองกรรมตามทันแล้ว
2: กรรมตามสนองจริงหรือมีคนจงใจทำแบบนี
0: ้หมายความว่าไง
2: เธอรู้ฉันหมายความว่าไง
0: เธอรู้ได้ไง

0: ขตนี้พี่เฉียงดูแลมาตลอดไม่ต้องถามเลยฝีมือลูกน้องเขาแน่แน
1: ่ย่าไปไป
2: ลูกพี่เออทำดีมาก
0: ไอ้ชั่วเอ้ย
2: ล้างแค้นให้แล้วนะไปกินมื้อดึกกันไป
0: จริงเออครั้งนี้เธอเล่นแรงไปหรือเปล่า
3: ฮะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเธอลืมไปแล้วเหรอไอ้บ้านี่ทำอะไรกับเสี่ยวเมยแล้วอีกอย่างมันเคยใส่ร้ายเธอกับใส่ร้ายฉันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครั้งนี้น่ะฉันลงโทษแทนสวรรค์ฉันไม่ผิดหรอก
0: ถ้าเสี่ยวเหมยรู้จะทำยังไง
3: เธอไม่ต้องห่วงฉันเห็นว่าหลายวันนี้เสี่ยวเหมยไม่อยู่ถึงให้พวกเขาลงมือพอเขากลับมาเรื่องมันก็จบไปแล้วแล้วอีกอย่างไอ้เลวนั่นน่ะศัตรูเยอะจะตายไปเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นฝีมือใครอ่ะ
0: แล้วเธอจะปิดเสี่ยวเหมยไปตลอดเหร
3: อเปล่ารับปากฉันนะชาตินี้ห้ามบอกเรื่องนี้กับเสี่ยวเหมยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะเธอก็รู้อย่างโง่นั่นน่ะทั้งโง่ทั้งใจอ่อนถ้ารู้ว่าไอ้เลวนั่นบาดเจ็บแล้วหลวมตัวกลับไปจะทำยังไง
0: ฉันรู้อยู่แล้วฉันไม่บอกเขาแน่นอนฉันก็ไม่อยากให้เขาถูกทำร้ายอีก
3: งั้นเกี่ยวก้อยสัญญาเราเพื่อนกันต่อไปจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก

0: คุณลีอรุณสวัสดิ์
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสวีคิดไม่ถึงว่าคุณจะตื่นเช้าขนาดนี้เมื่อคืนไม่ได้ดื่มนะคะ
0: นัดเธอนี่นะเมื่อคืนไม่ถึงสี่ทุ่มก็นอนแล้วนอนเร็วตื่นเช้าสุขภาพแข็งแรงเอางี้สิอย่ามัวยืนคุยเลยขึ้นรถก่อนเถอะ
1: ไปไหนคะ
0: ฉันจะพาเธอไปรำลึกอดีตนี่ยังต้องคิดอีกเหรอที่น่าสนุกนะไม่ไปเสียดายแย่เลยมาสิงานสัมภาษณ์ของวันนี้ยกเลิกนะเธอไม่กล้าไปนี่นะ
1: เฮ้ย

0: นี่คุณสีทำไมคุณถึงพาฉันมาเดินเล่นที่นี่ล่ะเนี่ย
1: ตอนที่ฉันยังเด็กพ่อกับแม่ฉันออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกหมายถึงตายแล้ว
0: เรื่องนั้นฉันรู
1: ้ตอนอายุ12ฉันมีอาคนหนึ่งเขาให้ฉันกับน้องสาวฉันมาฮ่องกงแล้วพวกเรา3คนก็อาศัยอยู่ที่เห็นนั่นไหมตึกเก่าๆที่อยู่ข้างหน้านั่นห้องเล็กๆข้างในนั้นฉันจำได้ว่าห้องเล็กถึงขั้นที่พอวางเตียง2ชั้นเข้าไปก็ไม่เหลือที่แล้วแล้วฉันกินข้าวยังไงฉันก็เอาเก้าอี้ตัวหนึ่งมาทำเป็นโต๊ะกินข้าวเขาตายแล้วฉันมาช้าไปก้าวนึงเงินค่าข้าวที่ฉันติดเขาฉันจ่ายครบแล้วแต่ว่าน้ำใจจ่ายไม่หมด

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่
0: ว้าว
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได้

0: ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
2: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
4: คุณลีอรุณสวัสดิ
5: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสีคิดไม่ถึงว่าคุณจะตื่นเช้าขนาดนี้เมื่อคืนไม่ได้ดื่มนะคะ
4: นัดเธอนี่นะเมื่อคืนไม่ถึงสี่ทุ่มก็นอนแล้วนอนเร็วตื่นเช้าสุขภาพแข็งแรงเอางี้สิอย่ามัวยืนคุยเลยขึ้นรถก่อนเถอะ
5: ไปไหนคะ
4: ฉันจะพาเธอไปรำลึกอดีตนี่ยังต้องคิดอีกเหรอที่น่าสนุกนะไม่ไปเสียดายแย่เลยมาสิงานสัมภาษณ์ของวันนี้ยกเลิกนะเธอไม่กล้าไปนี่นะ

0: นี่คุณสีทำไมคุณถึงพาฉันมาเดินเล่นที่นี่ล่ะเนี่ย
1: ตอนที่ฉันยังเด็กพ่อกับแม่ฉันออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกหมายถึงตายแล้ว
0: เรื่องนั้นฉันรู
1: ้ตอนอายุ12ฉันมีอาคนหนึ่งเขาให้ฉันกับน้องสาวฉันมาฮ่องกงแล้วพวกเรา3คนก็อาศัยอยู่ที่เห็นนั่นไหมตึกเก่าๆที่อยู่ข้างหน้านั่นห้องเล็กๆข้างในนั้นฉันจำได้ว่าห้องเล็กถึงขั้นที่พอวางเตียง2ชั้นเข้าไปก็ไม่เหลือที่แล้วแล้วฉันกินข้าวยังไงฉันก็เอาเก้าอี้ตัวนึงมาทำเป็นโต๊ะกินข้าวในห้องนั้นมีหน้าต่างบานเดียวอยู่ที่ตะวันตกพอถึงหน้าร้อนก็ร้อนมากเหมือนกับเตาเผาเลยพอกลางคืนถึงเวลานอนก็เหงื่อไหลจนชุ่มเปียกไปถึงกางเกงในแต่ก็นอนทั้งแบบนั้นตอนฉันมาฮ่องกงใหม่ๆฉันทำทุกอย่างฉันเคยขายขนมที่ร้านน้ำชาเคยฝึกซ่อมรถตามรถส่งของเคยทิ้งขยะด้วยเขาแค่ไม่กลัวลำบากและขยันแล้วก็ไม่มีวันหิวตายแต่หลังจากนั้นมีวันหนึ่งอาฉันพูดกับฉันว่านี่แกแต่ทำงานพาร์ทไทม์ไม่ไหวไม่มีอนาคตยังไงคนเราก็ต้องมีวิชาติดตัวเอาไว้บ้างหลังจากนั้นเขาดีมากขอร้องคนนั้นคนนี้สุดท้ายแนะนำให้ฉันไปร้านทองเป็นลูกศิษย์ช่วงปีแรกๆฉันฝึกฝีมือกับอาจารย์คนนั้นทำอะไรบ้างน่ะเหรอทิ้งขยะกวาดพื้นทิ้งกระถน้ำลายทำกับข้าวกินอยู่ที่นั่นนอนอยู่ที่นั่นไม่ต่างอะไรกับเบ้เลยต่อมาฉันทนไม่ไหวเลยหนีออกมาฉันแอบหนีออกมาหลายครั้งสุดท้ายก็ถูกอาจับกลับไปฉันพูดกับตัวเองว่าฉันอยู่ที่นี่มา3ปีอย่ามัวเสียเวลาต้องขยันกว่านี้ตั้งใจเรียนรู้กับอาจารย์ไม่นานนักอาฉันก็ป่วยหนักและตายจากไปก่อนเขาตายฉันรับปากเขาว่าฉันสีฟู่กุ่ยจะต้องได้ดีให้ได้จะไม่ให้ใครมาดูถูกสุดท้ายตอนฉันอายุ25ที่ถนนเส้นนี้นั่นตรงนั้นแหละฉันเปิดร้านทองร้านแรกในชีวิตฉันเวลจิวเวลรี
0: ่คุณเก่งมากจริงๆเริ่มด้วยมือเปล่าไม่ใช่เรื่องง่าย
1: โอ้เธอชมฉันเหรอไม่ชอบฉันไม่ใช่เหรอ
0: แต่ดูเหมือนยังมีสี่คำที่คุณยังไม่ได้เรียนรู
1: ้สี่คำไหน
0: ช่วยเหลือสังคม
1: โอ้เด็กน้อยเธออวดดีจังนะ
0: ใช่ฉันอวดดีเป็นตั้งแต่เกิดแก้ไม่ได้แล้ว
2: เจ้านายเตรียมพร้อมแล้วครับเริ่มได้ทุกเมื่อ
1: ดีมาก
0: บุ
1: รีต้องไปอีกที่นึง
0: ไปที่ไหน
1: เธอพูดเมื่อกี้ช่วยเหลือสังคมไงฉันจะไปตอนนี้เลยไปสิเฮ้ยอาวุธสังหาร
0: อุ้ยนี่คุณอยู่ข้างหลังตลอดเลยเหรอ
1: ไม่ต้องเกรงใจ
3: ขอบคุณนะ
1: แจกซุปสิกินให้อร่อยนะครับ
4: ค่ะคุณนะฟูกุ้ยใจ
1: อ
4: ้
1: าว
4: อ
1: ย่าห่วง
4: เป็นคนดีจริงๆมาแจกข้าวกล่องให้เพื่อนบ้านที่นี่อีกแล้ว
1: ฉันคิดถึงยายนี่นะนี่เป็นไงบ้างคราวก่อนขาเจ็บไม่ใช่เหรอดีขึ้นหรือยังอ่ะ
4: ดีขึ้นเยอะแล้วจ้าคราวก่อนน่ะขอบคุณมากนะที่ให้คนขับรถส่งฉันไปตรวจซ้ำเขาช่วยจ่ายเงินให้ฉันด้วย
1: อย่าพูดแบบนี้สิขอบคุณอะไรถ้ายายต้องไปตรวจอีกต้องบอกฉันนะฉันจะให้คนไปส่งอีกอย่างพอตรวจเสร็จแล้วฉันจะดื่มชาด้วยอย่าเบี้ยวนะฉันล่ะ
4: ได้นายน่ะจู่จี้กว่ายายแก่ๆอย่างฉันซะอีกนะเนี่ย อุ๊ยนี่แม่หนูเขาเป็นแฟนนายเหรอ
0: ฮะ
1: เขาเหรอฝันไปเหอะ
0: ฉันตั้งหากที่สมควรพูดประโยคนี
4: ้คนนี้ดีขาวๆอ้วนๆคลอดลูกได
0: ้
4: เขาไม่เหมือนผู้หญิงที่ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผอมเกินไปเหมือนคนกินข้าวไม่อิ่มไม่แต่กระดู
0: กกินข้าวแต่ยาย
4: เหมาะกับนายเฮ้ยหน้าคล้ายกันด้วยนะเนี่ยเลิกคู่นี่แม่หนูคนสวยพิจารณาฟูกุ้ยใจหน่อยนะถึงหน้าตาเขาจะไม่หล่อเท่าไหร่แต่ว่
1: า
4: จิตใจเขาดีมากๆแต่งกันเลย
1: โอ้โหนี่ยายหวงอย่างฉันยังไม่หล่ออีกเหรอคราวหน้าดื่มชาเสร็จจะพาไปตัดแว่นไปเลยรีบกลับบ้านไปซะเฮ้ยไปคุยด้วยละอย่าลืมนะวันวันพระจันทร์เดือนหน้าไปกินเผินไช่ที่สนามบอลด้วยนะ
4: นี่นี่ลองคิดดูนะรีบแต่ง
1: โทษทีนะนี่คนแก่พวกนี้พูดเหมือนเด็กๆพูดไม่คิดหรอกเธอไม่ต้องใส่ใจเข้าใจไหม
0: ไม่เป็นไร เมื่อกี้คุณยายพูดว่าคุณไม่หล่อไอ้ประโยคนั้นน่ะ
4: เขาพูดถูกนะ
0: อันนี้ค่ะคุณป้า
4: ขอบใจนะ
1: รักนี่คุณหลีขอบคุณที่มาแจกข้าวกล่องกับฉันฉันเลยตั้งใจเลี้ยงเธอกินอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารที่นี่ดังมากเลยนะข้าวยกของร้านนี้เนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะกินสิ
0: อันนี้ไม่ต้องมันเยอะเกินไปเหมาะกับคุณไม่เหมาะกับฉันคุณกินไปเถอะเดี๋ยวฉันกินไก่ก็พอ
1: ข้าวยกก็ต้องมันสิไม่มันจะอร่อยได้ยังไงไม่รู้จักของดี
0: ทำไมคุณมากินแถวนี้บ่อยเหรอคุ้นกับอาหารจัง
1: ฉันกินมา30กว่าปีแล้วฉันบอกแล้วไงฉันเป็นลูกศิษย์อยู่ร้านทองและเคยแอบหนีไปหลายครั้งไงเพราะแอบหนีออกมาต้องไม่มีเงินอยู่แล้วแต่ก็ต้องกินข้าวใช่ไหมก็เลยรวบรวมความกล้ามาที่ร้านนี้บอกตามตรงเลยนะตั้งใจกินแล้วหนีแรกๆก็ได้ผลนะฉันหนีได้แต่ครั้งสุดท้ายถูกเท่าแก่จับได้ฉันกลัวมากๆถ้าเขาแจ้งตำรวจจับจะทำยังไงเฮ้ยเขาไม่แจ้งตำรวจจับฉันแถมยังถามฉันว่าเป็นไงกินอิ่มไหมตอนนั้นฉันอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยต่อมาฉันก็กลับไปทำงานที่เดิมและจะแวะมากินข้าวที่นี่เป็นครั้งคราวแต่เธอรู้ไหมพอสิ้นเดือนก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าแก่ร้านนี้เป็นคนดีมากเขาให้ฉันติดไว้ก่อนเขาพูดว่ารอให้ฉันหาเงินได้ค่อยกลับมาจ่ายเงินใจดีได้ขนาดนี้เขาใจดีฉันก็ใจดีจำได้ว่าวันแรกที่ฉันเปิดร้านแรกฉันมาที่นี่และสั่งหมูหันตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่เท่าแก่โง่มากเขาไม่คิดเงินเขาพูดว่ายินดีที่ฉันได้เป็นเท่าแก่ยินดีที่ฉันเปิดร้านให้ฉันเป็นของขวัญเมื่อหลายปีก่อนมีครั้งหนึ่งบังเอิญผ่านมาแถวนี้ฉันเห็นว่าร้านนี้ยังอยู่ก็เลยเข้ามาอยากเจอเท่าแก่อยากจะพูดคุยรำลึกความหลังกับเขาแต่ว่าครอบครัวเขาบอกฉันว่าหลายเดือนก่อนเท่าแก่เกิดอุบัติเหตุเขาตายแล้วฉันมาช้าไปก้าวนึงเงินค่าข้าวที่ฉันติดเขาฉันจ่ายครบแล้ว

0: ้นน้ำใจจ่ายไม่หมดแต่นั้นต่อมาฉันบอกตัวเองเป็นคนสิ่งสำคัญคืออะไรคือต้องได้หาความสุขกินของดีที่สุดดื่มแพงที่สุดผู้หญิงต้องจีบอายุน้อยที่สุดอย่าใจร้ายกับตัวเองถูกไหมล่ะอย่าคิดว่าชีวิตนี้ยังมีอีกยาวพริบตาเดียวก็ผ่านไปแล้วถ้าหากคืนนี้ฉันหลับไปพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นขึ้นมาฉันไม่มีวันเอาความเสียดายลงไปกับฉันหรอกเห็นด้วยกับที่ฉันพูดใช่ไหมคุณหลี่
1: ชีชีเค้กนี่อร่อยมากเลย
2: อร่อยมาก
1: จับจ้องเป็นจุดเดียว
2: ของฉันรสมะนาว
1: จงเจี๋ยเป่าคนนี้นะมาคนสุดท้ายทุกครั้งเลยคิดว่าตัวเองเป็นตัวเต็งแล้วเจ๋งนักหรือไงอ่ะฮะอะไรอ่ะ
3: มิเชลฉันเลี้ยงเค้กเลือกสักชิ้นสิ
1: เธอปลอมมากว่ายังไงหมายความว่าเธอมีผู้จัดการแล้วไม่ต้องการฉันแล้วใช่ไหม
2: ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันแค่คิดว่าเราทำงานก็ส่วนงานเป็นเพื่อนก็ส่วนเพื่อนเรื่องบางเรื่องต้องแยกกันเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆว่าไหม

ณะกรรมการเพื่อสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมแผนฟื้นฟูกาซาระยะเวลา6เดือนมูลค่า 2,450 ล้านดอลลาร์ในการประชุมของสมาชิกวันนี้ข้อเสนอฉบับนี้ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด66โครงการครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูสิ่งจำเป็นเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูด้านพลังงานและพรมแดนขณะที่สื่อหลายสำนักระบุว่าทางคณะกรรมการประเมินความเสียหายทางกายภาพในกาซาไว้สูงถึง 35,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะบูรณะฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบต้องใช้เงินราว 71,400 ล้านดอลลาร์ในอีก1ทศวรรษข้างหน้านายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาประกาศในที่ประชุมว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ที่กรุงพนมเปญว่ากัมพูชาจะไม่เป็นแหล่งพักพิงของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติและจะไม่ปล่อยให้ขบวนการอาชญากรรมบ่อนทำลายความก้าวหน้าของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชากว่า17ล้านคนพร้อมระบุว่ากัมพูชาสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์ก่อนหน้านี้ทางการกัมพูชาอ้างว่าสามารถกวาดล้างศูนย์ปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ได้แล้วแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อเช่นนั้นเนื่องจากมองว่าปฏิบัติการที่ผ่านมายังไม่อาจจัดการกับบุคคลระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายได้ยกน้ำหนักเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรุ่น48กิโลกรัมลีซองกึมนักยกน้ำหนักชาวเกาหลีเหนือทำลายสถิติโลก3รายการคว้าเหรียญทองแรกให้เกาหลีเหนือได้สำเร็จพร้อมกับทำลายสถิติโลกใหม่ในท่าสแนชคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวมซึ่งลีทำลายสถิติโลกในท่าสแนชด้วยการยก94กิโลกรัมก่อนจะทำลายสถิติโลกในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก115กิโลกรัมถึง2ครั้งด้วยการยก116กิโลกรัมและ121กิโลกรัมยังทำสถิติรวมใหม่ในประเภทหญิงรุ่น48กิโลกรัมที่215กิโลกรัมชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลีเป็นผู้หญิงคนแรกที่คว้าเหรียญทองยกน้ำหนักในเอเชียนเกมได้3เหรียญ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมครับวันนี้ป๊อปพาคุณผู้ชมนะครับมาที่หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ครับอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เขาเลี้ยงแย้ไว้เยอะแยะมากมายครับและตอนนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นป๊อปกำลังรออยู่นี่คือมารอหน้าบ้านเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมออกมาหาสักทีไม่รู้ว่าออกไปทำงานหรืออะไรกันแน่นะครับรอมานานแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยแย้

0: ไอ้นุ่มมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะ
1: มารอแย้งไงครับเนี่ยรอหน้าบ้านเขาเลย
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ยังไม่ขึ้นหรอก
1: อยากให้เขาโผล่ขึ้นมาให้เห็นมาทักทายกันนี่ต้องทำไงครับ
0: ก็เดี๋ยวก็ให้อาหารนั่งนิ่งๆ
1: อ๋อแต่คือเราต้องอยู่นิ่งๆ
0: ใช่นั่งนิ่งๆเลย
1: ปกติย้ายกินหนอน
0: ย้ายกินนอนเนี่ยกินรังผึ้ง
1: มาแล้วแย้มาแล้วครับ

0: ที่เราได้ไปทักทายถึงหน้าบ้านแย้มาแล้วนะครับตอนนี้มาคุยกับพี่ม่อนครับพี่ม่อนนี่ถือว่าเป็นคน อยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่แรกเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยจนปัจจุบันนี้ครับ
1: แย้บ้านพี่มันเยอะมันก็ขับกันพอถึงปีมันออกลูกมันก็จะขับกันไป
0: ขับไปนี่หมายถึงว่าไล่ไปไล่กันเอง
1: ใช่มันเหมือนว่ามันห่วงทิ้นกันมันก็ต้องออกกระจายออกไปตอนนี้มันพอมันก็ออกบ้านนี้ได้พออีกปีมันก็ออกบ้านนู้นออกไปเรื่อย
0: อ๋อก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้งี้ขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: คนในหมู่บ้านแถวนี้ก็คือเลี้ยงทุกคน
1: ก็เลี้ยงทุกคน
0: ประมาณกี่หลังคาเรือนครับ
1: 140กว่าหลังคาเรือน
0: 140กว่าหลังคาเรือนอ๋อตอนนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้เลย
1: ใช่จ้ะ
0: ทำไมถึงเลือกเลี้ยงแย้ครับ
1: เหมือนว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายคอยดูว่าตัวอะไรจะกินมันเท่านั้นเองพอเช้าก็คุยออกจากรูพอเย็นมันก็เข้ารูมัน
0: งั้นพูดถึงรูก่อนที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเป็นบ้านของเขา
1: เป็นบ้าน
0: 1รู1ตัวจะอยู่อย่างนี้ป่ะครับ
1: ใช่1รูก็อยู่1ตัว
0: อ๋อแล้วสมมุติถ้าเกิดเวลาเขาเข้าไปนอนอย่างเงี้ยก็คือลงไปนอนในรู
1: ใช่
0: รูก็เปิดปกติอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: รูเขาจะปิดตายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมันก็จะเข้ารูมั้งอะไรมั้งมันไม่ได
0: ้ตัวแย้เองเป็นคนปิดรูเองแล้วตอนเช้าอ่ะครับ
1: ก็เปิดเองเหมือนกัน
0: อ๋อเขาก็เปิดรูขึ้นมาเองฉลาดมากแล้วอย่างเงี้ยสมมุติยังเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถจับขึ้นมาดูได้ป่ะครับ
1: ได
0: ้พี่มอนจับนะ
1: แบ่งกันจับ
0: น้องพรมีชื่อด้วยอ่ะโอ้โหผมว่าผมกล้าแค่ว่าพี่มอนวางใส่มือผมอ่ะดุไหมครับเขาจะดิ้นไหมถ้าเกิดเขาดิ้นผมต้องทำไง
2: ผมรูปอย่างเดียวได้ไหม

0: นี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับความใจกล้าของผมก็คือผมว่าเขานิ่งแหละถ้าเกิดเขาไม่นิ่งอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ไม่ได้ไม่ได้จ้ารบกวนคืนพี่พรครับขอบคุณนะครับคืนอุ้ยตกใจตกใจอ๋อถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับกล้าจับแย้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนี้พี่ม่อนผมอยากเห็นแย้บ้านอื่นๆบ้างว่าเขาอยู่กันยังไงเลี้ยงกันยังไงรบกวนพี่ม่อนพาเดินชมได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับผมขอบคุณนะครับครับตอนนี้ก็ให้พี่ม่อนนะครับพาเดินชมนะครับบริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยที่พี่ม่อนบอกคือบ้านทุกหลังที่นี่คือเขาเลี้ยงแย้หมดทุกคนเลยครับเด็กๆนี่ก็คือเล่นกับแย้ได้เต็มที่เลยนะครับ
2: บ้านหลังแรกบ้านปลีปล
0: ีสวัสดีครับปลีครับ
3: มาไงกันเลยจ้าลุง
0: มาดูแย้ครับปลีเลี้ยงแย้ไว้ปะครับ
3: เลี้ยง
0: ปลีเลี้ยงไว้แถวไหนรูแถวนี้เหรอครับนี่ก็คือ1รูนี่ก็อีก1รู
2: เออกับนูนู้นๆๆๆชู
0: นู้นอ๋อมีรูในนั้นด้วยป้าลีเริ่มเลี้ยงแย้มานานหรือยังครับ
3: 40 50ปีแล้ว
0: 40 50ปีแล้วครับแรกๆกลัวมั้ยครับป้าลี
3: ไม่ก็กลัวพอเข้าก็เลี้ยงไปนึกมาก็ชิน
0: อ๋อเห็นนะแสดงว่าที่ผมกลัวไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะทุกคนต้องเคยกลัวมาก่อน
2: พาไปดูอีกบ้านนึง
0: อ
2: ีกบ้านนึงก็เลี้ยงแย้
0: ทุกที่ทุกบ้านเลี้ยงกันหมดเลย
2: ใช่บ้านนี้ก็เลี้ยงบ้านนี้ก็มี
0: เอ๊ะโอ้โหสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
4: ลองซุปให้ผมดูหน่อยนะครับ
0: อุ้ยอุ้ยตรงนี้ก็เป็นบริเวณในส่วนของบ้านพี่ม่อนใช่ไหมครับบริเวณบ้านพี่ม่อนเนี่ยมีรูแย้ประมาณกี่รูครับโดยประมาณ
2: ก็ประมาณ100รู
0: ทั้งหมู่บ้านเนี่ยโดยประมาณมีกี่รูครับ
2: รวมๆแล้วก็คงพันกระรูก็ได
0: ้ตรงนี้ก็คือแบบว่าเยอะมากที่สุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยผมเห็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ตรงนี้จะตัวใหญ่มาก
0: บริเวณนี้โดยประมาณมีประมาณเป็นหลักร้อยตัวป่ะครับพี่บอล
2: ใช่จ้ะ
0: หลักร้อยตัวงั้นวันนี้ผมอยากจะลองทำภาพประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ชมจะเป็นการรวมตัวกันของแย้ที่มากที่สุดโดยการโปรยอาหารนี่แหละโอ้ยมีแย้หลบอยู่หลังต้นไม้ด้วยครับ

0: ก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของแย้บริเวณหน้าบ้านพี่ม่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแย้กันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บริเวณบ้านพี่ม่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวดีกว่าไปถามความรู้สึกเขาว่าเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าตอนแรกที่เห็นในทีวีเชื่อไหมว่าจะเชื่องขนาดนี
1: ้ไม่นึกว่าจะเชื่องไง
0: แล้วพอมาดูแล้วเป็นยังไงครับ
1: ก็แปลกประหลาด
0: กลัวแย้ไหมครับ
1: กลัวแย้ไหมยังพูดไม่ได้
0: กลัวแย้ไหมไม่น่ากลัวแย้กลัวผมนี่แหละกลัวผมนี่แหละที่เราเคยเห็นมาก่อนอ่ะพี่เชื่อไหมว่าจะเชื่องขนาดนี้
2: จะเป็นสัตว์ที่ว่าจับยาก
0: ครับผม
2: ก็จะไวอะไรแต่พอมาเห็นวันนี้โอ้เชื่องแล้วก็เยอะมาก
0: พี่กลัวป่ะครับปกติ
2: ไม่กล
0: ัวครับกล้าจับไหมลองไหมเนี่ยตัวเนี้ย
3: ได้
2: จับได้
4: ต้องจับตรงไหนคะ
3: จับตรงนั้นจับได้ไม่
0: นี่ครับเชื่องของจริงเป็นไงครับความรู้สึก
2: นุ่มนิ่ม
0: น่ารักดี
3: นิ่ม

0: นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยนะครับเปิดให้คนทั่วไปได้มาเรียนรู้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของแย้เปิดทุกวันป่ะครับพี่มอน
1: ก็ทุกวันจ้ะ
0: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่แปลกแต่จริงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถมาจับแย้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดได้ขนาดนี้
1: ใช่
0: สุดยอดครับใครมีโอกาสมาเที่ยวได้ครับพี่มอนเปิดดินดีต้อนรับทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มอนมากๆนะครับขอบคุณครับผม

ู้ชมครับระหว่างทางที่เราจะมาเจอคนคนหนึ่งซึ่งถือว่าแปลกมากเนี่ยผมก็พยายามจะลองเล่นรูบิกดูเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการเล่นรูบิกนะครับสามารถบิดได้ไวมากคือตอนนี้ผมใช้ระยะเวลามาพอสมควรก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่ามันจะกลับไปได้ยังไงเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือคุณบิน
1: ครับผมบิน
0: นักบิดรูบิก
1: ครับ
0: ลองขอดูสปีดปกติ

0: ฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือสปีดปกติ
1: ปกติครับสบายสบาย
2: โอ้สบายสบายโอ้สบายสบาย
3: กี่วิ
0: 13วินาทีนี่คือสบายสบายอะครับแสดงว่าสามารถทำได้ไวกว่านี
1: ้ก็ถ้าเกิดเวลาดีๆก็ประมาณอาจจะไป9วิได้อะไรอย่างนี้แต่นั้นจะได้ไม่บ่อยครับสำหรับผมนะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความไวของคุณบินเลยนะครับลูกเดียวก่อน
1: โดยปกติการแข่งขันเขาจะมีให้ดูสำรวจลูกก่อน15วิ
0: ครับ
1: แล้วค่อยเริ่มจับเวลา
0: อ๋อก็คือสำรวจลูก15วิ
1: ลูกก่อนวางแผนว่าเราจะบิดยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้พร้อมแล้วผมเริ่มได้เลยนะ
0: เริ่มได้เลย

0: เฮ้ย
1: สิบเอ็ดจุดเก้าแปด
0: โอ้ยมากตกใจ
2: แต่ว่านอกจากความไวแล้วในการบิดคุณวินยังสามารถปิดตาแล้วก็บิดรูบิกได้ด้วยครับ
3: ได้ได้ครับอันนี้คืออาจจะเป็นเมนหลักที่ฝึกอยู่เลยลองเทสดู
2: ไม่เห็นครับ
1: เห็นอนาคตไหม
2: ไม่เห็นแต่แรกครับอนาคต
4: อนาคต
3: ปิดตาเนี่ยเขาจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นลูกเลยจะต่างกันเพราะว่าคือหมายถึงว่าเราจะถ้าเราจำช้าเราก็จะเวลาเสร็จช้า

0: เฮ้ย
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้ครับ29.4 ครับคุณผู้ชมที่ทำได้อะผมว่าแปลกแล้วนะแต่คือที่ผมแปลกใจกว่ารู้ได้ไงว่าม
1: ัน
0: กล
1: ับ
0: ใช่1ลูกแล้ว
1: 1ลูกแล้ว
0: ขอลอง3ลูกได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: สุดยอด
1: ถามคำแรกเลยมีกล้องซ่อนอยู่ครับโอเคเหมือนอยู่อย่างเงี้ยนิดเดียวนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละลูกเลยนะครับผู้ชมนี่คือลูกที่1ลบนะครับนี่คือลูกที่2ก็ตรงนะครับท้ายครับระหว่างที่ทำเนี่ย
2: ครับ
1: คิดยังไงอยู่กระบวนการคิดณตอนที่ทำอ่ะครับ
2: คือต้องบอกว่าเวลาเราจะจำความจำที่ดีอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนข้อมูลเป็นรูปภาพครับผมเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพแล้วสร้างเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกันแบบไปเล่าจบหนังไปสัก 2-3 เรื่องอะไรอย่างน
1: ั้
2: น
1: อ่ะขอลองสมมุติหน่อยได้ไหม
2: เป็นเรื่องสั้นๆเมื่อกี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นมนุษย์อวกาศกำลังบินอยู่ที่ห้องเป็นห้องอยู่ในมอบ้านอยู่ในมอที่เคยเรียนอยู
1: ่ครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ไปเจอหนอนชาเขียวเลื้อยผ่านจอ W-Boot ครับผมแล้วก็จะไปเจอตัวละครตัวนึงคล้ายๆโกเลมไฟเนี่ยก็ไปต่อยไปทุบไปซึมแล้วก็ไปซึมก็ยิงไปหานักร้องคนนึงเป็นเกาหลีครับผมอะไรประมาณนั้น
1: ครับไม่คำถามคือนะ
2: ครับ
1: คุณบินเนี่ยใช้ชีวิตยังไง
2: คือแต่ละอย่างที่เจออ่ะ
1: มันไม่สัมพันธ์กันไงคือยังอยู่
2: แต่ว่ามันคือมันเป็นเรื่องของการฝึกว่าเราจะเปลี่ยนข้อมูลจากรูบิกเนี้ยให้มันสมมุติเราเจอรูปแบบนึงแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนั้นเสมอเป็นคนคนนั้นเสมอแล้วเราก็มาสร้างเรื่องราวไว้ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยเราก็จะนึกออกอ
3: ยากรู้ว่าบิดยังไงให้เป็นจอร์ดอย่าไปอยู่บูนที
2: ่อะไรแบบจอร์ดอยู่ของผมจะเป็นรูปนี้ถ้าผมเจอเคสนี้ผมจะบิดจอร์ดเป็นอยู่บูน
3: หน้าเหลืองใช่ไหม
2: ครับผมจะเอาแดงเข้าหาตัวเหลือง
3: ตอนนี้คือจอร์ด
1: คุณผู้ชมครับมาถึงความพีคของวันนี้ครับก็คือจะให้ปิดตาแล้วก็บิดรูบิกเนี่ยทั้งหมดที่เห็นนี่เลยครับ5 ลูกนะครับลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3เนี่ยก็คือบิดปกติเลยแต่ว่าอาจจะสลับกันได้ไปบิดลูก3ก่อนลูก2ก่อนแต่ว่าพอมาถึงลูก4ลูก5เนี่ยเราจะให้เขาทำการบิดสลับกันสมมุติบิดลูก4อยู่ยังไม่เสร็จให้มา5เลย5ยังไม่เสร็จกลับมา4เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะจำเรื่องราวยังไงได้ไหมครับ
2: น่าจะได
1: ้ครับตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ได้ทำการบิดลูกบิดที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้ของคุณบินเป็นหลัก1 2 3 4 5โอเคนะครับ

0: าจจะสุ่มเลือกลูกไหนก่อนก็ได้นะ
1: ได้ครับเอาลูก2ก่อนครับ

0: โอ้โหแปลกมากเกินไปครับ
1: ความแปลกอย่างนึงคือ5ลูกอะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตสีเดียวกันหันเหมือนกันหมดเลยสมมุติตอนที่ผมสลับ1กับ4อย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ตอนนั้นเปลี่ยนโหมดเรื่องยังไงครับ
2: ก็คืออันเนี้ยผมไปผูกไว้กับ2ที่คนละที่กันฉะนั้นเนี่ยเวลานั้นผมก็โดดจากที่นึงไปอีกที่นึงอย่างเช่นผมอยู่ห้องนอนกับห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็จะคนละที่แหละ
1: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เรามาเจอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่ารูบิกเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับ
3: วันนี้ขอบคุณคุณบินมากครับ
2: ขอบคุณครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่า add มาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: พ
2: ี่
3: ป
2: ิ
3: งสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ค่
1: ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช่
3: แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุก

0: ที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉย
2: ๆครับพี่
0: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
0: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
2: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
2: นิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
0: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะฮะหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอบมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: จุดผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจว่าพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เดินแล้วมันจะวิ่งพี่ปิงใช่พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี
0: ้กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
0: และการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
2: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
2: ไม่ว่า
1: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหม
0: บีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างด
0: ีอันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันนี้
1: ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู่
0: ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: เซตนี้คุณผู้ชมค่ะ

0: 0นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้โหผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่า
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
1: ครับ
2: เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ

0: เมาเลยครับ
1: นุ่มมือไหม
0: นุ่มมือ
1: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
0: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
1: ด้านหลังสวยนะ
0: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
0: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาคือซินโดรมนี้ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
2: ้
0: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
1: ทำยังไงครับ
0: เราทำให้ดูครับ
1: นี่ท่ายืนนะ
0: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
2: นี่
0: คร
2: ับ
0: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
2: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจจะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
0: ถูกต้องครับ
1: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องพิวใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: น้องพิวเล่นท่า
0: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
1: ครับผม
0: นี่
1: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
0: เล่นท่าไหน
1: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
0: คู่กันได้ใช่ไหม
1: สวัสดีครับที่รัก
0: สมมติ
1: เขาจับที่เฉยเฉยแล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
2: ทำยังไงคะ
1: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่แล้วก็
1: เอายางออกไปสักอันนึง
0: ใช่ครับ
1: 2อัน
0: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
1: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
0: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
1: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
2: ไม่ใช่เพ
0: ื่อ
2: ที่จะเอาไปเพิ่มความยา
1: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผมโอ้
1: แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
1: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
1: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรมั้ยเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไรเน
2: ี่ยใช่แต่ซื้อต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
1: หรือเท่าไหร่ครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอพยายามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซึ่งจ่ายเบามากนะ

0: 90 บาทรับประกัน2ปี
1: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรฮะ
1: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
0: ไม่ใช่
1: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
0: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
1: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
2: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
1: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
2: มันสบาย
0: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
2: ้
0: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
2: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบเป็นยางพารา
0: เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
1: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
0: ไม่ได้ใช่ไหม
2: เ
1: พราะฉะนั้น
0: บอกให้ว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสมัครได
1: ้ให้สามี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ไหนลองดู
2: สามี
0: แล้วไม่ใช่สามีหนูละค่ะ
1: ผมเลิกผมเลิกอย่าง
2: น
1: ี้
2: เป็นไงแอมสบายไหม
0: สบาย
1: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
0: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได้
1: มันบีบบริหารมือได้
0: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
2: เล่นโทรศัพท์เยอะอย่างเงี้ย
0: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
2: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
1: มันมีเส้นประสาทใหญ
2: ่ครับผม
1: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
0: ะ
1: ดีมากเลยทีเดียว
2: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
1: ี่
2: คร
1: ับ
2: นี่เลยครับ
1: ลงมาที่เท้า
2: เลยครับ
1: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
0: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
2: เพราะว่า
0: ใส่ส้นสูงทุกวันนะว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
2: ครับ
0: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
2: นะครับแต่
1: ไม่ไหวไง
2: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
0: ี
2: อ
0: ุ้
2: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
1: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
2: อยู่ในตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
0: ครับ
1: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
0: อ
1: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเขาก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
0: อ
1: ย
2: ครับผม
1: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
2: แก้ส
0: ลัก
2: เพชรจม
0: ใช่
2: ไ
0: กลจากท่ายืน
2: อ
0: ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
2: ผมลองนั่งนะ
0: ท่
2: านั่งดูสมมติผมนั่ง
0: นี่เห็นไหมดูมันมาก
1: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
2: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
0: ่
1: สมมติเชิญภรรยาไปจับ
0: บ้า
2: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี
2: ้
0: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
2: ่
0: ะในการนวดสะบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
2: ้ตรงสะโพกตรงนี้
1: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
1: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
2: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
2: โอ้นี่เลยนะครับ
1: ยืดดี
2: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
2: ครับผม
1: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
2: ถูกต้อง
1: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
2: ี้
0: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆ
0: คร ับมีหลาย
2: ช
0: ั้
2: นเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
0: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
2: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
0: ใช่
1: ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
0: อันนี้แบบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
2: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
1: สั่น
2: เนื้อสั่นนี่นะ
1: นี่ดูนะ
2: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
1: เพิ่มความตึง
2: ความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี
1: ้นี่ก็ดีนะ
2: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
0: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
2: ้
0: สำหรับผู้สูงอายุหร
2: ือ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
2: ั่
0: งเก้าอี้เล่นได้
1: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
2: ไม่ถึงนะ
1: 65ปีแล้วเนี่ย
2: ผมก็บังไม่ถึงแน่ๆเลย
1: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
2: ้
1: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
1: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
2: ่มาม่า
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
0: ค่ะ
2: ให้คู่กัน
1: ให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมลองถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลยใช่ไหม
0: ก
1: ็
0: จะสนุกนะ
1: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
1: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
2: ดี
1: แม่ก็อายุยืน
0: ถู
1: ก
0: ต้อง
2: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร
0: ้
2: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
0: ี
2: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่ @style shop media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
1: จบ
0: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
2: ถูกต้องคร
0: ับหลายๆคนไม่จะมีคำว่าไม่ว่
2: าง
0: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวข
2: ี้
0: เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
2: ้
0: อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเม
2: ื
0: ่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก
2: ็
0: จะลดน้อยลง
2: ใช่ครับพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลูกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล
1: ่
2: นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหร
2: ือ
0: ว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
2: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที
0: ่
1: พี่ปิงชอบมากๆนะ
2: คือ
1: ม
2: ัน
1: พกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋า
0: หรือ
1: ใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
0: ้
1: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บ
2: เ
1: ดี๋ยวก็ตุ้งจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
2: ครับ
1: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองที่ชิน เลยเพล
0: ิน
1: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
2: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสีย
2: พี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
0: พี่ปิงค่ะส
2: ุ
0: ดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
2: ครับ
1: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะน
0: ั้
1: นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอ
0: ุ
1: ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
2: ครับ
1: ผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหร
0: ือ
1: ใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โห
0: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต
0: ้
1: องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
2: ู
1: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
0: ้
1: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
2: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยเอ็มคอร์ดครับ
0: จบทั่วประเทศด้วยทุกสาขาเป็นบริการ าดเจ็บโดยปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากมาก
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับมาครับหอมจังเลยอ่ะหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามีนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @fyshopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอย

0: เจ็บปวดตึงคอบาดไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ021143330 021143330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
4: ้น
6: ค
4: ู
6: ขึ้น
7: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
9: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
10: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
9: ไม่มีเลย
10: ได้ข้าวเท่าไหร
9: ่ได้ข้าว140ตังค์
11: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
13: สวัสดีครับ
12: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
13: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
12: ครับ
13: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
12: ๆครับ
13: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
12: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
13: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
12: ับ
13: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
12: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
13: ต่างกันมากคร
12: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
13: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ย มันกินบ้างไหมมันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
12: ์
13: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
12: ครับ
13: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
12: เพราะอะไรล่ะครับ
13: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
12: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
13: ์ใช่ครับ
12: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
13: ใช่ครับ
12: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
13: ใช่ครับ
12: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
13: ใช่ครับ
12: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
13: ไม่ใช่ครับ
12: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดิน
13: ครับ
12: ให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
13: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่า
12: ครับ
13: ถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ย
12: ครับ
13: จะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
12: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
13: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
12: ครับ
13: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
12: ครับ
13: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
12: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
13: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
12: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
13: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
12: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
13: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
12: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
13: ใช่ใช
12: ่ครับ
13: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
12: ก็มีแต่ปลาทะเล
13: ทะเล
12: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
13: ใช่ครับ
12: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
13: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
12: โอ้
13: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
12: ครับ
13: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
12: ครับ
13: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
12: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
13: ใช่ครับ
12: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
13: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
12: ครับ
13: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
12: ม
13: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
12: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
13: ใช่ครับ
12: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
13: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
12: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
13: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
12: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
13: ได้
12: จากดินแข็ง
13: ๆ
12: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
13: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
12: อ๋อนี่ให้ไปทดลองได้เลย
13: ทดลองได้เลย
12: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
13: นะ
12: แป๊บเดียว
13: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
12: นะอันนี้เอาไปลองได
13: ้
12: ขนาดท่านลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
13: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
12: ับ
13: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
12: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
13: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
12: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
13: ฉีดแล้วก็ปั่น
12: แล้วก็รอที่เพื
13: ่อรอ
12: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
13: รอสักประมาณสัก8วัน
12: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
13: นาปี
12: ต้องรอฝนรอ
13: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
12: แล้วรอได้เลย
13: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
12: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
13: ใช่ครับ
12: มีความชื้นอยู่แล้ว
13: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
12: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
13: ใช่ครับ
12: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
13: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
12: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
13: ใช่ครับ
12: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
14: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
15: ม
14: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
15: ค่ะ
14: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
15: ม
14: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
15: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
14: รุดแล้ว
15: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
16: ผมกล้าพูดความจริงเลย
15: นะฮะ
16: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
15: ครับ
16: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
15: ไ
16: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
15: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
16: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
15: ่
16: อ
15: ไม่เชื่อใช่ไหม
16: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
15: ฮะ
16: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
15: โอ้โห
16: เกินค่าจริง
15: ๆ
16: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
15: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
16: ไม่เคยได้อย่าง
15: น
16: ี
15: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
16: ครับ
15: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
16: ไม่มี
15: เลยหรอ
16: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
17: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคนที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไ
2: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: คำว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
3: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกับเก่าของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนๆลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของ ของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์@shopmania

0: เนี่ยครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์
5: มันใช้ได้จริง
6: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
6: รุดแล้วเห็นไหม
7: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
8: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆลินเนอร์ธรรมชาติอูดไผ่ไฟฟ
0: ูดินเสียงดินเปรี้ยวคมห้างทุนคุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเพีย
11: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
11: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
11: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
11: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
11: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีกหนึ่งความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
11: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
8: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
1: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
1: งามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
12: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้น
1: ปูขึ้น
8: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้ง143330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
3: ครับ
4: รู้ว่าตอนนี้จะห่อไม่ทัน
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
2: คุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
1: อ้เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ

0: เลยคุ
1: ณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนท้อยทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวภัสสรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะ
0: โอ้โห
1: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุกสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุกสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
1: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุกสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
2: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้วันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
2: อับ
3: ก
2: ิน
3: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
2: ค่ะ
3: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
2: ุ
3: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
2: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
3: นะ
2: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่โกไปเมื่อกี
3: ้นี่แหละ
2: ไม่ได้ฟอก
3: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
2: ได้หมดทั้งตัวเลย
3: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
2: คะ
3: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุกสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุกสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุกสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
3: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
3: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยว

0: ขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่เป็นขับเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
0: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: นี่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใ
0: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
1: ท
0: าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมาก
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขา

0: ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณฟองเราว่ากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: มันคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุ๊ยอากาศ
1: อับก
0: ลิ่นน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาถูก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: เ
0: พราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถม

0: อีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนทอยทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: ค่ะ
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร้น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร้น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย
0: ์
1: ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับเห็นไหมมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่าย

0: ค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถก็ขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
0: ้
1: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
0: ะ
1: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
0: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอันนี้ประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ AssaiShop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับขอมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านั้น
0: เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วค่ะอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่

0: และเป็นของที่ต้องมี
1: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
2: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
1: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: พี่เขาแนวดีอะพี
2: ่ดูหล่อขึ้นอะ
1: มันต่างจากคนอื่นนะครับ
2: ต้องลองดูค่ะไม่ต้องมีอคติลองตั้งใจฟัง
3: ผมว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เสียงเป้มานะครับ
4: นี่คือม็อกเทลนะฮะเวลาที่กินอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีความจริงจังบางอย่างแล้วก็นี่ครับเมนูเด็ดของผมในชีวิตของผมนะฮะ
5: ถามถึงเรื่องความชอบมอเตอร์ไซค์นะก็เริ่มมาจากตอนเด็กๆนะเราเคยดูหนังผู้หญิงฆ่าขยะแตะ

0: ครับ
1: Yo come on welcome
0: นี่เข้ามาที่ห้องผมนะครับการก่อสร้างก็เลยเสียงก็เลยใช้ไม่ค่อยได้นะเครื่องเสียงครับมันมีแผ่นเสียงมากมายแล้วก็นี่เป็นโต๊ะกลางนะครับก็ค่อนข้างรกนะครับนี่เนื่องจากว่ารายการต้องการจริงมันก็เลยไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมากนักมีแค่เป็นโต๊ะที่เคยคิดว่ากินข้าวได้นะครับตอนนี้ก็กินข้าวไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
1: รกแบบค่อนข้างมากครับเพราะทำทุกอย่างที่นี่บางทีผมทำกับข้าวนะแล้วก็ทำเพลง
0: ไปดูกีตาร
1: ์ที่เตรียมมาดีกว่ามี2ตัวตัวนี้เป็นผมชอบกีตาร์โป่งมากอยู่ช่วงนึงครับจนซื้อเยอะจนตอนนี้อยากขายแล้วแต่ก็ไม่ได้ขายง่ายนะ
0: แก่มาก
1: ไปลองสิ

0: อนแรกก็ตั้งชื่อไว้แต่จะไม่ได้ใช้แล้วครับตั้งชื่อว่าลุงอ๋อมนะคร
1: ับ ในช่วงนึงที่ผมแบกกีตาร์ไปขายหลายตัวมากสุดท้ายตัดใจขายได้แค่2ตัวตัวนี้ขายไม่กล้าขายแล้วก็ขายออกไปแล้วตัวนึงทางร้านเขาแนะนำว่าไม่ควรขายแต่มันหาไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าผมรวยหรือมีเงินเยอะอะไรนะแต่แค่เราพูดถึงว่าการ
0: เปลี่ยนค่าสกุลเงินเป็นอีกแบบนึงครับก็เลยลองเล่นดูครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นนานแค่ไหนถ้าวันนึงไม่มีกินเมื่อไหร่ก็คงขายครับแต่ว่าพวกเครื่องดนตรีเนี่ยมันอุปกรณ์ทำมาหากินของเราอยู่แล้วมันก็เลยอยู่ตลอด
1: เดี๋ยวไปเอาอีกตัวนึงมาให้ดู

0: ครั้งแรกซื้อมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเสียงมันเท่าไหร่จะชอบหน้าตามันมีความสีสีแดงเป็นกิบสันฮัมมิงเบิร์ดที่ใช้ไม้เมเปิลทำข้างๆและข้างหลังก็เป็นลายไม้แบบซีเนียร์ซึ่งจะโดนรอยเข็มขัดเยอะมากไม่ควรนะ
1: ถ้าพูดถึงการแต่งเพลงบางทีแล้วสำหรับผมมันเหมือนกับโจทย์มันค่อนข้างจะลำบากถ้าเราคิดโจทย์ได้มันจะยากขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกับถ้ามีคนให้โจทย์เรามามันจะยากแต่ถ้าเรามีโจทย์ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นง่ายเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าอย่างตอนนี้เราก็แบบตอนที่เราจีบสาวเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเราชอบเขาหรือเปล่าเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เราชอบเขาอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าการที่เขาทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเขาชอบเราหรือเปล่าก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับว่าชื่อเพลงว่าเดานะจะอยู่ในอัลบั้มเหล็กกับไม้ด้วยอัลบั้มเหล็กกับไม้เราควรจะพูดถึงมันสักหน่อยนะครับ

0: าเรามองเพลงอย่างคาราบาวก็จะเป็นภาษาที่แบบไม่ปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วมองเพลงอย่างพี่สแตมป์ก็จะเป็นภาษาที่ปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วแต่ว่าถ้านับอื่นๆแล้วมันก็จะค่อนข้างวนไปวนมานิดหน่อยถึงว่าภาษาที่ใช้ผมก็เลยเลือกอะไรที่มันไม่ค่อยจะต้องเป็นจำเป็นต้องเป็นภาษาที่เราคุ้นหูนักเอามาแต่งเพลง
1: หาเงินทำอัลบั้มจากไหนนะครับผมมันมียุคนึงที่ผมทำงานได้เงินเยอะนะครับผมอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันนี้แต่ว่าก็เป็นเงินเก็บผมนี่แหละครับ ที่เห็นว่าผม เล่นโฆษณาเนี่ยผมก็เก็บเงินไว้นะครับจริงๆแล้วของที่ผมซื้อนี่มันอาจจะดูเยอะแยะนะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ใช้เงินที่หาเงินในวงการเดียวกันก็คือผมก็ไม่ได้หาเงินได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มันสุรุ่ยสุร่ายเลยครับช่วงเวลาที่สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้ออกไปเล่นดนตรีไม่ได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ซื้อมามันก็นอนอยู่เฉยๆฮะ

ถามว่าถ้าเราไม่มีมันเราอยู่ได้ไหมแล้วก็คงอยู่ได้แต่ว่าไม่เหมือนกับมันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะทะเยอทะยานอยากจะมีเพลงฮิตอยากจะโด่งดังเหมือนกับวงที่เขานี่พูดง่ายๆเลยแบบไม่ต้องมาเฟกเลยว่าเฮ้ยทำเพลงเพราะอยากทำไม่ใช่ทำเพลงเพราะอยากให้คนยอมรับทำเพลงให้แบบให้คนเข้าใจแล้วก็มีความสุขกับมันแต่ก็ยังจะทำต่อไปนะครับธุรกิจที่ผมทำอยู่ตอนนี้ธุรกิจเดียวก็คือทำเพลงโอ้มันมีเวลาคนที่คนชอบมาถามว่าเป้ทำธุรกิจอะไรนอกจากเล่นหนังหรือเปล่าผมก็จะตีหน้าซื่อแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยทำวงครับ

0: ท่านสวัสดีครับนี่คือนี่คนแรกก่อนเลยนะครับคุณบิ๊กนะครับผมน้องเล็กสุดของวง
1: เดอะปีศาจแบนด์นะครับน้องบิ๊กนะครับ
2: พี่บิ๊กทำอะไรบ้างครับ
1: นี่เล่นเบส
3: เล่นเบสครับผม
1: ลองคอรัสช่วยอ่ะเล่นเพลงนะครับ
3: คร
1: ับ พี่มิสออฟิกทาว
4: โ
1: ลโล can you speak Thai
4: นิดหน่อย
1: yeah no way you speak better
4: นิดหน่อยครับ
1: ออฟิกครับออฟิกเป็นคนที่ไหนครับ
4: เป็นคนเดนมาร์ก
1: can you say hi in Danish
4: Good day, mit navn er Ofertel, jeg er fra Danmark.
1: ต้องถามคำแปลแล้วกันนะฮะนี่เรามาถ่ายรายการ
4: เป็นคุณ Temporary Man Temporary Man
1: Danish Temporary Man นี่ครับคุณอัดครับผมนี่ครับคือเป็นของห้องไคลแม็กซ์ซาว
5: สมาช
1: ิ
5: กใหม
1: ่เก่าสุดเลยนี่เล่นกีตาร์เล่นแบนโจแล้วก็เล่นอีกมากมายหลายเครื่องครับเอาแล้วคุณก้างครับผม
6: สว
1: ั
6: สดีครับผม
1: คุณก้างก็ตีอยู่อะไรบ้างฮะ
6: ก็อยู่ซุปเปอร์เบเกอร์ครับที่เหลือก็ไม่ดี
1: กว่าไปควรด้วยเขายอดฝีมือมากเป็นอาจารย์พี่ไม่ดนด้วยครับ
7: ก็จัดว่าพี่เป้เป็นคนที่จริงจังกับการซ้อมประมาณนึงครับอาจจะด้วยพี่เป้เป็นคนที่งานเยอะครับแล้วก็คือแบบโดยโชว์ดนตรีเนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากเท่าไหร่คือมันไม่ต่อเนื่องครับบางทีเพราะงั้นเวลามันทิ้งไปนานๆกลับมาเล่นกันทีนึงมันต้องใช้เวลาในการแบบทำให้มันคุ้นเคยเหมือนเดิมเลยครับพี่เป้จริงจังกันเลย
1: สิ่งที่เขาจะได้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโชว์เมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีโชว์อย่างเงี้ยเรามาซ้อมมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินเขาในการซ้อมเลยครับก็เลยเกรงใจครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องทำอยู่ดีถ้าไม่ซ้อมมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะเราอยากจะให้มาตรฐานมันยอดเยี่ยมขึ้นทุกวันนะครับเราอยากจะไปแข่งในลีกที่ใหญ่ขึ้นในลีกสมมติเราต่อยรุ่นเล็กอยู่เราอยากจะไปต่อยเฮฟวี่เวทบ้างอะไรเงี้ย
0: ดีผมมี3คันนะครับแต่คันหนึ่งมันซ่อมอยู่นี่เป็น2คันที่เราจะเป็น2คันที่เรียกว่าใช้ไม่บ่อยนี่ Honda GB 2050นะครับนี่คือสโตรมาดีตัว125เรื่องความชอบมอเตอร์ไซค์นะมันเริ่มมาจากตอนเด็กๆนะเราเคยดูหนังผู้หญิงฆ่าขยะแตะของพี่หลิว

ันแรกที่ซื้อมาแล้วก็ซ่อมไปเยอะมากครับจนตอนนี้ขี่ได้ค่อนข้างดีมากละนี่คือ GB250ครับส่วนอีกคันนึงเขาทางสกอร์บิดีให้มาขี่สุขสนานสมัยก่อนเนี่ยขี่กันแบบบ้าคลั่งนะขี่ไปภูเก็ตนี่คือแบบยืนพื้นที่160อ่ะเร็วมากแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่พอล้มมาปุ๊บเนี่ย80ก็ไม่ขี่แล้วฮะ80ก็แค่80ก็พอแล้วแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสี่ยงอีกแล้วอ่ะครับตอนนี้ก็เลยขี่ช้าๆลงครับชีวิตมันเหมือน RRR Ride Repair Repeat คือแบบขี่ซ่อมแล้วก็ค่อยกลับมาขี่ใหม่แล้วก็ไปซ่อมใหม่เคยซ่อมบ่อยเหมือนกันเครื่องที่เปลี่ยนทั้งเครื่องเลยซื้อเครื่องใหม่มาเปลี่ยนเพราะว่าซ่อมไม่ไหวนะฮะก็เลยมันมาพามันได้แล้วขี่ได้ดีแล้วปกติขี่แถวนี้แหละครับถ้าเกิดเป็นคันเล็กๆนะแต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีออกทริปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะขี่แค่แถวนี้แหละกินข้าวทองหล่อยทำไมเพราะว่าไปไกลรถเล็กด้วยแล้วผมก็ตอนแรกผมก็ฟิตนะตากแดดตากอะไรออกไปตอนหลังมันก็เป็นเหมือนกับเป็นงานเด็กๆเฉยๆอ่ะไม่ได้แบบไม่รู้สึกว่าจะต้องทำให้มันแบบจริงจังละเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องเลยก่อน

ชีวิตชีวามันเหมือนตายซากศพไม่โอเค

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราจะมาเป็นนักเพลงกันปะไม่รู้นะครับว่าคุณสอนร้องเพลง
1: ของผมเนี่ยก็คือใครคนนี้แล้วที่ต้องเรียนก็เพราะว่าจะทำได้ไม่ดีนะอันนี้ก็จะทำได้ไม่ดีมากแล้วก็เป็นการเรียนแบบวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้เราทำได้ดีขึ้นในบทเพลงของเราเอง
0: ฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือคุณเหลียว
2: คุณเรียนได้เลย
3: หนึ่งคนห้าถ้ามีเวลาก้าเดือนละสองทีนะได้ทีละสองชั่วโมงรวมเป็นสี่ชั่วโมงก็พอดีครบเดือนก็บ่อยค่ะสม่ำเสมอ
0: ก็แต่บางทีก็อาจจะบ่อยกว่านั้นแต่บางทีก็หายไม่นาน
3: ก็หายไปครึ่งปีค่ะ
0: ไม่นานขนาดนั้นสามเดือนทุ่มถ่ายละครเย
3: อะใช่ช่วงไหนมีแต่ละครไม่มานะคะ
0: จริงจังหรือเปล่าผมก็ยังไม่จริงจังมากนะคุณนะแต่พยายามจะจริงจังนะพยายามจะจริงจังให้มัน
3: ดีขึ้น
0: ให้มันดี
3: เป็นเด็กน่ารักรู้จักว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงให้มันดีถูกต้องไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเป้ไม่เคยคิดว่าเป้จะต้องมาเรียนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนั้นท่านมีรู้สึกว่าแต่ละแบบฝึกหัดมันก็แตกต่างกัน
3: เสริมสร้างให้ตัวโน้ตทุกแข็งแรง
0: บอกไม่ได้เลย
3: ยังร้องไม่ดีถือว่าเป้ยังร้องไม่ดีแต่ว่าเป็นเด็กที่ขยันและมีพัฒนาการก้าวไกลมากถ้าครั้งแรกที่มาเรียนเนี่ยคือบอกได้เลยว่าตกใจมากโหยทำอะไรมาคือเพี้ยนเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอมาอีกครั้งหนึ่งเป้ก็เห็นผลเลยซึ่งแบบขยันมากอะไรเนี่ยอะไร

ู้ออกไปตั้งปีกว่าแล้วกูที่ได้เยอะเยอะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยรอบแรกที่เราตื่นเต้นแต่พอรอบสองเขาไม่เข้าที่เลยจ้ะ

ก็เลยมีรูปปากที่ชอบบาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องสระหน่อย E A R O U เพื่อคนอื่นเขาจะได้ฟังให้มันเข้าใจบ้างว่าเบ้กำลังพูดว่าอะไร

0: ้องไม่ได้จริงๆครับ
1: เราไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ผมก็เราก็รู้ตัวแล้วก็พยายามมาเพิ่มเติม
0: พยายามแต่ผมแต่งเพลงเก่งนะ
2: โน้ตเพี้ยนคำไม่ชัดเพดานอะไรหลายๆอย่างต้องแก้เยอะ2ชั่วโมงแรกนี่เครียดเลยหุยแต่ก็ยังแบบอะนะแต่เป็นเป้อะพอสิ้นชั่วโมงอะเขาสามารถทำได้นะเขาจะเน้นครั้งละ2ชั่วโมงชั่วโมงแรกมาตึ๊ดๆๆแต่อีก15นาทีจะหมดชั่วโมงเป้สามารถทำได้ไอ้ตั้งแต่แรกมา

0: ชีวิตชีวามันเหมือนตายซากศพไม่โอเคเหมือนเต้นกันจะไปบินบินบินเป็นผีเสื้ออย่างเงี้ย
1: ความยากยากนะยากมากเพราะว่าคนที่ร้องเพี้ยนเนี่ยต้องฝึกทั้งหูฝึกทั้งทุกอย่างอะกล้ามเนื้อทุกอย่างข้างในให้มันออกมาให้ตรงให้เขาคิดให้เขาจากที่เขาฟังใช่ไหมแล้วเขาต้องคิดก่อนคิดเสร็จแล้วเขาถึงต้องร้องออกมาให้ตรงแต่นี่ต้องลองฟังดูผลงานเขาจะเริ่มเมียรู้สึกว่าเขาดีขึ้นด้วยโทนเสียงด้วยการฟังเพลงอื่นๆเมียแนะนำให้เป้ฟังอย่างอื่นบ้างเป้เขาจะมีสไตล์ของเขามากๆและไอการที่เราไปฟังสไตล์ใดสไตล์หนึ่งเยอะๆเนี่ยมันจะไปติดอยู่ตรงนั้นมากเกินไป

0: 1 step
1: ครับเราออกไปแล้ว
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: เก่งมากใช้กำมือพันเหมือนกัน
1: สิ่งที่เป้ไม่เหมือนคนอื่นอีกก็คือเป้มีความกล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดพอคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดออกมาให้ได้ไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะมองว่ายังไงไม่ได้อายในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือที่ตัวเองคิด
2: Causical number one.

0: ันนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่แร็กเก็ตนะครับสุขุมวิท49นะครับตรงนี้จะเป็นฟิตเนสนะฮะฟิตเนสแล้วตรงนี้จะเป็นที่ของทีมปีนเขานะครับจากกันมาหลายปีนะฮะ
1: จะออกแล้วดูแลเขาหน่อย
0: คนหน้าคนนี้คือพี่ตินะฮะพี่ตินเป็นคนสอนนะครับเป็นอาจารย์
1: อายุเยอะแล้ว
0: ยังไม่เยอะครับแต่ว่าปีนเก่งมากนะครับส่วนน้องคนนี้เป็นน้องใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับน้องใหม่ครับผม
0: แต่ก็ไม่ใหม่แล้วแหละ
2: ไม่ใหม่มาก
0: เออมีใหม่
2: กว่าทำงานได้ที่นี่
0: ไปเราไปลุยกันนะฮะ
3: ก็แต่ปีนเขาเลยจับแมวกัน

0: ที่นี่เป็นสปอร์ตคลับนะครับมันจะไม่ค่อยใช่ฟิตเนสเท่าไหร่เพราะว่ามีกีฬาเยอะมาก
1: มีตั้งแต่ปีนเขามี

เป็นสนามเด็กเล่นอย่างที่ตีนเขาที่นี่เขาตั้งชื่อว่าอัพอัพนี่หมายความว่าเออร์เบิร์นเพลย์กราวด์ครับก็เป็นสนามเด็กเล่นของคนทุกเพศทุกวัยอายุเท่าไหร่ก็มาได้นะครับผมไปแล้วผมก็เลยใช้ช็อกช็อกแบบช็อกของที่นี่นะไม่กากนะครับผมนี่ครับก่อนปีนจะพูดว่าผมจะพูดว่าคามมิ่งอามจะพูดว่าคามออนเป็นการให้ความพร้อมของกันและกันครับแต่ว่าพอไปถึงสุดแล้วผมจะพูดว่าเทคหรือว่าเทนชันเป็นการบอกว่าเอ้ยนายปีนได้สุดแล้วนะให้ทำเชือกตึงแล้วเราจะค่อยๆห้อยตัวลงมาครับผมฝากอามด้วยครับ

สนุกเวลาที่แบบปีนกับพี่แกนะครับแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้แล้วก็แกก็เป็นคนที่เสียงดังปีนดีเป็นคนปีนแล้วแบบดูมีพลังสามารถจะบิ้วคนอื่นได้ทำให้แบบเรามีแรงฮึดที่อยากจะปีนด้วยกันกับแก

0: าจากสองรูทสองรูทที่เป็นรองรับก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: โคตรเก่ง
0: ใจเย็นใจเย็นบิวบิว
1: ผมไม่เคยพีดเลย
0: ใจเย็นครับดูดิดูดิดูดินี่ครับก็ผมแก่เองก็ได้ครับอาม
1: ไม่ได้
0: ถ้ามาเนี่ยฮะสามารถ
1: เผื่อไม่มีแรง
0: เรียกใช้เจ้าหน้าที่ดีเลย์ได้ครับเดี๋ยวเราจะเล่นแบบอะไรที่มันท้าทายชีวิตนิดหน่อยครับ

0: ันหลุดอ่ะ
1: เขาเข้าขั้นบ้าเลยเหมือนแบบเสพติดเลยครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เจ็บเนี่ยก็จะมาทุกวันเลยคือคอนโดเขาอยู่แถวๆนี้พอดีก็คือก่อนเข้าคอนโดหลังเลิกงานมาปุ๊บบางทีแป้งยังไม่ล้างเลยแล้วก็มาเล่นเลย

0: เราอยู่ที่ร้านวัดออนสวอนเนียนนะครับเป็นร้านที่มาประจำ
1: แล้วก็มาแอบเคยมาเรียนด้วยนะฮะมาเรียนทำกาแฟที่นี่ฮะแต่ว่าเป็นการเรียนคอร์สสั้นๆครับแล้วหลังๆก็มาบ่อยๆครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ
2: ชื่อสอนผมเป็นเบสต้าครับ
1: หล่อจริงๆนะครับน่ารักมากๆนะครับนี่ผมก็จะขออนุญาตสอนเข้าไปทำกาแฟนะครับปกติแล้วก็จะทานอยู่ถ้ามีเวลามาก็จะต้องมาร้านแบบนี้ครับแบบที่เป็นกาแฟที่ซีเรียสนิดหน่อยเพราะว่ามันทำให้เราติดนิสัยครับรสชาติเก่าๆของกาแฟที่ขมๆหรือว่าที่ขมๆไม่ชอบครับชอบกาแฟแบบที่มันไม่ขมอธิบายลำบากนะกาแฟอะไรไม่ขมใช่ไหมขมน้อยแล้วกันความจริงตอนที่เรียนเป็นการเรียนชิมครับแล้วก็เรียนรู้ว่ากาแฟแต่ละชนิดทำยังไงแต่ก็ไม่ถึงกับทำเก่งนะฮะแล้วก็ผมก็จะชอบซื้อพวกเม็ดแบบนี้เอาไปทำดริปที่บ้านตึ้งแล้วก็ที่ในกองก็จะเอาออกไปเพราะว่ามันก็ทำง่ายครับไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่ๆถ้าเราสั่งแบบกาแฟธรรมดาก็เราเอากาแฟไปทำเองอ่ะเราก็ควบคุมรสชาติมันได้แต่บางทีก็จะเสียเวลาบ้างเราก็ทำเฉพาะตอนที่เราว่างครับ

0: ็จแล้วนะครับในรูปหัวใจดึงลูกนะครับนั่นแหละ
1: ตัวนี้ถ้าทำดีๆมันจะแบบมีความเป็นผลไม้ขนุนแล้วหวาน
2: อันนี้คือเราไม่ได้กะปริมาณมันใช่ป่ะมันจะออกนมเยอะหน่อยขอผมนะ
0: ครับนี่เป็นลาเต้นะฮะลาเต้ที่หน้าตาก็เป็นหัวใจบ้างแล้วนะครับแล้วก็ยังตอนเทเบสก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้คือเขาใช้ที่นี่เขาใช้เป็นซิงเกิลออริจินคือกาแฟที่มาจากที่เดียวซึ่งปกติเขาไม่ใช้กันในการทำเอสเปรสโซ่เท่าไหร่นะครับ
3: เหมือนหนึ่งเลยเราจะสูตรกาแฟไทยครับ
0: ครับ
3: เราเลยเลือกใช้กาแฟของจอมทอง
0: ครับ
3: ที่ใช้ของจอมทองเนี่ยเพราะว่ากาแฟจอมทองเนี่ยมันอยู่สูงสุดในประเทศไทยทำให้การโปรเซสการตากของมันเนี่ยมันจะโดนแดดตลอดทั้งวันมันก็จะได้กาแฟที่มีคุณภาพดีกว่า
0: คนไทยนะครับบางทีแล้วจริงเราก็ต้องยอมรับว่าในโลกนี้นะกาแฟประเทศที่ดังๆก็อาจจะมีเคนยาเอธิโอเปียปานามานะแล้วก็กาแฟไทยเราก็สามารถไปได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วโดยที่มีคนไทยคอยสนับสนุน
2: ความจริงผมไม่ได้ต้องเหนื่อยแต่ต้องกินนะฮะแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยๆด้วยนะครับกาแฟกินบางทีก็วันละแก้วครับบางทีก็ไม่ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินครับคือไม่ถึงกระติดแต่ว่าถ้ากินทั้งทีก็กินให้มันอร่อยๆดีกว่าก็จะค่อนข้างเรื่องมากเป็นหนึ่งถ้ารู้ไม่อร่อยก็เอาไปทำเอง
4: เรามาถึงหน้าร้านราบนะครับร้านอาหารประจำที่เรียกว่าไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยอร่อยมากๆทุกครั้งขอเชิญนะแนนเข้ามาแล้วก็เจอมาสคอตประจำร้านนะครับสัมปงนะฮะใหญ่มากนี่คือเชฟแวนนะครับสวัสดีครับเชฟโอเคกลับมาแล้วนี่แหละครับก็มาถึงร้านลาบนี่เป็นร้านที่สืบเนื่องมาจากที่เอสคาเปดครับซึ่งโด่งดังมาจากเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขามาเปิดร้านที่เป็นอาหารไทยอีสานความน่าสนใจของร้านนี้ก็คือเวลาเขาทำอะไรเขาทำจริงจังครับเขามีแพชชั่นกับทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นน้ำเครื่องดื่มหรือว่าอาหารทุกเมนูอร่อยหมดอร่อยแบบอะไรที่ไม่อร่อยไม่ต้องใส่อะไรที่ไม่อร่อยผักไม่อร่อยไม่ต้องใส่ผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงครับแล้วมันเป็นทุกครั้งที่ผมผ่านมาแถวนี้หรือว่ามีเวลาเนี่ยด้วยความที่แถวนี้รถติดไงพระอาทิตย์รถติดถ้ามีเวลาก็จะมาครับผมแล้วก็จะพาคนที่เรียกว่าชอบอยากให้เขาได้กินของดีๆจะพามาที่นี่ครับสวัสดีครับเชฟ
5: สวัสด
4: ี
5: คร
4: ับ ผมขอสั่งเมนูเด็ดของวันนี
5: ้
4: วันนี้ได้ข่าวว่าเราเช็คมาก่อนแล้วนะครับว่ามีซี่โครงวัว
5: ใช่แล้ว
4: ปีศาจแต่มี2แบบใช่ไหมครับขอลอง2อันเลยครับแล้วก็เครื่องดื่มก็กับพี่การนะฮะพี่การเป็นมิกโซโลจิสต์แอปเปิลข้าวคั่วครับเมื่อกี้มีเขาสั่งสับปะรดอะไรสักอย่าง
5: เอา
4: ด้วยครับเอา2แก้วครับผมนี่พี่การเขาลำทำนี่คือม็อกเทลนะฮะคือถ้าใส่เหล้าเนี่ยจะอร่อยกว่าอร่อยจนได้รับการยอมรับเลยแต่ผมมากินเหล้าไม่เป็นผมก็เลยต้องยอมแพ้เวลาที่กินอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีความจริงจังบางอย่างคือเราชอบร้านที่เป็นตัวเอในหลายด้านร้านนี้ก็จะมีทั้งสองแบบก็คือเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเวลาไปเจอคนที่ทำอะไรที่มันจริงจังเนี่ยจะรู้สึกผูกพันกับเขาได้เหมือนร้านกาแฟที่พาไปมาเนี่ยเขาก็จะจริงจังมากที่นี่ก็เหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับเมนูเด็ดของผมในชีวิตของผมนะฮะซี่โครงวัวปีศาจที่เป็นครั้งที่2ที่ได้ทานนะครับอันไหนคือแบบที่เป็นซูอะไรนะซูวีในซูวีนะครับอันนี้คือปกธรรมดานะครับ

0: ี้24ชั่วโมงอันนี้5ชั่วโมง
1: โอ้ทางส่วนนี้นะครับเป็นแอปเปิ้ลข้าวคั่วครับแล้วก็นี่คือสับปะรด
0: เล
1: ย
0: สับปะรดผักแพลว
1: สับปะรดผักแพลวนะครับผักแพลวนี่ก็เป็นผักที่เรากินกับแหนมเนืองนะมันผสมกันคนที่ผมชอบสเต็กมากนะครับแต่ว่าสเต็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่เชฟเขาเคยบอกไว้ว่าถ้ามันมีเนื้อดีๆเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรกับมันมากแล้วมันก็เอาเนื้อดีๆมาขายเนื้อดีๆแพงๆมาขายแพงๆมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็อยากทำอะไรที่มันโชว์ฝีมือบ้างอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองนี่ถึงกับซ่อมงอนะฮะขอบคุณครับนิ่มๆเป็นบ้าเลยปกติก็คือส่วนที่เป็นริบอายนั่นแหละฮะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนที่ติดกระดูกมากกว่าหน่อยนิ่มเหมือนขนมถ้วยฟูอ่ะอยากให้ลองชิมจริงครับอร่อยมากเนื้อหนาขนาดนี้แต่ว่านิ่มแบบนี่เคี้ยวหมดแล้วอ่ะอะไรในปากนี่ไม่ใช่โครงวัวปีศาจที่มามีตลอดมันสุกไปถึงข้างในเลยนะครับหนาขนาดนี้นี่มันหนากว่าสเต็ก US อีกนะจะพูดกันตรงๆแปลกมากที่มันนิ่มได้ขนาดนี
0: ้คือผมชอบใช้เนื้อพวกนี้เหมือนแบบเป็น secondary cut เพราะแบบคนชอบเผลอไปกินริบอายเทนเดอร์ลอยกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อพวกนั้นมันไม่สนุกคือแบบ
1: อร่อยอยู่แล้ว
0: เครื่องเกลือใส่มันก็อร่อยแล้ว อันนี้มันแบบเราต้องเข้าใจมันนิดนึงไงมันเป็นความกวนตีนลึกๆของเราที่เรารู้สึกว่าแบบมันสนุกจังเลยเวลาเราทำอะไรที่มันดูธรรมดาแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ย
1: ผมเข้าใจเชฟแล้วครับก็ทำให้ทุกครั้งที่ผมกลับมาก็นี่เป็นหนึ่งร้านในดวงใจเสมอนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่กินเนื้อนะครับและการที่คนเราไม่ทานสัตว์อย่างนึงก็เป็นเรื่องดีนะมันเป็นการให้ทานสิ่งที่เกิดมาร่วมโลกเราแต่ว่า สำหรับผมมันอร่อยมากครับอร่อยจนไม่มีเหตุผลก็เลยต้องทานครับแล้วก็ความจริงจังของสเต็กมันก็เหมือนอาหารทุกอย่างนะครับจริงผมไม่ได้กินจังแค่สเต็กนะครับผมจริงจังแกงเขียวหวานไก่ด้วยแกงเขียวหวานผมชอบมากเพราะมันเป็นอาหารที่ไปในร้านไหนในเมืองไทยเนี่ยกะเพรายังพลาดนะกะเพรายังมีคนพลาดบ้างแต่ว่าแกงเขียวหวานเนี่ยไม่ค่อยพลาดแปลกมากไม่ค่อยเจอแกงเขียวหวานไม่ค่อยอร่อยครับในขณะเดียวกันสเต็กเป็นอะไรที่พลาดง่ายมากไปร้านไหนแล้วเมนูที่แพงที่สุดจะมีสเต็กเนื้อแพงที่สุดแน่นอนร้านหนึ่งในร้านแบบที่ เป็นอาหารฝรั่งหน่อยแต่ว่าถ้าสั่งมั่วๆเนี่ยหลายๆร้านจะพลาดแต่ว่าก็เลยทำให้บางทีเรารู้สึกอยากจะมาทำกินเองเพราะมันทำได้เหมือนกัน

ี่ครับมาอยู่ที่งาน Cat Expo 3D ครับผมเป็นงาน Cat Expo ครั้งที่3ผมมากับอารักษ์อันเดอร์บริษัทแบรนด์นะฮะก็กำลังจะขึ้นเล่นแล้วเวที D1 6โมงครึ่งเอ้ย6โมง15 6โมง10นาทีฮะ ไปดูกันดีกว่า

พระเจ้าไม่ได้หามากมายที่มันแบบฟังแล้วมันน่าสนใจกว่าคนที่เสียงโคตรดีอ่ะคือผมว่าคนเสียงโคตรดีแบบนั้นมันอาจจะเหมาะงานประกวดที่ฟังแล้วดูแบบว่าฟัง

0: ดีจังเลยแบบเสียงดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วการร้องเพลงมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งมันเหมือนการพูดมันเหมือนการเขียนมันเหมือนการแสดงมันได้เมสเสจนั้นไหมมันได้อารมณ์นั้นไหมแล้วผมว่าได้ทำได
1: ้ผมว่าในฐานะศิลปินหน้าที่ของการเป็นนักร้องที่ดีก็โอเคเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ถ้ามีก็ดีแต่ไม่ได้คำว่าการที่เราไม่ได้มีเสียงที่ดีเลิศหรือเสียงที่มีมาตรฐานที่สูงเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดผลงานหรือเป็นคนเล่างานศิลปะของเรา
2: ตอนนี้ก็เรียกว่าเล่นเสร็จแล้วก็ต้องมาขายแผ่นนะครับความจริงแผ่นมันหมดไปตอนเมื่อวาน700แผ่นก็ดีใจมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังจะขายต่อโดยการให้คนเข้ามาพรีออเดอร์แล้วจะส่งให้ภายใน3อาทิตย์นะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเหล็กกับไม้นะครับใครที่ยังไม่ฟังก็ลองหาซื้อกันดูนะฮะถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ฟังในเน็ตกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับดูเซลฟี่มากครับบ๊ายบาย

0: บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทั้งเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวกิน
1: น่าจะกินเกลือเยอะ
0: บ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ส่วนดอยอยู่เพนอยู่สมุทรสาครสมุทรสาคร
1: ตอนน
0: ี้
1: เราอยู่ที่สมุทร
0: สมุทรสงขลา
2: โอ้ไม่เล่นต่อเลยอ่ะเมื่อกี้เราเป็นหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือกันไปนะครับพี่โต
3: ครับผม
2: ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
3: สมุทรสงคราม
2: ครับผมอยู่กับพี่โตแล้ว
3: ใช่ครับ
4: ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคนทำนาเกลือเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรื่องราวของการทำนาเกลือแบบครบวงจรครับโดยมีผู้ดูแลคือพี่โตครับหรือคุณบุญปลอดเจริญฤทธิ์ครับแต่ที่สำคัญคือโรงเรียนแห่งนี้มีเกลือพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือการทำเกลือจืดต้องบอกเลยว่านะครับใครได้ยินครั้งแรกก็ต้องงงพูดเองยังงงเลยครับโอ้ก็โดยปกติแล้วเกลือก็ต้องมีรสชาติเค็มใช่ไหมครับแต่ที่นี่บอกว่าจืดมันช่างจะแปลกเกินไปแล้วถ้าอยากรู้จริงๆตามน้องหมูของเราไปเลยครับ
2: เกลือจืด
3: ครับ
2: มันเป็นยังไงเกลือจืดนึกภาพไม่ออกเลยนึกรสชาติไม่ออกมันจะเหมือนกับอะไรครับพี่โต
0: คือในน้ำทะเลเนี่ยมันมีสารอยู่หลายตัวมีตั้งแต่โซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ไอตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเองเขาจะฝังตัวของเขาเองเลยในภาษาวิทยาคือแคลเซียมซัลเฟตแต่ว่าเกลือจืดเราทำหน้าฝนเกลือเค็มทำหน้าร้อน
2: มันทำไมถึงทำหน้าฝนนะครับแล้วมันจะแห้งเหรอครับ
0: คือฝนตกปั๊บไอ้น้ำมันก็ละเอาออกไปเอาไอ้ขี้ระยอพวกดินออกไปม
2: ัน
0: ไอ้เกลือจืดไอ้ตัวเนี้ยมันจะโผล่ให้เราเห็นเราก็เอามาล้างเอามาทำกรรมวิธีได้เลยล้างเลยเกลือเนี่ยล้างน้ำมันก็ละลายหมดเกลือจืดเราล้างน้ำไม่ละลายด้วย
2: เฮ้ยแต่มันกินได้ไหมครับเกลือจืด
0: เกลือจืดกินได้ไหม
1: ต้องลอง
0: ต้องลองดู
1: ต้องลอง
0: ดู
1: ทีมงานก่อน
0: ครับอืมเนี่ยจืด
1: จืด
5: โย
0: แอ
5: คติ้ง
0: อะเนี่ยอ่ะลองชิมดูว่ามันจืดหรือไม
2: ่โอเคครับ
1: จืด
2: อยู่กับบ้านแล้วอยู่กับบ้านแล้วพี่โตกินอันเนี้ยเมื่อกี้พี่โตให้ผมกินอันเนี้ย
0: เนี่ยผมก็อย่างเงี้ย
1: ก็จืด
2: ให้จืดจืดจืดพี่โตเอาซะแบบว่าลิ้นผมชาไปเลยยันเนี้ยอันนี้คือเกลือเค็มครับโดนแกล้งอีกแล้วนะฮะหลอกให้กินเกลือเค็ม
0: บาด
2: ผมอะไว้ใจใครไม่ได้เลยพี่โตพี่ต้องอยู่ข้างผม
0: โอเค
1: ซึ่งคนที่ไว้ใจไม่ได้สุดอะ
2: พี่โตเมื่อกี้ก็ลองชิมหลังจากที่ชิมอันนี้ไปแล้วมันจืดจริงๆครับพี่โตทำไมมันจืดได้อะ
0: ว่าบอกแล้วในน้ำทะเลเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ไอตัวเนี้ยคือแคลเซียมซัลเฟตหรือยิปซัมชาวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าเกลือจืด
2: แล้วเขาเอาไปทำอะไรอะครับพี่โตเกลือจืด
0: ก็เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
2: ฮะ
0: ทาหน้า
2: เป็นแป้งเหรอ
0: ใช่สาวๆที่นี่มันถึงต้องสวย

0: นอกจากทำแป้งแล้วทำอะไรได้อีกพี่โต
1: ผสมขมิ้นผสมธนาคารผสมอะไรไปเนี่ยเครื่องสำอาง
0: เครื่องสำอาง
1: เครื่องสำอางทารองพื้นทาอะไรเนี่ย
0: จริงๆแล้วมันกินได้ไหมพี่โต
1: กินไม่ได
0: ้คุณผู้ชมอย่าทำแบบผมนะมันกินไม่ได้นะเกิดจืดเขาเอามาทำในเรื่องของเครื่องสำอางครับผมสงสัยว่ามันจะไปเป็นเครื่องประทินผิวได้ยังไงฮะมันเป็นเกลือเม็ดๆอย่างเงี้ยครับพี่โต
1: ทำยังไงก็ไม่ละลายน้ำ
2: โอ้
1: ยังไงก็ไม่ละลายน้ำ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเอาไปสตุหรือเอาไปคั่วเพื่อไล่น้ำออกคั่วด้วยความร้อนแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำเลยเราสามารถบี้ได้เลย
0: ทำไมต้องบี้อย่างเงี้ยครับพี่โต
1: บี้เพื่อเอาให้มันออกให้หมดพอเราบี้ได้เสร็จแล้วเราก็มากรองเราก็กรองนี
0: ้พอไล่น้ำมันก็เป็นสีขาวขุ่นเลย
1: ใช่ไ
0: ข่แป้งนะพี
1: ่ใช่อันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาผ้าดิบกรองกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อแป้งอย่างนี้เลย
0: อ๋อเอ้ยมันเป็นเหมือนแป้งเลยอ่ะแป้งละลายน้ำอ่ะ
1: ใช่เห็นไหมละเอียดแบบแจ๋วเลยไม่เชื่อลอง
0: เอางี้เลยเหรอครับ
1: ไม่เชื่อลอง
0: เอางี้เลยเหรอครับอย่างนี้เลยเหรอครับ
3: น้อยไปที่พิธีกรผมยังไม่มันน่าจะน้อยไปคร
0: ับ อ๋อโอเคได้ครับได้ครับครับพี่โตทีมงานก็ต้องเหมือนกันที่
4: เน
0: า
4: ะเลิกนะ
1: เราจะมีตัวปากแง่เด็กๆนะเขาจะปาก
0: เดี๋ยวรถเขาเลอะเดี๋ยวรถเขาเลอะ
5: ไม่ได้หมูเดี๋ยวเลอะ
1: ได้นะ
5: เสื้อพี่สีดำ
6: ตีอย่าง
0: ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเกลือมันเป็นได้มากกว่านั้นเยอะมาก
1: เป็นได
0: ้ที่อย่างของเราเนี่ยเป็นเครื่องสำอางก็ได
1: ้
0: ไม่น่าเชื่อเกลือจะเป็นเครื่องสำอางได้
1: เป็นสปา
0: เป็นสปาก็ได้
1: เดี๋ยวเราไปทำสปากันดีกว่า
0: ที่นี่มีสปาเกลือ
1: นี่สปาเกลือ
0: ไปดูสปาเกลือกันครับโอ้โหเกลือเต็มไปหมดเลยครับพี่โต
1: ครับ
0: ตรงนี้คือบริเวณเราเรียกว่าอะไรก่อนครับ
1: คือเขาเรียกว่ายุ้งเกลือ
0: ยุ้งเกลือ
1: สำหรับเก็บเกลือ
0: กองไปภูเขาเลยในเรื่องของสปาเกลือนะครับสรรพคุณมันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่โตมันทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
1: ช่วยแบบบำบัดร่างกายมันช่วยแก้ภูมิแพ้แก้อะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆเลย
0: ครับ
1: เรายืนอยู่ตรงนี้นะถ้ามีเกลือเยอะๆนะมันจะช่วยในดูดไอ้พวกเหงื่อพวกอะไรเนี่ยไอ้รัศมีของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลย
0: คือแค่อยู่ใกล้ก็มีผลแล้ว
1: ใช่
0: สรรพคุณเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมอะไรครับ
5: นั่นแหละ
0: ต้องถอดเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมครับ
1: ต้องต้องเปลี่ยนอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่สปา
0: คือมันไม่ซึมซาบเข้าไปในเนื้อผิว
1: ใช่ๆ
0: ครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับพร้อมทำสปาแล้ว
1: ครับ
0: ผมบริเวณตรงไหนบ้างคร
1: ับ นี่ครับ
0: ครับผมเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างครับ
1: ลองนอนเลยครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับเรา

0: ป็นไงบ้างเอ่ยสบายไหม
1: ผมรู้สึกว่ามันแน่นก็จริงครับพี่โตแต่มันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเรารู้ชีพจรตัวเองด้วยมันพออะไรมันทับมันเหมือนสปาทรายอ่ะ
0: มันจะผ่อนคลายร่างกายเราให้แบบสบายพอออกปั๊บมันจะโล่งแบบสบายเลยแต่ว่าเขาบอกว่าสปาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกวิธี
1: แล้วทำไมอ่ะครับทำไม่ถูกวิธีพี่โต
0: ก็มันได้สบาย
2: สบายคือ
1: สบาย
0: ร่างกายสบายใจ
1: นะครับ
3: ไม
0: ่
3: ใช
0: ่
3: สปาจริ งไหมพ
0: ี่ไม่ใช่สปาจริงครับ
4: แม่คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราไปนอนกันซะสบายตัวเลยแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี้เป็นการสาธิตแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้มี
0: ครับ
4: แต่ว่าในอนาคตไม่แน
0: ่มีครับอนาคตต้องมีครับ
4: มีแน่นอน
0: ต
4: ้
0: องมีแน่นอน
4: นะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเกลือมันจะแปรรูปได้แบบว่าโอ้โหเยอะมากแล้ววันนี้เราก็ได้ลองทำได้ลองชิมแล้วว่ามันจืดจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเกลือจืดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรสรรพคุณเขาเป็นยังไง
0: ครับ
4: สำหรับใครที่อยากจะมาโรงเรียนนี
0: ้
4: อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของเกลื

0: ครับ
1: มาทางไหนได้บ้างติดต่อโทรศัพท์ได้เลยครับ0818562673ครับโทรมาหาผม
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โตมากนะคร
1: ับผม
0: ขอบคุณมาก
2: ครับครับครับ
0: ผมได้เรียนรู้ถึงว่ามันมีเกลือจืดอยู่บนโลกใบนี้ด้วย
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงจริงครับ

0: เมืองระนองนะครับเป็นเมืองที่มีทั้งทะเลแล้วก็ชายเลนเกือบทุกพื้นที่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางบางยะชาวบ้านตำบลม่วงกลวงจะพาทีมงานไปตามหาวัตถุดิบเมนูอร่อยที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนนั่นก็คือหอยตาชัยครับซึ่งเขาบอกว่าหอยนี้ใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมอาศัยอยู่ตามโคลนของชายเลนและจะเจอก็ต่อเมื่อน้ำลดลงเท่านั้นอ่ะมาถึงที่มาถึงถิ่นแล้วก็อยากเห็นสักครั้งในชีวิตครับถึงความพิเศษของหอยตาชัยว่าจะว้าวขนาดไหนไปตะลุยพร้อมๆกันเลยครับ
1: หอยตาชัยลักษณะรูปร่างจะเป็นยังไงครับคล้ายๆกับหอยชนิดไหนมะเหมือนหอยอะไรหอยแข้งหรือหอยแมงผู้ไหมครับ
2: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนเลย
2: ครับผม
1: แล้วขนาดมันจะใหญ่ประมาณไหน
2: ใหญ่ใช้ได้อยู่ครับ
1: โอ
2: ้ยาวยาวด้วยครับ
1: ทั้งใหญ
2: ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวคร
1: ับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเหรอมีวิธีการหายังไงบ้างหรือว่าวิธีการสังเกตว่าหอยตาชัยจะอยู่บริเวณไหนต้องสังเกตจากอะไรครับตรงบริเวณไหนที่แบบว่าน่าจะมีอยู่ครับ
2: ข้างหน้านั่นเองครับ
1: ข้างหน้าไหนครับ
2: นอกข้างหน้านั่นครับ
1: คือมันก็จะปักอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ครับผมมันปักอยู่นั่นแหละครับ
1: อ๋ออันนี้เหรอครับ
2: ครับผม
1: นี่คือหอยตาชัย
2: ครับผมหอยตาชัยครับ
3: ตัวเล็กอ่ะ
1: เออเล็กใหญ่มันคือใหญ่ยาวคืออะไรอ่ะนี่คือยาวแล้วเหรอครับ
2: ไม่ต้องขุดขึ้นมาครับมันจะยาวมันยาวกว่านี้ครับ
1: ยังยาวกว่านี้เหรอ
2: ครับผม
1: ดึงขึ้นมาได้เลยครับ
2: ดึงขึ้นมาได้เลยครับ
1: มีข้อควรระวังอะไรมั้ย
2: จับไม่ดีครับอย่าให
1: ้อย่าให้มันดิ้นครับอย่าให้ดิ้นเหรอ
2: ครับผมครับจับอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้โหโอ้โหยาวมากนี่โอ้หน้าเรียวเหมือนกันเดี๋ยวลองเทียบกับคนนี้ก่อนหอยตาชัยจะบางหน้าพี่บอยมิดมิดไหมครับมิดไหม
4: โอ้โหหน้าหอยขึ้นมาทันทีหน้าหอยขึ้นมาทันที
1: นี่คือเป็นไซส์ปกติของหอยตาชัยอยู่แล้วครับ
2: ยังใหญ่กว่านี้ครับ
1: ยังใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ครับผมนี่ก็ใหญ่อยู่ครับ
1: นี่นะอันนี้คุณผู้ชม
5: เฮ้ยน้ำออก
1: โอ้เนี่ยรู้เนี่ยครับโอ้อันนี้ใหญ่กว่าอีกนะยังมีใหญ่กว่านี้อีกไหมครับ
2: มีครับ
1: ยังมีใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ครับผม
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับหอยตาชัยที่เราลงไปเก็บมากับบางยัดอันนี้พอได้มาแบบนี้แล้วเราต้องมาทำอะไรก่อนครับ
2: ต้องมาผ่าก่อนครับ
1: อันนี้คือเราต้องตัดเอ็นก่อนนะครับ
2: ตัดเอ็นมันก่อนครับ
1: เพราะ
2: เอ็น
1: มันจะยึดลมอย่างนี้ได้ไหม
2: ครับเอ็นมันจะยึดอยู่ทั้งสองฝาเลยครับนี่ครับ
1: โอ้นี่คือเนื้อหอยข้างในของมันสามารถกินได้หมดเลยไหมครับ
2: ไม่ได้ครับกินได้แต่เอ็นของมันครับ
1: ไอ้ใหญ่ๆแบบนี้กินไม่ได้เลยเสียดายเนี่ย
2: นี่ครับเอ็นของมันครับ
1: เอ็นมันก็คือสีขาวๆ
2: สีขาวๆนี่ครับ
1: แล้วคือเราก็ต้องตัดออกมาอีกไหมครับ
2: ครับผม
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอ็นของหอยตาชัยครับเป็นส่วนเดียวของหอยตาชัยที่เราสามารถนำมาทำอาหารได้สดๆกินได้ไหมครับ
2: กินได้ครับ
1: มังยะช่วยลองยังเอ้ยกินได้จริงเหรอ
2: กินได้
1: คิดว่าถอยงานละพ้นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าอะไรนะเรื่องหอยไว้ใจผม
6: ช่วยล็อกมันเลย
7: หอยปิดปากไว้ปิดปากไว้ห้ามตายพี่ต้อง
1: น้องครูเขาบอกไว้ว่าถ้าจะแกล้งอะไรอ่ะให้แกล้งหอยกับผมชอบเรื่องหอยชอบกินหอยเรื่องหอยไม่มีปัญหาแต่ดูนี่สิโอ้ยเกี่ยวก่อนไม่ได้เลย

0: แล้วจ้า
1: เป็นคนที่ไหนเนี่ยแป๊บนึง
0: เป็นคนนคร
1: คอย
0: นะนครพนม
1: ขอภาษาใต้ก่อนเมนูนี้ชื่อว่า
2: ห้อยผัดพริกไทยดำครับ
1: ห้อยผัดพริกไทยดำครับห้อยผัดพริกไทยดำครับ
2: เริ่มไม่ได้แล้ว
1: ชิมเลยนะดีมากดึบมาก

0: อ่ะครับถ้าเกิดอร่อยภาษาใต้อ่ะเขาต้องพูดว่าอะไรครับ
1: อร่อยลาบ
0: อร่อยลาบอร่อยมากเนี่ยแต่คือความแปลกกันที่บอกไปว่าด้วยขนาดของหอยตาชัยเนี่ยคือใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วเราสามารถทานได้แค่เอ็นของเขาเท่านั้นนี่คือความพิเศษนะครับผมวันนี้ขอบคุณบางยักษ์มากนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าก่อนไปแปลกแต่จริงของผมโปรเจกต์พิเศษระนองระยองยะลาบางยักษ์ช่วยพูดให้ผมหน่อยได้ไหม
1: แปลกแต่จริงระนองระยองยะลาฮะเลยฮะเลย
0: บางจอนพาผมไปหารอเนาะมาแล้ว
2: ครับผม
0: บางยัดพาผมไปหาหอยตาชัยมาแล้วยังมีอะไรอีกครับ
2: ยังมีพืชไม้ปากกลางเขาเรียกว่าต้นเป้งนะครับ
0: เดี๋ยวเราลองไปหาวัตถุดิบกันดีกว่านะครับยังไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยยังไม่เห็นรูปหน้าค่าตาด้วย
2: ครับ
0: เข้าปากกลางกันเลยดีกว่า
2: ครับผมใช่
0: ตอนนี้คือเรามาถึงที่แล้วปกติมาหาเวลาช่วงค่ำๆแบบนี้ไหม
2: ก็ถ้าอยากกินก็มาหาค่ำก็ได
0: ้แปลกแต่จริงเรามาเนี่ยถ้าเกิดเรามาหากลางวันมันอาจจะดูธรรมดาไปเนาะ
2: ครับ
0: คือเรามาหายอดเป้งกันตอนกลางคืนนี่แหละคือมองมันปุ๊บโหมืดมิดเลยหาไม่เจอเลย
2: ครับผม
0: ลักษณะต้นคือต้นนี้ป่ะครับโอ
2: ้เนี่ยเราจะตัดตรงนี้แล้วก็เอาข
0: ยอดข้างบนตรงไหนผมยังนึกไม่ออก
2: ยอดอยู่ข้างในข้างบนเลยครับ
0: กินสดได้ไหมครับ
2: กินสดก็ได้ครับ
3: ถ้ายังไงกินสดได้ก็ต้องตัดให้พิธีกรผมกินแล้วครับตัดที่น้ำมันเยอะกว่า
0: อ๋อน้ำออกก่อน
2: ระวังมือนะครับเฉียงเฉียงไว้ครบ
0: โอเคโอ้มันดูหายากมากเลยเนี่ย
3: แกะเปลือกข้างนอก
4: เปลือกออก
0: แกะเปลือกออกท่านี้คือส่วนที่กินได
3: ้ครับกินได้ครับ
0: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับ
2: เราตันได้อยู่แค่นี้เอง
0: มาน
2: ิดเดียวประมาณ2ก้อนนิ้วเอง
0: กินได้แค่นี้
2: ใช่นิดเดียวยอดอ่อนที่มันอยู่
0: นี่มันลำบากขนาดนี้เลยนะแล้วก็ยังมาหากินกันอีกเนาะ
2: ครับผม
0: แล้ววิธีการกินเอาไปทำเมนูอะไรบ้าง
2: แกงเขียวพริกกับหอยกันนะ
0: ครับผม
2: เพราะว่าเป็นสรรพคุณบำรุงนมแม
0: ่อันมาลองก่อนอันเขาบอกว่าผู้หญิงไม่มัน
2: หวานหวาน
0: ในกองไม่มีผู้หญิงแล้ว
2: มันหวานนะ
0: กินได้เลยจริงๆเหรอ
2: ทานได้เลยครับ
0: เอา
2: เลย
0: ป๊อกกี้ป๊อกกี้อ่ะป๊อกกี้อ่ะครับ
2: กรอบดังกรอบเลย
0: แบบเฮ้ยเขาบอกหวาน
2: ไม่ขมหวาน
5: ขมขม
2: หวาน
0: ล้างได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนมมันเริ่มมาแล้ว
2: เ
0: น
2: ี่ยโอ้โห
0: มาแล้วเน
2: ี่
0: ย
2: โอเคใช่ไหมตรงนี้พอแล้วพอแล้วอย่าตันเยอะของมีน้อยแบ่งคนอื่นบ้าง
3: พี่ป๊อกดูที่น้องนี่มันจะเผ็ดเปล่า
6: ไม่ดูไม่ดู
2: ไม่ได้เดี๋ยวนั้นใช่ใช่
0: ให้เป็น
2: ได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: ได้แล
0: ้
2: ว
0: ไม่มีตายแล้วโอ้โห
3: เท้าเหรอเท้า
0: หายติดปาก
6: เดี๋ยว
3: คนอื่นเขาไม่แห้ง
0: เหลือสองอันบังครับบังเราม
2: าเลย
0: มาเลยบังยัดบังจ้อน
7: ชนหน่อยชนหน่อย
0: ชนเออไปดูกระยันกระยอนกินยังไง
8: ด
0: ู
8: สีหน้าสีหน้า
9: โอ้โหกว่าจะได้ยอดเป้งมาแต่ละยอดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บางจ้อนและบางยัดบอกกับเราว่ายอดเป้งมีสรรพคุณเร่งน้ำนมแม่ได้ครับเมื่อนำไปประกอบเมนูเด็ดของชาวคลองลัดโนดคือเมนูแกงเคี่ยวพริกแล้วนะครับอย่างนี้ต้องบอกว่าแซ่บแซ่บไม่ได้ต้องร่อยอย่างแรงครับเอาเป็นว่าเราจะส่งต่อเมนูนี้นะครับไปให้คุณแม่อย่างมะโสมช่วยปรุงเมนูเด็ดนี้ให้เราทานกันครับ
0: มาชมครับแล้วที่นี่มีแม่ลูกอ่อนอยู่ไหม
10: ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่อ่อนแล้ว
0: ไม่อ่อนแล้วเหรอสวัสดีครับ
10: สักประมาณ
0: หนึ่ง
11: ขวบแปดเดือน
0: หนึ่งขวบแปดเดือนทานไหมเมนูนี้เนี่ย
11: ทานค่ะเพราะว่าเองเคี่ยวพริกเหนียวหูช่วยบำรุงอย่างดีเลยน้ำ
0: ดีเลยใช่ไหม
11: ใช่อ
0: ร่อยไหม
11: จับที่ว่าไม่ค่อยไหลจะไหลดีมาก
0: การันตีใช่ไหมว่าได้ผลจริง
11: ได้ผลการันตี
0: อร่อยไหมอร่อยไหม
11: ร้อย
0: เออนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
10: ลองดู
0: แกงเคี่ยวพริกยอดเป้งอร่อยครับแม่จ๋าแม่รู้มั้ยแม
3: ่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ถึงเลยอ่ะ
3: อย่างนี้ต้องให้บางจ้อนอยู่นี้ต้องให้บางจ้อนกิน
0: บางจ้อนต้องมาลองแล้วบางจ้อนผู้ที่พาผมไปเก็บมาเนี่ยแหละบางจ้อนครับเชิญเลยครับ
12: แม่อยู่ไหน
0: เฮ้ย
3: มันขนาด
0: นั้นเลยเนี่ยตายแล้วมันเรียกว่ามันเหมือนมีความร้อนร้อนพริกไทยแหละ
10: ใช่ร้อนพริกไทย
0: รู้สึกได้เลยอ่ะ

0: นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลั่งน้ำนมได้ดีใช่ไหมเพราะว่าข้างในมันจะร้อน
1: ใช่
0: เมนูพิเศษหากินไม่ได้ที่ไหนนะครับวันนี้เรามาคองรัตโนดฟาร์มสเตย์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากลองกินนะทำยังไงได้บ้าง
2: ก็ต้องมาทานที่คองรัตโนดฟาร์ม
0: นี่ไงถ้าเกิดกินแล้วจะร้องเพลงแม่แบบเมื่อกี้ไหม
1: ใช่
2: ร้องทุกคน
0: ร้องทุกคนแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมังจ้อนมาก
2: ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ไอ้หนุ่มตั้งเกนั่งเศร้ารันจวนเห็นนกนั่งนวลเรียนรามคำแหงปีสี่เป็นลูกนับ
1: เฮ้ยนี่มันอะไรวะตาเทิดโวยวายอะไรไข่มงคลแกทำอะไรของแก
2: ขับเรือห่างยาวอยู่แล้วมั้งก็เห็นว่าคือหัวจะมาลดน้ำต้นไม้นี่ไง
1: ฉันไม่ได้หมายถึงกริยาฉันหมายถึงนี่นามแกทำอะไรตรงนี้นี่ต้นนี้อะไร
2: ไอ้ต้นนี้มันมีนามว่าต้นมะม่วง
1: ฉันรู้ว่ามันต้นมะม่วง
2: เฮ้ยไม่ใช่มะม่วงธรรมดาเนี่ยเอามาจากหน้าบ้านจัดที่ดอนเจนีนะโว้ยเห็นต้นแค่นี้นะอายุ5ปีแล้วลูกนี่จะบักหุ่นเอ้ยดกอย่าบอกใครดกจนเก็บไม่ทันดกจนกินกันไม่วาดไม่ไหวดกจนถึงก็ต้องยกมือขอชีวิตว่าโอ้อย่าดกอีกเลย
1: แกไม่ต้องมาโม้เลยฮะมะม่วงอะไรจะดกขนาดนั้นจะบ้าหรือ
2: มันเป็นพันธุ์พิเศษโว้ยนี่ตัดกิ่งแต่งตาเองพันธุ์นี้เขาเรียกว่าพันธุ์เดี๋ยวเสวย
1: มะม่วงบ้านพี่ชายอาแกสิเดี๋ยวเสวย
2: ก็เดี๋ยวเสวยไงก็ลูกมันดกก็กินไม่ทันพอกินแล้วก็เดี๋ยวไอ้เสวยอีกออกลูกมันก็เสวยอีก
1: อ๋อมะม่วงเดี๋ยวเสวยดีเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวเสวยใช่ไหมจะตัดให้เกลี้ยงเดี๋ยวก็ไม่ได้เสวย
2: ไอ้ไข่ของคนใหญ่นะจะทำอะไรลูกรักของฉันวางอาวุธเลยไม่งั้นละเฮ็ดดีกันแน่
1: อะไรนะลูกรัก
2: ลูกรักของฉันนี่ไง
1: ดียิ่งเป็นลูกรักต้องยิ่งเกลียด
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย
3: คุณโมโหโทโสอะไรเนี่ยโอ้โหโมโหซะหน้าย่นเลยอ่ะเป็นอะไร
4: หน้ามันย่นเป็นของเดิมอยู่แล้วแต่ไอ้โกรธเนี่ย
1: โกรธไอ้บ้านนู้นมันปลูกต้นไม้
3: ปลูกต้นไม
1: ้ใช
3: ่แค่เรื่องปลูกต้นไม้โกรธอะไรเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้ล่ะคุณ
4: ผมจะโทรไปแจ้ง191ให้มาจับปะทะ
3: เดี๋ยว191เนี่ยเขาไว้เฉพาะเหตุฉุกเฉินถึงจะโทรถ้าไม่ฉุกเฉินไม่เรื่องคอขาดบาดตายคุณไม่ต้องโทรไปเลยนะ
4: แต่เรื่องเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
3: ถ้าคุณโทรฉันจะโทรฟ้องคุณหญิงแม
4: ่ไม่ได้นะกัญจานจ๋าขอร้องอย่าให้เรื่องถึงคุณหญิงแม่เลยนะจ๋า
3: ทำไมใช้ไม้ตาย
1: เดี๋ยวฉันจะใช้ไม้เนี่ยตีแกให้ตายดังยุ้ยไป
3: อุ้ยแค่ต้นไม้ต้นเดียวโกรธอะไรกันนักหนาวเพี้ยนคุณนี
4: ่คุณเห็นแล้วหรือแก่นการ
3: ยัง
4: ถ้าอย่างเชิญคุณออกไปพิจารณาให้เห็นทั้งสองตาสองรูจมูกสองปากสองหูของคุณเลย
3: ไปนางยุ้ยไปดูให้มันเห็นตำตาตำจมูกตำปากเลยไปอะไรกันนักหนาแค่ต้นไม้ต้นเดียวไปเร็วโอ้โหต้นบักเอกเลยค่ะคุณผู้หญิงขาต้นอะไรคะเนี่ยต้นมะม่วงไม่ใช่ต้นบักเอกมันเป็นคำอุทานค่ะ
5: เฮ้ยจุดเดี๋ยวนี้นะไอ้หัวขโมยนี่วางมะม่วงลงไม่งั้นเห็นดีกันไว
3: ้วางค่ะวางเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะวางค่ะเดี๋ยวนี่คุณลองยาวมะม่วงเนี่ยมันตกอยู่ที่พื้นบ้านนะคะไม่ได้เอื้อมไปเด็ดนู้นจะไปขโมยเท่าเมื่อไหร่ล่ะคะ
5: เนี่ยหนักฐานขามือเลยยังผู้ร้ายปากแข็งอีโจรใจจาม
3: เฮ้ยนี่มันจะเกินไปแล้วนะเพื่อค่ะแกอีมะม่วงเฮ้ยๆลูกเดียวแค่นี้ฉันไม่เสียมือไปเป็นโจรหรอกนะ
5: ปากเสียมาว่ามะม่วงฉันเฮ้ยจะบอกให้ฟังนะเว้ยเฮ้ยนี่อันดับหนึ่งของดอนเจดีเลยเว้ยทั้งหอมทั้งหวานทั้งมันข้อสำคัญโลเป็นพัน
3: โลเป็นพันแสดงว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยค่ะจริงหรือเปล่าราคาคุยละสิ
5: คนอย่างนงยาวพูดเรื่องจริงไม่เคยโกหกเอาคืนมา
3: แหมที่จะเอาคืนเนี่ยก็คงเพราะว่าไม่กล้าให้ชิมใช่ไหมถ้า ีจริงก็ต้องให้ชิมสิเนาะจริงมะ
6: จริงค่ะคุณผู้หญิงค่ะสิบปากว่าไม่เท่าลองชิมนะคะคุณนงเยา
5: แต่ปากอย่างหล่อนสองปากเนี่ยไม่มีวาสนาได้กินหรอกเอาคืนมาเดี๋ยวนี้มา
6: เห็นไหมไม่กล้าให้ชิมนะ
3: คุณจะมาต้องชิมก่อนที่จะเชื่อถูกมะ
6: ถูกเออแบบนี้ไม่กล้า
3: ไม่กล้า
6: ไม่จริงเนี่ย
3: มือหรือเปล่าก็ไม่รู้
5: เอาไปกินแล้วกันหายจะได้รู้ว่าเขาว่าอร่อยจริง
3: ๆชิมก็ได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยนะเดี๋ยวจะเดินออกมายืนด่าด่าให้ม่วงเฉาคาต้นเลยไปชิม
6: ไปค่ะ
3: นี่เป็นผัดเลยนะคะหอมไหมคะ
5: จะรู้เอา มันมีสุกลูกเดียวแล้วบ้านเราจะกินอะไรแล้ววะ
7: น่าเจอแล้วเจอแล้ว
8: ว
7: ่
8: าไงมีอะไร
9: บ้านนายติดอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ใช่ไหม
8: ใช่เล่นอยู่นี่ไง
7: ถามได้
9: เอาพาสเวิร์ด Wi-Fi มา
8: บ้าปะเนี่ยพาสเวิร์ดบ้านฉันเนี่ยมันฉันต้องให้เธอด้วย
9: ก็ไอ้สัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของนายเนี่ยมันดันแหลมเข้ามาบ้านฉันไงฉันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของนายซื้อเบื่อเอ้ย
8: ถ้ากลับบ้านของเธอเนี่ยบ้าบอ
9: จะให้ไหมถ้าไม่ให้มีเรื่องนะ
8: ไม่ให้
9: มีเรื่องนะ
8: ก็บอกว่าไม่ให้สติดีหรือแบบเนี่ยมาขอพาสเวิร์ด Wi-Fi
7: เสียหาย
8: หน้าบ้านนี่
9: มีเรื่องจริงนะ
8: อ้
9: าวเดี๋ยวดิไอ้คิงโมสหูซื้อบึ อาร์ต1 2 3 4หรือเปล่า
2: แม่จ๋าไหนละมะม่วงเดี่ยวเว่ยของฉันนะขอเว่ยให้ชื่นใจหน่อยสิจ๊ะ
5: ไม่มี
2: แม่ก็บอกเก็บไว้เว่ยคนเดียวใช่ไหมล่ะ
5: ก็ไม่มีไงก็บอกเห็นไหมล่ะไม่มีให้เว่ยไงก็แม่จ๋าให้นางคุณนายบ้านนั่นไปแล้ว
2: เอาเว่ยแม่จ๋าจะไปให้บ้านโน้นมันทำไมอะขู่จะตัดต้นมะม่วงเราอยู่นะแม่จ๋า
5: ก็มันมาว่ามะม่วงแม่จ๋าไงคนอย่างแม่จ๋าด่าอะไรแม่จ๋าด่าได้ด่าต้นมะม่วงไม่ได
2: ้ก็เพราะอย่างนั้นไงไอ้บ้านโน้นมันก็ไม่ควรจะได้ชิมมะม่วงบ้านเราไงแม่จ๋า
5: ก็ถ้าไม่ให้มันชิมมันก็จะว่ามะม่วงเราแล้วมันไม่อร่อย
2: โอ้

0: จะลงเหลี่ยมไอ้บ้านนั้นหรือเปล่าเนี่ยทีนี้จะเอามะม่วงในเว่ยกันนะ
1: นี่อย่าพูดมากได้ไหมนี่ก็ไม่ได้เว่ยไหวอะไรเหมือนกันไม่มีอะไม่มี
0: เอาเฮ้ยมานี่มานี่มานี่เลยมานี่ก่อนเนี่ยต่อไปนี้เองต้องช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้บ้านนั้นมายุ่งกับมะม่วงเรา
2: โอ้ปลูกล้ำเกินไปบ้านเขาแล้วยังจะไม่ให้เขาแตะต้องอีกร้ายจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าเนี่ย
1: เอานะเอานะมันได้กินแค่ลูกเดียวเท่านั้นชี้เหลืออย่าหวังว่าจะกินอีกเลย
0: ถูกป่ะแม่พูดถูกแล้วหวังเลย
2: น่ากลัวจริงๆเลยนะนี่มะม่วงเหยๆมาแล้วค่ะคุณผู้หญิงค่ะ
3: มาชิมสิ
2: ลองดูสิค่ะเป็นไงบ้างคะมะม่วงเหยๆนี่ราคาคุยไหมคะ
3: ก็งั้นๆน่ะ
2: งั้นยุ้ยลองชิมหน่อยนะคะ
3: 200คำละ200
2: โอ้โหคำละ200ลูกนึงยุ้ยไม่หมดเป็นหมื่นเลยล่ะคะ
3: เอายังไงจะคำละ200หรือว่าจะไปทำงานบ้าน
2: งานบ้านก็ได้ค่ะ
3: งั้นก็ไปเลยหน้าบ้านสกปรกมากเคยกวาดบ้างเปล่าไปออกไปกวาดให้สะอาด
2: ผู้หญิงใจร้าย
4: ทำอะไรอยู่คะแม
2: ่มาพอดีเลยนี่มานี่ลูกมามานั่งนี่ชิมชิมชิมชิมชิมมะม่วงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยลูก
4: ขนาดนั้นเลยเหรอแม่
2: เอาชิมสิชิม
4: โอ้โหน้ำตาจะไหลงอหวานอร่อยมากเลย
2: แม่ใช่เดี๋ยวแม่หวานขึ้นตาเลยอ่ะ
4: แต่ซื้อมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่ได้ซื้อไอ้ข้างบ้านนะมันเอามะม่วงมาปลูกมันก็ล้ำมาในบ้านเราแล้วลูกมันก็ตกลงมาอย่างนี้เลยแล้วคิดดูลูกว่าถ้าหากว่ามันอร่อยหอมหวานขนาดนี้มันจะขายดีขนาดไหน
5: เดี๋ยวก่อนแม่คิดดีๆนะมะม่วงบ้านเขาเขาจะให้เราเอาไปขายเหรอครับ
2: เออจริงแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะ
6: อะไร
2: คุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชาย
6: ทำไมคุณผู้ชายอะไร
2: คุณผู้ชายเป็นบ้าไปแล้วค่ะ
6: คุณผู้ชายเป็นบ้า
2: เป็นบ้าค่ะ
6: อาร์ตไปดูพ่อไปดูเลยไปดูสิเป็นบ้าอะไรไปดูเลย
7: เราก็แค่แบ่งลูกมะม่วงที่มันโตในฝั่งบ้านนู้นให้บ้านนู้นเขาไปแค่นี้เราก็จะไม่ต้องเสียกิ่งมะม่วงของเรา
1: ไม่ได้ยอมตัดดีกว่ายอมแบ่งไม่เว้ย
0: แม่จะเอาอย่างนั้นใช่ไหม
1: อืม
0: ได้ถ้าอย่างนั้น

0: พ่อทำแบบนี้ไม่ได้พ่อไปตัดของเขาไม่ได
1: ้ฉันตัดที่ไหนฉันไม่ได้ตัดฉันจะจามมันออก
0: จามก็ไม่ได้พ่อ
1: ที่ทำไมแกเข้าข้างมันล่ะ
0: มันผิดกฎหมายไปตัดของเขาได้ไง
1: ผิดกฎหมายที่ไหนกฎหมายบ้าบออะไรกฎหมายนี่ไม่ใช่จะมาล้ำมาในบ้านไอ้ปากไอ้ไอ้ไข่บางคนแกคิดจะทำอะไรต้นหัวโม่ฉัน
2: หยุดเลยนะ
1: นี่แกขู่ฉันเหรอได้จำเอาไว้เลยนะถ้าแกขู่ฉันหนึ่งทีฉันจะเอากิ่งมะม่วงแกออกไปหนึ่งกิ่งแกขู่ฉันสองทีฉันก็จะเอากิ่งมะม่วงแกออกไปสองกิ่งเมื่อกี้ขู่หนึ่งที
0: โอ้ยใจเย็นๆก่อนครับจะทะเลาะกันทำไมครับเนี่ย
3: คือว่าคุณลุงมงคลค่ะพี่ยามเขาจะเอาขวานเนี่ยตัดกิ่งไม้ของพ่อหนู
1: ใช่ยามมาก็ดีแล้วค่ะงั้นช่วยบอกไอ้บ้านนู้นทีที่ว่ามันตัดได้หรือตัดไม่ได้
2: เอาเลยยามบอกมันไปเลยว่าตัดได้หรือตัดไม่ได
0: ้เอาอย่างนี้นะครับดูปากยามนะครับตัดไม่ได้ครับ
1: เห็นไหมตัดไม่ได้นี่แกเข้าข้างมันอีกเหรอ
0: เปล่าๆครับผมไม่ได้เข้าข้างครับไอ้ตัดนี่มันตัดได้ครับแต่ว่าต้องให้เจ้าของเนี่ยเขาเป็นฝ่ายตัดก่อนตามวันที่กำหนดครับแต่ถ้าเกิดถึงกำหนดแล้วเจ้าของยังไม่ตัดเนี่ยเราก็สามารถตัดแทนได้ครับผม
2: เฮ้ยฉลาดหรือยังไรโง
1: ่ก็ดีถ้างั้นฉันจะบอกไว้ล่วงหน้าพรุ่งนี้แกช่วยกรุณาตัดกิ่งมะม่วงที่ล้ำมาในบ้านฉันด้วยเพราะว่าถ้าแกไม่ตัดหลังเที่ยงฉันจะตัดเองเข้าใจไหมไอ้แก
2: โอ้โหเรียกไอ้แกยังก็แกหนุ่มสายนะยังไงฉันก็ไม่ตัดด้วย

0: ็ลองดูแกไม่ตัดฉันก็ตัด
1: พ่อจ๋าหนูว่าเราเข้าบ้านกันก่อนดีไหมจ๊ะ
2: ไม่มีวันที่ฉันจะตัดลูกรักของฉันโว้ยแต่ถ้าแกแตะต้องต้นมะม่วงของฉันแม้แต่นิดเดียวฉันจะเอาแกขึ้นโรงพัก
3: แตะต้องไม่ได้นิดเดียวจะเอาขึ้นโรงพัก
4: อันนี้ไงแตะ
5: ก็พ่อไปขู่บ้านนู้นบอกให้ตัดมะม่วงที่ล้ำในเขตบ้านเราไม่งั้นแจ้งความ
1: พ่อที่ดีจะไปตัดได้ยังไงเล่าเอ๊แทนที่จะไปคุยกับเขาขอแบ่งมะม่วงเขาดีๆด้านไปขู่จะตัดแก้มมะม่วงเขาแต่คุณผู้หญิงค่ะยุ้ยว่าเราไปขอแบ่งมะม่วงบ้านเขาคงไม่ยอมหรอกค่ะคุณผู้หญิงก็รู้ว่าคุณป้านงเยาเขาห่วงมะม่วงของเขาขนาดไหนกว่าเราจะได้มาแต่ละลูกนี่ตะล่อมตั้งนานเลยนะคะ
5: แม่ผมนึกออกแล้วฮะมันยังมีวิธีอยู่ยังมีผมถ้าผมไม่เจรจากับบ้านนู้นยังมีโอกาสฮะที่ผมจะทำให้เขาเอามะม่วงมาให้เราแต่ว่าไม่รู้ว่าผมทำไปแล้วผมจะได้อะไรพิเศษกลับมาหรือเปล่า
1: แม่จะอนุญาตให้ไปค้างหอกับเพื่อน7วันเดือนนึงอ่ะ
5: เดือนนึงงั้นดิวครับแม่เดือนนึงแต่พ่อจะยอมหรือแม่
1: เดี๋ยวแม่เคลียร์เอง
5: ไม่พี่สุดยอดที่สุดอย่างนั้นผมไปเจรจาเลยนะฮะ
1: ด่วนลูก
5: เดือนหนึ่งนะครับ
1: จัดไป
5: อย่าลืมนะแม
1: ่ไม่ลืมรีบเลยเรียกมามีอะไรหรอ
5: ยังอยากได้อยู่ไหมพาสเวิร์ด Wi-Fi เน็ตความเร็วสูงสูงปี๊ดละนะ
1: ยอมให้แล้วเหรอ
5: ให้มันให้ได้แต่มันอาจจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันสักนิดนึง
1: ฮะข้อแลกเปลี่ยนอะไรไม่ทราบ
5: ง่ายนิดเดียวมะม่วงที่ล้ำมาในเขตบ้านฉันฉันขอเป็นลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
1: เมื่อกี้พ่อนายเนี่ยยังบอกให้พ่อฉันไปตัดกิ่งที่มันล้ำเข้าไปบ้านนายอยู่เลยไม่ใช่หรอ
5: แล้วคุณสารพ่อเธอไงพ่อเธอไม่อยากตัดใช่ไหมฉันเลยมาเจรจาทุกอย่างมันลงตัววินวินทั้งคู่ชิวเลยนะ
1: ฟังดูก็เข้าท่าดีนะแต่มันทำแม่งทำแม่งหรือเปล่าเนี่ย
5: ไม่เอาก็ไม่เอาเข้าบ้านดีกว่า
1: ใจเย็นๆสิแหมได้ทีแล้วหันหลังเลย
5: ข้อเสนอแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ
1: แค่มะม่วงฝั่งบ้านไหนเท่านั้นนะฝั่งบ้านฉันห้ามเด็ดขาด
5: โอเคเธอรีบไปเคลียร์กับพ่อแม่เธอเลยแล้วกันนะ
1: แล้วพาสเวิร์ด Wi-Fi อ่ะ
5: ทีหลังเคลียร์เรื่องให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพาสเวิร์ด Wi-Fi ตามมาโอ้เร็วมากด้วยล่าสุดโหลดหนัง7เรื่องแป๊บเดียว3นาทีเสร็จ
2: เฮ้ยมันจะให้เราตัดกิ่งมะม่วงที่ล้ำไปบ้านมันยังไงฉันก็ไม่ยอมตัดหรอก
6: ป้าจ๋าแล้วถ้าเกิดมันไปแจ้งตำรวจแล้วต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะทำไงอะ
2: โอ้ยแม่จ๋าไม่ต้องไปกลัวมันนะจะขึ้นลงขึ้นศาลยังไงฉันก็ไม่ตัดมะม่วงฉันเนี่ยปลูกอยู่ในบ้านเราอะจะไม่ตัดตามคำสั่งมันทำไมอะ
1: แล้วถ้าหนูช่วยเจรจาให้บ้านนู้นไม่ตัดกิ่งมะม่วงของเราได้ละจ๊ะพ่อจ๋าจะให้อะไรหนู
2: โอ้โหปากดีจริงๆเอง
1: หนูพูดจริงๆนะจ๊ะแล้วถ้าหนูเจรจาสำเร็จเนี่ยพ่อจ๋าจะเพิ่มค่าขนมให้หนูหรือเปล่า
2: อ่ะว่ามาเอ็งมีวิธีเจรจายังไงว่ามา
1: อย่างนี้นะจ๊ะเราก็แค่แบ่งลูกมะม่วงที่มันโตในฝั่งบ้านนู้นให้บ้านนู้นเขาไปแค่นี้เราก็จะไม่ต้องเสียกิ่งมะม่วงของเราไม่ได้
6: แบ่งให้มันกินไม่ได้อย่างนี้ไม่ยอมเด็ดขาด
2: ใช่มะม่วงของเรานะแม่จ๋าทำไมจะต้องไม่แบ่งกินด้วยอ่ะ
1: โอ้โหนี่หนูอุตส่าห์หาทางออกให้พ่อจ๋ากับแม่จ๋าแต่ถ้าพ่อจ๋ากับแม่จ๋าจะไม่สนใจไม่เอาก็ตามใจพรุ่งนี้บ้านหนูเนี่ยจะได้มาตัดไอ้กิ่งมะม่วงลูกรัก

0: พ่อจ๋าให้มันเตียนไปเลย
1: เอาไงแม่จ๋าหรือว่าเราจะยอมแบ่งมะม่วงให้มันเราจะได้ไม่ต้องเสียกิ่งไง
2: ไม่ได้ไม่แบ่งให้มันกินยอมตัดดีกว่ายอมแบ่งไม่โว้ย
1: แม่ยาวอย่างนั้นใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาต้นมะม่วงกลับสุพรรณ
2: ดีมากเลยมันจะได้หมดปัญหาสักที
1: แล้วฉันก็จะไปอยู่ที่สุพรรณอยู่กับมะม่วงลูกรักของฉัน
2: เฮ้ยพระจ่าใจเย็นดิ
1: ไม่ยงไม่เห็นมันแล้วอะไรยอมตัดไม่ยอมแบ่งวิธีที่นางหนูมันพูดมันก็ดีที่สุดแล้วยอมเสียมะม่วงโดยไม่ต้องยอมเสียกิ่งมะม่วง
0: นะจ๊ะลองคิดดูให้ดีๆนะจ๊ะถ้าเรายอมให้เขาตัดกิ่งมะม่วงของเราเราก็จะเสียลูกมะม่วงไปด้วยแต่ถ้าเรายอมแบ่งลูกมะม่วงไปให้เขาเราก็เสียแค่มะม่วงแต่ว่าเราไม่เสียกิ่งจ้ะคิดดีๆนะจ๊ะไม่งั้นพ่อจ๋าหนีกลับสุพรรณนะแม
2: ่ก็ได้ๆๆถือซะว่าทำบุญให้มันไปแล้วกัน
0: เย้ตามนั้นเลยจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าแล้วก็อย่าลืมขึ้นค่าขนมให้หนูด้วย
1: โอ้โหดูมั่นใจเหลือเกินเองแน่ใจเหรอว่าไอ้บ้านนั้นน่ะมันจะยอมเองง่ายๆอ่ะ
0: พ่อจ๋าระดับนางบัวแล้วเนี่ยสำเร็จแน่นอน
3: นี่ครับสนธิสัญญามะม่วงข้ามบ้านเซ็นได้เลยครับทั้งสองใบ
2: ก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วต้องมาเซ็นอะไรบ้าๆนี่อีกอ่ะ
4: ก็จะได้ไม่มีปัญหาทีหลังไงคะคุณนงยาว
0: ใช่จ้ะแม่จ๋าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก็เซ็นๆไปเถอะจ้ะจะได้จบๆไป
2: บอกเลยนะบอกเลยว่าฝั่งใครฝั่งมันนะอย่ามายุ่งเกี่ยวนะมันคนละฝั่งนะ
4: คนบ้านสาธรกุลเนี่ยมีศักดิ์ศรีคำไหนคำนั้นค่ะ
2: ยุ่งแต่ลูกมะม่วงที่อยู่ฝั่งนี้แต่กิ่งก้านใบเนี่ยห้ามยุ่ง
3: ก็ตามนั้นเลยครับป้าหนงเยาตามสัญญาเลยครับอย่าผิดสัญญาก็แล้วกันครับ
0: ทีนี้เราก็จะมีมะม่วงกินตลอดเลยใช่ไหมคะคุณผู้หญิง
4: ใช่แล้วจ้ะนางยุ้ยตอนนี้สิริรวมแล้วก็มะม่วงทั้งหมดเป็นของเรา
2: เฮ้ยหมดได้ไงวะก็คนละฝั่งไงก็แค่ฝั่งนี้เท่านั้นน่ะ
4: ก็หมายถึงทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้ยังไงล่ะคะคุณนงยาว
0: แต่นางยุ้ยเข้าบ้าน
4: ดีจังเลยเนาะอยู่ดีๆก็มีมะม่วงกิน
2: ไป
0: เอ้านายจะไปไหนฮะพาสวดไวไฟฉันน่ะ
2: ไรวะปวดแหวดไรอ่ะพูดเลย
0: จ๋าเออนี่ของแม่จ๋าจ้ะปวดเต็มเลยของแม่จ๋าคนเดียว
2: ปาลิเข้าบ้าน
0: ตายจ้าเอามาสิ
5: ต้องยอมบ้านนู้นด้วยกับอีกแค่มะม่วงแค่เนี่ยผมซื้อให้กินก็ได้
3: ใช่ครับผมเห็นด้วยกับพ่อผมว่าเราน่าจะยกเลิกสนธิสัญญามะม่วงข้ามบ้านไปเลยนะครับ
4: เมื่อวานนี้ยังรับปากแม่ว่าจะไปเจรจากับเขาแล้ววันนี้มาเปลี่ยนใจทำไม
6: เน็ตมันช้าครับแม
4: ่ไอ้ต้นมะม่วงกับเน็ตมันเกี่ยวอะไรกัน
7: เรื่องราวของสาธรกับดอนเจดีย์เมื่อพบกัน
8: กระตุก
0: อันยัง
5: มาอะไรตัวแสบ
0: อภัยของนายเนี่ย
5: ตั้งแต่ได้พาสเวิร์ด Wi-Fi ไปเนี่ยเล่นใหญ่เลยนะ
0: ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉัน
5: รู้ไหมตั้งแต่เธอแชร์เน่ๆไปจากบ้านฉันอินเทอร์เน็ตฉันช้าเป็นเต่าเลยฉันเล่นเกมไม่ได้เธอทำอะไร
0: ฉันก็ดูซีรีส์ดินี่ลบคืนนี้นะฉันกะว่าฉันจะดูจนจบไปเลย
5: พอเลยหยุดดูตั้งแต่ตอนนี้แหละซีรีส์อ่ะฉันเล่นเกมไม่ได้เดี๋ยวมันช้า
0: เล่นเกมไม่ได้มันก็เรื่องของนายดิมันใช่ธุระของฉันไหมมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันขอตัวกลับไปดูจุนยังอุปป้า

0: ใครว่าจุนยองว่าจะกระตุกกระตุกอื้อกระตุกได้อีกยังแหลกอยู่แหลกแหลกอื
1: ้อฝั่งบ้านเราไม่เห็นมีสักกะลูก

0: ำอะไรครับป้าก็ใส่มันมุ้งอยู่เบาๆสิปะโถว้าย
1: จ๋าได้หรือยังจ๊ะพ่อจ๋ารออยู่
2: เธอมาระดีเลยเธอน่าจะบอกแม่จ๋าของเธอนะว่า
3: ก็นี่
0: ก็
3: ซักจ่อยฝั่งบ้านตัวเองอยู่นี่ไงอาจารย
0: ์โอ้โห
1: สุดยอดฝีมือจริงๆเลยนะจ๊ะแม่เนี่ยหลักฐานค่ะตาขนาดนี้ยังจะแทงอีก
3: หุบปากเลยลูก
1: โอ๊ยตาอาร์ต
2: ครับ
1: แม่ว่าสงสัยเราต้องติดกล้องวงจรปิดซะแล้วมั้งลูกว่าหมู่เนี้ยขโมยขจรชุกชุมเหลือเกิน
4: โจรเจอนายโจรเจอที่ไหน
1: พูดลอยๆแต่จะรับก็รับไปก็ได้นะจ๊ะอู้แต่อาร์ตดูซิเนี่ยมะม่วงมันทำเป็นดกเงี้ยลูกดูอุ้ยแปลกจังเลยอ่ะทำไมมันถึงได้มาดกแต่ฝั่งบ้านเราก็ไม่รู้เนาะ มันดกซะจนบ้านอีกฝั่งนึงได้แค่มองตาปิดปิดปิดปิด
3: หนังหนูได้ยินไหมมันเยอะเย้ยบ้านเรา
1: เข้าบ้านดีกว่าจ้ะแม่จ๋า
2: ถูกต้องเลย
1: ขึ้นประชดประชันกระแทกกระทันไม่แหดีนะไม้สอยนะไม่เหวี่ยงมาบ้านเราจะได้ตกเป็นของเรา
2: เอาทุกอย่างเลยนะ
1: เอา
3: โม่ตั้งแต่มะม่วงมาลงเนี่ยแม่จ๋ายังไม่ได้กินสักลูกเลย
1: รักแต่แม่จ๋าเลยจ้ะลูกจ๋าก็ยังไม่ได้กินสักลูก
5: โอ้ยนี่สองแม่ลูกรีใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวฝั่งเรามันก็ออกลูกมาให้กินเองแหละ
3: พบปากเลยเป็นความผิดพ่อจ๋าคนเดียวไอ้ตอนเอามะม่วงมาลงอ่ะทำไมไม่หมุนไอ้กิ่งที่มันลูกเยอะๆหั่นมาบ้านเราฮะ
5: โอ้ยแม่จ๋าทีแรกพ่อก็ไม่ได้กะเผื่อขนาดนั้นหรอกไม่คิดไว
3: ้รู้ละงั้นยกเลิกสัญญามันซะเลย
1: ไม่ได้นะจ๊ะนี่เพราะว่าหนูยังดูหนังไม่จบเลยจ้า
5: ดูหนังดูหนังอะไรวะ
1: คือไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะหนูเนี่ยแค่อยากจะกินหนังหมูพ่อจ๋าเนี่ยหูห่าเรื่องจริงเลย
5: โอ้ยดิ
1: กูแค่อยากจะกินลาบหมูที่ใส่หนังหมูเยอะๆหนูก็เลยจะต้องดูหนังหมูเพื่อที่จะต้มหนังหมูเอามาใส่ลาบหมู
5: ลาบหมู
1: จ้ะ
5: โอ้ดูมันพูดเปรี้ยวปากเลยเนี่ยนังลูกไปลาบไม้พ่อกินจานหนึ่ง
1: ลาบ
5: หมู
1: ตัดไป
5: อืม
3: พ่อจ้า
5: ว่าไงแม่จ้า
3: ทำยังไงจะได้กินมะม่วงบ้างอ่ะ
5: ทีนี้แม่จ้าจริงๆนะพ่อจ่าเนี่ยมีแผนอยู่ในใจแล้วถ้าแม่จ่าสนนะเดี๋ยวพ่อจ่าจะเล่าให้ฟัง
3: แผนพ่อจ่าอย่าบอกนะว่าจะไปขโมยมะม่วงบ้านนู้นนะ
5: โอ้ยแม่จ่าไปเรียกว่ามะม่วงบ้านนู้นได้ยังไงนี่มันมะม่วงบ้านเรามะม่วงของเราเราเก็บมะม่วงของเราไม่เรียกว่าขโมยแม่ว่าไง
3: อย่าให้จับได้แล้วกัน
5: เฮ้ยดีงั้นลงมือคืนนี้เดี๋ยวพ่อจัดการเองจัดเต็มไปเลยแม่จ้า
3: ไอ้ผัดไม่ตรงนี้ครับ
1: ตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีมะม่วงสุกกินกันทุกวันเลยนะคะคุณผู้หญิงขา
6: ใช่ทั้งฟรีทั้งอร่อย
1: ตั้งค่ะ
7: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องยอมบ้านนู้นด้วยกับอีกแค่มะม่วงแค่เนี่ยผมซื้อให้กินก็ได
8: ้ใช่ครับผมเห็นด้วยกับพ่อผมว่าเราน่าจะยกเลิกสนธิสัญญามะม่วงข้ามบ้านนั่นเลยนะครับ
1: อ้าว
7: เห็นไหมเห็น
1: ไหมอ้าว
7: เจ้าอาร์ตยังเห็นด้วยเลย
1: ตาอาร์ตยังไงเมื่อวานนี้ยังรับปากแม่ว่าจะไปเจรจากับเขาแล้ววันนี้มาเปลี่ยนใจทำไม
8: เน็ตมันช้าครับแม่
1: เฮ้ยไอ้ต้นมะม่วงกับเน็ตมันเกี่ยวอะไรกัน
8: ผมเกี่ยวไงผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันจะบังสัญญาณ Wi-Fi จะเน็ตบ้านช้าลงเยอะเลยครับพ่อ
7: จริงหรือ
8: เปล่าหุ้นก็เกี่ยวนะ
7: เป็นเพราะว่าต้นไม้นี่เลยนะ
8: ใช่คร
7: ับ โอ้โหนี่ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆตัด
1: ไปไหนตัดอะไร
7: ตัดมะม่วง
1: ไม่ตัดไม่

0: กเลิกสัญญาใดๆทั้งสิ้นหยุดพูดและจากนี้ไปไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกถ้าหากขัดขืนจะตัดเบี้ยเลี้ยงจะตัดท่อน้ำเลี้ยงไหมเข้าใจไหมทั้งคู
1: ่เข้าใจครับ
0: ดีมากอย่าให้รู้นะว่าแอบไปตัดกิ่งมะม่วงเขาอย่าให้รู
2: ้เดี๋ยวขาดกัน
3: ไม่ให้ตัดก็ผ่าหมูมันซะเอาให้ไม่เหลือซากเป็นจุน
4: ห่วงพ่อดีนักต้องเจอดีเก็บไปเรียบ
5: ฉันไม่ใช่โจรเว้ย
4: เอง
5: เอ้าลุงท่าน
4: ไอ้เทิด
5: ไอ้ไอ้ไข่มงคล
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเข้าไปในบ้านฉัน
5: แกเข้ามาทำไมในบ้านฉันฮะ
4: แกแอบไปขโมยขึ้นมะม่วงในบ้านฉันได้ไหมไอ้เทิด
5: มะม่วงฉันนี่แกเข้ามาจะตัดต้นมะม่วงฉันใช่ไหม
4: แอบไป
5: ตัดไม่หรอกนี่มะม่วงฉันขโมย
6: ใจเย็นครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเนี่ย
4: เกิดเรื่องอะไรก็ไอ้นี่สิแสดงมันข้ามไปขโมยมะม่วงบ้านฉันมาม
5: ะม่วงฉัน
4: ก็ไอ้ตัดเฮิร์ดสิมันแอบมาขโมยมะม่วงบ้านเรา
6: แล้วมันมาอยู่บ้านฉันทำไมฮะ
4: ก็มันข้ามไปขโมยบ้านฉันเลยก็มาเอามะม่วงฉันคืนไงเข้ามาในบ้านฉัน
5: เดี๋ยวจะยังทำกันบัวนี่พ่อทำไมเป็นลูกผู้ชายนะทำไมไม่ทำตามสัญญา
7: พูดอย่างนี้เดี๋ยวศพไม่สวยหรอก
4: อ๋อไม่ต้องเถียงกันเก็บมะม่วงเลย
7: นะ
2: มีแต่มะม่วงสุก
7: นะ
2: ย
7: ้
2: อยนี่แหละสามัคคีกันจังเลยนะคะ
6: ช้ำช้ำก็ช้ำช้ำฉันกินได้เอาเก็บลูกมา
7: ให้นะย้อย
2: ช้ำฉันก็กินได้เอามะม่วงฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเก็บไปหยิบมาหยิบมา
8: ฟังครับผมขอประกาศนะตรงนี้เลยจะไม่มีใครได้กินมะม่วงถุงนี้ทั้งนั้นในเมื่อปัญหามันเกิดจากมะม่วงงั้นผมขอเก็บมะม่วงไว้เป็นของกลางแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนะครับแยกย้ายกลับบ้านไปนอนก่อนนะครับเกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขากำลัง
4: ไม่ได้หรอก
8: ไม่ได้ครับ
2: ต้องขอบ
8: ถ้าอย่างนั้นผมคงต้องโทรแจ้งกรรมการหมู่บ้านนะครับถ้าเกิดปัญหาไม่จบเฮ้ย
5: พ่อทำไมยอมอ่ะ
9: กรรมการนั้นหลายคน
6: เกรงใจกรรมการ
2: ง่ายจังเลยนะคะ
5: หลายคนนี่พี่ยามขอร้องแล้วเว้ยถึงยอมหยุดเนี่ยไอ้เข้าบ้านฮะ
6: ง่วง
8: ไม่ได้ครับนี่ของกลางครับผม
5: ของกู
10: ทะเลาะกันเพราะมะม่วงถุงเดียวหาลูกไม่ว่าเราเตรียมข้าวเหนียวไว้รอละ
6: ไฟดับหมดแล้วใช่ไหมคุณยามเอ้ย
10: โอเคครับ
2: ว้าวมันไปไหนใครเอาตัวน้องขึ้นไปมาใช่
6: เอาปากเสียที่นี่ต

ลูกจ้าฝั่งแม่เนี่ยฝั่งบ้านแม่นะทำไมลูกไม่มีลูกผลให้แม่ดูเลยอะและไอ้ฝั่งบ้านนั้นนะโอ้โหลูกจ้าลูกไปออกลูกมันดกงามขนาดนั้นน่ะแม่ขออนุญาตใช้วิธีโบราณโบราณนะลูกนะลมพัดลูกนิดหน่อยๆแล้วลูกก็ตื่นตัวแล้วลูกก็ออกลูกฝั่งแม่ไงแม่จ้าลูกจ้าโอ้ยไอ้พ่อจ๋ามันเอาถังน้ำมันมาเตรียมไว้ตึกวางตรงนั้นมันอันตรายที่สุดเลยนะลูกนะนิดๆหน่อยๆลูกนิดๆหน่อยๆเอานะเอาล่ะนะแม่ขอโทษสำลักนิดหน่อยออกลูกเยอะๆนี่ๆๆๆๆๆมาพร้อมแล้วนี่

0: ไอ้เดี๋ยวหยุด
1: โอ้ยอะไร
2: เมื่อคืนดูซีรีส์ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ฉันบอกแล้วไงว่าให้เลิกดู
1: นี่อินเทอร์เน็ตมันก็อินเทอร์เน็ตของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้
2: อินเทอร์เน็ตมันของบ้านฉันมันของเธอเมื่อไหร่
1: นี่เมื่อคืนนะบ้านนายยังที่ตู่ว่ามะม่วงบ้านฉันเป็นมะม่วงบ้านนายอยู่เลย
2: ก็มะม่วงตกลงกันแล้วว่าเราไม่ได้เขตบ้านฉันฉันสามารถกินได้เป็นของฉัน
1: โอ้แต่ว่าสัญญาณไวไฟบ้านนายเนี่ยมันก็ล้ำมาในเขตบ้านฉันไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นของฉัน
2: เอางี้เลย
1: อ่ะ
2: อ๊อปป้าอ๊อปป้าอะไรคุยรู้เรื่องก่อนสิไม่น่าแชร์ Wi-Fi เลย
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยาม
3: ไฟดับหมดแล้วใช่ไหมคุณยามเอ้ย
4: โอเคครับ
1: ไฟไหม้ต้นมะม่วงเราเหรอจ๊ะ
3: ก็ใช่ไงไม่รู้อีผีบ้าตัวไหนเนี่ยมาเอาน้ำมันมาราดสักชุ่มใส่ใต้ต้นมะม่วงพอแม่จ๋าจะมาจุดลมควันให้เขาออกลูกออกผลเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ไง
5: เก็บดีนะข่าวนี้จะกินให้พุงกาเลยห้ามให้หล่นนะเดี๋ยวมันจะพังเก่งๆว้าวมะม่วงไปไหนใครเอาต้นมะม่วงฉันไปฮะใครเกี่ยว
3: อีนี่นี่แอปใส่เก่งมากเลยนะแกนั่นแหละที่เอาน้ำมันมาราดใต้ต้นมะม่วงจนชุ่มขนาดนี้
5: จะบ้าเหรอฮะต้นมะม่วงของฉันที่จะไปทำแบบนั้นได้ยังไง
3: อ๋อได้ยินมันพูดใหม่มันกล้าพูดยังไงว่าต้นมะม่วงของมันนะฮะ
5: ทำไมพูดนั่นแหละคุณลงยาวพี่อิจฉาใช่ไหมที่มะม่วงน่ะมันดกอยู่แต่บ้านฉันก็เลยเผาทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ย
3: เท้าปากเสียอีนี่ตกมาเลย
5: โอ้โห
3: มาดูแต่ละ
5: คนใครประชันยังไง
6: ผมยาว
5: เ
6: อง ครับ
5: เที่ยวค่ะใช่ไหมนะคะ
2: โอ้โห
5: คุณอาร์ต
2: กระจายเลยนี่อะไรครับเนี่ย
5: จริงๆคุณน้องยาวสิมันเผาต้นมะม่วงแม่ทิ้งหมดเลยอ่ะดูสิสลดเลยอ่ะ
3: เผาต้นมะม่วง
5: ใช่ค่ะ
2: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะสุดยอดที่สุดงั้นแปลว่าสนธิสัญญามะม่วงทั้งสองใบก็ไปอันโมคะไม่มีมะม่วงฟรีไม่มีฟรีไวไฟ
5: เข้าใจเงียบไปเลยนะนายเดี๋ยวแม่ฉันได้ยิน
3: ได้ยินวอยสัญญงสัญญาอะไรวะไหนพูดมา
1: คือว่าอีตานันจ้ะเขามายื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันระหว่างมะม่วงกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คือหนูแค่อยากดูซีรีส์เฉย
3: ๆน้องถึงได้บอกแม่จะไปเจรจาสำเร็จดิไม่มีก็ไม่มีเอาเว้ยสัญญงสัญญาไม่ต้องมีมันแล้วนี่ช่วยกันฉีกฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆไปเลยฉีกสัญญานี่เช็ด
2: ทิ้งไปเลย
3: ทิ้งไป
7: เขาบอกมาครับ
1: แม่จ๋าพกติดตัวตลอดเลยเหรอจ๊ะ
5: ดัน
2: ครับ
5: ฝีมือแกใช่ไหม
2: ยอดเยี่ยมใช่ไหมจบทุกปัญหาผมเคลียร์ให้แล้วฮะ
5: ไม่ต้องพูดมากเลย
6: ยากเยี่ยมมากเลย
5: จะไปพักหอกับเพื่อนใช่ไหม
2: ไม่
5: ต้อง
2: ไปไหนเลย
5: ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปสาม
2: ปีนับไปแล้วนะปวดแม่โอ้ย
1: เจ้าหนึ่งหน้าแหมไม่มีน้ำมันฟรีไม่มีอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีโอ้โห
3: มาเลยมาไม่ต้องไปส่งหรือนะอีชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านเอามาเคลียร์แล้วเดี๋ยวนี้ไปเอาไปเคลียร์
4: อ้าวโอ้ยน้ำไฟก็มาดับให้มีใครคิดจะห่วงผมบ้างไหมครับเฮ้ยว้ายเฮ้ยห้วน
2: มีอะไรครับผมเรียกมาทำไม
1: นายเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ใช่ไหมนี่ฉันถึงเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยบอกมาซะดี
2: ๆ Yes No mango No Wi-Fi
1: ขอดูอีกคืนนึงได้ไหมใกล้จะจบแล้ว
2: ได
1: ้คุณยอมป้า
2: โอ้ป้า50บาทต่อชั่วโมง
1: ฮะ
2: 5ละกัน
1: ไอ้โหดนี่
5: เดี๋ยวนี้นะร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยชั่วโมงละแค่20 บาทเอง
2: เอ้ามันไม่เหมือนกันร้านอินเทอร์เน็ตต้องไปที่ร้านแต่อินเทอร์เน็ตบ้านฉันอะเสิร์ฟถึงเตียงนอนเลยนะมันต้อง

0: แพงกว่าเป็นธรรมดา
1: ไม่จ่าย
2: ก็ไม่มี Wi-Fi
1: บ้านรวยซะเปล่าแต่ไม่มีเงินซื้อมะม่วงกิน
0: บ้านรวยซะเปล่าไม่มียาติดอินเทอร์เน็ต
1: ฝากไว้ก่อนเถอะ
0: เอาคืนด้วยนะโอ้โหลดหนังไว้นี่นะ
2: ข้างบนบทอีก2เรื่องนะเหลือ
1: ห้าบาทได้ไหม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านฟามิงโก้แบงคอกนะครับซึ่งอยู่ที่เอ็มโคเทียนะฮะชั้น9ตึกฮิลิกนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามฮะก่อนอื่นผมขอสั่งเครื่องดื่มก่อนขอเครื่องดื่มสักหนึ่งเมนูได้ไหมคร
1: ับ อ๋อได้ครับผม

0: อุ้ยขอบคุณครับผมโอ้โหการจะกินน้ำสักแก้วหนึ่งกินเครื่องดื่มสักแก้วหนึ่งนี
1: ้รอหน่อย
0: มันต้อง
1: รอ
0: ขนาดนี้เลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม
2: พี่ไก่พัฒนกิจลายน้ำเงินหรือไก่ฮอสบาสยามดีกรีบาร์เทนเดอร์อันดับ3ของโลกครับโอ้โหกวาดรางวัลต่างๆมามากมายเหลือเกินครับถือว่าเป็นหนึ่งเซียนบาร์เทนเดอร์ที่คล่ำวอดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานรับชมความแพรวและลีลาท่าทางการควงบาร์เทนเดอร์ของพี่ไก่กันเลยครับ
0: เขาล่ำลือกันมานานแล้วบาร์เทนเดอร์ในตำนานก็คือพี่แหละอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับผม
1: นานจนไป
0: บาร์เทนเดอร์นี่คืออะไรฮะผมอยากจะทราบตรงน
1: ี้ก็คือเป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นเกี่ยวกับหน้าที่บริการครับผมเป็นผู้ดูแลของเครื่องดื่มทั้งหมดภายในบาร
0: ์ขอโทษครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรฮะ
1: เวเลโนเดโซครับผม
0: เวเลโนเดโซนะครับ
1: เป็นซิกเนเจอร์ม็อกเทลที่นี
0: ่ของร้านนี้เลย
1: ของร้านนี
0: ้เมเดเซอร์เดโซ
1: เวเลโนเดโซครับ
0: บาร์เทนเดอร์เดโซ
1: เวเลโนเดโซ
0: เวเลโนเดโซนะฮะ
1: ครับ
3: มันชื่ออะไรนะ
0: วาเลนเดอร์เดโซ
1: เวเลโนเดโซ
3: เราเคยก
1: ิน
3: ก
1: ัน
3: กับน้ำเปล่าน้ำแข็งใส
0: ใช่เราคิดว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำบาร์เทนเดอร์ตรงนี้ครับพี่ไก
1: ่ครับ
0: เราเริ่มจากตรงไหนฮะเราชอบหรือว่า
1: ชอบดูหนังเรื่องนึงของทอมครูซเขามีการโยนมีการอะไรเงี้ย
4: ในต่างประเทศในภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ
1: ซึ่งช่วงสมัยนั้นบาร์เทนเดอร์ทั่วโลกเอาง่ายว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกเลยใช้ขวดน้ำโพลิส
0: เป็นไงฮะแตกมะนาว
1: ก็แตกกระเบื้องแตกลงอะไรเงี้ยเราไม่รู้วิธี
0: ปัจจุบันกี่ปีนะตอนนี
1: ้ครับ20 กว่าปี
0: แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะมีคนอยากเป็นแบบพี่ไก่บ้าง
1: ครับ
0: จะเริ่มต้นยังไงบ้างได้ครับ
1: ก็คือเริ่มจากขวดเดียวเบสิกขวดเดียว
0: ครับ
1: ขวดเดียวนี้ถ้าเราเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่เราสามารถต่อท่าที่เราที่พี่เล่นเมื่อกี้นะได้เยอะเท่านั้นเนี่ยพวกเนี้ยเบสิก
0: อันนี้คือเบสิก
1: นี่คือเบสิก
0: นี่เบสิกแล้วเหรอ
1: นี่เบสิกขวดเดียวเพราะไม่ว่าจะ3ขวด4ขวดหรือขวดเชกอะไรแต่มาพื้นฐานนี้หมด
0: มันเหมือนการจากเบสิก
1: ใช่มันเหมือนการตอกเสาเข็ม
3: ถ้าอย่างเงี้ยผมให้พี่ก่อนผมลองเบสิกการเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นสายแปรโยน
1: ได้
3: ขวดเดียวก่อนเลย
1: ขวดเดียว
3: ทำง่าย
0: ๆแล้วมันจะแตกก่อนนะ
3: แตกก่อนจะเป็นบาร์เทนเดอร์เขาจะต้องมี
0: โอ้ยต้องใส่ด้วยหรอ
3: ใช่เราต้องม
0: ีอุ้ยมีความเตรียมพร้อมมาก
3: ยืมเขาน
0: ี่
3: แหละ
0: ยืมพี่ไก่นี่แหละตอนนี้ยูนิฟอร์มผมก็พร้อมแล้วนะฮะพี่ไก่พร้อมแล้วครับ
1: พร้อมแล้วนะงั้นมันเริ่มเลย
0: เริ่มกันเลยนะ
1: ครับ
0: เบาๆหน่อยนะครับพี่ผมครั้งแรก
1: โอเคนะทุกท่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้วิธีนับการโยนขวดนะครับดูท่านี้นะควายหลังมาข้างหน้าอันนี้นับ1-2
0: ครับ
1: 1-2-3
0: เอา1-2-3ละ
1: คือรอบขวดจะมาพื้นฐานประมาณนี
0: ้ครับ
1: งั้นเอาท่ารับหลังนะท่ารับหลังนี้จับนี้จับนี้นะยกขึ้นนี้ก่อนคือเวลาโยนแป้งหลังไม่ต้องเอียงนี้นะโยนตรงๆเลยเดี๋ยวขวดมันจะเอียง45องศาโดยอัตโนมัติดึงมาปล่อย
3: มันกายภาพ
1: ลองดูไม่ต้องไม่อย่าไปกลัวตกคือให้มันตกๆเลยให้มันตกๆ
0: นะ
1: เอาเลย
0: พังเฮ้ย
1: มาท่านี้นะเริ่มจากนี้ก่อนถลางคอปุ๊บเอาตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยค่อยๆไกลๆมาเรื่อยๆค่อยๆขยับมาเรื่อยๆพอเริ่มคอนโทรลขวดได้มือเริ่มไกลมั้ย
0: อ๋อมันจะเข้าเอง
1: มันจะเข้าเองแล้วก็ไล่เนี่ยไล่อย่างเงี้ยคือความเคยชิน
0: เริ่มความที่มันเป็นมือซ้ายอ่ะจับยากเปลี่ยนได้มั้ย
1: ได้ได้เดี๋ยวจับ2
0: โอเคประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับ
3: ท่าต่อไปที่แอดวานซ
0: ์ครับผม
1: แอดวานซ์ใช่ไหมท่านี้ไหมเป็นท่าเทคนิคควงนิ้วควงกดติดนิ้วมือไว้สำหรับการลินหน้าบาร์อะไรเงี้ยอันนี้เราขวดมันจะไม่กระดกขวดมันจะไหลบนมือลอยลงมาปุ๊บ
0: ไม่ได้อ่ะลองอ่ะบ่นนักอ่ะลองดิคนเก่งอ่ะ
3: ยากอะไร
1: อ่ะเยี่ยมมาก่อน
3: ปล่อย
1: ปุ๊บ
3: แล้วเราก็
1: ไม่ต้องความมือจะอยู่เฉยเลยมือปุ๊บแต่ต้องกลางนิ้วออกมา
0: เห็นพี่ก็ทำตกบ้าง
3: เอาเป็นว่ามันไม่ง่ายครับ
0: มันไม่ง่ายแหละคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ลองแล้วก็สาธิตกับทีมงานไปแล้วนะฮะ คือแค่ท่าเบสิกอะครับพี่ไก่
3: ใช่ใ
0: ช่มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบบาร์เทนเดอร์ที่ควงขวดได้นะครับต้องใช้เวลาด้วยใช้ความฝึกฝนใจรักเนี่ยครับต้องมีตรงนี้เลยไม่งั้นผมเชื่อว่าทำไม่ได้แน่นอน
1: เข้ามาปุ๊บเจอแบบนี้ท้อเลิกแล้ว
0: ใช่ไหมฮะเราได้เห็นเบื้องต้นไปแล้วแหละว่าวิธีการที่คนจะมาเป็นบาร์เทนเดอร์นะต้องฝึกฝนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าลีลาท่าทางพี่ไก่จะเด็ดขนาดไหนครับผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: เดี๋ยวผมเริ่มจากขวดเชกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับผมครับผม
1: อู้

0: สุดยอดมากเลยพี่โอ้โหประสาทสัมผัสที่เร็วมากแต่ว่ายังมีอีกนะครับผมจาก2อันนี้ผมขอท้าเพิ่มเป็น3ได้มั้ย
1: ได้ได้ครับ
0: เป็น3นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมคือ2ก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าบวกขวดด้วยมันจะเป็น3ไงคุณผู้ชมอันนี้เพิ่มอีกแก้วนึงเป็น4นะฮะยากนะครับโอ้โหแต่ว่าพี่เขาบอกว่าทำได้เดี๋ยวคอยดูฮะเอาเริ่มเลยครับ
2: ว้าว
0: เมื่อสักครู่นี้เราใช้แก้ว3ใบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่มเป็น4ใบหรือว่า4เชกนะครับแล้วก็อีก1ขวดเป็น5ชิ้นนะครับคุณผู้ชมพี่กัดพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะ
1: ได้ๆ
0: โหดมากท่านี้

ื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นไปแล้วว่าโอ้โหระดับพี่ไก่เรียกว่าอาจารย์ไก่เลยดีกว่าไม่ธรรมดาจริงนะโยน4เชกหรือว่า4แก้วนะครับแล้วก็บวกอีก1ขวดเป็น5ชิ้นอุปกรณ์5ชิ้นนะฮะโยนแบบบาร์เทนเดอร์แฟร์โอ้โหสุดยอดมากครับพี่แต่ว่าพี่ไก่บอกว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับพี่ไก่ยังมีอีก1ความสามารถที่ทำได้นะฮะนั่นคือการเดาะขวดแต่ว่าใช้แขนในการเดาะขวดนะครับผมเก่งมากนะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยนะพี่ไก่คุณผู้ชมลองดูที่แขนพี่ไก่นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือไม่ได้สีผิวปกติอันนี้แดงโดนขวดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วพี่ไก่วันนี้ก็โอ้โหรวมลีลาท่าทางมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่าเบสิกจนถึงท่าระดับเซียนก็คือท่าแบบว่ามีทั้งเฉด4อันแล้วก็มีใช้แขนในการเดาะ

0: วดนะฮะโอ้โหวันนี้สุดยอดมากขอบคุณพี่ไก่มากนะครับโอ้โหวันนี้เราได้เห็นบาร์เทนเดอร์เก่งๆระดับตำนานเลยนะฮะสุดยอดมากครับคุณผู้ชม
1: ยังไม่จบเลย
0: เอายังไม่จบเหรอฮะ
1: เดี๋ยวมีไปต่อดีกว่าย
0: ังมีอีกเป็นโชว์อะไรครับสุดท้าย
1: ไปดู
0: ต้องไปดูเองโอ้โหเรียกว่าเป็นโชว์ปิดท้ายสเปเชียลให้เราด้วยวันนี้นะครับสำหรับพี่ไก่เดี๋ยวเราไปดูโชว์กันครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาบอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้เหรอครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับโอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรครับเพชรชัยครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่เออจอมปลวก
1: ช
0: ่
1: วงแรกก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละคร
0: ับ
1: เรามาถูกหวยกันนะพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: เหรอครับ
1: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูคร
0: ับ
1: แอบดูว่ามีว่าสงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟัง
0: ว่
1: าเป็นลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
1: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองนี่แหละครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
1: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้าง

0: สารนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
1: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
1: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
1: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหมม
0: ัน
1: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
1: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
1: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
1: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
1: ใช่
0: เราเพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
1: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
1: เป็นตัวช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกกับ
1: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าเออถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้สร้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
1: ใช่ใช่ครับก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
1: ย
0: ่
1: าศิ
0: วลึง
1: ครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
1: ่ทั่วเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
0: ต่างจังหวัดเลย
1: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
1: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
1: ดูได้เลยใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกนั่นแหละคร
1: ับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
1: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละว
1: ่
0: าจะเจอเลขอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
1: แล้วก็ทูบแล้ว
0: จะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะ
2: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหวยแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
0: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างที่ผล
1: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
0: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปแล้วก็ไปทางดูครับ
3: พี่วีครับมีจุดที
0: ่ถ่าย
3: ประจำไหมครับว่าม
0: ีจุดประจำไหมฮะ
1: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี่
0: ตรงไหนครับตรงกลาง
1: ครับตรงกลางครับ
0: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
1: ช่วงกลางๆนี่แหละครับเขาพี่อีกเขาพี่อีกใกล้ๆเลยใช่เอาเลย
0: พอไหมครับ
3: สมมติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของพวกศิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันไหมคร
1: ับ เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
0: เราอันนี้เนาะ
1: ข้างบนใช่ครับ
4: เห็นจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
5: ก็ประมาณเนี่ยปีที่2แล้วครับ
6: ตอนแรกก็ลองเสียงทายดูก็ได้จริงครับ
7: แปลกแปลกแปลกมากแปลกมากแต่ก่อนมันมีเลยแต่สมัยโบราณนั่นเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยแต่นี่มันมาโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
5: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายศิวลึงนะ
7: ถูกก็ไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
6: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่างนี
0: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมนะครับนี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งประตูแล้วครับพี่ชมพู่
2: สว
3: ั
2: สด
3: ีครับ
2: สวัสดี
3: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะ
2: จริงติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้เอาจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
4: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั่วทั้งตึกจีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขามีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีตาร์ด้วยโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
3: อ้อย
2: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะเหนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
3: า
2: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
3: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
2: ใช
3: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
2: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
4: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้และเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
2: จัดโปรไว้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE @ก็ได้ @shopmania ค่ะ
4: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
3: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
2: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้องเค้น
2: ใช่
3: หลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
4: เราเดินเยอะ
3: ไอ้แบบนี้นะฮะ
2: ใช่
3: พี่ชมพู่บอกว่าถ
2: ้
3: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
2: ใช่
3: แล้วก็ทา
2: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
3: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่
2: เหนียวไหมเหนียวเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
3: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
2: รู้สึกไงรู้สึก
3: อุ้ยวิตายแล้วมันอุ่น
4: มันสบายขึ้นเน
2: า
4: ะ
2: มันอุ่นๆขึ้น
3: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนพี่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
2: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
4: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไงม
3: ือ
4: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
2: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นออนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วย
4: ฉะนั้นเนี่ย คัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
2: กลิ่นดีมากจริง
3: ๆ
2: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
4: เออน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
3: ใช่
2: ท
3: ี
2: นี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงาน

0: านไหมคุณ
1: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
1: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
1: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
1: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชายด้วย
1: แล้วขี่หลังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะ
2: ตึงวิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
1: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
1: ใครอยากลองลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
0: ะ
1: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999 999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ร่วมด้วย
1: ฟินเลย
2: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
0: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีบมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
1: อันนี้คุณบอม
0: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
1: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
0: นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
1: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
0: ่เจ
1: พี่อ้อย
0: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นของใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
0: ทุกคนชอบพกไปตามกองแล้วก็จะเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกแล้วอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภรปภพกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
1: ง่ายๆสปาข้างบนอ่ะบนตึกเราอ่ะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเดียวบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
1: ฮะใช่แล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
0: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
0: ้
1: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
1: ใช่
0: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
0: แพ็กเกจเขาทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
0: ซื้อมาถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสีเป็นของขวัญได้เลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค
4: ่
3: ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ โอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
4: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
4: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
4: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ย
2: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
2: ครับ
4: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
2: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอนครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
0: ค
2: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
2: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
4: ได้ครับ
2: ครับ
4: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันครับ
0: ครับ
4: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามแล้วดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
4: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
2: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: อ่ะคุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่า

0: เอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึงเขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
0: ้
1: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริงจริง
1: มันเค็มกำลังพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ
1: ่ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะม
1: ัน
0: น
1: ุ่
0: มมากใช่เนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
1: ๆ
0: ไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: กับข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
1: มันคืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
1: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบนี้
1: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
1: ค
0: ลุ
1: กนะ
0: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
1: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทั้งนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี่ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
1: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @shopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับพี่ตัวให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
2: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: แล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณป๋อเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค
4: ุ
0: ณป
4: ๋
0: อคะว
4: ัน
0: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
0: คุณป๋อค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อที่ทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
0: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกับ

0: กำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ย

0: นะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
1: ค่ะแล้วก็บอกนะว่าคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
2: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
2: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
2: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ใช้ชีวิตของเราเป็นตำราพนมมือสุจิ
1: จิ
0: ปุ
1: ปุ
0: ลิ
1: ว
0: ิน ิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: โตกะถังโสปันทิ
1: โต
0: พระเวสุจิ
1: ป
0: ุ
1: ล
0: ิ
1: ว
0: ิน ิ
1: ม
0: ุ
1: ตโต
0: กะถังโสปันทิ
1: โตพระเว
0: วันนี้ได้มาสนทนาธรรมก็คือเป็นการแนะนำลูกสามเณรนะก็เจอเณรหลากหลายเณรที่อยู่ที่ฟังก็จะมีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันเราก็เลยต้องปรับหลายๆกระบวนท่าในการแนะนำให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดก็ทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะพูดเรื่องชีวิตนี้พัฒนาได้เมื่อเราให้โอกาสเพราะชีวิตจะมีคุณค่าถ้าเราใช้เป็นชีวิตจะโดดเด่นเพราะสันโดษชีวิตไม่มีโทษเพราะเห็นถูกชีวิตต้องฝังปลูกความไม่ยึดติดนี่คือหลักเบื้องต้นที่จะนำเสนอแต่พอพูดไปพูดมามันก็เลยกลายเป็นไปเรื่องของผู้มีพระคุณหน่อยนึงแล้วก็นึกถึงคำของหลวงพ่อพุทธทาสว่าเราต้องการให้เขาเป็นคนดีของสังคมนะ1เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่2เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์3เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน4เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ5เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาก็เลยมาเน้นเรื่องของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะการแนะนำในเรื่องของการให้นึกถึงแม่ของเขาซึ่งอุ้มท้องเขา9เดือนนะก็อย่างน้อยๆเขาก็จะได้คิดว่าคนที่เลี้ยงดูเขาคนที่ให้เขาทุกอย่างนะคนที่ให้เขามีวันนี้ก็คือพ่อและแม่และแม่เนี่ยอุ้มท้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงครบกำหนดคลอดลำบากเพื่อเรามามากแล้วและแม่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าชื่นใจกว่าสิ่งใดๆที่ให้แม่เพราะฉันแค่ลูกมาบวชเป็นสามเณรได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธินี่ก็เป็นความภูมิใจของแม่เป็นความสุขใจของแม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งแม่ที่ให้โอกาสลูกได้มาบวชแล้วก็ลูกก็ได้บุญตรงที่ว่ามีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

และการเรียนการสอนการเรียนการสอนในทางพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ใช้ตำราเป็นชีวิตนะเราไม่ได้ใช้ตำราเป็นชีวิตเราใช้ชีวิตของเรานี่แหละ

กับโครงการบวชสามเณรก็คือโครงการบวชสามเณรโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นรุ่นนานาชาติให้ทุกคนได้มาอย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาได้มารู้ทักษะชีวิตเพิ่มเติมจากที่เรียนอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมนะนี่เขามาได้ศึกษาเพิ่มเติมการบิณฑบาตเห็นการแบ่งปันของผู้ที่มาใส่บาตรให้เขาเห็นความเสียสละที่เขาตื่นแต่เช้ามาทำอาหารลูกเนี่ยก็ได้รู้ได้ทราบถึงคนที่ใจดีมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะใจดีแบบเขาได้ด้วยนี่คือเด็กได้มาฝึกได้มาหัดได้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกความอดทนบางคนต้องมานั่งคุกเข่าต้องมาสวดมนต์และต้องมาฝึกซ้อมในการให้พร

0: ซึ่งบางองค์เนี่ยภาษายังไม่ได้เลยแต่ก็พยายามแล้วก็สำเร็จได้เจริญพรดีมาก
1: ยัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสังคปะสังฆังเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยัตถามณีโช

รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: พ่อแม่ชอบบ่นทำยังไงดีครับ
1: พ่อแม่ชอบบ่นทำยังไงดีครับทำไมพ่อแม่ถึงบ่น
0: เพราะเราดื้อ
1: เพราะเราดื้อแล้วถ้าเกิดเราไม่ดื้อพ่อแม่จะบ่นไหม
0: ไม่บ่น
1: ง่ายมากเลยก็แค่ไม่ดื้อแต่เราเป็นเด็กเราอดที่จะดื้อได้ไหม
0: ได
1: ้ได้เหรอโอ้นั่นสุดยอดเลยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กแล้วอดจะที่จะดื้อได้ก็คือไม่ดื้อแล้วแพนเตอร์ไม่ดื้อได้กี่วัน2วันแล้วจะ3วันได้ไหมเดือนนึงมีกี่วันครับ
0: เดือนนึง
1: 30ใช่ไหม
0: ใช
1: ่30วัน
0: ครับ
1: ไม่ดื้อแค่3วันเองเหรอเอาไม่ดื้อสัก15วันได้ไหมได้ก็ตั้งใจว่าจะไม่ดื้อ15วันแค่นี้คุณแม่ก็สบายใจแล้วพอเราไม่ดื้อคุณแม่ก็จะบ่นไหมไม่บ่นแก้ปัญหาง่ายมากเลยก็เราไม่ดื้อสุดยอดแล้วมีคำถามอีกไหมครับ
0: พ่อแจมครับสวรรค์กับนรกมีจริงไหมครับ
1: สวรรค์กับนรกเหรอมีจริงไหมเตอร์อยากให้มีไหมจริงเหรอมีสวรรค์ไม่ดีเหรอดีไหม
0: มีดีแต่ไม่อยากให้มีนรก
1: โอ้รู้ไหมว่าสวรรค์กับนรกมันมาจากไหน
0: ไม่รู
1: ้มาจากการกระทำของเรานี่แหละถ้าเราทำดีเป็นสวรรค์ถ้าเราทำไม่ดียกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกให้ไปอาบน้ำเราไม่ยอมไปอาบน้ำมัวแต่เล่นอยู่ดีไหม
0: ไม่ดี
1: เนี่ยน่าจะไม่ดีแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่บอกให้ขยันเรียนหนังสือแล้วเราไม่ขยันเรียนอ่ะดีไหมไม่ดีอันนี้ไม่ดีคำว่านรกนี่ก็เป็นคำที่ใช้แทนสิ่งที่หรือความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าเกิดเตอร์ทำให้คุณแม่เสียใจเนี่ยดีไหม
0: ไม่ดี
1: นั่นแหละอันนี้ก็ไม่ใช่สวรรค์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่บอกให้เตอร์ขยันเรียนเตอร์ขยันเรียนดีไหมดีแม่คุณแม่สบายใจเนี่ยคุณแม่เนี่ยเท่ากับว่าจิตใจสวรรค์เกิดในใจคุณแม่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดถึงว่าตอนเราไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็มีที่ไปสองที่คือที่ดีกับที่ไม่ดีที่ดีเราก็ใช้คำเรียกแทนว่าสวรรค์ที่ไม่ดีเราก็ใช้คำว่านรกแทนเตอร์อยากไปอยู่ในที่ที่ดีหรือไม่ดี
0: ดี
1: ก็ต้องพูดดีๆทำดีๆเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เตอร์ดีเตอร์ก็พยายามทำตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เตอร์เป็นดีไหมดีอันนี้แหละสวรรค์แล้วเตอร์อยู่ในบ้านมีความสุขคุณแม่ไม่ดุเพราะเตอร์ทำดีก็สบายแล้วโอเคอ้าวคำถามต่อไป
0: เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงครับ
1: โอ้เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงเตอร์อยากทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ไหมอยากทำยังไง

0: ได้บ้างคิดว่าโตขึ้นเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ไหมเลี้ยงทำให้ท่านสบายใจแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมีเรื่องที่ทำให้เตอร์ต้องเลือกทำไปแล้วคุณแม่ไม่สบายใจคุณพ่อไม่สบายใจเตอร์จะทำไหม
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำการที่เตอร์เลือกทำสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนี่แหละเป็นการตอบแทนทุกวันนี้เตอร์7ขวบมีเวลาเรียนอีกหลายปีก็แค่เตอร์ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนกลับมาจากที่เรียนเคยตักน้ำเย็นๆให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มไหมกลับมาจากที่ทำงานเคยไหมแล้วถ้าเกิดทำเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อจะดีใจไหมดีใจอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่อย่างนึงคือทำให้ท่านสบายใจทำให้ท่านดีใจว่าเออเตอร์เชื่อฟังสิ่งที่ท่านพูดใช้ได้ไหมใช้ได้อ้าวคำถามต่อไป
1: ทำบุญแล้วได้อะไรบ้างครับ
0: ทำบุญแล้วได้อะไรทำบุญแล้วก็ต้องบอกว่าก็ได้ทำบุญก็บุญเป็นความดีใช่ไหมการที่เตอร์เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ดีไหมดีอันนี้เป็นบุญเตอร์ตั้งใจเรียนดีไหมดีอันนี้เป็นบุญเตอร์เคยช่วยคุณแม่กวาดบ้านไหมเคยซักผ้าจริงเหรอเคยไหม
1: ก็อยู่
0: เคยเอาเสื้อผ้าใส่ถังซักแล้วก็ช่วยกดช่วยตากไหมช่วยตากอันนี้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบุญเหมือนกันเตอร์ไปโรงเรียนเตอร์เคยแบ่งน้ำแบ่งขนมให้เพื่อนไหมแบ่งไหมแบ่งให้เพื่อนชื่ออะไรบ้างจำได้ไหม
1: เพชร
0: เพชรใครอีก
1: ไบ
0: ไบ
1: ตุน
0: ดุน
1: ตุน
0: ตุนใครอ
1: ี
0: กพิมดีไหมแบ่งขนมให้เพื่อนดีไหมดีแล้วเพื่อนแบ่งขนมให้เตอร์ดีไหมดีโอ้โหนี่แหละนี่ก็บุญเหมือนกัน
1: ทำให้พ่อแม่เสียใจแบบหนักไหมครับ
0: เตอร์เคยเห็นคุณแม่เสียใจเพราะสิ่งที่เตอร์ทำไหมมีดีไหมไม่ดีอันนี้ละบาปแล้วอันนี้บาปแล้วไม่ดีแล้วเนาะก็ถ้าเราทำสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเราทำไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจทำแล้วเนี่ยเราเป็นบาปเตอร์เคยทำให้คุณแม่ร้องไห้ไหมเคยไหม
1: เคยไหม
0: เคยไหมเคยไหม
1: ไม
0: ่แล้วทำแล้วดีไหมไม่ดีแสดงว่าเตอร์ดื้อสิตอนนั้นใช่ไหมแล้วดีไหมอ่ะไม่ดีการที่เราทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าบาปนะเรียกว่าบาปแล้วเป็นสิ่งที่เราควรทำไหม
1: ไม่
0: ควรถ้าห้ามได้ห้ามตัวเองได้ก็ไม่ทำ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่

0: 114-3330 หรือแอดไลน์ที่ Assign Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการจากพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าที่วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหารมาในวันนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอพระประแดงเราจะพาท่านผู้ชมมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก3ประเทศก็คืออินเดียศรีลังกาและพม่าและอีกหนึ่งความสำคัญของที่นี่ก็คือวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะวัดแห่งนี้ก็คือวัดจากแดงและการเดินทางมาชมวัดจากแดงในวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดงได้เมตตามาเล่าประวัติความเป็นมาและสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: ที่ให้ปัญญาให้ศรัทธาให้ปัญญานะแล้วก็ในเชิงจิตกรรมก็เรียกว่าผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยมาวาดให้นะและที่สำคัญก็คือมีองค์ความรู้ชัดเจนนะตรงนี้ก็เลยมีนักศึกษามาเห็นก็เลยขอทำ QR code เป็นโปรเจกต์ของปริญญาโทนะของนักศึกษาเป็นสื่อผสมผสานเพราะนั้นก็เลยองค์ความรู้ตรงนี้ถ้าใครต้องการเพียงแค่เอาโทรศัพท์มาถ่ายก็จะมีเสียงบรรยายให้ทันทีนะอันนั้นก็ QR code ที่เข้ามายุคแรกเลยนะยุคแรกเพราะฉะนั้นในโบสถ์นี้ถ้าเราเข้าใจโบสถ์และโบสถ์เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนยังไงวัดเนี่ยเวรคืนได้แต่โบสถ์เวรคืนไม่ได้ทำไมเวรคืนไม่ได้โบสถ์เนี่ยในหลวงต้องพระราชทานแต่พื้นที่วัดเนี่ยกรมที่ดินเซ็นอนุมัติเป็นที่ดินที่วัดได้แต่ที่โบสถ์จะได้ต้องขอพระราชทานวิสุงคามสีมาคือพื้นที่เนี่ยก็เหมือนกับยกให้เป็นเอกเทศอยู่เหนืออำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะเซ็นให้แล้วต้องรออนุมัติจากในหลวงเท่านั้นเซ็นพระราชทานเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าพระราชทานวิสุงคามสีมาเพราะนั้นเป็นพื้นที่เอกเทศเพื่อต้องการในพื้นที่นี้บริสุทธิ์แล้วก็สวดกรรมวาจาทำสังฆกรรมเป็นในวัดหนึ่งก็จะมีพื้นที่โบสถ์เนี่ยเป็นพื้นที่เรียกว่าพิเศษที่สุดแล้วก็ห้ามมีสิ่งปลูกสร้างจากอื่นมาเกาะเกี่ยวห้ามมีต้นไม้ห้ามมีอะไรคือเป็นพื้นที่เอกเทศต่างหากนะเพื่อทำสังฆกรรมนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยพื้นที่โบสถ์คือพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคือเป็นพื้นที่พิเศษอันนี้คือโบสถ์ถ้าเราเข้าใจโอ้โบสถ์เป็นอย่างนี้เองถามว่าโบสถ์มันต้องสวยต้องงามไหมสวยงามขึ้นอยู่กับศรัทธาของโยมไม่ได้เกี่ยวกับพระเพราะฉะนั้นถามว่ามีแค่หลังคาไม่มีหลังคาเลยพระราชาพระราชทานให้มีแค่สีมาที่เป็นก้อนอิฐวางเนี่ยทำสังฆกรรมได้ไหมได้แต่ขอให้ทำพิธีสวดกรรมวาจาให้ชัดเจนนะแต่ความสวยงามของโบสถ์ไม่เกี่ยวกับพระขึ้นอยู่กับศรัทธาของญาติโยมเพราะฉะนั้นจะทำให้สวยขนาดไหนโยมมีศรัทธามีทรัพย์ทำได้เลยแต่พระไม่เกี่ยวนะแต่พระก็คือบอกจุดนี้อย่าทำโบสถ์แล้วก็ขอพระราชทานวิสุงคามสีมานะเพราะนั้นเรื่องของโบสถ์ก็เลยตอนนี้ที่เห็นมันวิจิตรพิสดารโน่นนี่นั่นก็คือเกิดจากศรัทธาของญาติโยมแต่พระเป็นผู้แนะนำว่าควรทำอย่างนี้อ่ะโยมก็หางบประมาณมาทำอย่างนี้แล้วก็ให้ศรัทธาให้ปัญญาคือมาถึงโบสถ์แล้วศรัทธาต้องเกิดปัญญาต้องเกิดและความสงบสมันตมหาประธานเจดีเนี่ยเป็นชื่อของคัมภีร์มหาประธานที่อยู่ข้างบนสมันตะแปลว่าโดยรอบมหาประธานคัมภีร์มหาประธานเนี่ยมีนัยยะโดยรอบเหมือนสมันตจักขุสมันตจักขุเนี่ยคือดวงตาโดยรอบดวงตาโดยรอบฟังยากตาเรดาตาเรดาเราจะเคยได้ยินหูเรดาร์ตาสับปะรดแต่นี่คือสมันตจักขุเนี่ยคือดวงตาเหมือนเรดาร์ที่ขยายแผ่ขยายออกไปแผ่ขยายออกไปคือธรรมะ 84,000 นามขันธ์เนี่ยไปเชื่อมถึงกันได้หมดไปเชื่อมถึงกันได้หมดมันเชื่อมกันยังไงบ้างจะเห็นมิติที่เป็นองค์รวมที่มันเชื่อมถึงกันหมดเหมือนเครือข่ายเหมือนใยแมงมุมจริงๆแล้วก็คือเหมือนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเครือข่ายที่มันเชื่อมถึงกันทั้งหมดนั่นคือเจดีย์นี้และเจดีย์เนี้ยชื่อเจดีย์สมันตมหาประธานเพราะคัมภีร์นี้จะเป็นคัมภีร์ที่ลึกที่สุดยากที่สุดละเอียดที่สุดจะหายสาบสูญก่อนเมื่อจะหายสาบสูญก่อนทำไง1สร้างเจดีย์ไว้ 2เจดีย์3ชั้นทำไมต้องทํา3ชั้นชั้นล่างเป็นที่อบรมนั่งสมาธิชั้นที่2เป็นห้องสมุดพระไตรปิฎกชั้นที่3บรรจุพระธาตุเด็กเข้ามาอบรมอยู่ที่นั่นน่ะครั้งละ250 250 250มากสุดก็คือ500คนเด็กอยู่ข้างล่างอบรมครูก็มาอบรมที่นั่นพระก็มาอบรมที่นั่นข้างล่างเนี่ยเป็นห้องอบรมทั้งหมดเพราะนั้นก็ห้องอบรมทั้งให้ปริยัติทั้งปฏิบัติอยู่ในเจดีย์ชั้นล่างเพราะนั้นทุกคนจะได้ปัญญาได้ศรัทธา
0: และการได้มาชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้นับเป็นการเติมพลังบุญให้กับตนเองค่ะหากท่านใดสนใจวันหยุดว่างๆแนะนำเลยค่ะวัดจากแดงมาลองสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามพร้อมกับไปไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลให้ตนเองสำหรับวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้เราขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับภาพความสวยงามของที่นี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: ทีมสัปดาห์นี้หากคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบและเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกกันสัปดาห์นี้ความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะที่สามารถสร้างองค์หลวงพ่อทองคำจากทองคำแท้ๆได้ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะคะและตอนนี้ก็ถึงฤกษ์มงคลแล้วนะคะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
3: ้มันกว่าจะเสร็จวันนี้น้ำตาเป็นปี๊ดแล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะถูกขุดถูกลื้ออะไรขึ้นมาก็ตามแล้วรู้สึกว่า
4: อันนี้มีการรื้อจริง
5: ที่แม่ครัวที่นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงนะตุ้ยท้องแล้วล็อกหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
6: ไม่ได้ของเขา
5: เอาตุ้ยท้องเอาผ้าไปยกขึ้นรถไปเลย
2: ถามช่อง9กด30
1: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อมาชมหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมเข้ากราบสมเด็จธงชัยเพื่อสอบถามถึงความพิเศษของผ้ายันผืนนี้
7: ก็ไปเห็นที่วัดหน้าพระเมนเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผามีของดีอะไรบ้างก็เห็นยันเรียกว่าโสรถมหามงคล
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่26กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
8: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติ

0: ตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
1: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าแล้วทุกวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
2: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
1: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: คือ
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
9: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
9: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
9: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
9: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้

0: นี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: ต่างกันมากคร
1: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
1: ม
0: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ
1: ้
0: าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: โ
1: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็งๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่ม

0: ใช่ไหม
1: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
0: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
1: ทดลองได้เลย
0: คือจากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
1: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
0: นะอันนี้เอาไปลองได
1: ้
0: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
1: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
0: ับ
1: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
0: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
1: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
1: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: แล้วก็รอที่เพ
1: ื่อ
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
1: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
1: นาปี
0: ต้องรอฝนรอ
1: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
1: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
1: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
1: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
1: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
1: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: ลุดแล้ว
1: ลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทําสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไ
3: ม่เคยประสบความสําเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสําเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
3: อ
1: ไม่เชื่อใช่มั
3: ้ยไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
1: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังผลหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับเขาเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับ กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะ
1: ครับ
0: น้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได้

0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์
4: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
5: ลูกเต้ามะนาวดูดูนี่ของเขาดีแต
6: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
9: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
9: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
9: 10% 20% 30% และอีกอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
9: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
6: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค
2: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ด
1: ิน
2: เน่า
1: ดินเน่านะ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
6: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มิกาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
1: จ้ะ
0: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว้หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบ

0: ยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: นี่
0: ทำธุระส่วนตัวค่ะกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาช
1: ั้
0: นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: ครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้แอมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะ

0: รับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่ค่ะเป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียวก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานกลัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหม
3: คุณใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี้ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็ อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู 200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋ม
2: ค
1: ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกสูตรดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ @sideshopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู
2: ่สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์ค่ะถ้าอยากได้แล้ว

0: กระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆก็อยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: ก็นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบาย

0: ายมากจริง
1: ใช่ใส่
0: บ
1: ้
0: านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี้แล้วดูนี่
1: เจ๊ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช่
0: แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่หนึ่ง
1: แรกนี่แหละหน้ากังวลสุดๆเลยและนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
0: ไม่เปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้าสีตกใส่กันหรือเปล่าน
0: ี่มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่ม
0: ี
1: สีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: เออจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนใช้ใส่สีเก่าๆแล้วคนโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไป
0: ไม่ดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: ดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ข้างปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับในรายการล้วงลึกหลอกลวงวันนี้จะคุยเรื่องของกรณีคนเกาหลีใต้ที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่กระทำความผิดไปหลอกคนเกาหลีใต้ด้วยกันคุณผู้ชมครับให้มาลงทุนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยบอกว่าจะได้สิทธิ์คือมาลงทุนแล้วได้สิทธิ์ในแผ่นดินไทยด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่เป็นคนเกาหลีใต้หลายคดีรวมมูลค่าความเสียหายจำนวนหลักหลายร้อยล้านบาทซึ่งในไทยเองเกิดแล้ว4คดีเราจะมาคุยกันว่าเรื่องนี้มันมีช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายตรงไหนแล้วตัวผู้ต้องหาที่จับได้ที่ว่านายฮันเนี่ยเป็นหัวหน้าหลักในกระบวนการนี้หรือไม่เราคุยกับตำรวจ CIB กันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่บอยครับ
0: ย่อๆง่ายๆอย่างที่ผมบอกคุณชมไปเมื่อสักครู่นายฮัน67ปีเป็นเกาหลีใต
1: ้เป็นชาวเกาหลีใต
0: ้อยู่ที่ไทย
1: อยู่ที่ไทยครับ
0: มีภรรยาคนไทย
1: มีภรรยาคนไทยมีลูกคนไทยครับ
0: โอ้เข้ามานานแล้วสิ
1: เราดูเนี่ยลูกของเขาเนี่ยอายุ28ปี
0: โอ้โห
1: แล้วก็อีกคนหนึ่ง25ปี
0: โอ้โห
1: นะครับก็2คนแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยซึ่งก็อยู่ในไทยมานานนะครับครับ
0: เราจะเจอคนไทยหลอกคนไทยนะบ่อย
1: ๆ
0: แต่รอบนี้เกาหลีใต้มาหลอกลวงคนเกาหลีใต้แต่ก่อเหตุที่บ้านเรา
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีประสานมันยังไงครับเรื่องนี้จนนำมาสู่การจับกุม
1: มีผู้เสียหายเป็นชายเกาหลีนะครับก็ความเสียหายมาหลอกลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างเช่นคอนโดที่ดินนะครับในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่เกษต
0: ร
1: ทองใช่ครับส่วนวิธีการเนี่ยก็จะชักชวนของคนเกาหลีโดยจะมีผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง

0: ชื่อนายจางนะครับที่อยู่ประเทศเกาหลีนะครับซึ่งมาชักชวนว่ามีคนเกาหลีเราซึ่งอยู่ประเทศไทยอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็จะมามีความเชื่อมั่นในการที่แบบติดต่อประสานงานนะครับในการซื้อที่ดินซื้อคอนโดได้ครับ
1: จากนั้นพอไปเป่าประกาศว่าเขามีเขาเรียกว่าสามารถดำเนินการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ได้ยังไง
2: ในกระบวนการนี้ตัวละครก็จะมี3ตัวละครตัวแรกก็คือนายจางติดต่อหาเหยื่ออ
1: ยู่เกาหลีใต
2: ้อยู่เกาหลี
1: ครับจาง
2: ตัวละครที่2ตัวต่อมาที่ทางกองปราบได้ไปทำการจับกุมก็คือนายฮัน
1: ครับ
2: นายฮันเนี่ยก็คือจะมีการคอนแทคกับนายจางว่านายจางก็จะแนะนำว่าเอ้ยนายฮันเนี่ยอยู่ไทยนั้นนะมีบุตรเป็นคนไทยมีภรรยาเป็นคนไทย
1: มีศักยภาพแหละ
2: มีศักยภาพภรรยาเนี่ยมีบริษัทนิติบุคคลในไทยสามารถซื้อขายที่ดินในประเทศไทยได
1: ้
2: เป็นการจูงใจมานายฮันก็จะรับทำหน้าที่ที่ว่าจะพาผู้เสียหายเนี่ยไปดูสถานที่พวกบ้านพักคอนโดวิลล่าหรูต่างๆเพื่อเป็นการจูงใจนะครับ
1: หมายความว่าผู้เสียหายจะบินมาไทยด้วย
0: บินนะครับ
1: คือก่อนจะลงทุนเนี่ยเขาก็มาดูให้แน่ใจคือเขาไม่ได้ว่าเป็นใจง่ายเชื่อชักชวนเอาเลยไม่ใช่มาด้วย
2: ใช่ครับ
0: บินมาดูด้วยอย่างเคสแรกในที่เขาสูญเสียไป8ล้านเศษเนี่ยก็บินมาดูที่โครงการคอนโดแห่งหนึ่งที่หัวหินนะครับ ก็จองไป5ห้องวิธีการของเขาเนี่ยก็คือมีการอาจจะใช้วิธีการแบบจดบริษัทแต่ตัวบริษัทเนี่ยก็จะมีนางภรรยาเขาเนี่ยเป็นผู้กรรมการผู้มีอำนาจ
1: ครับผม
0: นะครับโดยจดบริษัททั้งหมดเนี่ย2บริษัทด้วยกันครับ
1: ครั้งแรกนี่บินมาดูลงทุนไป8ล้าน9แสนกลมๆถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: 5ห้องคอนโดมิเนียมแล้วยังไงต่อแสดงว่าอุ๊ยทำได้จริงมีของจริงมีให้ดูจริง
2: ผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มาที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: ตกลงปลงใจว่าจะเอ้ยจะเอาแล้วนะ
1: สมราคาน
2: ิชิตาเนี่ยที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเนี่ยก็จะไปทำการจองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
1: ในนามเขาในนามนิชิตา
2: ในนามบริษัท
1: ครับ
2: พอจองเสร็จปุ๊บผู้เสียหายก็เอ้ยมีการจองจริงได้น่าจะได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยมีการโอนเพราะเชื่อแล้วว่าได้แน่
1: ทั้งที่ชื่อก็ไม่ได้ชื่อของผู้เสียหายเลยเน
2: า
1: ะเป็นชื่อของนอมินีคนไทย
2: ใช้ในนาม
1: ก็คือ
0: ใช้ในนามบริษัทครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ครับ
1: โอ้ก็โอนเนาะโอนครั้งแรก
2: ครับ
1: รอบแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหม
2: ก็ยังติดต่อปฏิสัมพันธ์กันอยู่ปกติ
1: แล้วยังไงต่อคุณผู้ชม
0: จนมาเฟสสอง
1: มาเฟสสองที่หนักข้อขึ้นละ
2: พอเฟสสองเนี่ยจากตอนแรกที่เป็นแค่คอนโด5ห้องใช่ไหมครับตอนหลังก็อัพเลเวลขึ้นเป็นที่ดิน 2-3 แปลงให้แบบมีมูลค่าสูงขึ้น
0: ราคาที่เขาไปซื้อขายกันหลังจากที่ไปการสืบสวนแล้วเนี่ยที่ดิน 2-3 แปลงเนี่ยรวมแล้วประมาณ14ล้าน
1: ถ้าซื้อขายจริงๆของคนในพื้นที่ตรงนั้นคือ14ล้านบาท
2: แต่เขาปั่นราคาขึ้นไปเป็น89ล้าน
0: 89ล้าน
1: รอบนี้ผู้เสียหายเดินทางมาดูไหม
0: ก็เดินทางมาดูนะ
2: เดินทางมาดู
0: ครับ
2: มีพูดแทนมีทนายของอะไรของเขา
1: คือเป็นเรื่องเป็นราวเลย
2: เป็นเรื่องเป็นราว
1: แต่ผู้เสียหายเป็นคนกลุ่มเดียวกันทั้งซื้อรอบแรกกับรอบนี้คือเจ้าเดียวกัน
2: บุคคลเดียวกัน
0: นี้บุคคลเดียวกันครับก็รวมแล้วเป็น97ล้าน4แสน
2: อันนี้แค่ผู้เสียหาย
0: คนเดียว
1: คนเดียวอันนี้แล้วคนเดียวอยู่นะมีต่อถูกไหม
0: มีอีก3เคสนะครับ อีก3เคสเนี่ยก็ผู้เสียหายท่านที่2เนี่ยก็33ล้านรายที่3เนี่ย12ล้านแล้วรายที่4เนี่ยเกือบ5ล้านก็รวมๆแล้ว147ล้าน
1: แล้วทุกๆรายเนี่ยอ่ะ1 2เราเห็นแล้วว่าเป็นคนเดียวกันแล้วมาเมืองไทยผู้เสียหายท่านที่3กับที่4เนี่ยมาไทยแล้วมาดูแบบนี้เหมือนกันไ
0: หมใช้แผนปฏิบัติการเดียวกัน
1: เหมือนกันเลย
0: ครับแต่อาจจะเกาหลีผู้เสียหายตอนแรกอาจจะไม่รู้จักกัน
1: อ
0: าจจะไม่ได้คอนแทคสอบถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมถามเลยสิสี่คดีนี้เนี่ยผู้เสียหายรู้จักกันไหม
0: มารู้จักทีหลังแล้ว
1: พอตกผจญภัยเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เพิ่งมารู้จักกัน
0: ก็เราก็รวมแล้วก็ทนายมาเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: คุณผู้ชมครับพอจะเห็นภาพนะให้พี่ตำรวจวางไทม์ไลน์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ซึ่งมีนายฮันกับภรรยาที่บอกว่าเป็นอดีตภรรยาแล้วนิชิตา
0: ใช่ไ
1: หมฮะคนนี้ไปจดทะเบียนบริษัทแล้วก็เนี่ยหลอกคนเกาหลีใต้มาลงทุนในลักษณะนี้รวมกันแล้วก็147ล้านบาทคนเกาหลีใต้กลุ่มนี้เนี่ยบินมาดูมาจริงมีอะไรพื้นเพเขาทำอะไรกันเราพอจะมีข้อมูลไหมทางสถานทูตเกาหลีในไทยให้ข้อมูลของกลุ่มผู้เสียหายไหมว่าเขาทำธุรกิจอะไรกันเขามีเงินจำนวนมากมาลงทุน
2: เท่าที่ทราบนะครับก็คือตัวผู้เสียหายที่เป็นคดีหลักที่เราจับเนี่ย

0: ที่เสียหาย97ล้านเนี่ยเขาจะทำธุรกิจเป็นทำเฟอร์นิเจอร์
1: ทำเฟอร์นิเจอร์
0: ทำบริมีบริษัทเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: ที่เกาหลี
1: ครับ
0: ครับก็ค่อนข้างจะมีฐานะ
1: ได้ถามไหมทำไมถึงสนใจมาลงทุนธุรกิจในไทยเรื่องอสังหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งคอนโด
0: ก็จุดเริ่มต้นมาจากนายจ้างที่มาเป็น
1: เอาไปเป่า
0: อยู่ฝรั่งติดต
1: ่อ
0: ชักชวนมา
1: ถูกไหม
2: ส่วนฮันนี่ก็จะเป็นพวกอินทีเรียไหมที่บอกว่าตก
0: ตามที่เขาบอก
2: ตามที่เขาบอกเนี่ยเกี่ยวกับดูแลเรื่องการตกแต่งภายในหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาตัวเขาเองก็เป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์บ้าน
1: แล้วนอกจากฮันกับจางเนี่ยมีคนอื่นอีกไหมแล้วก็เมียคนไทยเนี่ยสามคนนี้แล้วมีคนอื่นอีกไหม
2: ตอนนี้ในคดีมีแค่3ตัวบุคคลแล้วก็2นิติบุคคลครับ
1: อ๋อที่เกาหลีก็มีแค่จางคนเดียวเนี่ยนะ
2: ใช่ครับที่ยังหลบหนีในคดีของเราอยู
1: ่โอ้แล้วเขาหลอกยังไงเขาไปถ้าบ้านเราใช้โซเชียลถ้าที่เกาหลีเนี่ยจางไปเป่าหูใส่ข้อมูลกับผู้เสียหายยังไง
2: ก็ดูแล้วลักษณะก็คือเหมือนเชิญชวนมาก็ว่าเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งที่เขานำเสนอเนี่ยก็คือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับก็คือหัวหินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เผื่อเหมือนที่เขาซื้อมาหลายอันนั้นก็เหมือนซื้อมาขายไปแบบนักธุรกิจอะไร
1: ไว้เก็บกำไรถูกไหม
2: ถูกครับเพราะว่าถ้าดูจากพฤติการเนี่ยคอนโดเนี่ยจองไว้5ห้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไว้อยู่เองมาพักผ่อนแบบซัมเมอร์หรืออะไร
1: ขาย
2: ใช่ก็อาจจะปล่อยขายต่อหรือปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับในสังหา
1: คุณผู้ชมนี่พยายามปูพื้นให้เห็นแล้วว่าขบวนการนี้โครงข่ายมันเป็นอย่างไรคือไม่ซับซ้อนเลยมีนายจางอยู่เกาหลีใต้เป็นคนเกาหลีมีนายฮันอยู่เมืองไทยเป็นฮับที่เมืองไทยพอนายจางหาเหยื่อได้ส่งให้บินมาเมืองไทยมีนายฮันรองรับมีอดีตภรรยาที่เป็นคนไทยรองรับอยู่แล้วก็พาไปดูสถานที่ต่างๆไปดูเนี่ยฮะอสังหาริมทรัพย์จะซื้อคอนโดซื้อที่ดินก็สุดแล้วแต่แล้วก็ปั่นราคาหลอกแล้วก็โอนเงินเข้ากับบริษัทที่จดทะเบียนไว้ในไทยที่มีคนไทยเป็นนอมินีจดเอาไว
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ถึงกับนอมินีแล้วมันจดจริงๆในนามของผู้หญิงไทยคนนี้ถูกไหมแล้วก็โอนเงินมาซื้อ
2: ครับ
1: นี่คือเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเจาะลึกกันมากขึ้นครับ
2: เคสนี้มันเป็นคดีเหมือนคดีนอกราชนายฮันเนี่ยยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีในไทยจนเสร็จเรียบร้อยตม.ส่งตัวครับก็ไปดำเนินคดีที่ทางเกาหลี

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
4: ว้าว
5: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
7: ินครับ
6: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
7: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
6: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
7: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
6: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
7: แล้วมาเจอกันนะครับ
8: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
9: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
8: ไทยเล่น
9: สู้ๆ

กลับมาช่วง2ของลงลึกหลอกลวงนะครับตะกี้คุยกันนอกรอบเพิ่มเติมก็ชัดเจนอีกนิดนึงว่าตัวอดีตภรรยาของนายหันที่อยู่เมืองไทยเนี่ยใช้มุกด้วยว่าไปหลอกผู้เสียหายว่าเงินที่โอนมาในบริษัทที่เขาจดทะเบียนไว้ในไทยเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตผู้เสียหายคนเกาหลีใต้เนี่ย4-5 คนเนี่ยจะเข้ามา

0: ถือหุ้นในบริษัทนี้ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: เท่ากับว่าก็จะมาสวมชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มาลงทุนไว้ในไทย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่สุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: หรือมันจะเป็นไปได้แต่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นมันก็จะไม่สามารถจะบริหารได้ถูกไหม
1: เพรา
0: ะมันมีเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายในการครอบครองกรรมสิทธิ
1: ์
0: ถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ทีนี้อยากรู้ในฮันเนี่ยกับในจางถ้าผมสงสัยพื้นฐานทำกันได้ง่ายๆแค่สองคนนี่เหรอมันมีคนอื่นที่เป็นตัวกลางสำคัญกว่านี้ไหม
1: ในทางคดีก็มีเขา2คนเนี่ยครับที่เป็นคนเกาหลีนะ
0: มาถึงเรารู้ตอนแค่นี้เท่านี้หรือว่ากำลังจะขยายผลไปได้เพราะมันเจอเส้นเงินไปไหมมันเจอหลักฐานอื่นโยงไปไหมฮะ
1: ในส่วนของเส้นเงินเนี่ยหลังจากที่เขาโอนมาเนี่ยเขาก็เอาโดยนิชิตาเนี่ยเป็นการถอนนะครับแล้วก็ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาพัฒนาก็คือเกี่ยวกับรีโนเวทแล้วก็ประกาศขาย
0: เอาไปลงทุนอย่างอื่น
1: ใช่ครับเงินในส่วนต่างหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: อะไรประมาณนี้ครับ
0: เราตามได้ไหมทรัพย์ที่ตัวทางนี้เอาไปลงทุนอื่นๆแล้วก็ผันมาเป็นเงินหรือว่างอกเงยออกมาจากเงินที่หลอกเข้ามาเนี่ยครับ
2: ก็เนื่องจากมันผ่านมานานด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็
0: เพราะปี63นะต้นเรื่องมาจากปี63
1: ช่วงโควิด
2: แล้วก็จะมีการแปลงสภาพไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขยายเพิ่มเติมในการซักถาม ครับประมาณนี้ครับ
0: เงินทั้งหมดเนี่ยมีโอนไปยังบุคคลอื่นไหมในไทย
1: ไม่มี
2: ส่วนมากจะเป็นการ
1: ถอน
2: ไป
1: ซื้อ
2: ถอนแล้วก็หมุนในบัญชีตัวเอง
0: ใช่เลย
2: มันก็จะเกิดการสับสวิต
0: มันดูไม่ซับซ้อนไม่ได้มีอะไรนะมีแค
1: ่ใช่คร
0: ับ คนเกาหลีในไทยคือในฮันตัวผู้หญิงไทยคนนึง
1: ใช่ครับ
0: หลอกแล้วก็มีนายจ้างเพื่อไปหาเหยื่อมาให้แล้วเขาแบ่งกันยังไงอ่ะผลประโยชน์เนี่ยนายจ้างนายฮันกับตัวผู้หญิงไทยคนนี
1: ้อันนี้นี่เราพยายามพูดคุยกับเขานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้การในรายละเอียดนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็ยังต้องฟ้องร้องกันอยู่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตามมาว่าเพราะว่าเขาไม่มีปรากฏร่องรอยในเรื่องของการเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยพอเราจับกุมตัวเมื่อสำเร็จเนี่ยเราซักถามเขาเนี่ยว่าเข้าประเทศไทยยังไงเขาก็บอกว่าเขาบินไปประเทศมาเลเซียแล้วก็เข้าช่องทางธรรมชาติทางใต้เรานะครับ
0: ผมถามสิแล้วมันพอมเป็นคดีข้ามชาติแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเป็นผู้เสียหายเป็นคนเกาหลีบินมาจากเกาหลีมาทำผิดในไทยคดีจะไงจะทำในไทยหรือว่าจะต้องส่งกลับไปแล้วผู้เสียหายต้องมาแจ้งความในไทยอีกไหมตอนนี้ได้คุยกับทาง
1: อ๋อเคสนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างเงี้ย
0: เชิญ
1: ครับเคสนี้มันเป็นคดีเหมือนคดีนอกราชทางกองสี่ของปศเนี่ยได้ทำขออนุญาตจากอัยการท่านอัยการสูงสุดนะครับมอบให้ดำเนินคดีฝ่ายเดียวของฝ่ายตำรวจก็เลยมีความการกระทำความผิดตั้งแต่เกาหลีแล้วก็มาในไทยนะครับส่วนคดีในไทยเราทั้งหมด4คดีเนี้ยก็เป็นไปตามก็คือนายฮันเนี่ยยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีในไทยจนเสร็จเรียบร้
0: อ
1: ยพอเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเหมือนส่งตัวกับตม.ส่งตัวกับก็ไปดำเนินคดีที่ทางเกาหลีอีกที
0: เขามีคดีอยู่เกาหลีด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วตัวของนายจางล่ะเราต้องดำเนินการไงว่าให้เกาหลีส่งมาไหมหรือว่ารับโทษที่เกาหลีไปได้เลย
1: ต้องมาดำเนินคดีในไทยครับ
0: ต้องเอาตัวกลับมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเกาหลีจับได้ยัง
1: ก็ยังครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: โอ้ยังไม่ได้ตัวเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้เท่ากับว่าต้องตามสองส่วนหนึ่งนายจางที่ต้องเอาตัวมารับโทษตามความผิดในข้อหาที่ร่วมกับนายฮัน
1: ใช่ไ
0: หมฮะกับสองตามทรัพย์ที่ให้ได้มากกว่าที่เราพอจะได้จากตรงนี้
1: เพื่อมาเยียวยาให้ผู้เสียหาย
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้ผู้เสียหายบินมาไทยมาให้ปากคำบ้างยังฮะ
1: ก่อนหน้านี้มาดำเนินคดีเนี่ยก็บินมาสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนอยู่แล้วครับ
0: อ๋อคือให้ข้อมูลไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือหนึ่งต้องแจ้งความละ
1: ใช่ครับ
0: ให้ปากคำเรียบร้อย
1: เป็นคดีเรียบร้อยครับ
0: กระบวนการตอนนี้พอจับได้แล้วแล้วรอส่วนขยายผลแล้วว่าไปแต่ในส่วนของการทำสำนวนที่จะส่งอัยการนี่เราต้องยังไงต่อ
1: ก็รวบรวมไปแล้ว
2: ครับในส่วนของสำนวนหลักเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการส่งสำนวนเนี่ยไปยังอัยการแล้วในรอบนึงครับแต่ว่าอาจจะมีประเด็นว่าให้เพิ่มเติม
0: แสดงว่าสั่งสอบเพิ่ม
2: ใช่
0: หลายประเด็นไหมครับที่สอบเพิ่ม
2: อันนั้นในประเด็นของพนักงานสอบสวน
0: ใช่ไหม
2: คร
0: ับ แต่เราต้องหาหลักฐานประกอบซัพพอร์ตให้ตำรวจพนักงานสอบสวนมั้ย
1: ก็ในส่วนของความยากลำบากในการจับเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่เคยเข้าในประเทศไทยเลยหลักฐานนะครับเราก็ดูข้อมูลตามที่ผู้เสียหายได้ให้เรามาอย่างเช่นภาพถ่ายที่เราได้เจอที่เขาพาไปดูคอนโดพาไปดูที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาเปรียบเทียบก็สามารถจับได้ตรงนี้ส่วนที่จะยืนยันว่าเป็นตัวเขาตามหมายจับเขาก็ยอมรับว่าเป็นตัวบุคคลตามหมายจับแน่นอนแล้วก็เพราะคดีที่ร่วมกันก็คือมีภรรยาเขาด้วยนิชิตาเนี่ยก็ร่วมกันอยู่ด้วยทั้ง4คดี นะครับก็เขายอมรับตรงนี้แต่ว่าในการไปต่อสู้คดีเขาก็ขอไปต่อสู้ในชั้นศาลกันครับ
0: แต่ว่าเราแกะรอยกันมานานนะเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่าสู้กันอยู่
1: สารวัตรแกะรอยนะ
0: แกะรอยอยู่นานเลย
2: ครับก็ประมาณ4ร่วมประมาณ 4-5 เดือน
0: ยากตรงไหนอะ
2: มันยากตั้งแต่เราไม่รู้แม้แต่หน้าตาหรือเลขพาสปอร์ตแล้ว
0: เพราะว่าเขาตามทางธรรมชาติเนาะ
2: ใช่
0: แล้วเขายังไงเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะจนมีลูกอายุ28ปีคนโตอ่ะใช่ไหม
2: ก็โดนปลักที่ผู้กับ
1: ในประเทศไปรอบนึง
2: ในประเทศไปรอบนึงเมื่อประมาณสัก10ปีก่อน
0: ใช่นั่นเอง
2: ครับ
0: แล้วก็กลับมาใหม
2: ่ครับ
1: ครับ
0: คดีนี้ถ้าฟังดูอย่างนี้นะผู้ชมมันต้องเจาะให้ลึกไปมันมีช่องโหว่ตรงไหนทำไมมันถึงเอาเรื่องของการลงทุนอสังหาคอนโดที่ดินไปแอบอ้างแล้วคนหลงเชื่อมาลงทุนในบ้านเราได
2: ้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศเมืองท่องเที่ยวของต่างชาติอยู่แล้วครับ
0: เวลคัมทุกชาติ
2: ผมมองว่าในส่วนของกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยถ้าสโคปเลยก็คือ1เค้ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยใช้ความเชื่อใจกับคนในชาติเดียวกัน
0: คุยภาษาเดียวกันกินอาหารเหมือนกัน
2: ครับ
1: ใช่
0: บ้านเดียวกัน
1: ถ้าเปรียบเทียบเราไปต่างประเทศเราก็ต้องไปหาอาหารไทย
0: ถ้าเจอคนไทยเราก็จะคุยกันสนุก
1: ใช่ครับ
0: เหมือนคนพลัดที่พลัดทางมาเจอกัน
1: มองว่าการหลอกลวงเนี่ยก็คือการ1ความสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนแล้วก็ยิ่งเป็นคนเกาหลีแล้วประสานงานในประเทศไทยได้มันก็คงจะคล่องตัวกว่าที่แบบเดินไป1 2 3 4โดยไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาไปดูคอนโดที่สร้างจริงไม่ได้ว่า
0: อุปโลก
1: ไม่ใช่อุปโลกแต่เป็นไปดูสถานที่จริงแล้วก็มีคอนโดจริงมีเจอเจ้าหน้าที่คอนโดจริงอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ แล้วก็มีชื่อของตัวผู้หญิงไทยคือชิรตาเนี่ยเป็นกรรมการโอนเงินเข้ามาก็เอาไปซื้อจริงถูกมั้ย
1: ไปจอง
2: ไปจองจริง
0: เอาไปจองจริงก็รอแค่วันเวลาจะโอเอจะเข้ามาเป็นกรรมสิทธ
1: ิ์ใช
0: ่เออมันเป็นอย่างนั้นนะ
1: แต่มาทราบภายหลังก็คือนิชิตาเองก็ไปยกเลิกการจองอะไรประมาณ
0: เชิดเงินเข้าไป
1: เชิดเงินแล้วเอาไปทำอย่างอื่น
0: ครับแต่คดีนี้ยังไม่มีคนไทยเป็นเหยื่อถูกไหมยังหลอกคนเกาหลีด้วยกันไม่เจอผู้เสียหายคนไทยเพราะว่าผมที่ถามเนี่ยเพราะว่าตัวคือคนไทยไง
1: คือเหมือนเราไปซื้อคอนโดนะครับคอนโดเราก็วอล์กอินเข้าไปเราก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่ของคอนโดโดยโครงการโดยตรงแต่ว่าคนเกาหลีปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาซื้อผ่านแบบโดยต้องมีบริษัทเปิดมาก่อนอะไรเงี้ยครับผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยช่องว่างผมว่าถ้าเป็นช่องว่างที่เหมือนพี่บอยถามเนี่ยก็คือในส่วนของต้องตั้งบริษัทมาเพื่อไปซื้อ
0: รองรับ
1: ใช่ครับอย่างที่เคสนอมินีที่ทางสำนักงานตำรวจชาติของเราเนี่ยดำเนินการอยู่เด็ดขาดอยู่ไม่ว่าจะอ่าวไทยอันดามันหรือชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็แต่เคสเนี้ยไม่ใช่นอมินีอะไรก็คือเป็นกระบวนการ
0: ใน
1: การของเขาในการจัดตั้งบริษัทโดยตัวผู้ต้องหาเองไม่ใช่ไปหานายกนายขอมาเป็นกรรมการร่วมอะไรเงี้ยตัวเขาเองเลย
0: เหมือนทำในครอบครัวระหว่างนายฮันกับคนไทยเท่านั้นเองแล้วก็จัดตั้งจริงอะไรจริงแค่มีผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วเงินมันเป็นเงินก้อนโ
1: ต
0: เท่านั้นเองที่เอามาลงทุนแล้วก็เป็นความละโมบคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตพอมาถือหุ้นแล้วปล่อยขายเก็งกำไรมันจะได้กำไรเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
1: ปล่อยขายเช่าได้หมด
0: นะฮะคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเบรกสุดท้ายมาคุยกันต่อครับ
1: จับกลุ่มในเคสของ Operation Pandora ซึ่งตรวจค้น15จุดทั่วใช้คำว่าทั่วโลก3ประเทศแล้วกันนะครับถ้าจับกลุ่มตัวได้เร็วเมื่อไหร่เนี่ยการก่อเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดกับเหยื่อรายต่อไปเนี่ยก็จะยับยั้งได
3: ้ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertainment 24th Anniversary Charity Concertเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
5: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500

0: 100วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
0: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ช่วงสุดท้ายของลงลึกหลอกลวงนะครับจะเห็นว่าระยะหลังทางสอบสวนกลางหรือว่า CIB จะร่วมกับทางตำรวจเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลายประเทศนะในเรื่องของการช่วยกันจับกลุ่มอาชญากรผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีมาเขามาบ้านเราเราไปบ้านเขาก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจนนำไปสู่การจับกุมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรักษากฎหมายด้วยกันตำรวจเขาตำรวจเราช่วยกันน่าจะยังมีอีกหลายเคสแม้ที่ประสานงานกันอยู่ณตอนนี
1: ้ CIB เรามีความสัมพันธ์อันดีกับหลายๆประเทศนะครับก็อย่างกอง5ผมเนี่ยอยู่ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตสุราษฎร์สมุยนะครับที่พื้นที่รับผิดชอบนะครับก็อย่างเคสก่อนหน้านี้ก็เราก็จับกลุ่มในเคสของ Operation Pandora ซึ่งตรวจค้น15จุดทั่วชายแดนทั่วโลก3ประเทศแล้วกันนะครับสวีเดนสเปนแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ไป3รายมีจีนที่หลบหนีมาอยู่ภูเก็ตก็สามารถจับกลุ่มตัวแล้วเราก็มีความสัมพันธ์อันดีก็ไปส่งตัวผู้ต้องหาที่จีน
0: ครับ
1: ก็เคสนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ได้รับความร่วมมือประสานงานจากก็ทางประเทศเกาหลีใต้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ในการซัพพอร์ตข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวซึ่งถ้าจับกลุ่มตัวได้เร็วเมื่อไหร่เนี่ยการก่อเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดกับเหยื่อรายต่อไปเนี่ยก็จะยับยั้งได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องเร่งต้องรีบทำ
0: ครับ
1: มีความร่วมมืออย่างดีกับหลายๆประเทศครับ
0: นะเพราะว่าจะเห็นหลายๆกรณีจะก่อนหน้านี้ที่มีผู้ต้องหาสำคัญที่เรารับตัวมาจากต่างประเทศที่เอาเรียกว่าหน่วยอะไรอะไปคุมตัวขึ้นเครื่องมาเลย
1: ชุดหนุมานกองปราบ
0: แล้วก็เอาลงเครื่องคุมจากสนามบินเขาก็ดูแลเราอย่างดี
1: จากประเทศสวีเดน
0: ใช่ไหมคนนั้นเป็นคดีอะไรสำคัญสักคดีหนึ่งตอนนั้นท่าน
1: เคสฆ่าร
0: ับพบเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางผมจำได้
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ดูแลตั้งแต่ออกจากจุดคุมขังมาตามเส้นทางมาขึ้นสนามบินที่สวีเดนบ้านเขา
1: ครับ
0: ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินบ้านเราเราก็รับช่วงต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไปด้วยเหรอครับตอนนั
1: ้
0: น
1: น้องๆไปคร
0: ับ ใช่ไหมผมคุ้นว่าเชิญมาออกรายการเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจอยากจะฝากเตือนอยากบอกอะไรสำหรับคนต่างชาติมีคนไทยแล้วคิดจะทำแบบเนี้ยกรณีเมียคนไทยแล้วก็มีแฟนต่างชาติจะไปหลอกคนบ้านเขามาลงทุนอย่างเงี้ย
2: ครับก็ขอเตือนภัยเกี่ยวกับการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะครับอย่าหลงเชื่อบุคคลใกล้ชิดง่ายๆนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นใครมันถูกต้องตามหลักกฎหมายที่ดินในการซื้อขายได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าต้องทำนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปทำที่ที่ดินเพื่อมีเจ้าพนักงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยได้ให้คำปรึกษาได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได
0: ้แล้วถ้าเป็นคนต่างชาติอยากจะมาลงทุนในบ้านเราอะ
2: ครับ
0: อย่างนี้ต้องยังไงต้องตรวจสอบให้มันดีกว่านี
2: ้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียด
0: คือต้องมาให้ถูกช่องทางว่าการจะมาลงทุนในไทยเนี่ยอย่างนี้มันต้องทำได้ไหมทำได้แบบไหนทำได้เท่าไหร
1: ่ถูกต้อง
0: ถูกไหมฮะ
1: เพราะว่าทุกชาติเหมือนกันเลย
0: เพราะพื้นฐานเนี่ยคุณไม่ได้คนบ้านเขาคุณจะมาลงทุนเนี่ยมันคงไม่ง่ายคงไม่ใช่แบบว่าคนไทยซื้อขายคนไทยถูกไหมฮะในส่วนของ CIB มีช่องทางไหมในการแจ้งเบาะแส
1: ก็ในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางนะครับสามารถแจ้งความเกี่ยวกับเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดได้นะครับก็มีเพจตำรวจสอบสวนกลางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ในส่วนของเราที่ยังรับผิดชอบอยู่อีกอันนึงก็คือศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์ก็คือศูนย์ ACSC
0: ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ใช่ครับก็จะเป็นสายด่วน1441นะครับซึ่งสามารถโทรแจ้งได้
0: จะเห็นว่า CIB คุณชมยังจับคดีใหญ่ๆสำคัญต่อเนื่องเพราะว่าแม้จะเปลี่ยนผ่านจากยุคท่านจิรภพไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วมาเป็นท่าน
1: พลตำรวจโทณศักดิ์ชวนาสัย
0: ถูกไหมครับเป็นผู้จัดการก็ยังทำคดีใหญ่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญคดีที่เกี่ยวกับข้ามชาติเนี่ย ก็รับผิดชอบทำทุกอย่างอย่างกอง5กองปราบนี้ก็ขยายท่องเที่ยวเลยเนาะดูจุดท่องเที่ยวเลย
1: ก็ถ้าครอบคลุมของตำรวจภูธรก็คือตำรวจภูธรภาค7และภาค8
0: ครับช่วงนี้ที่เขาจับไล่จับกันในพวกปัญหาเรื่องยิวชาบงชาบัตรก็เราไปแตะได้มั้ย
1: จริงๆก็น้องๆก็สาวัตรที่รับผิดชอบเนี่ยก็ดูในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่สวนสัตว์ที่ทางรัฐบาลออกคำสั่งในประเทศทั้งคู่กรณีไม่ว่าฝรั่งเศสกับอิสราเอลก็อันนี้น้องๆก็เข้าไปดูนะครับว่ารายละเอียดที่แท้จริงเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะต่างก็เป็นไปตามที่ประกาศคำสั่งในประเทศของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยนะครับ
0: เอาล่ะได้เห็นภาพรวมแล้วว่าคดีนี้เกาหลีหลอกเกาหลีลงทุนในไทยเป็นอย่างไรและสุดท้ายมาตบท้ายที่ว่ากอง5กองปราบรับผิดชอบหลายๆจังหวัดท่องเที่ยวทั้งหมดแหละทั้งภาคใต้ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สถานการณ์ของอาชญากรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับสวัสดี
0: เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไอหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
0: ับ วันนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะอาจารย์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันเลยเห็นวันนี้คนที่อยู่แถบฝั่งทนนะคะอันนั้นฝนจะตกหนักหน่อยก็เป็นปกติพอนี้หน้าฝนเน
1: า
0: ะ
1: ปลาย
0: แล้ว
1: คิดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็คงจะเข้าเริ่มต้นช่วงหน้าหนาวก็คือตุลาน
0: ะทำไมมันปลายแล้วแต่ทำไมปริมาณฝนนั้นวัดจากความรู้สึกเรามันเยอะจังเลย
1: ปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วมันทิ้งทวนน่ะหรอ
1: ใช่มันก็มาอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าความแปรปรวนจะค่อนข้างเยอะรอบนี้ถ้าเป็นจริงๆรอบนี้ต้องแยกนะผมแยกอย่างนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่ติดกับแม่น้ำโขงตลอดแนวเลยนะตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงอุบลราชธานีเนี่ยอันนี้เราตัดออกไป
0: เพราะว่า
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันต่ำกว่าตลิ่งเนี่ย3เมตรบ้าง5เมตรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำจากลำน้ำในฝั่งอีสานที่ไปลงแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะไม่นะยกเว้นที่มันท่วมไปแล้วมันไม่ไหลลงอันนี้ต้องดูด
0: มันจ
1: ะ
0: มี
1: มันขังอ่ะอันนี้ต้องดูดนะงั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนี้มากนะลุ่มทางภาคใต้ซึ่งยังไม่ใช่ซีซั่นเขาแต่ว่ามันอาจจะมีฝนตกหนักน้ำหลากลงอะไรท่วมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าจะมีลักษณะจำกัดนะคราวนี้สิ่งที่เราต้องดูตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยจะมี2พื้นที
0: ่พื้นที่ไหนบ้างคะ
1: พื้นที่ภาคเหนือ
0: ครับ
1: กับพื้นที่ภาคตะวันออกน่าจะมีแซมทางภาคตะวันตกนิดหน่อย
0: อัน
1: นี้จะได้รับมือได้ถูกว่าเราจะยังไงคราวนี้ผมจะไล่ภาคเหนือก่อน
0: ค่ะ
1: นะต้องแยกนะน้ำจากภูเขาน้ำจากป่าไหลหลากมาอะไรแบบนี้เพื่อจะไปลงลำน้ำแล้วมันเปิดลักษณะแบบเหมือนที่จังหวัดน่านอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้จะมีความรวดเร็วมากแล้วก็จบเร็ว
0: ค่ะ
1: นะพอมันไหลลงไปลำน้ำก็ลดระดับแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นที่ท่วมขังก็ต้องหลุดออกเพราะเราไปสร้างทำนบ
0: ก็คือไอแนว
1: เพราะน้ำที่มันต่ำกว่าทำ

0: ลบเนี่ยแล้วมันขังอยู่ในต้องดูดออกอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรนี่อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงทางเอาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผมอยากสตาร์ทอย่างนี้นะเพื่อให้เราจะได้เข้าใจว่าเราควรจะดูแบบไหน
1: ค่ะเราก็ต้องเริ่มต้นดูที่
0: เราก็ต้องเริ่มต้นไกลเลยเราก็ต้องไปนู่นเลยล่ะไปที่เขื่อนกักเก็บน้ำหลักๆในสายของที่จะมาเกี่ยวข้องทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
1: อาจจะเอาทั้งหมดเลยเนาะ
0: เอาเริ่มต้นอย่างนี้เขื่อนภูมิพล
1: ค่ะ
0: นะตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ย 8,327 ล้านลูกบาทเมตร
1: ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์นับณวันที่23กันยายน
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณ62%ของความจุ
1: ค่ะ
0: โอเคนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยรับน้ำแม่น้ำปิงอ่างเก็บน้ำเนี่ยเหนือเขื่อนภูมิพลเนี่ยรับน้ำจากแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขาทั้งหมดที่ลงแม่น้ำปิงไม่เกี่ยวกับแม่น้ำวังเพราะแม่น้ำวังเนี่ยมันไหลมาสมทบใต้หลังที่จังหวัดตากเนี่ยมันใต้เขื่อนภูมิพล
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
1: เ
0: พราะในแม่น้ำวังต้องมี2เขื่อนที่เราต้องรู้เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำน่านแล้วก็มีลำน้ำสาขาเยอะแยะอย่างที่เราเห็นเนี่ยความจุของอ่างโทษขณะนี้มีน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์7,541 ล้านลูกบาทเมตร
1: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์ก็ประมาณ79%
1: ค่ะ
0: แล้วลองเทียบเคียงนิดนึงปี68เนี่ยช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันของปี68เขื่อนภูมิพลเนี่ย1,734 ล้านลูกบาทเมตร180ปีนี้162น้อยกว่านะน้อยกว่าปี68
1: ค่ะ
0: ส่วนที่2คือสิริกิติ์ปีที่แล้วเนี่ย 8,403 ล้านลูกบาทเมตร
1: 8,309
0: 8,403 8,403 ล้านลูกบาทเมตร
1: ปี
0: 188
1: ค่ะของอันนี้
0: ของวันนี้ปัจจุบันเนี่ย179ใกล้เคียงกันคราวนี้ดูว่าน้ำเข้าน้ำออกยังไงวันนี้น้ำเข้าเขื่อนภูมิพลเนี่ย60ล้านลูกบาทเมตรระบายออก3ล้านลูกบาทเมตรเข้าเขื่อนสิริกิติ์32ล้านลูกบาทเมตรระบายออก5ล้าน6ล้านลูกบาทเมตรงั้นยังรับน้ำได้ถ้ามันไหลลงเขื่อนแต่ถ้าเกิดมันเป็นลำน้ำสาขาที่ไม่ได้ลงในเขื่อนอันนี้ก็ต้องว่ากันตามอีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้สำหรับที่เป็นที่เก็บกักน้ำทางภาคเหนือที่สำคัญอีกอันคือเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวง
1: เ
0: ขื่อนแม่งัดตอนนี้241ล้านลูกบาทเมตร 91% หลังๆเนี่ยเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงเนี่ยรู้สึกว่ารับน้ำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นการย้ายที่ฝนตกก็ได้แม่กวง185ล้านลูกบาทเมตรประมาณ170ส่วนแม่น้ำวังแม่น้ำวังเนี่ยมี2เขื่อนเขื่อนกิ่วลมเนี่ยเป็นเขื่อนเล็กเป็นเขื่อนแบบว่าพอน้ำเต็มก็ระบายลงเนี่ยนะตอนนี้95ล้านลูกบาทเมตรก็ประมาณ
1: 189
0: โอเคไหม
1: ค่ะ
0: ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมา156ล้านลูกบาทเมตร 92%
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าน้ำไหลลงเขื่อนยังรับได้นะแล้วการปล่อยท้ายเขื่อนก็ปล่อยค่อนข้างจำกัดนะถึงว่าเก็บกักน้ำ อีกเขื่อนนึงที่ต้องดูอันนี้มันมาจากทางแถวอำเภอนครไทยชาติตะกาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะอันนี้คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
1: ค่ะ
0: เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยตอนนี้เก็บกักน้ำ608ล้านลูกบาทเมตร
1: 165
0: ก็ยังพอรับได้นะใต้ลงมาเนี่ยมันมีอีกอันแม่น้ำวังทองเนี่ยลำน้ำเขกเนี่ยอันนี้มันไหลมาสบกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิจิตรตำบลท่าล่ออำเภอเมืองอันนี้ก็อีกอันนึงนะก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วมันมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะไม่ไปล่องแก่งแม่น้ำเข็กเลย
0: แก่แล้วไปไม่ได้
1: แล้วนั้นเนี่ยไม่ได้ไปสม
0: ั
1: ยก่อนไปดีแล้วค่ะไม่ต้องไปผจญภัย
0: เขาไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตกน้ำแล้วมันจะมีปัญหานะพักหลังนี่เจออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับร่างกายเยอะมากถี่มาก
1: สนอมบนร่างกาย
0: เราดูโฟลว์ของน้ำอ๋อยังมีอีกอันนึงพอลงมาตรงแถวจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมันยังมีการคือเรียกว่าเขื่อนแม่มอก
1: ค
0: ่ะไอ้นี่ก็ความจุประมาณสัก110ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยตอนนี้มี62ล้านลูกบาทเมตร
1: 156ค่ะ
0: ไอ้เขื่อนแม่มอกเนี่ยลำน้ำแม่มอกมันจะสัมพันธ์กับแม่น้ำยม

0: นะตอนนี้แม่น้ำยมไม่มีปัญหาโอเคไหมเงียบจริงๆพูดก็พูดเถอะน้ำทั้งหมดที่มาจากข้างบนนะแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำน่านแม่น้ำยมรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่มารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยตอนเนี้ยพันเท่าไหร่
1: 1737ค่ะ
0: 1700ล้านลูกบาทเมตรสถานีวัด42
1: อ่ะ
0: ตรงแถวสะพานเดชา

0: ็ดบ้าง5เม็ดบ้างแล้วแต่มันไม่ทะลักออกมันไม่ทะลักออกมันก็เพราะฉะนั้นตัวกำแพงเบอร์ลินของตลาดป่าน้ำโพมันก็
1: ไม่เป็นไร
0: โอ้คุณไปดูดิตรงตลาดป่าน้ำโพมันกำแพงเบอร์ลินนะต้องปีนขึ้นไปดูนะถึงจะแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลักเข้าไปแล้วเนี่ยคุณต้องสูบออกอย่างเดียว
1: ค่ะคือตอนนี้มันอยู่ที่ระดับตรงท่าสถานี C2 นครสวรรค์เนี่ย 1,737 ใช่ไหมคะแต่มันมีแนวโน้มเพิ่มอ่ะ
0: แนวโน้มเพิ่มให้เต็มที่ 2,000 เลยอ่ะ 2,000 ก็ยังไม่น่ากลัวมันต้อง 2,500 ถึง 3,000 น่ะถึงจะเริ่มวิกฤต
1: สูงสุดตอนนี้มันอยู่แถวๆ 1,800
0: อยู่ค่ะก็คิดว่าเอาเราตีซะว่า 2,000 แต่ว่าพอมันไหลมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมาจากอุทัยมันมีลุ่มน้ำสแกกังไอ้นี่มาเติมอีก150งั้นพอมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเลทเซว่าประมาณสัก 1,700 ลูกบาทเมตรมันก็ต้องปัดออกการปัดออกเนี่ย
1: ปัดไปซ้ายปัดไปขวาเหรอคะ
0: เอาไล่ดูนะเอาปัดไหนก่อน
1: ปัดซ้ายก็ได
0: ้ปัดซ้ายก็คือปัดซ้ายนี่ก็คือประตูระบายน้ำมโนรม
1: ถ้าทางนี้มันจะเป็นฝั่งตะวันออกใช่ไหม
0: ฝั่งตะวันออกปัดซ้ายนี่ฝั่งตะวันออกตะวันออกก็ปัดออกไป230ล้านลูกบาท230ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: อันนี้คือรวมนะ
0: เออ
1: ค่ะ
0: ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมคลองชัยนาทป่าสักอันนี้180ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: ปัดเข้าคลองชัยนาทอยุธยาซึ่งเดี๋ยวมันก็มาสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดีเนี่ยนะประตูระบายน้ำมหาราชเล็กๆประมาณ50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็เท่ากับตัดไป200กว่าแล้ว
1: ค่ะ
0: เหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,620 ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัดไปแล้ว230ก็เหลือ 1,300 เหลือ 1,300 เนี่ยตัดออกทั้งฝั่งขวา
1: ตะวันตก
0: ตะวันตก250ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: ตะวันตกนี่มันมีตรงไหนคะ
0: ตะวันตกก็อันแรกเลยคลองมะขามเท่าอู่ทองประตูระบายน้ำมะขามเท่าอู่ทองนี่เล็ก
1: ๆ
0: 25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ที่ปัดเยอะๆคือประตูระบายน้ำพลเทพ
1: อ
0: ันนี้คือแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำท่าจีนนี่แหละ60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ที่ปัดเยอะหน่อยแม่น้ำน้อยปัดเข้าแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำบรมธาตุอันนี้100ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: นั้นสิริรวมเมื่อปัดออกไป250บวก230ก็ปัดออกไป480 480ก็ไปตัดแล้วก็จะเหลือประมาณ 1,200
1: ค่ะ
0: ถ้ามันไหลเข้ามาก็เพิ่มขึ้นไป
1: โอเค
0: โฟลว์มันเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นระดับวิกฤตแต่ว่าเดิมเนี่ยมันเคยระบายประมาณ700 800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพอมันระบายเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 เป็น 1,500อาจจะแม็กซิมัมอาจจะประมาณ 1,700 ลูกบาท 1,700 ลูกบาทไม่ต่อวินาทีไอ้น้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไอ้ที่มันริมตลิ่งนอกแนวขั้นกองเป็นคลองซอยคลองแยกมันก็จะต้องระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วทางฝั่งตะวันตกฝั่งขวามือของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มต่ำก็ไล่มาตั้งแต่นี่เลยไล่มาตั้งแต่สิงห์บุรีก็ต่ำแล้ว
1: ะ
0: นะแถวอำเภออินบุรีเนี่ยอันนี้ก็ต่ำแล้วแต่ว่าคงไม่ซีเรียสมากมันจะมาซีเรียสเมื่อเข้าอ่างทองอ่างทองก็มีวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภออ่างทองอำเภอเมือง
1: ค่ะ
0: นะสัตว์จากนั้นเนี่ยไอ้ที่วิกฤตจริงๆก็คือลงมาข้างล่างทางอยุธยา
1: ค่ะ
0: บางบานผักไห่เสนาบางปะอินบางไทรนะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วฝั่งนี้แต่มันก็ต้องไปต่ออีกอ่ะเพราะว่าทางลุที่ราบลุ่มทางสุพรรณบุรีเนี่ยนะทางพวกทางคลองทางอำเภอสองพี่น้องทางพวกนั้นน่ะอันเนี้ยก็จะเป็นที่ที่ระบายน้ำถ้าเขาเก็บเกี่ยวเสร็จก็ใส่น้ำลงไปในทุ่งถ้าใส่น้ำลงไปในทุ่งมันก็ไม่มีน้ำที่จะต้องออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็แม่น้ำท่าจีนมากก็จะทำให้การทะลักออกข้างมันจะไม่เยอะยกเว้นตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มันเป็นคอขวด
1: โอเค
0: นะอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะมาถึงกรุงเทพอันนี้เราไล่มาแล้วแต่เราลืมไล่อีกอันนึง
1: ทางแถบ
0: อ้าวเราต้องไล่อีกอันคือมันมีแม่น้ำมีแม่น้ำหนึ่งที่มากลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยทีหลัง
1: ค
0: ือท่อนแรกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปิงวังยมน่านท่อนที่สองคือเจ้าพระยาบวกป่าสัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ป่าสักก็มาตั้งแต่นู่นอารมณ์เก่าลงมาวิเชียรบุรีไล่อำเภอเมืองไล่ลงมาเนี่ยจนมาถึงหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
1: น้ำ

0: เยอะไหมอ่ะ
1: เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เท่าไหร่ละคุณชุติมา
0: ตอนนี้นะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ70ค่ะอาจารย์608ค่ะตอนนี
1: ้แต่เขารับได้ประมาณ 1,000
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันกว้างแต่ว่ามันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับน้ำรับได้ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาทเมตรทั้งหมดนะตอนนี้มา600กว่าก็ยังเหลือมีรูมเหลือประมาณสัก300ล้านลูกบาทเมตรได้ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ก็ต้องดูปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักด้วย
0: ค่ะ
1: พอระบายลงมาปั๊บไอ้แม่น้ำป่าสักเนี่ยมันก็จะมาชนกับไอ้คลองชัยนาทป่าสักนาคเขื่อนพระราม6พอเขื่อนพระราม6นี่มันจะตัดน้ำไป2ทางทางนึงก็ตัดเป็นแม่น้ำเข้าแม่น้ำป่าสักไปนะไหลไปจบนะจบก็มาเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิง
0: ตรงอยุธยา
1: บางกระจะสำเภาล่มวัดพุทธไทย
0: น้ำมันวนตรงนั้นนะ
1: นั่นแหละแล้วเรือล่มบ่อยสำเภาล่มตรงนั้นก็จะมีถ้าใครอยากรู้ใครอยากดูน้ำเยอะๆก็ไปนู่นเลยป้อมเพชรไปส่องตรงป้อมเพชรเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมไปเที่ยวป้อมเพชรไม่ได้นะคือวิกฤต
0: ช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดพุทธไทยสวรรค์เท่าไหร่ค่ะ
1: วัดพุทธไทยสวรรค์เลิกไปชั่วคราว
0: ตรงนั้น
1: เดี๋ยวโอเคมันก็จะตัดน้ำมาทางนี้ทางน
0: ี
1: ้แล้วก็ตัดน้ำเข้าคลองแล้วผีพัดจากคลองละพีพัดมันก็จะมาเชื่อมต่อกับลังสิตคลองลังสิตคลองสามวาตอนล่างไล่ไปเรื่อยๆคลองแสนแสบนะคลองด่านไปนู่นเลยออก
0: อาจารย์
1: นุ่นไทยเลยคราวนี้ประเด็น
0: ค่ะ
1: ประเด็นก็คือสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจสำหรับเราคือข้างบนจะท่วมจะแทมอะไรก็เรื่องนึงอ่ะแต่สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมี3จังหวัดสำคัญอันที่1คือปทุมธานี
0: และ
1: อันที่2คือนนทบุรี
0: และ
1: อันที่3คือกทม
0: โอเค
1: ส่วนทางปลายน้ำที่เป็นสมุทรปราการเราไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันติดไอ้นั้นมันต้องน้ำทะเลหนุน
0: ค่ะ
1: น้ำทะเลหนุนก็ขึ้นมาลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยก็ต้องดูจุดสตาร์ทที่บางไทรตอนนี้บางไทรเท่าไหร่อ
0: าจารย์ขาต้องจุดสตาร์ทที่ว่าเดี๋ยวต้องคุยยาวค่ะในจุดสตาร์ทที่บางไทรรวมไปถึงพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะอีกเขตพื้นที่หนึ่งนะคะคือลุ่มน้ำบางปะกงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ
1: โอเค
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะ

เพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021-43330ค่ะหรือแอดมาที่ line @@sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: จารย์เราไปสตาร์ทที่ตรงจุดบางไทรที่อยุธยาก่อนได้ไหมคะ
1: ตอนนี้ก็ประมาณสัก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: สักประมาณ 1,200 อ่ะ
1: เพราะว่าไอ้ตรงบางไทรมันกว้างมากนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าใครไปที่ศูนย์ศิลปาชีพแล้วมองข้ามไปเนี่ยโอ้โหกว้างมากแล้วบางไทรนี่ก็คือแม่น้ำน้อยอ่ะมันก็มาสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆนั้นอีก

0: าระดับที่เราต้องกังวลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันมาตรงบางไซตรงเนี้ยด้วยปริมาณ
1: 2,500
0: ก็อันนี้ก็ยังห่างเยอะนะเพราะตอนนี้ประมาณ 1,200 ค่ะ
1: คือถ้าเกิดวิกฤตที่นครสวรรค์ก็วิกฤตที่นครสวรรค์นะ 2,500 ถึง 3,000
0: ค่ะ
1: วิกฤตหน้าเขื่อนเจ้าพระยาก็ประมาณ 2,000-2,500
0: ค่ะ
1: วิกฤตแถวบางไซก็ประมาณเนี่ยแหละ 2,000 เนี่ยแหละ 2,000-2,500 ลูกบาทไม่ต่อวินาที
0: ถ้าเกิดว่าตรงบางไซอ่ะมันระดับ 1,200 งั้นแสดงว่าทั้งนนทบุรีปทุมธานี
1: ก็ยกเว้นที่ไม่มีแนวป้องกัน
0: โอเค
1: อาจจะโดน
0: ที่เป็นลุ่มต่ำไม่มีแนว
1: งั้นก็แถวนี้ก็จะเป็นเนี่ยลาดบัวหลวงอะไรพวกเนี้ยพื้นที่เป็นคลองเชื่อมโยงอ่ะ
0: ค่ะ
1: บางทีถ้าเกิดมันมีฝนตกด้วยแล้วน้ำหลากด้วยเนี่ยไหลลงไม่ได้มันก็
0: แต่อันนี้เราก็ต้องแยกกันไหมคะอาจารย์ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมากับการรับน้ำจากทางเหนือที่มันมาลุ่มน้ำ
1: ถ้าตอนนี้มันยังมีอันที่มันยังไม่มีผลคือน้ำหนุนจากทะเลยังมีน้ำหนุนจากทะเลตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ถ้าฝนตกมันก็เพิ่มปริมาณน้ำที่จะไหลลงมันยังไม่ได้ไอ้ที่มันท่วมแบบนี่คือท่วมจากแม่น้ำแล้วดันมาตามท่อระบายน้ำนี่เราเคยเจอนั่นอันนั้นคือมันไหลมาแบบนี
0: ้
1: แต่ตอนนี้คิดว่าถ้าถามผมนะด้วยระดับเนี่ยก็ไม่ได้มีการท่วมในลักษณะที่หลากเข้าบ้านเดินทางไม่ได้เนี่ยไม่ใช่สภาพแบบนั้นแต่ก็อาจจะมีบางจุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดบางอำเภอที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือแถวเนี่ยบางบานบางไซไอ้เนี่ยบางบานผักไห่เสนาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำอาจจะถึงสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะ
0: อาจารย์แต่เนี่ยที่บอกว่ากังวลอยู่อะค่ะก็คือปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาถ้าอยู่ในระดับ100มิลลิเมตรอาจจะแตะ200มิลลิเมตร
1: เนี่ยอันนี้ไม่ดี
0: ระหว่างเนี่ยค่ะดูไปเลยตั้งแต่23ถึง27กันยายนแล้วเขาบอกว่าต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ24ถึง26กันยายนนะมันจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อย่างในภาคกลางเขาก็เตือนกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกอันนี้ค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดพอพูดถึงในแถบจังหวัดนี้เราก็ต้องไปพูดถึงลุ่มน้ำอีกลุ่มน้ำหนึ่งเนาะ
1: อันนั้นคือลุ่มน้ำบางปะกง
0: ค่ะ
1: ต้องไอ้ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมันก็มีอะไรน่าสนใจนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้โฟกัสหรอกแต่หลังๆเนี่ยน้ำมันท่วมบ่อย
0: อ
1: นะจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเนี่ยคือกบินบุรีปราจีนบุรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูซิว่าระบบที่เป็นอ่างเก็บน้ำในฝั่งของภาคตะวันออกนี่มีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้าง
1: เอาแม่น้ำก่อน
0: ค่ะ
1: มันจะมีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรี
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายคือแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำบางปะกงก็เป็นตัวออกเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาออกสมุทรปราการแม่น้ำท่าจีนออกมหาชัย
0: ค่ะ
1: แม่น้ำแม่กลองออกสมุทรสงครามโอเคไหมแม่น้ำบางปะกงก็ออกตรงป่าชายเลนตรงบางปะกงเป็นรูออกเหมือนกันสมัยก่อนคนจีนก็เข้ามาตามร่องนี้แหละ
0: ค
1: ่ะนะคนจีนที่อพยพมาเข้าร่องบางปะกงก็ไปบางปะกงในบางปะกงที่ว่าเนี่ยนะเราดูอ่างก่อนถ้าเกี่ยวข้องกับแม่น้ำนครนายกรับน้ำมาจากเขาใหญ
0: ่ค่ะ
1: ขุนด่านปราการชนขุนด่านปราการชนตอนนี้209ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ร้อยละ
1: 93
0: ค่ะ
1: ก็
0: เยอะเน
1: าะเยอะสิไอ้นี่มันขึ้นเร็ว
0: ค่ะ
1: อ่างเล็กแต่น้ำมาจากเขาใหญ่เยอะอีกอันหนึ่งก็คลองศรียัดคลองบางพระคลองหนองปลาไหลประแสแล้วพวกนี้ไม่ดูนะ มันไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้มากนะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีน้ำของลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันมีน้ำมาจากทางสอยดาวมีคลองอยู่สองคลองผมจำชื่อไม่ได้คลองสตึงอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไอเนี้ยน้ำมันจะมาไหลลงแม่น้ำปราจีนบุรีมันจะคือที่มันเทมาทางไอ้น้ำมันไหลวนไหลขึ้นเหนือน
0: ะ
1: ไหลขึ้นเหนือในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ น่ะมันจะมีคลองใหญ่ๆสองคลองอ่ะที่มาบรรจบแล้วก็มาเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีผมจำชื่อไม่ได้นะไม่ได้ใส่ใจอ่ะนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าไอ้ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยพอความดันไอ้ความกดอากาศสูงจากจีนมันแผ่ลงมาเนี่ยมันก็จะดันให้แนวมรสุม มันล้วนลงมามันล้วนลงมา

0: ก็จะอยู่ในแนวภาคตะวันออกนี่แหละ
1: ร่องมรสุม
0: รวมทั้งเขมรเขมรอะไรเนี่ยตอนนี้มันมีในเวียดนามมันเข้ามาทางล่างนี่ฮะ
1: งั้นอาจารย์แปลความตรงนี้ให้ฟังเลยกันนะครับเพราะเวลาที่จดมาเนี่ยมันภาษายากอะเวลาที่เขารายงานอะคือตอนนี้ที่มันเป็นไปอะคือมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยมันพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
0: การสบการสบ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจากทางเวียดนามเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะข้างล่างนะทางล่างของทางเขมรแล้วมันก็จะเป็นแนวเดียวกับภาคตะวันออกของเราก็ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีปราจีนบุรีเนี่ยนครนายกเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยโอเค
1: แล้วมันก็
0: แล้วจะตกหนักตกเบาก็แล้วแต่ที่มันคำนวณไม่ได้เพราะมันวิ่งไปตามที่มันใหญ่จะไป
1: ใช่ค่ะและขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
0: อ
1: ่ะมันก็ปกคลุม
0: แผ่ลงมาก็ดันไงดันลงส่วนทั้งฝั่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากอันดามันเนี่ยมันพัดขึ้น
1: ค่ะ
0: มันพัดขึ้นก็เลยต้องบอกว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องระวัง
1: ค่ะ
0: ไปตกอันไหนที่มันเคยท่วมมันจะท่วมซ้ำซากแล้วยังไม่ได้มีการบริหารจัดการตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะแล้วมันไม่มีคือมันไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่มีอ่างเก็บน้ำมีแต่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่แต่ว่าคงสร้างเขื่อนไม่ได้หรอก
1: อ
0: ันนี้ต้องแยกนะทางฝั่งจันทบุรีตาดระยองนั่นก็อีกแบบหนึ่งนะไม่ต้องอย่ามาปนกันถ้าเกิดทางชลบุรีก็ต้องดูเขื่อนบางพระอ่างเก็บน้ำบางพระดูเขาเขียวดูอะไรพวกนี
1: ้
0: ทางนั้นก็จะมีเขาชะเมาเขาสอยดาวอะไรไล่กันไปเนี่ยนะก็ตามแนวนี้คราวนี้อีกอันนึงพอคุณพูดถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันเนี่ยเราต้องไปดูอีกลุ่มน้ำนึง
1: อะไรหรอคะ
0: ลุ่มน้ำแม่กลอง
1: ทางแถบจังหวัด
0: กาญจนบุรีราชบุรีไอ้ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเขื่อนหลักเนี่ย2เขื่อนนะคือเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมทางภาคตะวันตกเนี่ยเราต้องดู2เขื่อนนี
1: ้ค่ะ
0: เขื่อนตะวันทางภาคตะวันตกเนี่ยคือเขื่อนเขาแหลม
1: ค่ะ
0: เขื่อนเขาแหลมเนี่ยอำเภอทองผาภูมินะอำเภอทองผาภูมิเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเขาแหลมตอนเนี้ยถ้าเราดูระดับน้ำนะเขื่อนเขาแหลมหรือโทษเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมตอนเนี้ย 7,959 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ90
1: ค่ะ
0: แต่นี่แถวเนี้ยเขาเป็นเขื่อนสูงยังไงก็ร้อยละ80ร้อยละ90ไม่เป็นปกติ
1: อ
0: ีกเขื่อนนึงคือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยตอนเนี้ย 15,608 ล้านลูกบาศก์เมตร 88%
1: ค่ะ
0: ก็ยังรับได้อีกนะแต่ว่าถ้ามันมาทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยถ้ามันไม่เข้ามาลึกเนี่ย2เขื่อนนี่จะเป็นเขื่อนรับจาก2เขื่อนเนี่ยลงมาก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองก็มาแควน้อยแควใหญ่ก็มาสบกันที่ไหนล่ะก็มาสบกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ำสองสีอ่
1: ะ
0: จากแม่น้ำสองสีก็ไหลลงมันยังมีคลองเล็กๆมันยังมีเขื่อนแบบเขื่อนทดน้ำนะเขื่อนวชิระเมื่อก่อนเขาเรียกเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่เขาเปลี่ยนชื่อนะเขื่อนทดน้ำตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไล่มาก็เป็นแม่น้ำแม่กลองก็มาออกที่สมุทรสงครามแต่อันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขื่อนใหญ่2เขื่อนเนี่ยรับน้ำได้ค่อนข้างเยอะแต่การระบายน้ำจะวูบวาบหน่อยจริงๆอ่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักๆที่เลี้ยงกรุงเทพส่วนนึงเนี่ยมาจาก2เขื่อนนี้นะ
1: ที่ทางศรีนครินทร์
0: ศรีนครินทร์
1: กับวชิราลงกรณ์
0: ใช่ผมไปนอน2เขื่อนเนี่ยเป็นประจำถ้ามีเวลาว่างก็ไปยิ่งหลังๆนี
1: ่ความรู้พื้นฐานตรงไหนเนี่ย
0: แล้วว่างๆถ้าช่วงเนี้ยไอ้ทางหลวงมอเตอร์เวย์81ใช่มั้ย M81 นะบางใหญ่กาญจนบุรีสะดวกแบบเนี้ยก็ถ้าไม่ติดอะไรผมก็ชอบไปเดี๋ยวได้ชอบไปกาญจนบุรีหารีสอร์ทหาบ้านพักที่อยู่ริมแม่น้ำไซโยกนะโอ้แฮปปี้มากแล้วยิ่งปลายฝนต้นหนาวนี่นะอากาศเย็นแล้วก็เดินป่าด้วยโอ้ชอบ
1: มันจะมีหมอกเนาะคลุม
0: ไม่ต้องหมอกแล้วไปนั่นน่ะสมัยก็โดดแม่น้ำนั่น
1: เอฟซีรายการปังหวยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: อันนี้คือส่วนที่เป็นภาพคือจะตื่นเต้นอะไรก็ตามทีเนี่ยเราต้องใช้ตัวเลขนะสิ่งที่ไม่คาดหมายคือฝนตกอันนี้คาดหมายไม่ได
1: ้
0: แต่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นคลองไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเล็กแม่น้ำน้อยลำน้ำเนี่ยพวกนี้เราต้องดูอัตราการไหล ของเขา

0: กับความจุที่จะรับรองได้สมมุติว่าความจุมัน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้ามันมีน้ำมา 1,200 เนี่ยมันไม่ล้นตะลิงต้องดูตรงนี้ก่อนเราต้องไปนั่งดูว่าความจุซึ่งมันไม่เท่ากันตลอดลำน้ำน
1: ะ
0: ลำน้ำมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวเนี่ยตรงไหนแคบมันก็รับน้ำได้ไม่เยอะถ้ารับน้ำไม่เยอะมันก็ออกออกข้างได้โอเค
1: คุณผู้ชมนะที่อยากรู้ในเรื่องของตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าให้ตั้งต้นจากตัวเลขอยู่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมชลประทานก็ได้ค่ะจะเป็นชาร์ตที่นุ่นกับอาจารย์วีระแล้วก็ทีมงานเนี่ยเราใช้ในการประกอบข้อมูลนะคะเขาก็จะมีตารางข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกให้รวมไปถึงปริมาณน้ำที่เป็นตัวเลขของเขื่อนต่างๆแล้วก็ภูมิภาคต่างๆด้วยจะได้เข้าใจอาจารย์สถานการณ์ความเป็นไปในตอนนี้ค่ะนุ่นว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยในการบริหารจัดการก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเจอกันเนี่ยทั้งโลกไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นกำหนดหัวข้อในเวทีต่างๆด้วยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะไปพบกับใครบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
4: ินครับ
3: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
4: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
3: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
4: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
4: แล้วมาเจอกันนะครับ
5: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
6: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
5: ไทยเล่น
6: สู้สู้
1: ที่เราทราบกันดีนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยก็พร้อมคณะนะคะอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะก็มีโอกาสเนี่ยพบปะเนี่ยในหลากหลายผู้คนด้วยกันในหลายเซสชันด้วยกันค่ะตอนนี้ที่มีการพบนะอาจารย์มี Bank of America Microsoft Pacific Investment Management Company ค่ะอันนี้ตามที่เป็นข่าวนะคะ Move ก็ที่จับตาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปจับตาในวันพรุ่งนี
0: ้
1: พรุ่งนี้คือการเจอกันของประธานาธิบดีทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิง
0: ทรัมป์เขาจะเลี้ยงรับรองผู้นำที่เดินทางไปประชุมประจำปีของสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยก็เซสชั่นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคงจะโฟกัสไปที่จะเจอกับสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: นะสีจิ้นผิงก็มีนัดกันวันที่24แต่ตามเวลาบ้านเราคือ25วันศุกร
1: ์ค่ะ
0: นายกก็จะไปพูดวันที่24ที่สหประชาชาติตามเวลาในบ้านเราก็คงเป็นวันศุกร์25นะส่วนหัวข้อสำคัญที่คุยกันเนี่ยก็หลายเรื่องเรื่อง AI นะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการค้าอัตราภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่เท่าที่สดับตับฟังนะทุกคนลงความเห็นเหมือนกันว่าจีนได้เปรียบอเมริกาในการคุยครั้งนี้
1: ทำไมเขาดูจากอะไรคะ
0: คือเขาดูว่าอเมริกามันดิ้นรนซัดสายมากดีลไม่จบไงอย่างเรื่องอิหร่านเนี่ยก็ไม่จบพูดเช้าอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างนี่มันเอาแน่นอนไม่ได
1: ้
0: ส่วนสีเจิ้นผิงเขาเรียบๆนะแต่นี่นะที่น่าสนใจคือรอบนี้นี่มีคนก็พูดนะว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีบรรดาผู้นำของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้เยอะMicrosoft อะไรต่ออะไรเนี่ย AI
1: Meta,
0: Meta
1: Nvidia Apple Amazon
0: พวกเนี้ยพ่วงมากับทรัมป์แต่จีนเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีนะแจ็คมาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้ว แล้วมีใครเทนเซนมีหัวเว่ยไม่ก็จีนเขาก็ไม่ได้เอาพวกนี้ไป นะก็มองว่ามันมีข้อตกลงของจีนกับอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว ที่ว่าเลิกทำสงครามภาษีนำเข้าซึ่งกันและกันแล้วจีนก็ผ่อนคลายเรื่องการส่งแร่แร่เอิร์ธ
1: ค่ะ
0: อเมริกาก็ผ่อนคลายเรื่องการขายชิปอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คงจะต้องมีการคุยกันแต่ว่ามันเป็นอีกเลเวลหนึ่งมันเป็นอีกระดับหนึ่งนะถ้าเราจับล่องรอยของสีเจิ้นผิงที่พูดตอนไปประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ที่นิวเดลีเราก็เห็นแนวแล้วว่าเขาจะไปแนวไหนนะอันนี้มันก็ต้องเชื่อมโยงประสานกันอย่างนี้แล้วสอดแทรกลงไปนิดนึงก็คือนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
1: เจอกับทรัมป์ก่อนเลย
0: ก็เจอกับทรัมป์ก่อนที่ทรัมป์จะไปเจอกับ
1: สีจิ้นผิงผู้นำญี่ปุ่นกับทรัมป์เจอกันวันที่22กันยายนค่ะ
0: อันนี้มันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราจะต้องจับตา
1: อาจารย์ดูการจับไม้จับมือเขาสิและการมองอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไม
1: อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไร
0: ผมไม่ทราบ
1: ทำไมก็ไม่ได้เช็คแฮนด์แบบปกติอ่ะนี่อาจารย์สอนนุ่นล้วนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เคยบอกว่านุ่นต้องดูว่าข้างหลังอ่ะใครธงอะไรนั่งตำแหน่งไหนและการจับไม้จับมือเขาเป็นยังไงแล้วว่าครั้งเนี้ยภาพที่ออกมานุ่นก็ว่าเขาไม่ได้เช็คแคนปกติอันนี้กำลังจะบ่งบอกไหมคะว่าเออเราแน่นแฟนต่อกัน
0: ประมาณว่าก
1: ระชับมิตรแน่นมาก
0: คือปีกเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แล้วอเมริกาก็จำเป็นนะที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็เป็นห่วงการที่จีนมีแสนยานุภาพทางการทหารเพิ่มขึ้นตามลำดับในเวลาที่ เกิดสุญญากาศของกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาฐานทัพเขามีในญี่ปุ่นโอกินาว่าเอ่ยเรือก็เข้าไปที่โยโกฮาม่าอะไรเนี่ยเป็นปกติในเกาหลีใต้ก็มีทหารอยู่ก็จริงแต่ว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์กองเรืออะไรพวกนี้มันถูกเคลื่อนย้ายไปในตะวันออกกลางมันก็เกิดสุญญากาศระดับหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้จีนบุกไต้หวันเนี่ยอเมริกาทำอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส่งคนมาไม่ทัน
1: ไม่ทันจริงค่ะก็คือหลักๆแล้วทรัมป์กับทางผู้นำญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคุยกันในเป้าหมายเพื่อประสานนโยบายแล้วก็เกี่ยวข้องกับจีนด้วยค่ะแต่ทรัมป์ก็เจอกับเกาหลีใต้ผู้นำเกาหลีใต้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเกาหลีใต้หลังๆในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันลดระดับลงไปส่วนหนึ่งเพราะว่าเกาหลีเหนือมันเข้มแข็งมากในทางการทหารแสนยานุภาพเนี่ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันกดเกาหลีใต้อยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ซึ่งอันนี้ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาแม้แต่จีนก็ต้องห่าง
1: ๆ
0: รัสเซียก็ต้องห่างๆใช่ไหมเขาก็ดำเนินนโยบายของเขาแล้วเกาหลีเหนือพักหลังมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอดอยากเมื่อก่อนมันเกิดทุพพิกภัยเดือดร้อนอะไรต่ออะไรก็มาต่อรองว่าให้หยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แลกกับความช่วยเหลือปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างดี 4% ถ้าที่ผมจำเราๆนะแต่นี่ไม่รู้ตัวเลขเชื่อถือได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่ได้ย่ำแย่เหมือนเมื่อ5ปี10ปีก่อน
1: อันนี้
0: ก็แล้วก็ดูเขาก็เฟิร์มพอสมควรรัสเซียก็ใส่เงินให้เขาจีนที่ก็ยังต้องประคองอะไรกันก็ท่าทีเขาได้เปรียบเพราะฉะน
1: ั้
0: นทางเกาหลีใต้ก็พยายามบอกโอเคมาคุยกันเถอะสุดยอดผู้นำเนี่ยเกาหลีเหนือไม่คุย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามต่อนะคะสำหรับท่าทีของมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
1: ินครับ
0: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
1: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
0: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
1: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
1: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: บุ๋มขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการกำลังใจและพลังใจค่ะอย่าลืมนะคะช่อง9กด30ของเรานะคะมีถ่ายทอดสดคอยติดตามทุกกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันเต็มที่ค่ะยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะ
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบ

0: ับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา14:00 น.ทางช่อง9กด30
2: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26กันยายนนี้
3: เวททอล์กจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสมรภูมิพลังงานสะอาดของมหาอำนาจจีน
4: ในจีนแผ่นดินใหญ่ใหญ่สมชื่อยิ่งกว่านั้น
3: พร้อมแกะสูตรความสำเร็จที่เปลี่ยนโลกไปสู่พลังงานสะอาด
4: ไอ้รถไฟฟ้าคุณเนี่ยมันก็มาจากพลังงานถ่านหินไม่มันมาจากหลังคาโซล่าของผมไม่ปัดไม่ได้แล้ว
3: เวททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง9กด30
5: เปิดมานานขนาดไหนล่ะคะ
6: ถ้านับตั้งแต่วันที่เลี้ยงเจ้าเข้ตั้งแต่2489
5: 70กว่าปีความปิดช่วงโควิดไป3ปีเขาก็เลยไม่ค่อยได้เจอคน
7: นี่แหละครับจะดูร้ายเป็นพิเศษครับ
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: หนึ่งเรื่องวันนี้ที่ต้องตามติดกันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับหลังจากที่มันมีเรื่องที่หลายคนตกอกตกใจแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับคนหมู่มากเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ของตอนกลางของประเทศภาคเหนือภาคอีสานรวมทั้งภาคกลางและกรุงเทพปริมณฑลนั่นก็คือเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่อยไปจนถึงวันที่27กันยายนคุณผู้ชมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วนะครับว่าฝนเนี่ยมันมีแน่ๆมันอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปแต่ว่าจะใช้คำว่าถึงมหาอุทกภัยนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่แต่ว่ามันก็มีภาพจากหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะครับที่ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ตื่นมาก็คืออย่างกรุงเทพเนี่ยเมื่อคืนนี้ฝนตกประมาณช่วงดึกๆแต่เช้านี้หลายพื้นที่ก็พื้นเปียกนะคุณผู้ชมที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังจากเพจดังที่เขาออกมาบอกแล้วก็ทำให้หลายคนตกใจก็คือภาคตะวันออกปรากฏว่าตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาชลบุรีมีรายงานว่ามีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะคะน้ำเก่าก็ยังไม่ทันแห้งแต่ว่าน้ำใหม่ก็มาแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตพื้นที่ชลบุรีรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่าเช้าวันนี้ตื่นมาก็จะต้องรีบเติมน้ำมันไม่